0: การซื้อขายอาวุธสงครามเตรียมใช้ก่อวินาศกรรมสักครู่มาติดตามค่ะ
1: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: เบา
4: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
0: ความคืบหน้ากรณีตำรวจชลบุรีบุกจับกุมนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีชายชาวจีนที่ซุกซ่อนวัตถุระเบิดและอาวุธปืนสงครามจำนวนมากในบ้านพักพื้นที่ห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเตรียมใช้ก่อเหตุวินาศกรรมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งขยายผลเส้นทางการซื้อขายอาวุธปืน M4 หลังจากพบข้อมูลมีการจำหน่ายให้กับชาวจีนในราคากระบอกละประมาณ 200,000 บาทโดยเจ้าหน้าที่สามารถคุมตัวนายคาเชนครูฝึกยิงปืนสนามพัทยาและข้าการสังกัดกองทัพเรืออีกหนึ่งนายมาสอบปากคำเพิ่มเติมหลังพบมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหาอาวุธดังกล่าวก่อนจะส่งต่อให้กับผู้ต้องหาชาวจีนเบื้องต้นทราบว่านายคาเชนเป็นผู้ติดต่อซื้อปืน C4 กับข้าราชการสังกัดกองทัพเรือก่อนที่ช่วงเย็นวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สนธิกำลังบุกจับกุมนายจำลองอายุ51ปีซึ่งเป็นลูกน้องทหารเรือได้ที่บ้านพักแห่งหนึ่งในสวนภายในซอยสุขฤดีหมู่6ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเจ้าตัวรับสารภาพว่าใช้บ้านหลังนี้เป็นจุดรับส่งมอบอาวุธปืนที่ตกอยู่กับหนุ่มชาวจีนจริงและเป็นผู้รับซื้อค่าอาวุธขออภัยค่ะและเป็นผู้รับเงินค่าอาวุธปืนโอนเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่จึงได้เชิญตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปสอบปากคำเพื่อขยายผลถึงผู้กระทำผิดในเรื่องของอาวุธปืนทั้งหมดต่อไปและมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
9: นิคัสซิลเลอร์แนวรับชาวเยอรมันของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ทีมดังในศึกฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการว่าเตรียมจะอำลาวงการฟุตบอลอาชีพหลังจบฤดูกาลนี้เนื่องจากสัญญากับทีมเสือเหลืองได้สิ้นสุดลงโดยกองหลังวัย30ปีซึ่งติดทีมชาติเยอรมนี49นัดและลงเล่นในลีกสูงสุดของประเทศมากถึง299เกมร่วมกับฮอฟเฟนไฮม์ไบเยอร์มินิกและบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ซึ่งประสบความสำเร็จคว้าแชมป์บุนเดสลีกา5สมัยและเป็นหนึ่งในขุนพลทีมเสือใต้ชุดคว้าทริปเปิลแชมป์ปี2020ยอมรับว่าอาการบาดเจ็บโดยเฉพาะปัญหา ACL 2ครั้งก่อนหน้านี้ได้ส่งผลต่อการตัดสินใจแขวนสตาร์ทของตนเองในที่สุดผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ที่น่าสนใจลิเวอร์พูลเสมอเชลซี 1-1 สแตทแลนด์เสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 0-0 แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะเบรนท์ฟอร์ด 3-0 ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าสเปนคู่ที่น่าสนใจอาเลติโกมาดริดแพ้เซลตาบิโก 0-1 เรอัลโซซิดาดเสมอเรอัลเบติสที่เหลือ10คน 2-2ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีคู่ที่น่าสนใจสตุตการ์ชนะไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น 3-1 วอฟบัวแพ้ไบเยอร์มิวนิก 0-1 ผลการแข่งขันฟุตบอลการโชว์ซาริอาอิตาลีคู่ที่น่าสนใจลาซิโอที่เหลือ10คนแพ้อินเตอร์มิลาน 0-3 และเลเช่แพ้ยูเวนตุส 0-1ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ระดับ 1,000 คะแนนรายการ Internazionale BNL อิตาเลีย 2026 ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีประเภทเชียร์เดี่ยวรอบ64คนสุดท้ายยานนิซิเนอร์นัทนิชชาอิตาเลียนมือหนึ่งของโลกและของรายการชนะเซบาสเตียนออฟเนอร์คู่แข่งมือ82ของโลกจากออสเตรเลีย2เซตรวด6-3และ6-4สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
10: เวลาคือสิ่งที่ไม่สามารถนำกลับมาได้จงใช้เวลาให้คุ้มค่าและให้ความสำคัญกับเวลาของเราให้มากที่สุด ร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: กรณีของเหตุเพลิงไหม้เมื่อตอนช่วงตีสองกว่านะคะซึ่งเราก็ได้มีการโพสต์คลิปตอนช่วงที่เกิดเหตุนะคะทั้งใน X แล้วก็ใน Facebook ของทาง JS100 Radio อย่างใน Facebook ของทาง JS100 Radio นี่ก็คือมีคนมาตั้งคำถามนะคะคือถามว่ามีใครเป็นอะไรไหมขอให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็มีบางคนบอกว่าเนี่ยในหมู่บ้านของตัวของคนที่โพสต์ของผมเลยขอให้ปลอดภัยนะครับเคสนี้ค่ะที่ดูอัปเดตจากทางด้านของทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงปลอดภัยนะคะไม่มีใครเป็นอะไรแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็คือจะเป็นเฉพาะเพียงแค่ห้องนอนนะคะแต่ถ้าเราดูจากในคลิปเดี๋ยวโหไฟมันลุกโหมแรงมากนะคะคือเรียนเห็นเองในช่วงแรกก็ยังเป็นห่วงเลยว่าคนในบ้านจะเป็นยังไงเขาจะหนีออกมาได้ทันไหมนะคะแต่ว่าจากในข้อมูลของทางด้านของสูตรวิทยุผ่านฟ้าเนี่ยเขามีการอัปเดตนะคะว่าไม่มีใครเป็นอะไรทุกคนในบ้านหลังนี้ปลอดภัยแล้วก็ความเสียหายคือประมาณ10ตารางเมตรนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตให้แล้วกันเพราะว่ามีคนตั้งคำถามแล้วก็ถามในคอมเมนต์ของทาง Facebook ของทาง JS100 Radio ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาเพิ่มเติมกันในส่วนของเรื่องของอากาศเพราะว่าอย่างที่เราคุยกับทางกรมอุตุไปใช่ไหมคะว่าช่วงนี้เนี่ยสภาพอากาศมันมีความแปรปรวนแล้วก็ทางด้านของกรมอุตุเองเขาก็มีการเตือนนะคะที่เป็นการเตือนเกี่ยวกับในเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงนี้นะคะเรียกว่ามันเป็นช่วงของการที่จะมีการผัดเปลี่ยนนะคะในเรื่องของฤดูกาลนะคะแล้วก็มีการเตือนว่ามันจะมีผลกระทบถึงในวันนี้ก็คือวันที่10นะคะไม่ใช่สิฉบับที่10นะคะแล้วก็จะมีผลกระทบถึงวันที่10ก็คือวันนี้นี่แหละค่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นที่บอกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนเข้าสู่ช่วงของฤดูฝนซึ่งอาจจะเป็นในช่วงของกลางเดือนพฤษภาคมซึ่งก็หมายความว่าอาทิตย์หน้าหรือไม่ก็อาทิตย์ถัดไปนะคะหรือไม่ก็อาทิตย์ถัดจากอาทิตย์หน้านะคะนี่แหละค่ะแปลว่าพฤษภาคมนี่แหละยังไงแล้วก็คือเป็นช่วงที่เข้าสู่ช่วงของฤดูฝนเหมือนกับในทุกๆปีที่ผ่านๆมานะคะแล้วเดี๋ยวอาจจะได้มีโอกาสได้คุยเพิ่มเติมกันในเรื่องนี้นะคะแล้วในส่วนของสภาพอากาศเรื่องของภาวะโลกซึ่งร้อนขึ้นเขามีงานวิจัยออกมาค่ะเขาบอกว่าเมื่อโลกร้อนอันนี้ต้องฟังแล้วแบบมันทำให้เราอ้วนขึ้นน้ำหนักเราจะเพิ่มขึ้นนี่บอกเป็นงานวิจัยนะคะบอกว่าความร้อนเรื้อรังจากภาวะโลกร้อนส่งผลให้ร่างกายเราเผาผลาญพลังงานน้อยลงมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราคิดเพราะถ้าเป็นในชีวิตมันควรจะช่วยเราเผาผลาญร่างกายแต่ก็บอกไม่ใช่นะแล้วมันทำให้มีการกักเก็บไขมันมากขึ้นแล้วก็ทำให้เสี่ยงต่อภาวะอ้วนได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ไปที่ทางด้านของผู้ในการกองอุตุนิยาการบินนะคะทางผอ.สมควรต้นจานค่ะผอ.คะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณวีรุฒครับและท่านผู้ฟังทางจอสรทุกท่านด้วยครับ
0: ค่ะงั้นต้องถามก่อนเลยเรื่องของการบินช่วงนี้นี่ลมเริ่มเปลี่ยนทิศแล้วใช่ไหมคะเห็น
1: ครับ
0: เครื่องบินที่ขึ้นลงสุวรรณภูมิรู้สึกเหมือนกับเปลี่ยนทิศทางขึ้นลงเนี่ย
1: ครับช่วงนี้จะรันเวย์ก็อาจจะเปลี่ยนสายขวาบ้าง
0: ใช่ใช่แปลว่ามันยังแปรปรวนอยู่มันยังไม่คงที่อย่างนั้นใช่ไหมคะผอ.
1: ครับคือช่วงนี้นี่เป็นช่วงที่สำคัญเนาะเป
0: ็
1: นทุกปีเราก็จะเจอช่วงตั้งแต่ต้นพฤษภามาถึงกลางเดือนพฤษภาเนี่ยม
0: ัน
1: เป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายน
0: ะ
1: เพราะเราก็เป็นทรานซิชั่นของฤดูกาลแต่ก็เราก็ยังไม่ได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวเนาะมันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่าย
0: ซึ
1: ่งช่วงแบบนี้เนี่ยสภาพอากาศมันจะมีหลายปรากฏการณ์นะครับ
0: คือ
1: หนึ่งกลางวันร้อนกลางพอบ่ายมามีฝนกลางคืนมีฝนฟ้าคะนองอะไรเงี้ย
0: ม
1: ันจะเป็นสภาพแบบนี
0: ้ค่ะแล้วบางครั้งเครื่องก็ลงไม่ได้ต้องโฮอยู่ด้านบนหรือต้องไปลงที่สนามบินอื่น
1: ครับมันจะมีปรากฏการณ์แบบที่เรียกว่าบางครั้งมันเกิดกระทันหันเนา
0: ะ
1: อาจจะต้องมีการหลีกเลี่ยงในกรณีที่มันมีฝนฟ้าคะนองหรือพายุฤดูร้อนเนี่ยเกิดขึ้นปกคลุมสนามบิน
0: ค่ะลักษณะอย่างนี้มันจะเป็นอีกระยะหนึ่งเลยใช่ไหมคะผอ.หรือว่ามันกำลังจะเข้ามาสู่ช่วงของฤดูฝนอย่างเป็นทางการในช่วงของอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าอย่างนั้นไหมคะ
1: ก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่เราเริ่มมีสัญญาณแล้วล่ะ
0: ค่ะ
1: ตามที่เราจับสัญญาณกันมาตั้งแ วันที่4ที่5มานะครับเราก็จะเห็นว่าทางอันดามันก็เริ่มมีเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะในช่วงวันที่14 15ไปต้นไปแล้วประมาณกลางเดือนเนี่ยครับลักษณะของลมก็จะเริ่มเปลี่ยนแล้วล่ะจากเดิมที่เราได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกบ้างลมตะวันออกเฉียงใต้บ้างจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นนะครับที่เขายังไม่ได้หมดฤทธิ์ทีเดียวนะเขาพยายามลงมาก็จะพยายามผลิตลมตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้เข้ามาหาบ้านเราแต่จากนี้ไปนะครับตั้งแต่วันที่14 15เนี่ยลมมันจะเปลี่ยนทิศทางมาจากอันดามันละมันเป็นลมตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้นะครับพอพัดแน่ทิศเราก็เรียกว่ามรสุม
0: มรสุม
1: สัปดาห์แล้วก็น่าจะเริ่มสัก14 15ครับเป็นต้นไปก็น่าจะเข้าสู
0: ่
1: การเริ่มต้นของสุริยฝนแต่ว่าจะเป็นทางการยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขก็ครบถ้วนแต่ว่ามีสัญญาณแล้วครับตอนนี
0: ้ค่ะงั้นจะเป็นคนหนึ่งที่สังเกตจากทิศทางการขึ้นลงของเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิเพราะว่าจะมองเห็นอยู่ว่าตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนละเริ่มเปลี่ยนสังเกตมามันเปลี่ยนมาสักระยะหนึ่งเหมือนกันแต่มันยังสลับมันยังไม่ได้คงที่สักเท่าไหร
1: ่ยังไม่คงที่ครับแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังต้องเฝ้าระวังนี้ก็คือเรื่องของช่วงที่มันเปลี่ยนถ่ายแบบนี้มันจะมีเรื่องของฝนตกหนักได้บางจุดบางพื้นที่นะครับอย่างเช่นทางภาคใต้ฝั่งอันดามันแล้วเวลาลมเปลี่ยนทิศเนี่ยช่วงแรกๆก็อาจจะมีฝนเข้ามาเป็นฝนตกหนักอย่างเช่นระนองพังงาภูเก็ตกระบี่อย่างเงี้ยแนวนี้ถ้ารับลมจะมีฝนตกหนักส่วนพี่น้องทางภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานนี่ก็ต้องระวังเช่นเดียวกันนะโดยเฉพาะภาคเหนืออย่างเชียงใหม่เชียงรายทางแม่สายอย่างเงี้ยครับในช่วงของการเปลี่ยนถ่ายลมมันจะเป็นลมใต้ลมตะวันตกเฉียงใต้เข้ามาวันนี้ฝนก็จะตกทางตอนบนเนาะมันโอกาสที่จะมีน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันมันเกิดขึ้นค่อนข้างง่ายสั้นๆแต่มารุนแรงครับ
0: คือถ้ายิ่งพื้นที่ไหนไม่มีป่าอยู่บนภูเขาน้ำมันก็จะลงมาได้เร็วขึ้นง่ายขึ้น
1: ใช่ถูกต้อง
0: มันไม่มีตัวอะไรที่มาสกัดเอาไว้ได้เลย
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะ
1: ตรงนี้เรียกว่าเป็นช่วงที่คนหัวเลี้ยวหัวต่อก็ว่าได้นะระหว่างที่มันจะเปลี่ยนเป็นเข้าสู่หน้าฝนก่อนที่มรสุมเราจะพัดแน่ทิศถ้าเราสู่มรสุมเนี่ยก็คือช่วงหน้าฝนเนี่ยฝนมันก็จะมาช่วงบ่ายครับ
0: ช่วงบ่ายครับ
1: เราจะมาจากทางด้านอันดามันเข้ามากรุงเทพพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเจอฝนช่วงฝนหลังเลิกงาน
0: แหละส
1: ี่โมงห้าโมงก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องการจราจรรถติดนะครับโดยเฉพาะช่วงเปิดเทอมเนาะ18-19ไปนี่ก็จะมีการจราจรต้องเผื่อครับช่วงเผื่อเวลาหน่อย
0: แต่เห็นได้อย่างชัดเห็นอย่างชัดอย่างหนึ่งนะคะพอฝนในช่วงเช้ากับฝนในช่วงเย็นเนี่ยลมเนี่ยมันจะมีความต่างกันมากเลยเรื่องของทิศทาง
1: ช่วงเช้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายแบบนี้ครับจะเป็นลมใต้เข้ามาหอบเอาความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาพอสายๆมาก็จะเปลี่ยนมาเป็นลมตะวันตกบ้างในช่วงแรกๆนะครับแต่ว่าถ้าเข้าสู่ฤดูฝนจริงๆเนี่ยลมมันจะเป็นลมตะวันตกแต่อันดามัน
0: ก็จะเป็นทิศเดียวกัน
1: แต่ฝนจะมาทางด้านที่ตะวันตกค่อนข้างมากถ้าแรงเกินไปฝนก็จะลมมันก็จะพัดเอากลุ่มฝนเนี่ยแทนที่มันจะตกบริเวณภาคกลางมันก็เลยไปตกตรงทางอีสานด้านตะวันออกอย่างสกลนครแล้วก็เป็นลมเนาะแต่ถ้ากำลังอ่อนหรือปานกลางอันนี้โอกาสที่กรุงเทพปริมณฑลเราจะได้รับฝนเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะสูงนะเพราะว่ามันมาเบาๆแล้วมันก็ยกตัวเข้ามาปั๊บบ่ายพอตัวพอเย็นก็ตกแล้ว
0: เต็มที่อย่างเมื่อคืนนี้ฝนหนักมากเลยนะคะโซนแถวทางด้านของบางนากรมอุตุนี่หนักใช่ไหมครับอ๋อหนัก
1: ครับเมื่อวานนี่กลับมาจากแถวบางบ่อสมุทรปราการฝนไม่มีทางนั้นแต่ว่าพอมาถึงบางนาฝนตกหนัก
0: อ่าแปลว่
1: าฝนฟ้าคะนอง
0: แต่ว่าพอมาถึงตอนช่วงมาสักทุ่มหนึ่งประมาณนั้นใช่ไหมที่กำลังตก
1: ประมาณนั้น
0: แล้วก็ฟ้าผ่าหลายรอบ
1: รู้สึกรุนแรง
0: รุนแรงมาก
1: ฟ้าร้องเมื่อวานแต่ยังดีอาจจะลมไม่แรงเนาะ
0: แต่มีเรื่องแรงเหมือนกันค่ะพอดิฉันอยู่บนตึกสูงคือมันรู้สึกได้ถึงความแรงของลมมากๆค่ะแล้วคือถ้าอย่างเนี้ยเดี๋ยวถามพอนิดนึงไอ้ตอนช่วงที่เวลาที่ฟ้ามันผ่าลงมาโอ้ยความแรงหรือว่าอะไรต่างๆนี่เราควรต้องยังไงบ้างต้องระวังอะไรยังไงบ้างเมื่ออย่างเมื่อก่อนเพิ่งมีข่าวว่าฟ้าผ่าคนที่เป็นสามีภรรยาซึ่งกำลังนั่งตกปลากันอยู่หรืออะไรต่างๆด้วยค่ะมันมีเป็นระยะเหมือนกันค่ะ
1: ฝนฟ้าผ่าฟ้าร้องเนี่ยถ้าเกิดว่าเห็นเมฆที่มันเป็นเมฆก่อตัวในทางตั้งเขาเรียกว่าเมฆฝนฟ้าคะนองเนา
0: ะ
1: บางทีเราก็หลบเลี่ยงยากเหมือนกันในกรณีที่เราอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันจะเป็นสื่อหรือแม้กระทั่งการใช้โทรศัพท์อะไรเงี้ยบางทีมันก็เป็นสื่อเหมือนกันบางทีเรื่องของพื้นที่มันก็อาจจะมีบางพื้นที่ที่มันมีสิ่งเขาเรียกว่าสายล่อฟ้าพวกเครื่องอุปกรณ์ต่างๆก็มีโอกาสนะครับ
0: อันนี้
1: ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งในพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะให้ดีก็คืออาจจะต้องหลบหาที่กำบังแหละนะแต่ว่าโดยปกติอาคารบ้านเรือนที่เขาสูงๆนะเขาจะ
0: ม
1: ีเรื่องของสายล่อฟ้าเนาะเรื่องของล่อฟ้าอย่าง
0: โอ้แต่มันก็ยังน่ากลัวอยู่ดีเพราะมันรู้สึกว่าฟ้ามันผ่าใกล้ตัวเราค่ะ
1: ถูกต้องครับบางทีจุดสูงเนี่ยก็จะเสี่ยงเวลาเขาลงก่อนเพื่อนเลย
0: ใช่เพราะว่าที่ตัวเองอยู่มันเป็นตึกที่สูงที่สุดในละแวกนั้นเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับฟ้าผ่าตรงระเบียงห้องเราเลยอะค่ะ
1: ครับเพราะประตูบวกประตูลบเวลามันชนไอตัวสายสัญญาณล่อฟ้าเนี่ยก็จะดึงดูดไปก่อนจะลงสู่ดินเนาะ
0: ใช่ลงสู่
1: ดินถ้าวันไหนที่เขาลงไม่สู่ดินไม่สู่จริงอ่ะมันก็ผ่าแล้วก็ทำให้อุปกรณ์
0: คอมพิวเตอร์ไฟฟ้า
1: ดับเหมือนกัน
0: ค่ะเพราะนั้นเราก็ปิดเอาไว้ก่อนปลอดภัยที่สุด
1: ปลอดภัยที่สุดถ้าหากว่าเห็นเหตุการณ์ว่าไม่ค่อยดีก็ปิดกระจก
0: ซึ่ง
1: ถือว่าระบบที่มันจะต้องมีผลกระทบกันนะครับ
0: ค่ะเพราะอย่างโทรศัพท์มือถือเขาบอกรุ่นปัจจุบันต่างๆไม่ต้องห่วงหรอกว่ามันจะฟ้ามันจะลงมาจากโทรศัพท์มือถือแต่เอาเป็นว่าเราก็ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าใช
1: ่พวกเครื่องโลหะพวกอะไรเขาบอกว่าจากงานวิจัยเขาบอกว่ามันไม่มีเป็นสื่อเนา
0: ะ
1: แต่ว่าหรือในที่โล่งแจ้งบางทีถามว่ามันปลอดภัยไหมมันก็ไม่ปลอดภัยนะเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว
0: ่
1: าใต้ดินเรามีสื่ออะไรบ้าง
0: ใช่
1: แต่ว่าสายเครื่องโทรศัพท์สัญญาณโทรศัพท์วัสดุโลหะต่างๆที่มันก็มันเป็นสื่อนึงอ่ะซึ่งเวลามันฟ้ามันผ่าเนี่ยมันก็มาได้ทุกทางนะครับก็มีโอกาสที่จะเล็กๆน้อยๆเลยมันอาจจะเป็นผลได
0: ้ค่ะเห็นบางคนเนี่ยตอนช่วงที่ลมแรงๆมากเป็นพายุฝนหนักมากแล้วยังขับรถฝ่าไปอันนั้นมันควรไหมแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งคือโหไปหลบอยู่ใต้ต้นไม้มันจอดมันก็จะมีสายไฟเสาไฟหรืออะไรต่าง
1: ๆ
0: เพราะมันแรงมากมันก็ลังได้แล้วอย่างนี้เราควรจะต้องยังไงดีครับพอก็ดูแล้วแรงลมมันหนักมากแรงมันเยอะ
1: จริงช่วงที่ฝนตกหนักที่จริงหนึ่งเราชะลอความเร็วเนาะกรณีที่เราจะต้องฝ่าไปจริงๆเนี่ยมันก็คงจะหยุดไม่ได้เนาะในกรณีที่เราจะต้องจอดรอกลางถนนใกล้ต้นไม้ใหญ่ใกล้เสาไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็คงจะต้องชะลอความเร็วถามว่าจะต้องหยุดไหมหากว่ามันมองไม่เห็นทางจริงก็อาจจะจำเป็นจะต้องหยุดก็ต้องลดความเร็วเนาะคงไม่ได้หยุดนิ่งซะทีเดียวเพราะว่าเวลามันมาเนี่ยมันมาทั้งฝนทั้งฟ้าลมแรงบางทีรถเราก็มองไม่เห็นถ้าเราใช้ก็ต่ำลงในการขับขี่อาจจะไม่ปลอดภัยที่จะ
0: ยิ่งถ้าเป็นอีโคคาร์ที่อาจจะปลิว
1: ค่ะ
0: ก็ค่อยๆขับใช่ไหมมันเคยมีการสำรวจแล้วเป็นเก็บเป็นสถิติไหมคะว่าไอ้ความแรงของลมในบ้านเราเนี่ยที่มันเกิดขึ้นจากเรื่องของพายุฤดูร้อนหรือว่าเรื่องของลมกระโชกแรงนี่มันแรงได้สูงสุดขนาดไหนคะพ่อ
1: คือบางทีมันวัดความเร็วได้คือบางทีที่มันเกิดกรณีที่มันเป็นลมกัสเนาะเขาเรียกว่าลมกระโชกตั้งแต่40 50นอตขึ้นไปก็มัน80 90กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะครับ
0: ซึ่งมันสูงมากนะคะค่ะ
1: ครับมันเป็นเรื่องของลมที่ความปั่นป่วนเฉพาะที่ครับมันก็มีความเร็วสูงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราวัดบางทีมันไม่ดีมีเครื่องวัดน
0: ะ
1: สถานที่มันเกิดนะครับบางทีมันก็จะเป็นการประมาณค่าเรื่องของทิศทางของความเร็วลมแต่ว่าโดยปกติเนี่ยฝนฟ้าคะนองเนี่ยในตัวเมฆเองมันก็จะมีความเร็วของมันนะฮะลมเวลาโลกระแสโลกระแสอากาศไหลขึ้นกับอากาศไหลลงความปั่นป่วนมันก็มากกว่า80 90ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็มี
0: มันถึงได้พัดเอาหลังคาบ้านไปได
1: ้สามารถขอบนหลังคาทั้งชุดนะครับยกลงไปได้เลย
0: ใช่ที่เราเห็นในช่วงที่ผ่านมาคือปีนี้มันแรงมากนะคะผอ.ที่เห็นในทุกภาคในช่วงที่มีเรื่องของลมกระโชกแรงหรือว่าเรื่องของพายุฤดูร้อนมันเป็นพื้นที่แคบๆก็จริงแต่ว่าความเสียหายนี่มันรุนแรงมันหนักมาก
1: ใช่ครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยเมษาเดือนทั้งเดือนนี้คืออากาศร้อนจัดเนาะด้วยความร้อนด้วยความสะสมที่มีความร้อนสูงสุดแบบนี้ครับเวลาที่มีความชื้นเข้ามามันจะก่อตัวอย่างรุนแรงนะครับก็เลยทำให้เกิดปรากฏการณ์สภาพแบบนี้ไปชั่วขณะก่อนที่จะเข้าสู่หน้าฝนซึ่งถ้าเราเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยอากาศมันเริ่มอิ่มตัวครับทั้งบรรยากาศในระดับกลางๆระดับล่างๆ พอมันอิ่มตัวปั๊บความรุนแรงก็จะค่อยๆลดลงแล้วความชื้นสูงขึ้นแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นอย่างนี้ครับอากาศที่ร้อนเหมือนเราเทน้ำในกระทะครับถ้ามามันร้อนจัดๆมันก็ตู้เดียวมันก็หาย
0: เดือด
1: อันนี้ก็จะเกิดคล้ายๆกันเดือด
0: ขุดใช
1: ่ครับแต่สักพักหนึ่งพอความชื้นดีลมมรสุมเข้าพัดแล้วเนี่ยความชื้นอิ่มตัวบรรยากาศฝนฟ้าคะนองก็จะเริ่มค่อยๆเบาลงนะครับแต่ว่าถามว่ายังมีอยู่ไม่มีอยู่ครับก็ต้องระวังกันอยู่เนาะในหน้าฝนก็เอง
0: ค่ะคืออย่างปีนี้เนี่ยจะรู้สึกว่ามันจริงๆความร้อนอุณหภูมิมันไม่ได้ทำสถิติที่มันต่างจากในทุกๆปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะเพียงแต่มาเรื่องของความชื้นของอากาศมันอาจจะแตกต่างทำให้เรารู้สึกว่าเราร้อนมากกว่าในปีที่ผ่านๆมา
1: ในทุกๆปีนะที่ผ่านมานะเราจะเห็นว่าช่วงเดือนเมษาเนี่ยเราจะมีฝนมาโปรยปลายเป็นช่วงๆ
0: แล้วสงกรานต้องมีฝน
1: ใช่มันจะมีฝนแต่ว่าปีนี้รู้สึกร้อนแบบร้อนแบบสะสมมาตั้งตลอดทั้งเดือนนะครับฝนก็ไม่ค่อยมากในช่วงมีนาเมษาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเวลาที่มันเกิดปฏิกิริยาแบบนี้มันก็จะทำให้ความรุนแรงมันมากขึ้นแต่ถามว่ามันร้อนทำสถิติทุกๆปีที่มันเคยร้อนไหมก็ยังร้อน13 15แล้วที่มันสูงสุดที่นี้ส่วนทุกปีจะดีว่าทำไว้ก็คือโดยปกติก็จะอยู่ที่ 44.6 แล้วที่ตากแล้วก็ไม่ต้องสอนยังไม่ทำลายสถิติ
0: ยังไม่ทำลายสถิติแต่เรารู้สึกว่ามันหนักกว่าทุกๆปี
1: เรารู้สึกร้อน
0: ใช่
1: ร้อนจนอากาศคือถ้ามันร้อนมากๆอย่างเงี้ยครับมันร้อนติดต่อกันสัปดาห์เนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกละ
0: แล้วเวลามันเกิดเนี่ยพายุมันมีแรงปะทะกันของลมแต่ละทิศทางมันก็เลยหนักมากอย่างที่เราเห็นในช่วงที่ผ่านมาอันนี้เรียกว่าเป็นอากาศความแปรปรวนแต่เขาบอกว่าปีนี้ฝนมันน่าจะน้อยมันมีเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญเข้ามาด้วยใช่ไหมคะผอ.
1: อันนี้เราก็ต้องติดตามเนาะเพราะว่าจริงๆเรื่องของเอลนีโญเนี่ยถามว่ามันมาไหมมาแน่ครับแต่ว่ามันจะเบาหรือจะรุนแรงขนาดไหนแต่ว่าเข้าใจว่าถ้าเกิดว่ารูปแบบของวัฏจักรการเกิดเอลนีโญปริญญาเนี่ยเมื่อก่อนเราจะเห็นว่ามัน5ปี7ปีเนาะแล้ว10ปีย้อนหลังมามันก็2 ปี 2 ปีครึ่งอันนี้มันจะเป็นรอบของมันการเกิดแต่ว่า3ปีย้อนหลังไปเนี่ยของเราเนี่ยมันมีแบบว่าเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับมีทั้งเอลนีโญลานีญาเป็นกลางในปีเดียวกันซึ่งปีนี้ก็เข้าใจว่ารูปแบบมันก็น่าจะคล้ายๆกันนะเพราะฉะนั้นหลายคนก็อาจจะวิตกกังวลว่าเนาะเรื่องของเอลนีโญอะไรเนี่ยถ้าเกิดเอลนีโญซุปเปอร์เอลนีโญจริงเนี่ยมันก็คงจะไม่ถึงขนาดที่ในปีนี้เนี่ยอาจจะผ่านไปได้เนาะแต่ว่าปีหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตต่อเนื่องกัน
0: เพราะเป็นห่วงเรื่องของน้ำเรื่องของการปลูกพืชผลทางการเกษตรเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวนี้ต้องมีการวางแผนกันก็ต้องใช้หลักต้องดูข้อมูลจากเรื่องของกรมอุตุต้องใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาจัดการจะเป็นการ ฤดูกาลอย่างเมื่อก่อนไม่ได้แล้ว
1: คนอาจจะวิตกเกินไปว่าปีนี้ฝนน้อยน้ำเป็นยังไงเนี่ยเราต้องมาลงในมาตรการเนาะว่าถ้ามันเกิดขึ้นแบบนี้มาตรการที่1ที่2ถ้ามันน้อยถ้ามันวิกฤตจริงๆต้องทำยังไงเนี่ยอาจจะต้องเป็นระยะ
0: ก็ต้องมีการแจ้งเตือนต้องมีการบอกให้ทางด้านของกลุ่มเกษตรกรหรือคนที่เขาจำเป็นต้องใช้น้ำหรือเราอะไรเนี่ยต้องได้ทราบจะได้มีการวางแผนเพราะว่าการปลูกต้นไม้สักชนิดหนึ่งมันต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการจัดการปลูกข้าวหรือว่าอะไรต่างๆนะคะพอ
1: เรื่องการเกษตรนี่มันมีระยะเวลาเนาะ3 เดือน 6 เดือนเนี่ยอย่างน้อยครับต้องวางแผนกันยาว
0: ๆค่ะแต่อย่างนึงถึงแม้ว่าอาจจะมีฝนอย่างนี้มันอาจจะทำให้เกิดเรื่องของน้ำท่วมได้คืออย่างนึกว่ามันจะเป็นช่วงของฤดูร้อนแต่มันไม่ใช่เพราะว่าพืชผลไม่ใช่ต้นไม้ไม่เหลือละแล้วมันตกลงมาหนักมากในแต่ละจุดมันจะเป็นจุดแคบๆก็จริงแต่มันไม่มีอะไรที่จะรองรับน้ำพื้นที่ไหนที่มีความเสี่ยงคะผอ.ถ้าเป็นในรูปแบบอย่างนี้ค่ะผอ.คะ
1: ครับผมครับ
0: ค่ะพื้นที่ไหนที่จะมีความเสี่ยงคะที่อาจจะเรื่องของเกี่ยวกับมีฝนตกน้ำท่วมเนี่ยคะ
1: ตอนนี้ก็คือภาคตะวันตกเนาะช่วงรอยต่อเนี่ยก็จะเห็นว่าทางด้านแถวเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนพะเยาในนี้ตากในนี้ก็ยังคงเสี่ยงอยู่ในภาคเหนือส่วนอีสานก็จะเป็นอีสานตอนบนดุนะครับแต่ถามว่าช่วงรอยต่อแบบนี้ทุกพื้นที่ก็มีความเสี่ยงมันน่าจะใกล้เคียงกันเนา
0: ะ
1: ส่วนที่ตะวันตกเนี่ยถ้าจะให้มีความเสี่ยงอย่างระนองพังงาภูเก็ตกระบี
0: ่
1: ตรังสตูลฝั่งนี้ก็จะหลังจากที่มรสุมเขาเริ่มพัดก็น่าจะเป็นช่วงประมาณสักหลังวันที่14-15เป็นต้นไปอันนี้ลมพัดเข้าหาทางด้านฝั่งอันดามันพ
0: ี่
1: น้องที่เดินทางหรือวางโปรแกรมไปท่องเที่ยวก็อาจจะต้องระวังนิดนึงเนาะว่าทางช่วงนี้ก็จะเริ่ม
0: มีฝนเข้าม
1: าแต่ว่า เที่ยวได้ตอนเช้าอากาศยังดีอยู่แต่ว่าปล่อยๆเย็นมาก็จะมีฝน
0: คือเดี๋ยวนี้เวลาภาคใต้ฝนตกมันไม่เหมือนเมื่อก่อนมันตกทั้งวันทั้งคืนมันน้อยลงมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนเดิมแล้ว
1: บางทีตกมา60-70มิลเนี่ยก็ท่วมแล้วอย่างภูเก็ตเนี่ยก็ต้องระวังเช่นเดียวกัน
0: ผังเมืองมันเปลี่ยนไปเยอะวันนั้นใครจะเดินทางทางอากาศในเมื่อพอเป็นทางประเทศการบินก็ต้องถามใครจะเดินทางทางอากาศคุณก็ตรวจสอบเรื่องของฝนด้วยเหมือนกันเพราะถ้าเจอต้องไปวนอยู่หรือไม่ต้องโหนไปลงที่อื่นมันก็ลำบากเหมือนกันหรือไม่ก็ต้องมีการดีเลย์ของเครื่องบิน
1: ใช่
0: ค่ะ
1: เปลืองเรื่องเชื้อเพลิงเรื่องเวลาเนาะอันนี้สำคัญ
0: โอ้ไม่ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ไม่เดินทางภาคใต้ในช่วงฤดูฝนนี่ไม่อยากจะลุ้นกลัวมากเวลาต้องขึ้นเครื่อง
1: โดยเฉพาะสนามบินภูเก็ตที่คือเรียกว่า
0: ภูเก็ตตรัง
1: ก็ใจจะลุ้นพอสมควร
0: ใช่ค่ะนะคะก็ตรวจสอบกันทุกๆเรื่องนะแต่เดี๋ยวนี้คนทุกคนก็จะใช้ผ่านดูผ่านทางแอปแล้วก็มีการประเมินดูในเรื่องของอากาศแต่ละพื้นที่ที่เราจะไปนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของปริมาณฝนอะไรต่างๆก็ได้ประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของเราเดี๋ยวนี้มันมีตัวช่วยเยอะเพิ่มมากขึ้นนะคะผอ.
1: เยอะครับก็ดีขึ้นนะผมว่าเพราะว่าทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นแล้วก็ข้อมูลก็ค่อนข้างจะเรียลไทม์แล้วก็ถึงใกล้เวลาจริงเพราะฉะนั้นการตัดสินใจการนำข้อมูลก็ทำให้เราข้อมูล
0: แต่ว่าเลือกข้อมูลให้ถูกหน่อยละกันเลือกไกด์ที่ดีใช่ไหม
1: ก็ฝากข้อมูลหน่วยที่รับผิดชอบโดยตรงนะครับซึ่งก็จะทำหน้าที่ในการที่จะผลิตข้อมูลพวกนี้ออกมา
0: แปลว่าช่วงนี้เรายังมีสภาพอากาศที่มันแปรปรวนอยู่นะคะแต่พอหลังจากนี้ช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะเริ่มมันก็จะเริ่มโอเคคงที่ขึ้นคือฝนมาแล้วช่วงเย็นๆเด็กๆเลิกเรียน
1: แต่เรียนนี้เขาว่าฝนช่วงแรกอ่ะมันยังอาจจะตกไม่สม่ำเสมอเนา
0: ะ
1: บางวันฝนหายบางวันฝนหนักอะไรเงี้ยซึ่งมันจะเป็นพฤติกรรมช่วงรอยต่อแล้วก็บางคนฝนมาแล้วเริ่มเพาะปลูกเนี่ยอาจจะต้องเกิดจากความเสียหายพี่น้องเกษตรกรก็รอให้มันสม่ำเสมอสักนิดนึงเนาะแล้วช่วงนี้ก็ถ้ามีฝนก็อาจจะต้องกักเก็บน้ำไว้ใช้จะได้ช่วยตอนที่ฝนน้อยน้ำน้อยมันอาจจะมีทิ้งช่วงไปอยู่นะมิถุนากรกฎาต้นกรกฎา
0: แล้วอย่างนี้ช่วงนี้อย่างคลื่นลมในทะเลมันจะแรงด้วยไหมอ่ะพ
1: ่อถูกต้องเลยครับตั้งแต่15-16เนี่ยฝั่งอันดามันต้องระวังเลยครับคลื่นลมมันจะแรงขึ้น
0: ค่ะว่าแต่จริงๆแล้วมันหมดยุคใช้คำนี้ซึ่งมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้เลยมันสภาพอากาศแปรปรวนมันหมดยุคที่อยู่ภาคใต้แล้วจะเจอฝนในช่วงหน้าฝนทุกวันตลอด24ชั่วโมงมันมีแล้ว
1: ไม่มีแล้วครับก็คือมันอาจจะมีบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นหน้าฝนจริงอ่ะตัวมวลอากาศหรือตัวแนวร่องมรสุมหรือหย่อมความกดอากาศต่ำมันจะยกขึ้นไปข้างสูงครับแถวจีนแถวเวียดนามแถวไทยตอนบนนี้เพราะทางภาคใต
0: ้
1: อาจจะฝนหายไปนะครับ
0: โอ้คือดิฉันเป็นคนใต้ไงคะผอ.ก็จำได้เลยเมื่อก่อนเราฝนตกนะตกทั้งวันหลายวันต่อเนื่องมันจะซาเมตรลงแล้วมันก็ตกหนักแล้วก็ซาเมตรแต่มันไม่คำว่าหยุดแต่เดี๋ยวนี้คือโอ้โหมันแตกต่างคนละเรื่องเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่อย่างละนองอย่างเงี้ยครับเมื่อก่อนเราบอกว่า
0: ฝนแปดสี
1: ่เนาะแต่ว่าปัจจุบันมันอาจจะเปลี่ยนไปครับคือช่วงที่มันจะมีฝนน้อยก็ตั้งแต่กรกฎาคมมิถุนากรกฎาคมแล้วฝนมันจะยกขึ้นไปแดงข้างบนแต่ว่าพอมันกลับลงมานั่นแหละครับ
0: ภ
1: าคใต
0: ้
1: ก็อาจจะมีฝนกลับเข้ามาใหม
0: ่คือมีความสุขเมื่อก่อนเนี่ยภาคใต้ไม่มีคำว่าฤดูร้อน
1: ถูกต้องครับมีฝนตกตลอดเนาะตกน้อยตกมาก
0: ใช่แต่เดี๋ยวนี้คือร้อนจัดร้อนมากร้อนน้อย
1: ใช่ร้อนบางทียังตกใจอุณหภูมิ40องศา
0: ใช่ใช่แล้วถามว่าเวลาร้อนมันร้อนจัดนะมันมีลมโอ้ค่ะกลับมาแต่ละครั้งนี่คือเกรียมกลับมาเลยค่ะ
1: ใช่ใช่ครับสำหรับคนที่ท่องเที่ยวก็ต้องระวัง
0: ต้องระวังนะคะค่ะแล้วก็ช่วยดูในเรื่องของพวกคลื่นลมแรงด้วยเพราะว่ามันก็มีหลายๆครั้งที่สุดท้ายต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ไปช่วยนะ
1: ค่ะก็ต้องเสี่ยงฝ่าไปช่วยดูแลน้องที่มันเรือเล็กเนี่ยครับอาจจะต้องมีความเสี่ยงสูง
0: ค่ะโอเคขอบพระคุณมากเลยนะคะผอ.ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะผอ.กองอุตุนิทยาการบินค่ะผอ.สมควรต้นจากคือที่บอกว่าสภาพอากาศมันแปรปรวนนะแต่ต้องรอช่วงกลางเดือนเข้าไปก่อนเดี๋ยวที่เราจะได้เข้าสู่ช่วงของฤดูฝนก็ติดตามกันต้องระวังอย่างกรณีเวลาที่ฟ้าลงแรงๆอ่ะนะคะถึงแม้ว่าเทคโนโลยีต่างๆมันจะดีขึ้นบอกโอ้โทรศัพท์มือถือมันไม่ใช่เป็นตัวปัจจัยที่จะทำให้สายมันเป็นมันไม่ใช่ ่ตัวล่อฟ้าแต่ว่าไม่เป็นไรเราป้องกันเอาไว้ก่อนทุกอย่างนะคะหรือแม้แต่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านจริงๆอย่างที่บอกมันยันหยุดบนที่สูงแล้วรู้เลยว่าเวลาที่ฟ้ามันลงแล้วมันลงแรงๆแล้วเราเป็นพื้นที่ที่มันสูงมากที่สุดในละแวกนั้นเนี่ยมันลงใกล้ตัวมากเลยแต่เขามีสายล่อฟ้าอยู่แต่ถ้ามันเดี๋ยวปิดทุกอย่างเนี่ยเมื่อวานเนี่ยตอนช่วงค่ำๆเนี่ยคือเรารับรู้เลยถึงความแรงของฟ้าของไอ้ฟ้าผ่านะคะแล้วมันก็จะมีเป็นระยะนะคะกรณีของฟ้าที่ผ่าลงมาแล้วก็ทำให้คนเนี่ยนะคะที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตหรือว่าอะไรต่างๆป้องกันเอาไว้นะคะดีกว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วป้องกันไม่ได้แล้วมันไม่สามารถที่จะกู้คืนกลับมาได้นะอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆอ่ะซ่อมได้แต่ชีวิตคนเนี่ยต้องไม่ได้นะคะในช่วงนี้ค่ะ 7:34 ตะกี้ที่บอกเอาไว้เรื่องของเมื่อโลกร้อนนะคะน้ำหนักเราจะเพิ่มขึ้นนะคะเขาเป็นงานวิจัยเลยเขาบอกว่าความร้อนเรื้อรังจากภาวะโลกร้อนเนี่ยส่งผลให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานน้อยลงนะคะแล้วก็กักเก็บไขมันมากขึ้นทำให้เสี่ยงต่อน้ำหนักค่ะต่อภาวะที่อ้วนได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้แล้วเป็นเรื่องซึ่งเขาบอกว่ามันกลไกเริ่มต้นมาการที่เซลล์ผิวหนังนะคะซึ่งจะผลิตโปรตีนนะคะโปรตีนก็ KLK14 เมื่อสัมผัสกับความร้อนไอ้โปรตีนเนี้ยมันจะเดินทางไปที่สมองนะคะเข้าไปสั่งการให้ลดการสลายไขมันนะคะอันนี้ก็เลยทำให้เรามีโอกาสมีแนวโน้มนะคะในการที่จะมีผลในเรื่องของน้ำหนักตัวของเราอันนี้ไม่ได้มาจากการพูดแบบลอยๆนะแต่มาจากงานวิจัยค่ะทางดร.อนันต์จงแก้ววัฒนาซึ่งเป็นนักวิจัยอาวุโสกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการนะคะของทางศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาตินะคะว่าไบโอเทคสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.ก็มีการหยิบยกเอาเรียกว่าเป็นผลงานวิจัยล่าสุดเลยซึ่งเขามีการตีพิมพ์ในวารสารเซลล์ขึ้นมาอธิบายในเรื่องของโลกร้อนทำให้อ้วนขึ้นได้อย่างไรนะคะผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะคะซึ่งบอกว่างานวิจัยชิ้นนี้ได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจค่ะว่าความร้อนสะสมจากสภาพอากาศสามารถส่งผลให้ระบบเผาผลาญของร่างกายทำงานผิดปกติแล้วก็ทำให้เราอ้วนขึ้นได้ในระยะยาวซึ่งงานวิจัยชิ้นใหม่นี้ค่ะได้ไขปริศนาว่าความร้อนภายนอกร่างกายสามารถจะส่งผลลึกซึ้งถึงระดับเซลล์สมองได้อย่างไรนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเราอาจจะมีวิธีการในการรับมือง่ายๆด้วยการใช้วิตามิน A เป็นตัวช่วยนะคะก็กระบวนการนี้ก็เริ่มต้นที่ผิวหนังแล้วมันก็จะมีผลลึกซึ้งถึงสมองแปลว่าน้ำหนักที่ฉันเพิ่มขึ้นนี่เพราะอากาศร้อนแน่ๆชัวจากงานวิจัยนี้นี่คือข้อแก้ตัวนะคะบอกว่าการที่ผลิตโปรตีนชนิดนี้นะคะมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายต้องเผชิญกับความร้อนในระดับที่สูงพอนะคะอย่างเช่นอุณหภูมิ37องศาเซลเซียสนะคะมันก็จะมีผลกับโปรตีนตัวนี้ค่ะซึ่งก็จะหลั่งเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็เดินทางไปยังสมองนะคะสมองส่วนไฮโปทาลามัสนะคะซึ่งก็จะเป็นสมองที่ทำหน้าที่ในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายแล้วก็สมดุลของพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นการที่สารจากผิวหนังสามารถที่จะส่งสัญญาณข้ามไปยังระบบประสาทส่วนกลางได้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงระบบการเผาผลาญไขมันของร่างกายนะคะแล้วบอกว่าเหล่านี้ล่ะค่ะนี่เป็นจากงานวิจัยนะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อร่างกายมันมีผลอย่างนี้ก็ทำให้อัตราการใช้พลังงานที่ต่ำลงแล้วก็จะเกิดการสะสมของไขมันในช่องท้องมากขึ้นนะคะยิ่งถ้าหากว่าบุคคลนั้นเนี่ยรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงร่วมด้วยก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงนะคะต่อน้ำหนักตัวค่ะที่จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงแล้วก็ภาวะดื้อต่ออินซูลิน นะคะซึ่งเขาบอกว่าในงานวิจัยนะคะทีมวิจัยเนี่ยเขาก็มีการทดสอบนะประสิทธิภาพนะคะของวิตามินเอเพราะบอกตัวนี้มันจะช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นได้นะคะซึ่งเขาก็มีการเรียกว่ามีงานวิจัยมีอะไรต่างๆมานะคะแล้วก็ผลการวิจัยนะคะทางคลินิกนะคะผลการตรวจวัดทางคลินิกค่ะกลุ่มที่ได้รับวิตามินเอนะคะซึ่งมีระดับโปรตีน KLK14 ในเลือดต่ำกว่าจำนวนตราของการเพิ่มขึ้นของดัชนีมวลกายขนาดรอบเอวแล้วก็พื้นที่ไขมันในช่องท้องน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกอย่างมีนัยสำคัญนะคะแล้วก็กลุ่มที่ได้รับวิตามิน A ยังมีระดับอินซูลินขณะอดอาหารแล้วก็ค่าบ่งชี้ภาวะดื้อต่ออินซูลินที่ดีกว่านะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็แสดงให้เห็นว่าในเรื่องของการที่เราจะเพิ่มวิตามิน A เข้าไปนะจะช่วยลดผลกระทบทางระบบเผาผลาญที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสความร้อนเรื้อรังได้ดีอันนี้เป็นงานวิจัยนะก็เอามาเล่าให้ฟังค่ะเพราะว่าบอกว่ามันมีผลต่อระดับของน้ำหนักการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักเริ่มเชื่อละเพราะว่ารู้สึกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะน้ำหนักขึ้นไม่รู้ว่าความร้อนหรือว่าข้าวเหนียวมะม่วงเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ
2: คุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @บ้านชาวไทยโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยบ้านชาวไทยบ้านดีดี
3: เพื่อทุกคนบ้านชาวไทยเลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
4: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
5: ่40ครับ
6: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
5: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
7: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
8: อ่ะดูนี
7: ่ฮะ Waiver ทำได้ไงอ่ะ
8: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแต
7: ะโหเร็วจัง
8: บอกแล้วไงไวไหม
9: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
11: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาแล้วเปิดพัดลมช่วยจ้า
10: แล้วฤดูฝนเล่า
11: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
10: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
11: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
10: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
11: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
10: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
12: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai ส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: ฉันได้แล้ว
15: ผมก็ได้
14: ป้าก็ได
16: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: ซื้อเลย
17: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: ก่อนหน้านี้มีแจ้งนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุซึ่งเป็นอุบัติเหตุถนนเลียบทางรถไฟบางตำรุนะคะบางบำรุค่ะนะคะซึ่งจุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟเลยค่ะเป็นรถจักรยานยนต์เวสป้านะคะเสียหลักล้มแล้วคนขับนะคะคนขับเนี่ยกระเด็นไปฟาดกับรั้วเหล็กกั้นนะคะรั้วเหล็กกั้นทางทำให้คนขับเสียชีวิตเดี๋ยวเราไปที่บางกรวย002เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะกรณีของอุบัติเหตุนี่แหละค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คือไม่มีคู่กรณีใช่ไหมคะคือเขาเกิดเหตุเองเลยอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: แล้วเบื้องต้นคุยกับเพื่อนเขาบอกขี่ตามมันมาเนี่ยเขาชนรั้วครับรั้วรถไฟ
0: หมายถึงว่าเป็นรั้วกั้นที
1: ่ใช่ครับ
0: ที่จะไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ของทางรถไฟ
1: ใช่ใช
0: ่ค่ะแต่มันยังไงคะคือเขาเสียหลัก
1: เสียหลักครับ
0: เสียหลักแล้วยังไงต่อคะที่เพื่อนเล่าให้ฟังอะค่ะ
1: ก็ชนแล้วก็ลงมาอยู่ท่านี้นะครับเสียชีวิตเลย
0: คือหมายถึงว่าเสียชีวิตทันที
1: ใช่ใช่ครับ
0: อ๋อเขามากันเร็วไหมคะ
1: ไม่ทราบเหมือนกันครับ
0: แล้วเข้ามากันหลายคนเหรอคะ
1: มามอไซค์คนละคันครับ
0: เอามากันสองคนสองคัน
1: ครับผม
0: ใช่ไหมคะค่ะแต่เขาน่าจะใส่หมวกกันน็อกด้วยไหม
1: น่าจะไม่ใส่ครับที่เห็นหมวกกันน็อกครับ
0: โอ้แล้วไอ้ตรงรั้วนั่นเนี่ยคือมันเป็นลักษณะความมันลักษณะมันเป็นยังไงรั้วมันเป็นรั้วแบบไหนยังไงอะคะ
1: เป็นแบเรียร์แล้วก็มี
0: อ๋อแบเรียร์ค่ะ
1: เสาอะไรเสาเหล็กอ่ะตะข่ายเหล็กกั้นอีกทีนึง
0: เอาที่เป็นบาริเออร์แล้วก็มีรั้วเหล็กกั้นใช่ไหมคะเพื่อป้องกันไอตัวที่แบ่งสถานีรถไฟฟ้า
1: ใช
0: ่ค่ะคือเขาไปชนก็ไอตรงกากตรงเลวตรงไอตรงนั้นเลยใช่ไหมไอขอบบาริเออร์แล้วหมายถึงว่าถ้าดูจากในรูปเนี่ยเท่ากับพอกระเด็นแล้วไอรถเนี่ยมันก็จะมาเสียหลักมาข้ามมาอีกฝั่งนึงข้ามมาสองช่องจราจรอย่างนั้นใช่ไหม
1: มันเป็นเลนวิ่งทางเดียวครับ
0: ใช่แต่มันมีสองช่องจราจรถูกต้องไหมคะตรงนั้น
1: ใช่ใช่ครับ
0: ค่ะเท่ากับว่าเขาไปชนตรง
1: ช่องขวาแล้วก็เด้งรถก็เด้งไปอยู่ทางด้านซ้าย
0: ก็เท่ากับว่าเป็นสองช่องสองเลนแต่ว่าคือเป็นเลนวันเวย์โอ้กระเด็นแรงมากนะเนี่ยค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วศีรษะก็ไปฟาดกับไอ้ตัวที่มันเป็นขอบฟุตบาท
1: ไม่แน่ใจว่าขอบฟุตบาทหรือขอบบาริเออร์ครับ
0: โอ้แล้วตัวเขาอยู่ตรงไหนห่างจากรถมากไหมคะ
1: ห่างจากรถประมาณ50เมตรครับ
0: เพราะว่าตัวเขายังอยู่ตรงตัวบาริเออร์ซึ่งกั้น
1: ไม่ครับกระเด็นข้ามอยู่ฝั่งเดียวกับรถครับ
0: โอ้เสียชีวิตทันทีเลยในที่เกิดเหตุ
1: ทันทีครับ
0: ค่ะเพราะมีคนตั้งคำถามเหมือนกันว่าขับสวนเลนหรือเปล่ารถหมุนตอนล้มหรือเปล่าแต่พอฟังที่ทางบางกรวยศูนย์บอกนี่คือเข้าใจเลยเพราะว่าเขาเสียหลักไปชนแล้วมันก็เลยทำให้กระเด็นมาอีกฝั่งหนึ่งของถนนนะคะ
1: น่าใช้ความเร็วครับน่าจะมีความเร็วอยู
0: ่ค่ะ
1: เพราะรถสามมันกระเด็นไกลมาก
0: ค่ะแล้วเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยไหมคะ
1: รับแจ้งว่าพักอยู่ในบางกรวย
0: ค่ะนี่อายุเท่าไหร่เป็นคนวัยทำงานหรือว่ายังเรียนหนังสืออ
1: ยู่น่าจะ30 กว่า
0: ครับอ๋อก็คือวัยคนวัยทำงานซึ่งถามนิดนึงถ้ามันเป็นรถรุ่นนี้นี่มันใช้ความเร็วได้ขนาดไหนยังไงอะค่ะ
1: ความเร็วว่าเวป้าครับผมไม่รู้เวป้าน่าจะใช้ความเร็วได้อยู่ครับ
0: น่าจะได้อยู่เดี๋ยวนี้ยี่ห้อนี้ก็แพงนะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะแพงมากค่ะแต่ไม่ได้สวมหมวกกันน็อก
1: ครับไม่เห็นครับพี่
0: ค่ะแล้วตอนนี้คือยังอยู่ในสภาพเดิมไหมหรือว่า
1: อยู่ในสภาพเดิมครับรอร้อยเวรกับแพทย์ครับ
0: อ๋อแล้ว
1: นิติเว
0: รไม่มีผลในเรื่องของการจราจรใช่ไหมคะมีไหม
1: ไม่มีผลคร
0: ับ ค่ะค่ะนี่แปลว่าบรรดาญาติญาติต่างๆนี้ก็ทราบแล้วน่าจะมากันแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอเคค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะบางกรวย002ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆต้องขอแสดงความ เสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะคะสกรณีของอุบัติเหตุตรงจุดนี้เนี่ยนะคะซึ่งปรากฏว่าที่เรามีการโพสต์ไว้ใน Facebook ของทาง JS Roy Radio มีคนมาคอมเมนต์ถามหรือว่าข้อสงสัยกันอย่างที่ตะกี้นี้ก็เลยถามทางด้านของบางกลวย002ให้ไม่ได้เป็นถนน2เลนสวนนะเป็นถนนเลนเป็นถนนวันเวย์อะค่ะนะคะแล้วเป็นถนน2ช่องจราจรแล้วปรากฏว่าคือรถคันนี้นะคะคือเขาไปชนไอ้ตัวขอบที่มันเป็นขอบเบเลเออร์ซึ่งกั้นมันจะมีเป็นเค้าเรียกเป็นกั้นรั้วเป็นขอบเบเลเออร์ซึ่งกั้นรั้ววันเวย์อะค่ะนะคะแล้วเป็นถนน2ช่องจราจรแล้วปรากฏว่าคือรถคันนี้นะคะคือเขาไปชนไอ้ตัวขอบที่มันเป็นขอบเบเลเออร์ซึ่งกั้นมัน

แล้วก็เสียชีวิตไม่เห็นว่าจะมีการสวมหมวกกันน็อกหรือว่าอะไรต่างๆนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนี่บอกว่าเป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Lambesta นะคะ Vespa นี่ก็เป็นชื่อยี่ห้อใช่ไหม Lambesta นี่ก็เป็นชื่อยี่ห้อนี่เป็นจักรยานยนต์ยี่ห้อLambesta นะคะซึ่งมันก็จะลักษณะคล้ายๆกับ Vespa แพงไม่ต่างกันเลยนะคะอันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยมากๆนะคะสำหรับในส่วนของครอบครัวของผู้ซึ่งเสียชีวิตนะคะจากอุบัติเหตุนะคะกรณีนี้เนี่ยคือมันเป็นแบรนด์สกูตเตอร์คลาสสิกจากอิตาลีนะคะซึ่งก็เห็นแล้วค่ะถ้าเราเห็นจากในรูปมันก็มีความโดดเด่นในเรื่องของดีไซน์มันก็เป็นสไตล์วินเทจนะคะแล้วในปัจจุบันในไทยเราก็จะมีหลายรุ่นอย่างว่ารุ่นยอดนิยมนี่คือ X300 ซึ่งคันที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็เป็นรุ่นนี้เลยนะคะ X300 อันนี้เล่าให้ฟังกรณีของยี่ห้อหรือว่าแบรนด์ของรถมันซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันไม่ได้มาจากรถไม่ได้มาจากอะไรแต่ว่าในอย่างหนึ่งมันต้องดูหลายๆปัจจัยที่ควบคู่กันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนของทุกๆคนล่ะค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยี่ห้อไหนการขับขี่ถ้าเราเน้นสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของคนที่ต้องควบคุมยานพาหนะนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องควบคู่ไปกับในเรื่องของการเคารพกฎจราจรแล้วก็รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆในการที่จะป้องกันนะคะเวลาที่เกิดเหตุอะไรขึ้นมามันอาจจะช่วยเซฟเราได้ในระดับหนึ่งนะคะหมวกกันน็อกคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะสำคัญมากๆหรือแม้แต่อยู่ในรถยนต์การคาดเข็มขัดนิรภัยเป็นตัวที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเรากระเด็นออกมานอกรถรวมไปถึงคนที่นั่งอยู่ที่เบาะหลังก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยเช่นเดียวกันอย่างกรณีของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถยนต์สังเกตไหมคะว่าเวลาที่มีเรื่องของความสูญเสียหรือว่ามีคนซึ่งได้รับบาดเจ็บแรงๆนี่หลายครั้งเลยนะจะเป็นคนที่นั่งอยู่เบาะหลังแล้วลักษณะคือเป็นการที่กระเด็นออกมานอกรถเพราะว่าได้มีการคาดเข็มขัดนิรภัยแล้วมันก็เคยมีงานวิจัยและเขามีการทดลองในกรณีของคนที่อยู่ในรถยนต์นะคะแล้วเวลาที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาไอ้แรงกระแทกต่างๆที่เกิดขึ้นคนที่นั่งที่เบาะหลังเวลาจะมีความสูญเสียมากที่สุดโดยเฉพาะกรณีของการที่ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็มันเป็นทุกจุดเลยล่ะเวลานั่งนะคะในรถที่ต้องมีการคาดเข็มขัดนิรภัยกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงเด็กๆเด็กก็ต้องนั่งในที่นั่งสำหรับเด็กด้วยแล้ววิธีการที่จะให้เด็กนั่งก็ต้องหันให้ถูกทางด้วยเหมือนกันคือทั้งหมดทั้งปวงที่เขาออกมามันก็คือเรื่องของความปลอดภัยของทุกๆคนนะคะที่ใช้รถใช้ถนนคือไม่ให้เกิดในเรื่องของความสูญเสียที่เกิดขึ้นหรือว่าแม้แต่ถนนบางเส้นทางนะคะทำไมถึงกำหนดความเร็วไว้เท่านั้นซึ่งบางทีอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ถูกใจเราเลยแต่ว่าในความเป็นจริงคือมันมีในเรื่องของความปลอดภัยเข้ามาเขาต้องดูแล้วล่ะว่ามันมีปัจจัยซึ่งมันอาจทำให้เกิดของความเสี่ยงอะไรต่างๆขึ้นมาได้ก็เลยจะเป็นต้องให้มีการกำหนดความเร็วไว้เท่านี้สำหรับเส้นทางทางด้านนี้เส้นทางทางนี้นะคะเพราะแต่ละเส้นทางมันจะมีการกำหนดความเร็วซึ่งมันจะมีความต่างกันนะคะแต่ว่าการที่จะออกมาเป็นข้อกำหนดต่างๆมันก็อยู่ที่ในเรื่องของกฎของความปลอดภัยนะคือเราจะมองว่าเป็นเรื่องของการห้ามหรือว่าเป็นการจำกัดสิทธิ์แต่เรามองแค่ในประเด็นที่บอกว่าทั้งหมดคือมันเรื่องของความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยของเพื่อนร่วมทางที่ใช้เส้นทางร่วมกันกับเรานะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวมาทักทายกันได้นะคะสำหรับในส่วนของคนที่กำลังเดินทางหรือว่ากำลังติดตามฟังจสร้อยอยู่ในช่วงเช้าทั้งทางโทรศัพท์แล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางทางโซเชียลถ้าเป็นทางโทรศัพท์ย้ำเลยว่าหมายเลขโทรศัพท์1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808แล้วก็ทุกช่องทางทางโซเชียลว่าจะเป็นทาง X ทาง Facebook นะคะหรือว่าคอมเมนต์ใน YouTube Live หรือก็รวมไปถึงนะคะทาง LINE @jsroy ด้วยเดี๋ยวชวนมาเข้าร่วมโครงการนี้กันก่อนโครงการ Forget Me Not ช่วยผู้ป่วยหลงลืมพัดหลงคือจริงๆบอกว่าโครงการนี้เราอยากจะช่วยกันดูแลนะคะกรณีของคนที่มีอาการหลงลืมแล้ววันหนึ่งเขาอาจจะหลงทางหรือว่าพลัดหลงกับทางครอบครัวได้แต่ถ้าหากว่าเขาเข้าร่วมโครงการนี้แล้วมีเข็มกลัดหรือว่าสติ๊กเกอร์ของโครงการติดตัวไปด้วยนี่จะง่ายละเวลาที่มีคนไปเจอก็เพียงแค่สแกน QR code ซึ่งอยู่ข้างๆดอก Forget Me Not นะคะแค่นี้ก็จะเป็นการติดต่อกลับมาทางจสร้อยแล้วเราก็จะมีข้อมูลของคนคนนั้นอยู่

ข้อมูลของทางครอบครัวเราก็จะได้ติดต่อกับทางครอบครัวเพื่อที่จะรับตัวกลับบ้านอย่างปลอดภัยเพราะว่าหลายๆเคสเหมือนกันกรณีที่มีการแจ้งเรื่องของคนพัดหลงเข้ามาบางคนคืออาจจะไม่สามารถที่จะบอกข้อมูลอะไรเกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวได้เลยนะคะคือบางคนอาจจะบอกแค่ได้แค่ในส่วนของชื่อนะคะหรือว่าชื่อลูกแต่ว่าที่อยู่หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยบางคนถ้ามีอาการที่หลงลืมมากๆหรือว่ามีอาการอัลไซเมอร์ขนาดที่สูงมากนี่ก็จะไม่สามารถจะบอกข้อมูลเหล่านี้แต่ถ้าหากว่าเขามีตัวของเข็มกลัดหรือว่าสติ๊กเกอร์ของโครงการอันนี้มันก็จะง่ายสำหรับคนที่ไปเจอก็แค่สแกน QR code เข้ามาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะสำหรับญาติหรือว่าผู้ซึ่งต้องดูแลผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืมก็สามารถที่จะลงทะเบียนผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแลกับทางโครงการค่ะสอบถามมาได้ที่จสร้อยนะคะตลอด24ชั่วโมงดอกจัน1808หรือว่า1137นะคะย้ำเลยว่าตลอด24ชั่วโมงแล้วเราก็ได้มาช่วยกันดูแลนะคะสำหรับในส่วนของทุกๆคนของสังคมไทยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเรียกว่าเต็มร้อยแล้วได้แล้วคือมันจะเป็นเต็มรูปแบบไม่ใช่เต็มร้อยคือเป็นเข้ามาสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบแล้วล่ะเพราะฉะนั้นก็มาช่วยกันดูแลกันนะคะก็สมัครเข้าร่วมโครงการนี้กันได้ส่วนในช่วงที่เราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกองทัพเรือยืนยันพร้อมร่วมมือตำรวจสอบสวนข้าราชการในสังกัดปมซื้อขายอาวุธปืนให้กับหนุ่มจีนหากผิดจริงพร้อมเอาผิดทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเอง

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 4.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่าฟอร์แคชโทร02-740-7400
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กองทัพเรือยืนยันไม่ปกป้องผู้กระทำผิดพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่กับกระบวนการสอบสวนกรณีขยายผลเครือข่ายค้าอาวุธผิดกฎหมายให้กับหนุ่มจีนเตรียมใช้ก่อเหตุวินาศกรรมคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏข่าวกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสืบสวนขยายผลคดีชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามและมีการซัดทอดถึงบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายอาวุธปืนโดยพบว่ามีข้าราชการสังกัดกองทัพเรือมากกว่า1นายที่อาจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนั้นกองทัพเรือได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วและได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในเบื้องต้นผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการนำกำลังพลที่ถูกพาดพิงเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูลและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามขั้นตอนทั้งนี้กองทัพเรือขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าจะไม่ปกป้องผู้กระทำผิดไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นกำลังพลในสังกัดหรือไม่หากผลการสอบสวนพบว่ามีการกระทำความผิดจริงจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดและพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสอบสวนเพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพร้อมยืนยันว่าการกระทำที่เกี่ยวข้องกับอาวุธสงครามการกระทำผิดกฎหมายหรืออาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนถือเป็นเรื่องที่กองทัพเรือให้ความสำคัญสูงสุดและจะไม่มีการละเว้นต่อผู้กระทำผิดโดยเด็ดขาดกองทัพเรือขอให้สังคมเชื่อมั่นว่าจะติดตามผลการดำเนินคดีอย่างใกล้ชิดและพร้อมดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามอำนาจหน้าที่เพื่อรักษามาตรฐานวินัยและความเชื่อมั่นต่อองค์กรณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
3: ปิดท้ายที่สำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังวันที่12 พฤษภาคม 2569ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาขอความร่วมมือประชาชนเดินทางถึงจุดพักคอยก่อนเวลา10 นาฬิกาเนื่องจากมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธกราช 2569
5: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อันนี้ไข่ทอดจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะบ้านกล้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้านกันพอห้าจ๊ะฝ่ายหนูฝ่ายว่าจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจ
1: เอ้ยลองใส่ลองใส่ให้ดู
0: ลองใส่ให้ดูว่าก
1: ันแดดดีมากเลยสวยด้วยใส่ใส่
2: เราเริ่มไหมคะถวาย

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: นี่ในช่วงนี้นะคะป่านนาฬิกา11นาทีนะคะก็ทักทายได้นะคะอย่างที่บอกไปแต่ว่าจริงๆมีเรื่องมาเล่าเมื่อวานนี้มีโอกาสได้ไปดูคอนเสิร์ตซึ่งเป็นคอนเสิร์ตของทางสภากาชาดไทยแล้วจริงๆแล้วอยากจะมาชวนทุกๆคนเลยถ้ามีโอกาสอยากให้ไปร่วมชมกิจกรรมนี้คือมันจะเป็น133ปีของสภากาชาดไทยนะคะแล้วเขาก็เลยมีการจัดเป็นคอนเสิร์ตการกุศลนะคะเพราะฉะนั้นทุกบัตรที่นั่งนะคะในส่วนของราคานะคะราคาของบัตรเนี่ยก็คือจะเป็นการเข้ามาสู่ในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือกันนะคะในส่วนของทางสภากาชาดไทยนะคะแล้วก็ทุกการบริจาคของบัตรคอนเสิร์ตที่ว่านี้ก็สามารถที่จะลดหย่อนภาษีได้ด้วย2เท่าครั้งแรกนี่คือผ่านไปแล้วเมื่อวานนะคะซึ่งบอกว่าสนุกสนานมากนะคะว่าเป็นกิจกรรมคอนเสิร์ตนะคะเป็นเพลงออกเพลงรักในวันหวานก็จะเป็นเพลงในยุคสมัยของช่วงนะคะในอดีตการตั้งแต่เริ่มต้นของทางสภากาชาดไทยนะคะแล้วก็รวมไปถึงในยุคของพวกสุนทรภรณ์หรือว่าอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าคนที่ร้องไม่ใช่คนยุคสุนทรภรณ์นะคะบอกเป็นคนที่อยู่ในวัยรุ่นในยุคปัจจุบันนี่แหละนะคะว่าเป็นในส่วนของน้องๆซึ่งบอกผมแบบอย่างน้องอะไรนะไรอันใช่ไหมต้องบอกว่าเป็นคนที่คือรู้ชื่อนะคะแต่ไม่ได้ติดตามผลงานแต่ว่าเมื่อวานนี้ถึงกับต้องค้นหาแล้วก็คือทึ่งมากในบรรดาเสียงของน้องๆกลุ่มนี้เลยทุกคนเสียงดีมากแล้วก็คือเขาร้องเพลงจะเป็นเพลงลูกทุ่งลูกกรุงหรืออะไรต่างๆมาได้ดีมากนะคะคือเห็นแล้วมีความรู้สึกว่าชื่นชมเด็กกลุ่มนี้มากๆนะคะคือเท่ากับว่าโอ้โหนี่คือสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับเป็นการอนุรักษ์อย่างหนึ่งนะในเรื่องของวงการเพลงหรืออะไรต่างๆประเด็นคือน้องเก่งทุกๆคนแล้วก็มานั่งอ่านประวัติของแต่ละคนและทุกคนนี่คือมีความพยายามสูงมากในการที่จะมาถึงจุดนี้ได้เข้าใจเลยค่ะบรรดาแม่ๆต้องบอกว่าคนที่เขาแบบเป็นแฟนคลับอะไรของน้องๆนี่เยอะมากนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงทั้งหมดเนี่ยคือมันจะเป็นกิจกรรมของทางด้านของสภากาชาดไทย133ปีนะคะจาก1ปณิธานแห่งการให้นะคะมาสู่ในเรื่องของกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการสานต่อพันธกิจแห่งการช่วยเหลือเขาก็เลยมี3ปรากฏการณ์การแบ่งปันก็จะเป็นคอนเสิร์ตที่ว่านี้ค่ะครั้งแรกผ่านไปแล้วเดี๋ยวจะมีอีก2ครั้งนะคะในช่วงของเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็ในช่วงของเดือนตุลาคมถ้าหากว่าใครที่อยากที่จะช่วยหรือว่าในเรื่องของการที่จะสมทบทุนในเรื่องของการรายได้ให้กับทางด้านของสภากาชาดไทยนี่เข้าไปได้เลยนะในเว็บไซต์ของทางสภากาชาดไทยค่ะนะคะแล้วก็เข้าไปดูแล้วก็เข้าไปจองบัตรหรืออะไรต่างๆกันได้เลยนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสนะคะในการที่จะช่วยกันในเรื่องของการบำรุงสภากาชาดไทยนะคะเพราะว่าเป็นกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งในการหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนการช่วยเหลือของสภากาชาดไทยนะคะซึ่งเขาก็จะมีการภารกิจต่างๆที่เราก็รับทราบกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการบริหารการบริการทางการแพทย์แล้วก็สุขอนามัยนะคะโดยที่มีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยรองรับผู้ป่วยซึ่งบอกว่าจริงๆแล้วเขาเฉลี่ยต่อวันเนี่ยถึง 6,000 รายนะคะแล้วก็มีเตียงรองรับผู้ป่วยถึง 1,200 เตียงนะคะแล้วยังมีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีที่ศรีราชาด้วยสภากาชาดไทยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัตินะคะทั้งการป้องกันการช่วยเหลือแล้วก็การเยียวยาเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติการบริจาคโลหิตนะคะหรือว่าการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กผู้สูงอายุหรือว่าอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในส่วนของงานคอนเสิร์ตที่เขาจัดขึ้นนะคะเขาทั้งหมดเนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของการที่จะเป็นกิจกรรมเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งนะคะในการสมทบทุนการช่วยเหลือของสภากาชาดไทยเข้าไปดูได้นะคะในเว็บไซต์ของทางสภากาชาดไทยเพราะยังอีก2คอนเสิร์ตนะคะในช่วงของเดือนกรกฎาคมแล้วก็เดือนตุลาคมนะคะอันนี้มาเล่าให้ฟังอันนี้สั้นๆแต่ต้องบอกว่าประทับใจมากเมื่อวานนี้ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงเวลาของสัตวแพทย์นาสาจอสร้อยนะคะซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมเป็นช่วงเวลาที่เราจะเจอกันในทุกวันอาทิตย์ค่ะซึ่งวันนี้อันนี้ยังมีความเชื่อผิดๆกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าเพราะฉะนั้นไปติดตามกันในช่วงของสัตวแพทย์นาสาจอสร้อยค่ะ
3: สัตวแพทย์อา าษาจอสอร้อย
2: ซึ่งวันนี้เราจะพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.อนุชาสิริมาลัยสุวรรณอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะ
4: สวัสดีครับคุณปริญญานุชครับสวัสดีคุณอาจารย์สอทุกท่านครับ
2: ค่ะอาจารย์หมอยังมีคนเชื่อผิดๆเหรอคะว่าโรคพิษสุนัขบ้านี่เกิดเฉพาะนั้นฤดูร้อน
4: จริงๆมีความเชื่อที่ความรู้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยู่ค่อนข้างเยอะครับในเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าอย่างที่แรกคำถามแรกๆที่มักจะเจอเลยบอก
2: มันเกิดเฉพาะ
4: หน้าร้อนหรือเปล่าอากาศร้อนทำให้หมาหงุดหงิดไปก้าวร้าวและโรคมันรุนแรงจริงๆไม่ใช่เลยครับคุณผู้ชมครับโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยสามารถเกิดได้ทุกฤดูนะครับแต่ว่าเราอาจจะเจอ
2: ม
4: ากในหน้าร้อนเพราะเป็นช่วงที่น้องๆนักเรียนเด็กๆปิดเทอมกันนะครับแล้วเขาก็ไปเล่นไปเล่นมันไม่มีไม่มีโอกาสที่จะโดนสุนัขหรือสัตว์กัดต่างๆกัดได้มากกว่าเท่านั้นเองครับจริงๆเกิดได้ตลอดปีนะครับเกิดได้ทุกช่วงฤดูครับ
2: แต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยเชื่อว่าหลายคนเข้าใจมากขึ้นแต่อาจจะมีบางคนที่ไม่เข้าใจเพราะว่าเออมันอาจจะถูกแบบในอดีตที่ผ่านมาแต่ตอนนี้มันทำให้เราเข้าใจเพราะว่ามันมีข้อมูลข่าวสารอะไรที่มันมากขึ้นนะคะ
4: ใช่ครับ
2: ค่ะอันนี้ต้องบอกว่าโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะหน้าร้อนแต่เป็นได้ทุกช่วงเวลาทุกเวลาเลยก็ว่าได้นะคะ
4: ถูกต้องครับ
2: ค่ะไอ้ต่อคำถามต่อไปค่ะอาจารย์หมอเขาบอกว่าสุนัขเด็กจะไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าค่ะ
4: อันนี้ผมก็โดนถามบ่อยมากโดนไปเล่นกับน้องหมาเดือนหนึ่งสองเดือนแล้วโดนกัดโดนเลี้ยงไม่เป็นไรมั้งเขายังไม่เป็นหมาโตแล้วไปกัดกับคนนู้นคนนี้แล้วรับเชื้อไม่ใช่เลยนะครับเป็นความเชื่อที่คลาดเคลื่อนไปดังนั้นนะเนี่ยสุนัขเพศทุกวัยนะครับมีความเสี่ยงนะครับถ้าไม่ฉีดวัคซีนนะครับอย่างรายล่าสุดที่มีข่าวนะครับที่อุบลมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดก็ถูกมีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้านะครับไปเล่นกับน้องหมาในข่าวบอกเป็นหมาเด็กนะครับแต่แล้วก็เป็นหมามีหมาฝรั่งด้วยหมานอก
2: ดี
4: กว
2: ่าน
4: ะครับแล้วโดนหมาเด็ก
2: ค่ะ
4: ข่วนหรือเลียพวกนั้นเองนะครับก็ติดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปสัมผัสน้ำลายของสุนัขไม่ว่าจะเด็กเดือนสองเดือนหรือ15 ปีใกล้วัยไม้ใกล้ฝั่งหรือวัยเด็กก็แล้วแต่ต้องไปคุณหมอนะครับเพื่อฉีดวัคซีนนะครับ อันนี้จำเป็นมากๆครับ
2: เอาลายล่าสุดคือที่อุบลใช่ไหมคะเอ๊ะใช่ไหม
4: ใช่ครับเป็นหมาไซบีเรียนฮัสกี้นะหมาฝรั่งเลยแหละ
2: คือยังไม่ได้ฉีดยาหมอหมายังไม่ได้ฉีดยาใช่ไหมคะคุณหมอยัง
4: ครับเข้าใจว่ายังในข่าวไม่ได้บอกถึงขนาดนั้น
2: คือไม่ใช่สุนัขจรจัด
4: ไม่ใช่สุนัขจรจัดครับคาดว่ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับ
2: ค่ะโอ้อันนี้ล่ะที่น่าเป็นห่วงจริงๆนะอีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์หมอคือต้องให้ความเข้าใจกับคนทั่วๆไปได้รับรู้ว่าโรคพิษสุนัขบ้ามันไม่ได้หมายถึงแค่สุนัขแต่มันยังมีแมวเพราะเดี๋ยวนี้คนเป็นทาสแมวกันเยอะมากขึ้นแล้ว
4: อาจจ
2: ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความเป็นอาการของโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดขึ้นกับอะไรก็สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วอย่างเนี้ยก็คือถ้าดูแล้วที่ใกล้ชิดกับคนมากที่สุดนะเวลานี้ก็คือแมวอีกชนิดหนึ่งต้องควบคู่กันแล้วเพราะเดี๋ยวบางคนก็บอกไปเล่นกับแมวขวนเล็กๆน้อยๆคงไม่เป็นไรแต่ในความไม่เป็นไรมันเป็นไรนะคะ
4: ถูกต้องครับในประเทศไทยเราเนี่ยเบอร์หนึ่งที่เอาโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคตัวน้ำมาสู่คนก็คือสุนัข
2: ค่ะ
4: นะครับเบอร์สองก็คือน้องแมวนี่แหละครับคุณปัญญานุชครับนะครับอย่างที่คุณปัญญานุชแจ้งพูดนะครับว่าเดี๋ยวนี้คนเราใกล้ชิดกับแมวเป็นเรียกว่าเป็นเทรนด์กันนะในการเลี้ยงแมวมากขึ้นนะครับก็แมวเนี่ยจะเป็น พาหะนำโรคอันดับ2ในประเทศไทยนะครับแล้วจะกัดคนเรียนเหมือนกันหมดครับเหมือนกับในสุนัขเลยครับ
2: เหมือนกันเอามาว่าเดี๋ยววันนี้เราคุยกันเรียกว่าควบคู่กันเลยทั้งสุนัขแล้วก็แมวเพราะมันเป็นสิ่งที่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดเพราะฉะนั้นคำถามต่อไปค่ะเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาไม่พาไปฉีดวัคซีนอันนี้มีความผิดกฎหมาย
4: ใช่บางคนไม่ทราบบางคนไม่ทราบเอ๊ะก็ฉันเลี้ยงของฉันฉันจะไปฉีดไม่ฉีดก็เรื่องของฉันเป็นความสมัครใจ
2: ค่ะ
4: นะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้านะครับมีกฎหมายเกี่ยวกับโรคหมาบ้าเลยนะครับ
2: ต้องไปฉีด
4: 2535บอกไว้ว่าใครก็ตามแต่ที่เลี้ยงนะอายุ 2-4 เดือนต้องพาไปฉีดวัคซีนไม่ฉีดมีโทษตามกฎหมายนะครับ
2: อ๋อค่ะ
4: แล้วรวมทั้งหลังจากนั้นเนี่ยตอนปี35เนี่ยเขากำหนดเฉพาะสุนัขหลังจากนั้นผมจำไม่ได้ว่าประมาณปีไหนได้มีการเพิ่มเติมว่านอกจากสุนัขแล้วเนี่ยแมวก็ถูกบังคับด้วยกฎหมายนี้ด้วยน
2: ะคร ับ
4: นั่นแปลว่าคนที่เลี้ยงสุนัขและแมวทุกคนนะครับเมื่อน้องอายุ 2-4 เดือนต้องพาไปฉีดวัคซีนนะครับเข็มแรกหลังจากนั้นก็ต้องฉีดตามที่คุณหมอ
2: คุ
4: ณสัตวแพทย์กำหนดไว้นะครับไม่ฉีดมีความผิดนะครับแล้วก็พอฉีดแล้วจะได้ป้ายห้อยคอนะคนเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวจะรู้ว่าจะมีป้ายบอกว่าสุนัขหรือแมวตัวนี้ฉีดวัคซีนแล้วนะถ้ามันหมดอายุหรือว่าไปทำปลอมเลียนแบบมาขี้เกียจพาไปหาหมออันนั้นก็มีความผิดอีกเหมือนกันนะครับมีโทษถึงจำคุกด้วยนะครับถ้าใครไปปลอมเนี่ยนะฮะ
2: อ๋อค่ะ
4: ครับผม
2: เพราะฉะนั้นแล้วอาการฉีดอันนี้เรียนถามต่อเลยการคือจริงๆแล้วเราต้องฉีดเราต้องพานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งสุนัขแล้วก็แมวไปฉีดวัคซีนเพราะว่ามันมีกฎหมายใช้คำว่ากฎหมายเขาควบคุมไว้คุณต้องพาไปฉีดแล้วการฉีดเนี่ยมันเข็มเดียวแล้วจบเลยไหมคะ
4: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ย คุณหมออาจจะนัดไป2เข็มใกล้ๆกันนะครับอาจจะห่างกันตามระยะนะครับอาจจะสักเดือนหรือ2เดือนนะครับหลังจากนั้นเรียกว่าเป็นชุดแรกแล้วกันครับชุดแรกอาจจะฉีดสัก2เข็มหลังจากนั้นฉีดเป็นประจำทุกปีละเข็มปีละเข็มเรื่อยๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้แพงมากนะครับสำหรับวัคซีนโรคสุนัขบ้าอาจจะก๋วยเตี๋ยวชามนึง
2: หรือ
4: 2ชามเท่านั้นเองนะครับแล้วหลายๆครั้งทางก็จะมีแคมเปญฉีดฟรีเป็นระยะโดยอบต. อบต.หรือการปกครองส่วนท้องถิ่นอะไรเงี้ยนะครับ
2: ก็
4: อยากจะให้ผู้เลี้ยงสัตว์ทุกคนนะครับไปฉีดวัคซีนนะครับปีละครั้งไม่ได้มากมายอะไรครับ
2: ค่ะถ้าอันนี้ถามแล้วอยากจะรู้เองเลยว่าถ้าเขาเกิดไม่ไปฉีดต่อเนื่องเท่ากับว่ามันก็มีผลมีความเป็นไปได้ว่ามันจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้มันไม่ได้ครอบคลุมตลอดชีวิตใช่ไหมคะ
4: ไม่ได้ครอบคลุมตลอดชีวิตคือภูมิคุ้มกันไม่ว่าจะร่างกายคนหรือร่างกายสัตว์นะคร
2: ับ
4: วัคซีนทุกชนิดนะครับเมื่อฉีดแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันมันจะเพิ่มสูงขึ้นภายในประมาณอาจจะประมาณ2-3สัปดาห
2: ์
4: หลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงตามระยะเวลาไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมันลดต่ำลงจนไม่สามารถป้องกันได
2: ้
4: นะคร
2: ับ
4: ลักษณะเดียวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฮ
2: ะ
4: เหมือนไข้หวัดใหญ่ในคนที่เราต้องไปฉีดประจำปีอะไรเงี้ยครับใช่ครับ
2: แล้วอย่างคนทั่วไปเราต้องไปฉีดวัคซีนตัวป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยไหมคะ
4: สำหรับคนทั่วไปไม่ใช่ความจำเป็นนะฮะเพราะว่ามันก็เป็นค่าใช้จ่ายเนาะนะครับคนที่จะต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะเป็นคนกลุ่มพวกผมไงฮ
2: ะ
4: กลุ่มสัตวแพทย์หรือคนที่ทำงานใกล้ชิดกับสัตว์จริง
2: ๆ
4: นะครับอย่างผมเนี่ยก็ต้องฉีดเป็นประจำทุกปีนะครับแต่อย่างคนเลี้ยงสุนัขทั่วไปความจำเป็นไม่มีครับถ้าโดนข่วนโดนกัดโดนเลียแล้วค่อยไปหาหมอฉีดวัคซีนนั้นจะเหมาะสมกว่าในแง่ของเศรษฐกิจด้วยเนา
2: ะคือไม่จำเป็นแต่ถ้าอยากจะฉีดก็ได้ถ้าว่ามีความสามารถอย่างนั้นใช่ไหมในการที่จะจ่ายหรือว่าไม่จำเป็นเลย
4: จะฉีดให้หรือเปล่าก็
2: อีกเรื่องหนึ่ง
4: ไม่จำเป็น
2: เ
4: ลยไม่จำเป็นต้องฉีด
2: อืมเข้าใจเลยแต่ถ้าหากว่าเราเกิดถูกสุนัขหรือแมวกัดแล้วข่วน แล้วเมื่อไปเป็นการฉีดวัคซีนป้องกันบอกว่าในคนฉีดรอบสะดือ21เข็มข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะค
4: ่
2: ะ
4: อันนั้นมัน
2: โบราณละ
4: สมัยที่ผมเป็นยังเด็กโบราณเป็นวัคซีนรุ่นโบราณนะครับเป็นรุ่นโบราณสมัยนี้เนี่ยฉีดแค่4เข็มที่หัวไหล
2: ่
4: เหมือนเราฉีดยาปกตินะครับฉีดประมาณ 0.5 หรือ 1 cc แค่ที่หัวไหล่4เข็มเท่านั้นเอง
2: แต่มันเหมือนกับว่าเข็มแรกมันจะ2มั้ยคะคุณหมอมันจะมีอีกตัวนึงด้วยหรือเปล่าม
4: ันมี2รูปแบบครับคุณเนี่ยนุชถ้าฉีดเข้ากล้ามเนื้อเนี่ยฉีด4เข็มวันที่07 14 037แล้ว14-28กับอีกแบบนึงเนี่ยอันนั้นแบบแรกคือฉีดเข้ากล้ามเนื้อประมาณ 0.5 ถึง 1 cc
2: ค่ะ
4: แต่อีกแบบนึงคือการฉีดเข้าชั้นผิวหนังแค่ 0.1 นิดเดียวนะครับเหมือนโดนหนามเกี่ยวด้วยอันนั้นฉีดที่หัวไหล
2: ่
4: 2เข็มนะครับแต่ฉีด3ครั้งนะครับสำหรับคนกลัวเจ็บสำหรับคนกลัวเจ็บก็จะใช้แบบนี้ก็ได้
2: เฮ้ยแต่เห็นทั่วไปเพราะที่ฉันเคยโดนฉุยไปแล้ว2ครั้งนี่ฉันโดนแมวกับโดนสุนัขควรก็เลยเคยไปมาแล้ว2รอบห่างกันเกือบ10ปีค
4: ่
2: ะ
4: อ๋อครับ
2: ค่ะคือจำได้ว่าครั้งแรกอะเหมือนกับโดน2เข็มแต่ครั้งถัดไปครั้งละ1
4: ถ้าโดนกัดเนี่ยถ้าโดนกัดเนี่ยเขาจะฉีดตัวเซรุ่มที่แผลด้วย
2: เซรุ่มใช่ใช่
4: ใช่จะฉีดเซรุ่มที่แผลด้วยอันนั้นเหมือนการทำงานเหมือนเซรุ่มแก้พิษงูครับไปจับตัวเป้าหมายตัวไวรัสโดยตรงแล้วฉีดที่หัวไหล่เข็มหนึ่ง
2: ค่ะค่ะก็คือไม่ใช่21เข็มดิฉันช่วยคอนเฟิร์มคุณหมอเลยว่าตอนนี้มันน้อยเข็มมาก
4: ไม่ต้องมา
2: ใช่
4: โอ้เดี๋ยวฉันโดนกัดแล้วต้องโดน21เข็มฉัน
2: โอ้
4: เอาสมุนไพรมาโปะดีกว่าไม่เจ็บขนาดนั้นไม่น่ากลัวขนาดนั้นนะครับ
2: มันก็เลยมีคำถามต่อไปว่าใช้ยาสมุนไพรในการรักษาโรคพิษสุนัขได
4: ้อันนี้ต้องขอเรียนตรงๆครับว่าไม่จริงเลยครับวันนี้ไม่ว่าจะสมุนไพรยาฝรั่งยาไทยยาจีนไม่มียาตัวไหนรักษาโรคพิษสุนัขได้น
2: ะ
4: เมื่อเกิดเมื่อไม่ว่าจะคนหรือสัตว์แสดงอาการแล้วตาจะเสียชีวิตเกือบทุกรายนะครับอาจจะมีรอดบ้างแต่ก็น้อยมากเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่า 0.001 นะครับปีหนึ่งเนี่ยคนเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าประมาณ 50,000 คนนะครับทั่วโลกนะมีรายงานการรอดชีวิตไม่ถึง20
2: ค
4: นจาก20ปีถ้าพูดเท่าที่ผมทำงานมาจาก30ปีเนี่ยมีผู้รอดชีวิตไม่ถึง30คนจากคนที่เสียชีวิต50,000 คูณ30ก็เป็นล้านนะฮะน้อยมากครับน้อยมากครับ
2: ทำไม
4: เพราะฉะนั้น
2: ค่ะ
4: ครับผม
2: คือน้อยมากค่ะ
4: น้อยมากครับ
2: ทำไมถึงวันนี้เรายังไม่สามารถที่จะมีตัวในเรื่องของการที่จะรักษาโรคพิษสุนัขบ้าได้ค่ะอาจารย์หมออันนี้ถามนอกรอบ
4: เพราะจริงเรามีความพยายามการที
2: ่
4: ผมดูเนี่ยมันมีความพยายามในการรักษาพ
2: ั
4: ฒนาวัคซีนนี่นั่นต่างๆนะครับรวมทั้งยาที่จะเปิดเข้าไปรักษาที่สมองโดยตรงนะครับซึ่งก็มีความประสบความสำเร็จระดับหนึ่งในการทดลองนะครับแต่ปัจจัยที่สำคัญอาจจะเพราะมันไปที่สมองโดยตรงมั้งครับพออะไรเกิดขึ้นกับสมองเนี่ยมันก็จะแก้ไขยากแล้วโดยร่างกายของคนของสัตว์เนี่ยมันจะมีเนื่องจากสมองเป็นอวัยวะที่สำคัญมันจะมีโครงสร้างหนึ่งที่ป้องกันไม่ให้อะไรมันเข้าสมองได้ง่ายๆ
2: คือ
4: ระบาดเบรนแบรียร์นั่นทำให้พวกตัวยานะครับหรืออะไรต่างๆมันก็เข้าไปที่สมองได้ยากเหมือนกัน
2: ค่ะ
4: นะครับเหมือนมีประตูกั้นนะครับ
2: ค่ะ
4: นะฮะมันก็เลยโอกาสที่จะรักษามันก็เลยต่ำไปนะครับก็คือน้อยมากๆนะครับ
2: ค่ะคือมันเหมือนกับว่า
4: เท่าที่เคยเจอ
2: ค่ะ
4: เท่าที่เคยอ่านเนี่ยมันจะมีคนไข้รายหนึ่งที่อเมริกานะครับติดโรคพิษสุนัขบ้าจากค้างคาวแล้วคุณหมอที่นั่นก็ลองเสี่ยงฉ
2: ี
4: ดยาสลบให้เขาให้คนไข
2: ้
4: ฉีดยาสลบแล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจไปเรื่อย
2: ๆ
4: นะครับ
2: ค่ะ
4: ปรากฏว่ารอด
2: ค
4: นไข้รายนั้นรอด
2: ค่ะค่ะ
4: เราก็ตอนนั้นเราก็เอ๊ะมันเป็นความหวังในการรักษาคนหรือเปล่า หลังจากนั้นก็มีการทดลองด้วยวิธีนี้เนี่ยหลายสิบครั้งในคนไข้รายต่อๆมาก็ไม่สำเร็จนะครับก็ยังเป็นปัญหากันอยู่ยังคงสงสัยกันอยู่ว่าเราจะจัดการกับโรคนี้ยังไงเราจะช่วยคนไข้ได้ยังไงนะครับ
2: เพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจนะคะคือแค่ข่วนเบาๆก็ควรจะต้องไปหาหมอไปฉีดวัคซีนไปฉีดเซรุ่มในการป้องกันเอาไว้อย่าปล่อยเอาไว้แล้วมันยังมีความเชื่อผิดๆที่เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ายังไงบ้างคะอาจารย์หมอคะ
4: อันนี้เท่าที่ผมเคยเห็นในข่าวเลยนะครับอันนี้ที่เท่าที่เป็นข่าวนะครับ
2: ค่ะ
4: เช่นโดนสุนัขกัดเอารองเท้าตบรองเท้าแตะมาตีย
2: ังมีอยู่หรอ
4: ตีที่แผลนะครับตีที่แผลมีครับมีครับ อันนี้ต้องพูดตรงๆว่าแม้กระทั่งเชียงใหม
2: ่
4: แถวรอบๆในเมืองเนี่ยก็ยังมีความเชื่ออย่างนี้กันอยู
2: ่
4: บางคนผมเคยเห็นข่าวในไทยรัฐหลายปีก่
2: อ
4: นโดนสุนัขกัดแล้วก็ไปตีหมาตัวนั้นเอาเลือดเอาเนื้อมาให้ลูกตัวเองกินด้วยความเชื่อว่าจะป้องกันโรคได
2: ้
4: ครับโดนสุนัขกัดแล้วแทนที่จะไปหาหม
2: อ
4: ไปหาพระทำพิธีเผาหลอกไปนอนในโรงศพทำพิธีเผาหลอกแล้วเชื่อว่าตัวเองจะรอดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมันยังมีความเชื่ออย่างนี้อยู่นะครับถึงแม้ว่าคุณปุจจนุจะพูดในตอนแรกตอนต้นของรายการว่าเดี๋ยวนี้คนมีความรู้ความเข้าใจกันเยอะแต่ขณะเดียวกันก็ยังมีคนที่มีความรู้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยู่ไม่น้อยเหมือนกันในบ้านเรานะครับ
2: ค่ะนี่ฟังนี้อาจารย์หมอบอกคือถ้าเกิดสมมติว่าสุนัขบ้าสุนัขตัวนั้นเป็นโรคพิษสุนัขบ้าแล้วเขาให้ลูกเขาไปกินเลือดสุนัขตัวนั้นแล้วมันไม่ยิ่งแย่งไปใหญ่เลยเหรอคะ
4: ก็ในอันนี้เป็นทางวิชาการจริงๆเนี่ยที่ WHO องค์การอนามัยโลกบอกว่ายังไม่เคยมีรายงานเนา
2: ะ
4: ว่าคนติดโรคจากการกิน
2: ยังไม่มี
4: เนื้อเลือดหรือแม้กระทั่งน้ำนมยังไม่มีรายงานตรงนั้นนะครับแต่ผมไม่ได้แนะนำว่าให้ไปตีสุนัขที่ประกัดเราไปรับประทานนะครับ
2: ไม่ได้ถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีกฎหมายทารุณกรรมสัตว์มันจะหนักยิ่งกว่าเข้าไปเป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะแล้วมันก็ปกติ
4: กฎหมายทารุณกรรมสัตว์ก็โดนก็
2: ค่ะ
4: ก็มีโทษทั้งจำทั้งปรับเหมือนกันนะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์หมอบอกว่าอันนี้เป็นความเชื่อเป็นคำถามนะให้อาหารหมาจรจัดต้องรับผิดชอบเมื่อหมาตัวนั้นไปกัดคนอื่นใช่หรือไม่ใช
4: ่บ่อย
2: ๆ
4: อันนี้จริงจริงเลยครับ
2: ค่ะ
4: โดยปกติเนี่ยเอาเรื่องการให้อาหารหมาจรจัดก่อน
2: ค่ะ
4: ถ้าเราเอาอาหารไปวาง
2: ทั้งหมาและแมวทั้งหมาและแมว
4: ทั้งหมาและแมวหนึ่งเลยเนี่ย
2: ค่ะ
4: ถ้าจะเป็นแดดสาธารณสุขกันแล้วน
2: ะ
4: เอาขยะไปทิ้ง
2: ค่ะ
4: สองถ้าเราเอาไปให้เขาเป็นประจำนะครับมีการดูแลการเสมือนหนึ่งว่าเป็นเจ้าของนะครับแล้วหมาตัวนั้นไปกัด
2: ค่ะ
4: บอกโอ้ไม่ใช่หมาฉันเป็นหมาจรจัดฉันนั้นเอาข้าวไปให้เฉย
2: ๆ
4: ไม่ได้นะครับอันนั้นมีโทษคนที่เลี้ยงอาหารหมา
2: ค่ะ
4: เป็นประจำนะครับมีต้องรับผิดทั้งอาญาและทางแพ่งนะครับมีความผิดทั้งอาญาและแพ่งครับก็อาจจะถึงจับคุกได้นะครับอันนี้มีฎีกาลงมาแล้วนะครับมีฎีกาลงมาแล้วว่ามีพฤติกรรมการดูแล
2: เ
4: ป็นประจำและมีความพฤติกรรมเป็นเจ้าของนะครับนอกจากนั้นจะมีทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสุนัขเนี่ยที่ควรรู้ก็จะเช่นถ้าขัดขวางไม่ให้เจ้าหน้าที่จับสุนัขเวลาเราไปข้างถนนมีสุนัขจรจัดจนเจ้าหน้าที่จะไปจับเนี่ยแล้วเราบอกเอ้ยไม่ได้ข้ามเอิ่มอันนี้หมาชาวบ้านฉัน
2: อ
4: ันนี้ก็มีโทษนะครับอันนี้ก็มีโทษทั้งจำทั้งปรับเหมือนกัน
2: ค่ะ
4: นะครับ
2: คือขัดขวางการทำงานของทางเจ้าหน้าที่อย่างนั้นไหมฮะหรือว่า
4: ใช่ใช่ครับใช่ครับหรือหมาของเราป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเจ้าหน้าที่หรือสัตวแพทย์ของหน่วยงานราชการจะไปจับไปขัดขวางอันนี้ก็มีโทษอีกต่างหากนะครับ
2: เพราะฉะนั้นก็อันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้นี่เป็นเรื่องของข้อเท็จจริง นะคะเพราะจริงๆพอฟังที่อาจารย์บอกแล้วฟังมันยังมีความเชื่อผิดๆในเรื่องนี้อยู่แต่บางทีต้องทำความเข้าใจให้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะนั้นบางทีจะเห็นจากในคลิปอะไรต่างๆเด็กๆตัวเล็กๆเจอแมวเจอสุนัขก็จะเข้าไปลูบเข้าไปเล่นด้วยอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรเลยเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมคะเพราะว่าแค่มันข่วนเนื้อมันกัดนิดเดียวนี่มันก็โอ้อันตราย
4: อันนี้ใช่ครับแม่อันนี้ต้องยอมรับตรงๆแม้กระทั่งกับลูกสาวผมเองเนี่ยเวลาไปโรงเรียนหรือไปตามสถานที่ต่างๆเขารักสัตว
2: ์
4: เห็นน้องหมาน้องแมวก็อยากจะไปเล่นนะครับก็บางทีจะห้ามไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเด็กคนรักสัตว์นะฮะอยากจะไปเล่นกับสัตว์เราก็จะต้องให้ความรู้ความเข้าใจเขาบอกว่าโอเคถ้าไปเล่นนะล้างมือทุกครั้งให้ล้างมือทุกครั้งหลังจากเล่นถ้าโดนกัดโดนข่วนโดนเลียให้ล้างมือทำแผลให้สะอาดล้างน้ำสบู่ใส่ยา
2: ค
4: ่ะนะครับแล้วถ้าเป็นมีบาดแผลไปหาคุณหมอ
2: ค่ะ
4: นะครับถ้าห้ามไม่ได้เราก็ต้องให้ความรู้เขา
2: ต้องให้ความเข้าใจ
4: ครับ
2: เพราะกำลังเป็นกังวลว่าถ้าเป็นเด็กเล็กๆที่บอกไม่ได้อันนี้ยิ่งน่าเป็นห่วงยิ่งถ้าบางทีค่ะ
4: บางรายเนี่ยไม่กล้าบอกคุณพ่อคุณแม
2: ่
4: กลัวโดนตีสมัยผมเด็กๆเนี่ยเวลาไปทำอะไรผิดมาคุณพ่อคุณแม่เอาไม้เลี้ยว
2: ส
4: อนด้วยไม้เลี้ยวก่อน
2: ไม้ยมด้วยป่ะ
4: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
2: ค
4: ุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องพยายามบอกน้องเฮ้ยยังไงต้องบอกกันนะฉันไม่ทำโทษหรอกถ้าไม่ใช่เรื่องแบบรุนแรงมากมายอะไรเงี้ย
2: ค่ะแต่สมัยนี้ไม่มีต้นมะยมแล้วมั้งคะคุณอาจารย์หมอแต่สมัยก่อนนี่จะมีแทบทุกบ้านเลยไม่ต้นมะยมนี่ค่ะ
4: ใช่สมัยนี้ต้องเป็นยึดโทรศัพท์มือถือมั้งครับ
2: ค่ะ
4: ยึดโทรศัพท์มือถือครึ่งชั่วโมงเลย
2: วิธีการลงโทษวิธีการเตือนวิธีการปรามมันก็ต้องแบบเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบยุคสมัย
4: ถูกต้องครับ
2: โอเคค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงจะได้ทำความเข้าใจกันหลักเกี่ยวกับในเรื่องของความเชื่อซึ่งเป็นความเชื่อผิดซึ่งเราคิดว่ามันอาจจะไม่มีคนเชื่อไปแล้วจริงๆยังคงมีอยู่เพราะฉะนั้นเรามาปรับเปลี่ยนทำความเข้าใจกันใหม่เพื่อความปลอดภัยนะคะของทุกๆคนเลยนะคะค่ะต้องขอบพระคุณทางอาจารย์หมอมากๆเลยค่ะที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะ
4: ครับด้วยคนดีครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์หมอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
2: นี่เมื่อสักครู่นี้ที่คุยกับทางรองศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.อนุชาสิริมาลัยสุวรรณซึ่งอาจารย์นี้ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คือบางอย่างบางเรื่องที่อาจารย์หมอเล่าให้ฟังนี่แบบไม่นึกเหมือนกันนะว่ายังมีความเชื่อแบบนี้อยู่ในยุคนี้ในยุคปัจจุบันนะคะเอาเป็นว่ามาปรับเปลี่ยนมุมมองความเข้าใจกันใหม่แล้วต้องบอกเลยอันนี้ต้องย้ำเลยว่าโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแค่สุนัขแต่แมวนี่แหละค่ะใครที่เป็นทาสแมวต่างๆเนี่ยต้องทำความเข้าใจด้วยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะคะมันก็เป็นหนึ่งชนิดของสัตว์ที่มีการเป็นโรคพิษสุนัขบ้านะคะก็เป็นข้อมูลเป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าต้องบอกว่าทุกคนนะคะสามารถติดตามกันได้เลยในช่วงของวันอาทิตย์เนี่ยในช่วงประมาณอย่างนี้จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ในช่วงของสัตวแพทยศาสตร์จอสร้อยแต่ว่าในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
5: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: นี่เห็นจากในคลิปนะของใน Facebook แจ๊สรอยเรดิโอค่ะมีไฟไหม้สายสื่อสารซึ่งจุดที่เกิดเหตุจะอยู่บริเวณซอยตรงข้ามกับตลาดโสพลพื้นที่ของพัทยาแต่ตอนนี้คือดับได้แล้วนะแต่ประเด็นคือไฟอ่ะนะคะที่มันลุกลามอ่ะมันเห็นแล้วแบบมันน่ากังวลมากเพราะว่าก็คือจะอยู่ริมถนนแล้วตรงนั้นก็คือจะมีพวกอาคารพาณิชย์หรือว่าอะไรต่างๆอยู่ด้วยแล้วคือที่เห็นจากในคลิปนะคะก็คือมันไม่ได้ไหม้เฉพาะแค่ฝั่งเดียวนะแต่มันไหม้สองฝั่งเลยอ่ะมันจะมีเป็นถนนกั้นนะคะซึ่งถ้าดูมันก็เหมือนกับเป็นถนนสองเลนสวนแบบแคบๆอ่ะนะคะแล้วคือไหม้ฝั่งซ้ายแล้วก็ไหม้ฝั่งขวานะคะเดี๋ยวเราไปที่คุณณัฐพลค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพัทยาใต้นะคะสวัสดีค่ะคุณณัฐพลค่ะคุณณัฐพลตอนนี้คือสามารถจะควบคุมสถานการณ์ไว้ได้หมดแล้วนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะถามนิดนึงมันเกิดจากอะไรยังไงอะคะมันถึงได้เกิดเป็นไฟลุกไหม้ขึ้นมาแล้วประเด็นคือมันทั้งสองฝั่งเลยค่ะ
1: อาจจะชอบเกี่ยวกับไฟก็ได้ครับเพราะว่าผมไปที่เกิดเหตุแล้วแล้วก็ไฟลุกแล้วครับ
0: ค่ะก็คือตอนที่ไปนี้ก็คือทั้งสองฝั่งแล้วใช่ไหมคุณณัฐพล
1: ใช่ครับใช่ครับต่อไปก็มาทั้งสองฝั่งแล้วครับ
0: โอ้โหแล้วคือนี่เห็นจากในคลิปคือมันอยู่ติดถนนมันอยู่ติดกับอาคารพาณิชย์หรือว่าอะไรต่างๆด้วยมันลุกลามเข้าไปด้านในด้วยบอกคะหรือว่าเฉพาะแค่สายสื่อสารเท่านั้นคะ
1: ฝั่งอีกฝั่งขวานี่คือไม่เฉพาะหน้าร้านครับผมยังไม่ลุกลามเข้าไปในตัวอาคารครับ
0: ค่ะอันนี้คือฝั่งขวา
1: ฝั่งขวาครับ
0: แล้วฝั่งซ้าย
1: ฝั่งซ้ายนี่ก็คือมันก็ไหม้เยอะหน่อยมีสายไฟมีอะไรด้วยแต่ก็เราก็ทำการฉีดน้ำควบคุมไว้ได้ทันครับ
0: แปลว่ามันลุกลามไปถึงตัวอาคารด้วยอย่างนั้นเหรอคะ
1: ใช่ครับมันไหม้สองฝั่ง
0: คือ
1: ของอาจจะลามสายไฟกระแสไฟฟ้ามันก็ตาไปทางนั้นด้วยครับ
0: คือถ้าเรียนดูจากในคลิปนี่มันเหมือนกับเราก็ไม่รู้นะเรื่องของระบบไฟแต่มันถ้าคิดแบบทั่วไปมันควรต้องมีแบบไฟไหม้สายไฟซึ่งอยู่สายสื่อสารซึ่งอยู่ตรงกลางถนนแต่ปรากฏมันไม่ได้ไหม้เลยมันจะไหม้เฉพาะแค่แต่ละฝั่งเหมือนกับมันแยกออกจากกันมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันแต่มันสปาร์คกันได
1: ้ได้ครับมันอาจจะสปาร์กแล้วก็แบบไฟกระแสไฟมันก็วิ่งตามเส้นไฟครับ
0: ไม่ถึงว่า
1: เพราะบางเคสผมก็เจอแบบไม่เป็นจุดๆๆๆๆเ
0: น
1: ี้ยครับ
0: โอ้นี่แปลว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุอย่างนี้ใช่ไหมคุณณัฐพล
1: อ๋อไม่ใช่ครั้งแรกครับ
0: แบบนี้ค่ะค่ะแล้วการที่มันจะสปาร์กขึ้นมาเป็นประกายไฟอย่างนี้ได้อะมันมีปัจจัยอะไรเข้ามาทำให้เกิดอย่างนี้ขึ้นมาค่ะ
1: อันนี้เรื่องไฟฟ้าผมก็ไม่ทราบเลยนะครับ
0: โอเคลืมไปว่าคุยกันทางดับเพลิงไม่ใช่ไฟฟ้า
1: ใช่ครับ
0: โอเคแต่ว่าวิธีการก็คือในส่วนของคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจริงๆแล้วเบื้องต้นเนี่ยอย่างถ้าในกรณีอย่างเนี้ยเขาสามารถใช้ดับถังดับเพลิงหรือว่าอะไรช่วยได้ไหมคะหรือว่าต้องรอทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอย่างเดียวเท่านั้น
1: ถ้าสมมติที่เกิดเหตุมีถังดับเพลิงประชาชนสามารถใช้ถังดับเพลิงฉีดเบื้องต้นได้เลยครับ
0: ค่ะคือไม่ต้องกลัวอาจจะมีคนเขาว่ามันจะไฟช็อตหรืออะไรยังไงมาที่ตัวเราหรือเปล่า
1: เพราะว่าไม่ครับเพราะว่าใช้ถังดับเพลิงมันมีระยะฉีดของถังดับเพลิงว่าถังดับเพลิงอันนี้ระยะฉีดกี่เมตรถึงกี่เมตรแล้วก็มันไม่เกิดกระแสไฟฟ้
0: า
1: ไม่สปาร์กเข้าหาตัวเราฉีดได้เลย
0: ฉีดได้เลยใช่ไหมคะถ้าเป็นถังดับเพลิงนะค่ะ
1: ถ้ามีถังดับเพลิงนะ
0: ค่ะแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นมีโอกาสใช่ไหมคะที่จะถูกไฟดูดหรืออะไรได้
1: ถ้าเป็นอย่างอื่นก็สมมติว่าใช้สายน้ำฉีด
0: สายน้ำฉีด
1: โดยที่ไม่มีกำนันเงี้ยอาจจะช็อตได
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถังดับเพลิงอ่ะคือปลอดภัย
1: ใช่ครับถังดับเพลิงถ้ามีคือปลอดภัย
0: แต่ถ้าเป็นใช้สายที่เราไปพ่วงกับน้ำประปาหรืออะไรต่างๆแล้วฉีด
1: ไม่สมควรครับไม่สมควร
0: ต้องแยกประเด็นเอาเดี๋ยวบางคนไม่รู้แล้วตกใจเพราะอย่างประเด็นเนี้ยก็มีหลายคนตั้งคำถามมาแกว่าทำไมทุกคนยืนนิ่งทำไมไม่มีพวกน้ำไฟอะไรต่างๆไปช่วยอะไรก่อนเบื้องต้นจริงๆแล้วนั่นคือสิ่งที่เขาทำถูกต้องแล้ว
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: แต่ครั้งนี้ประมาณว่าก็ อาจจะไม่มีอุปกรณ์ในการดับหรือถังระเบิดในการดับแบบนี้ก็ได้ครับ
0: โอ้แต่
1: เลยไม่รู้จะเลยไม่รู้จะทำยังไงขึ้นต้น
0: แ
1: ค่ไปถึงผมไปถึงผมก็เห็นแบบประชาชนกินก็ได้แต่ว่าบอกว่าให้ถอยห่างๆอย่าเข้าใกล
0: ้ค่ะคือ
1: ไฟไฟขาด
0: แล้วเท่ากับ
1: เราก็ไม่รู้ว่ามันจะช็อตขาดหรือเปล่าอะไรเงี้ย
0: เพราะว่ามันไฟไหม้ปุ๊บนี่มันไม่ใช่แค่สายสื่อสารมันจะมีสายไฟด้วยที่มันไหม้มันเสียหายม
1: ัน
0: จะไหม้ไปแล้วมันจะทำให้เป็นกระแสไฟฟ้ารั่วแล้วก็ดูดเราได้ใช่ไหมคะแต่มันเป็นอาคารพาณิชย์มันเหมือนเป็นร้านค้าย่านธุรกิจด้วยหรือเปล่าคะตรงนั้นเนี่ยค่ะเขาไม่มีพวกถังดับเพลิงป้องกันอะไรต่างๆเลยเหรอคะคุณณัฐพล
1: อันนี้ผมก็
0: ประเมินสายตาเขา
1: ต้องถาม

0: เห็นเลยว่ามันไฟมันลุกไหม้ไอ้ตรงมันไหม้สายไฟมันไม่ใช่ไหม้แค่สายใช่ไหมมันเสาก็โดนไหม้ไปด้วยแล้วมันก็ดูอะไรมันไล่มันไล่ตามสายสื่อสารสายไฟไปอ่ะตรงจุดเนี้ยมันดูอันตรายมากค่ะอืมค่ะ
1: ก็สิ่งสำคัญคืออุปกรณ์ป้องกันคืออยากให้มีถังดับเพลิงเอาไว้ดับเบื้องต้นก่อน
0: ค่ะ
1: ถ้ามีถังดับเพลิงก็มันจะอาจจะไม่ลุกลามหรืออาจจะ
0: แค่นั้นโอ้ยดิฉันเห็นอยู่คลิปหนึ่งคนนี้หิ้วอะไรนะถังแก๊สออกมาเลยอ่ะ
1: ม
0: ันเป็นร้านค้าอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมอาหารขายอาหารเช้าหรืออะไรไหมคะย่านนั้น
1: แถบนั้นใช่ไหมครับ
0: ค่ะใช
1: ่บอกอ๋อมันเป็นแบบร้านขายเรียกว่าขายร้านอาหารร้านขายผักขายของสดมีร้านแก๊สก็มี
0: นี่ไงเห็นเขาถังเอาถังแก๊สออกมาเนี่ยถ้าเจอประเด็นอย่างเนี้ยสิ่งทั่วไปเลยเขาเป็นความรู้เลยค่ะสิ่งที่คนที่อยู่ในละแวกนั้นเนี่ยควรจะต้องทำต้องปฏิบัติยังไงเพื่อความปลอดภัยเรียกว่าของตัวเขาเองด้วยของทุกๆคนหรืออะไรต่างๆเนี่ย
1: หนึ่งสิ่งแรกก็คืออันดับแรกคือตั้งสติก่อนถ้ามีอุปกรณ
0: ์
1: ก็ใช้อุปกรณ์ในการฉีดดับแต่ถ้าไม่มีคือหนึ่งพยายามออกห่างและแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เร็วที่สุดครับ
0: คือหนึ่งก็คืออุปกรณ์ในการดับไฟต้องเป็นถังเคมีแต่ไม่ใช่น้ำไม่ใช่น้ำเพราะมันทำให้เกิดไปอาจจะไปทำให้เกิดไปช็อตไอสายไฟที่มันตกลงมาที่มันขาดลงมามันทำให้เป็นไฟรั่วไฟดูดได
1: ้คร
0: ับ ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าพยายามแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เร็วที่สุดเพราะถ้าผมแจ้งเราเร็วเราก็ไปได้เร็ว
0: อ๋อค่ะ
1: แต่อย่างผมคิดว่าคือในการแจ้งคือยังไม่มีใครแจ้งมาตอนประมาณเช้าดินิดพอรับแจ้งมาปุ๊บผมก็รีบไปทันที
0: แปลว่าสักระยะหนึ่งเลยใช่ไหมกว่าที่จะมีคนแจ้งกับทางด้านของดับเพลิงไป
1: ใช่ใช่ผมดูระยะพอดีผมเปิดคลิปดูเลยมองดูว่าไม่สักระยะหนึ่งแล้ว
0: หรือต่างคนต่างที่ว่ามีคนแจ้งแล้ว
1: หรืออาจจะอย่างประชาชนอาจจะไม่รู
0: ้
1: เบอร์ฉุกเฉินหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะ
0: อันนี้ไม่ได้นะคะต้องรู้เบอร์ฉุกเฉินในพื้นที่ของเรา
1: เพราะว่ามันต้องมีเบอร์ฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ย
0: ถ้าอย่างในพัทยาอย่างเนี้ยใช้191ได้ไหมหรือว่าอย่างนี้ต้องใช้เบอร์อะไร199หรือมันจะเป็นเบอร์เฉพาะของทางดับเพลิง
1: เนี่ยจริงๆแล้วถ้ามันเป็นเบอร์อันนี้เดินๆก็อาจจะเป็น1337นะครับ
0: อ๋อของพัทยาใช่ไหม
1: ของพัทยาดีกว่าเขาอย่าง1199คือมันเป็นที่ระบบโทรศัพท์เราครับม
0: ัน
1: อาจจะช้าหรืออาจจะไม่ติดเป็นบางโทรศัพท์เราเนี่ย
0: แปลว่า
1: แต่ครับดีสุดคือ1337อ๋ออ่
0: ะเฉพาะพัทยาเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจผิดว่าทุกพื้นที
1: ่ใช
0: ่เบอร์นี้ไม่ใช่นะซึ่งหลายคนนี่เคยโทรผิดมาที่จอ200เหมือนกันนะ1137
1: คร
0: ับ โอเคยังดีที่มันไม่ลุกลามเข้าไปถึงบ้านเรือนประชาชน
1: คร
0: ับ แล้วก็ทุกคนปลอดภัยนะคะไม่มีใครเป็นอะไรค่ะนี่อย่างกรณีนึงเห็นเลยว่าคนเขารีบเข็นรถจักรยานยนต์อะไรต่างๆออกมาอันนั้นคือสิ่งที่เขาทำถูกต้องแล้ว
1: คือทำถูกต้องแล้วครับแต่ว่าถ้าจริงๆก็มันก็
0: อันตรายนะ
1: เพราะว่า
0: สายไฟ
1: สายไฟมันขาดแล้ว
0: คือเราไม่รู้ไอ้สายที่มันอยู่ข้างใต้อยู่บนถนนนะมันคือสายไฟหรือไฟสายสื่อสารเพราะฉะนั้นมันมีความเสี่ยงมากเลยกับการที่เราเดินอยู่ตรงนี้นะนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อยากให้ตัวเขาเองออกมาก่อน
0: เอาตัวให้ปลอดภัยที่สุด
1: อยากเอาตัวให้ปลอดภัยก่อน
0: ค่ะที่สำคัญนี่อย่ารองเท้าเปล่าใช่ไหมอย่าเท้าเปล่าใช่ไหม
1: ใช่ครับสำคัญเลยครับอย่าเท้าเปล่าเท้าเปียกเด็ดขาด
0: อย่าให้เท้าเนี่ยสัมผัสกับพื้นค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณณัฐพล
1: ครับผมครับ
0: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: นะคะคือถ้าหากว่าใครที่ดูทาง YouTube Live ก็จะเห็นนั่นคือมุมหนึ่งแต่ยังมีอีกคลิปหนึ่งซึ่งจะมองเห็นเลยว่ามันไหม้ทั้งสองฝั่งนะคะมันไม่ได้ไหม้แค่เฉพาะแค่ฝั่งเดียวมันไหม้สองฝั่งเลยค่ะอย่างที่ทางคุณณัฐพลบอกมันมีการสปาร์คหรือว่าอะไรต่างๆนะคะคือสองฝั่งถนนเลยนะอย่างดีที่ไม่ได้ลุกลามไปทำให้เกิดความเสียหายที่มากกว่านั้นนะในส่วนของบ้านเรือนประชาชนนะคะจะเห็นภาพเลยคนที่เขาหิ้วใช่ไหมคะไอ้ถังแก๊สอ่ะวิ่งออกมานะคะแล้วก็รวมไปถึงเข็นจักรยานยนต์ ระหว่างพื้น

คือมันดูมันเปียกๆแล้วมันมีสายอะไรไม่รู้เราไม่รู้ว่ามันสื่อสารสายสื่อสารหรือว่าสายไฟที่ตกอยู่บนพื้นถนนนะคะก็ต้องประเมินสถานการณ์หรืออะไรต่างๆด้วยทุกอย่างอ่ะอยู่ที่การเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจจริงๆค่ะนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญประเด็นหนึ่งนึกถึงความปลอดภัยของเราไว้มากๆนะคะแล้วก็ถ้าเห็นอย่างนี้ทุกคนจะต้องมีนะหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินสำหรับในพื้นที่ของตัวเองในบ้านของตัวเองเราต้องรู้แล้วล่ะว่าถ้ามันเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมาเราต้องแจ้งที่ไหนนะคะหรือต้องมีการติดต่อสถานีตำรวจเราอยู่ในพื้นที่ของพื้นที่ไหนอันนี้ต้องรู้นะต้องรู้จริงๆค่ะไม่ใช่ว่าบอกไม่รู้ไม่ได้เลยนะมันเป็นข้อมูลพื้นฐานจำเป็นที่คนที่เป็นเจ้าบ้านพวกเราที่พักอาศัยอยู่เราต้องรู้ค่ะนะคะแล้วแต่ละพื้นที่มันจะมีหมายเลขเฉพาะซึ่งก็จะแตกต่างกันไปนะในกรุงเทพอาจจะง่ายหน่อยบอกว่า191หรือ199ใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าในพื้นที่ของต่างจังหวัดนะคะก็จะมีเบอร์เฉพาะของในเขตของเทศบาลหรืออะไรต่างๆต้องรู้นะคะใช้คำว่าต้องรู้จริงๆสวัสดีช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคเหนือยังคงเจอพายุฤดูร้อนต่อเนื่องคาดฤดูฝนจะเริ่มช่วงกลางเดือนหรือปลายสัปดาห์นี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี้
3: เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิ
3: และอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
2: แก้ลม
3: บำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
3: อมแล้วชื่นใจ

0: 1วัน1000เหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ช่วยลดกลิ่น

0: ลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบี้ยหลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้คร
1: ับ เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกที
0: แต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
1: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมด
0: ประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
3: วันนี้ยังต้องระวังอากาศแปรปรวนในช่วงเปลี่ยนฤดูโดยจะมีพายุฤดูร้อนในภาคเหนือและฝนตกหนักในภาคใต้คุณบุญรอดพันธุมณีรายงานค่ะ
4: ยังคงต้องระวังพายุฤดูร้อนที่ภาคเหนือเพราะอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนและลมทะเลที่พัดขึ้นมาปะทะอากาศร้อนส่วนภาคใต้จะมีฝนตกหนักและคลื่นลมแรงโดยเฉพาะที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาและนราธิวาสขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังฝนตกสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมป้องกันความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงชาวเรือในอ่าวไทยควรจะหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนวันพรุ่งนี้ไทยตอนบนฝนจะลดลงขณะที่ภาคใต้จะมีฝนตกหนักช่วงวันที่12ถึง15พฤษภาคมให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าฤดูฝนของไทยจะเริ่มต้นกลางเดือนนี้หรือปลายสัปดาห์นี้โดยลมที่พัดปกคลุมเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้ความร้อนลดลงและมีฝนตกเพิ่มขึ้นบุญรอดพันธุมณีรายงานค่ะ
3: สำนักการโยธาจะทำการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสุขุมวิท55ซอยทองหล่อในช่วงจากถนนสุขุมวิทถึงคลองแสนแสบตั้งแต่วันที่11ถึง26พฤษภาคม69ในเวลา22นาฬิกาถึง4นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นโดยมีแผนการดำเนินการดังนี้ตั้งแต่วันที่11ถึง18พฤษภาคม69ดำเนินการฝั่งเลขคู่ตั้งแต่วันที่19ถึง26พฤษภาคม69ดำเนินการฝั่งเลขคี่ทั้งนี้การปิดเบี่ยงเพื่อดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและจากเขตถนนสุดตัวบริเวณแยกไฟฉายหลังพบดินรั่วไหลเข้าท่อระบายน้ำลอดใต้อุโมงค์วานนี้ทางกรุงเทพมหานครได้เฝ้าดำเนินการซ่อมแซมเมื่อคืนที่ผ่านมาล่าสุดเช้านี้เพจของกรุงเทพมหานครโพสต์แจ้งคืนพื้นผิวจราจรถนนจรัญสนิทวงศ์บริเวณแยกไฟฉายรถสามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วช่วงหน้าต่างโลกไปติดตามกับคุณวารุณีประชากิตติกุลค่ะ
5: สถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซยังคงเงียบสงบขณะที่สหรัฐกำลังรอการตอบรับจากอิหร่านเกี่ยวกับข้อเสนอล่าสุดที่จะยุติการสู้รบที่ดำเนินมานานกว่า2เดือนและเริ่มต้นการเจรจาสันติภาพเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวจากกาตาร์ลำหนึ่งเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซมุ่งหน้าไปยังปากีสถานหลังได้รับการอนุมัติจากอิหร่านเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับกาตาร์และปากีสถาน2ประเทศที่เป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยความขัดแย้งกระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนระบุว่ามีผู้เสียชีวิต39คนจากการโจมตีที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของอิสราเอลที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวานนี้ขณะที่อิสราเอลอ้างว่าการโจมตีมีเป้าหมายที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์เกิดเหตุโจมตีด้วยระเบิดรถยนต์ใกล้กับป้อมตำรวจแห่งหนึ่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานและเกิดการยิงปะทะกันตามมาส่งผลให้ตำรวจ3นายเสียชีวิตบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงได้รับความเสียหายวารุณีประชากิตติกุลรายงานค่ะ
6: อุ๊ยหวานร้อยไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้า
3: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธิดารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการ พื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวชวนมาทำประกันภัยรถยนต์กันก่อนเลยในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งเป็นประกันภัยรถยนต์นะคะที่ทางวิริยะประกันภัยร่วมกับทางจสร้อยนะคะทำโครงการนี้ขึ้นมาคืออยากจะช่วยลดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ลดปัญหาการจราจรนะคะการที่ช่วยกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนสำหรับคนที่ทำประกันภัยในโครงการนี้นะคะในแต่ละปีก็จะมีเงินกองทุนคืนนะคะคือทุกคนเนี่ยมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนเลยถ้าว่าทุกคนช่วยกันในการที่จะลดอุบัติเหตุแล้วก็สินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นะคะนี่ได้เงินกองทุนคืนแน่นอนแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีค่ะในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยนะคะประเด็นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างเลยที่เราอยากจะทำให้มันเกิดขึ้นในสังคมไทยเราก็คือในการที่จะช่วยกันลดอุบัติเหตุแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนแล้วก็สิ่งที่คืนกลับมาก็คือเงินกองทุนคืนนะคะของคนที่เข้าร่วมโครงการทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุถ้าเป็นประกันภัยประเภทหนึ่งนะคะรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้ได้ค่ะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนะคะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกค่ะนอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วยังมีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะก็อย่างที่บอกไปเงินกองทุนคืนนะคะถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยแล้วก็ถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะคะในระหว่างซ่อมแต่ว่าสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะผ่อนได้ด้วย 0% นะคะ6เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02-150-0888 02-150-0888ค่ะแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้แล้วนะคะก็สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท3ซึ่งก็ทำได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลค่ะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นะคะนอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน70% แล้วอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษแล้วก็ผ่อนได้ 0% ค่ะ3เดือนสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้นะคะที่02-150-0888 02-150-0888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะอย่างนึงคนที่ทำประกันภัยไว้ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุตอนนี้เงินกองทุนเนี้ยออกมาแล้วนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะสอบถามเกี่ยวกับในเรื่องของการรับเงินกองทุนคืนก็สอบถามได้เลยนะคะกับทางด้านของทางวิริยะประกันภัย02-150-0888 02-150-0888 คือในกลุ่มของคนที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้นี่ได้เงินกองทุนคืนทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าดูจากข้อมูลที่มีการสรุปในเรื่องของเงินกองทุนของทางโครงการคนรักรถแล้วต้องขอบคุณแล้วก็ต้องชมเลยนะคะในส่วนของคนที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้ก็พยายามอย่างมากเลยในการที่จะช่วยกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็มันก็มีผลนะคะกับเรื่องของเงินกองทุนคืนที่ได้รับด้วยนะคะอย่างกลุ่มที่ 59A นี่เฉลี่ยได้เงินคืนเนี่ยจะคิดเป็น 33.79% นะคะของเบี้ยประกันสุทธินะคะก็มีรถที่เกิดอุบัติเหตุเป็นฝ่ายผิด20คันซึ่งคนกลุ่มนี้ก็จะเท่ากับว่าถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะในส่วนของเงินกองทุนเมื่อมาหักมาเฉลี่ยมาอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะคะกับจำนวนของค่าสินไหมเพราะนั้นส่วนที่เหลือก็จะได้เฉลี่ยคืนคิดเป็น 33.79% ของเบี้ยประกันสุทธินะคะก็ถ้าหากว่ายังไงเนี่ยคนที่ ที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้ก็คือสอบถามติดต่อเรื่องของการรับเงินกองทุนคืนได้เลยนะคะที่ทางบริษัทวิริยะประกันภัยเดย้ำหมายเลขโทรศัพท์ให้ก็คือ021500888 021500888นะคะแล้วก็ชวนคนอื่นๆทุกๆคนเลยที่ยังไม่ได้ทำประกันภัยรถยนต์กับโครงการนี้มาเปลี่ยนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้กันค่ะแล้วเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยนะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวมาเพิ่มเติมกันต่อนะคะในเรื่องของการเดินทางกันสำหรับในช่วงของวันหยุดนะคะในช่วงเช้าๆถ้าหากว่าดูจากข้อมูลในเรื่องของอุบัติเหตุนี่ก็ถือว่าอย่างนิ่งๆซึ่งนิ่งคือดีค่ะนะคะนี่ก็คือดีว่าไม่อยากให้มีเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆบนท้องถนนแต่มีว่ามีอยู่เคสหนึ่งนะคะซึ่งเคสเนี้ยต้องถามเลยเพราะอยากทราบเหมือนกันในเรื่องของข้อมูลนะคะเพราะว่าในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะในพื้นที่ของสภ.เขาย้อยเนี่ยเขามีการนะคะจับกลุ่มคนขายยาบ้าแต่ประเด็นคือผู้หญิงแล้วอายุ72ปีค่ะเดี๋ยวเราไปสอบถามเรื่องนี้นะคะกับทางด้านของท่านรองผู้กำกับสืบสวนของสภ.เขาย้อยนะคะพันตำรวจโทพรมแก้วพลายตาค่ะท่านรองผู้กำกับคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ค่ะท่านรองผู้กำกับไปบอกว่าเขาไม่เคยไม่ใช่เป็นการทำในครั้งแรกด้วยใช่ไหมคะเคสนี
4: ้เมื่อประมาณปี56ชุดสืบสวนเขาย้อยเคยจับกุมเขาทานจำหน่ายยาบ้ามาก่อนครับ
3: อ๋อค่ะ
4: แล้วติดคุกมาประมาณ2ปี
3: ค่ะ
4: ติดคุก2ปีออกมาแล้วก็พ้นโทษมาแล้วครับ
3: ค่ะ
4: พ้นโทษมาหลายปีแล้วครับ
3: อ๋อแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคือเขาออกมาแล้วก็คือขายยามาโดยตลอดไหมหรือว่าเพิ่งมาเจอในช่วงที่ทางเจ้าหน้าที่สามารถที่จะจับกุมได้
4: ก็มีเฝ้าติดตามอยู่เป็นบุคคลเฝ้าติดตามอยู่ครับแล้วก
3: ็คร
4: ับแล้วก็มีการสืบสวนทราบว่าเขามีพฤติการเหมือนเดิมแล้วก็ประกอบกับมีพลเมืองดีแจ้งไปที่ศูนย์ของ191เพชรบุรีว่าเขายังมีพฤติการแบบนี้อยู่ครับจึง
3: ค่ะ
4: บทเอก
3: พ
4: ยมสุยวงก็ได้สั่งการให
3: ้
4: รวบรวมพยานหลักฐานแล้วออกหมายค้น
3: ค่ะค่ะท่านรองผู้กำกับแล้วพฤติกรรมเขาเป็นยังไงอะคะคือเขาแบบมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆเขามาช่วยในเรื่องของการขายด้วยอย่างนั้นเหรอคะ
4: มีนี่มันคือในวันที่จับกลุ่มเขาเนี่ยผมได้ยึดโทรศัพท์เ
3: ขา
4: และต่อการได้ขอข้อมูลขอเข้าถึงข้อมูลในโทรศัพท์ของผู้ต้องหานะครับแล้วก็พบความเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายยาเสพติดนะครับแต่ผมนี่มันเรื่องในสำนวนนะครับ
3: ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
4: ครับ
3: ก็คือคร่าวๆว่าเขาก็เราก็จะมีข้อมูลอยู่ในระดับหนึ่งแล้วด้วยใช่ไหมคะท่านรองผู้กำกับในการที่จะโยงไปหาคนอื่น
4: ๆครับ
3: ค่ะคือดิฉันเห็นจากในข่าวนี้แล้วก็เห็นจากในรูปคือถ้าเราดูแบบผ่านๆก็นึกว่าเป็นผู้สูงอายุทั่วๆไปซึ่งก็ไม่น่าจะมาก่อเหตุแบบนี้ได้ใช่ไหมคะแต่พอมาฟังพฤติกรรมที่ทางด้านของท่านรองผู้กำกับบอกนี่คือคาดไม่ถึง
4: ครับคือไอ้คาดถึงไหมผมว่าคาดถึงเพราะว่าเขามีพฤติกรรมเก่ามาอยู่แล้ว
3: ไม่ดิฉันเองเป็นคนทั่วไปมองเห็นเฉพาะภายนอกไงคือไม่นึกว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยโอ้จะมาค้ายาบ้าหรือว่าจะมีพฤติกรรมอะไรที่แบบคือน่าจะเป็นผู้สูงวัยซึ่งน่าจะเข้าวัดคือดูแล้วมันไม่น่าจะมาทำพฤติกรรมแบบนี้แต่จริงๆแล้วในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็คือคาดเอาไว้ตามมาโดยตลอดใช่ไหมคะ
4: ครับ
3: นี่คือเขาดังนี้ต้องมีการขยายผลต่อมันมีการโยงใยกับเครือข่ายไหนอะไรยังไงด้วยหรือเปล่าคะท่านรอง
4: ครับผมก็เรื่องนี้ก็ได้พยายามที่จะ
3: ค่ะ
4: ขยายผลผู้ที่นำยามาให้เขาขายนะคร
3: ับ
4: อยู่ระหว่างแต่ได้ข้อมูลยังมาไม่มากอย
3: ู่
4: ระหว่างการสืบสวนขยายผลอยู่ครับ
3: เอาเฉพาะแค่ที่ตอบได้ก็ได้ค่ะท่านรองครับเพราะว่ารู้ว่ามันจะมีผลกับเรื่องของรูปคดี
4: ค
3: ือถ้าอย่างนี้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นนี่คือเขาทำเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับการไปรับผิดแทนคนอื่นหรือว่าอะไรยังไงใช่ไหมคะ
4: ไม่ใช่ครับวันนั้นวันที่เขาเจอตรวจคนนี่ผมสามารถพูดได้ที่ให้ชาวบ้านประจักษ
3: ์
4: ในข้อเท็จจริงเขาอยู่ในห้องนอนของเขาคนเดียวอยู่ห้องนอนของเขาคนเดียวแล้วก็ในบ้านมีคนคนเดียวแล้วก็อีกพบเครื่องมือสื่อสารที่มีไว้เชื่อมโยงกับการซื้อขายยาเสพติดแล้วก็ที่สำคัญก็คือมือของเขาอีกด้านหนึ่งอ่ะมืออีกข้างหนึ่งอ่
3: ะ
4: เขายังกำยาบ้าไว
3: ้
4: ที่ยังกำยาบ้าไว้อีกถุงหนึ่งที่จำนวนไม่มากนะครับประมาณ4 เม็ดครับแล้วก็พบเห็นขณะตัวคนจับผมเลยคือลักษณะว่าเขาคงมองเห็นชุดผมก่อนที่จะเข้าบ้านเพราะประตูห้องนอนเขาเปิดเขาพยายามที่จะเอาซุกซ่อนนะครับ
3: เพราะฉะนั้นก็คือเป็นความผิดที่ซึ่งหน้าแล้วอย่างหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราเองก็มีการติดตามเพราะว่าเคยมีคดีนี้เกี่ยวข้องมาก่อนแล้วนะคะ
4: ครับผมคือมีคนมาสอบถามผมหลายครั้งเหมือนกันว่าจริงไหมหรือร
3: ับ
4: แกงใครหรือเปล่าแต่หลักฐานที่ผมเจอในชั้นจับกลุ่มแล้วก็ประกอบคำรับสารภาพบางเรื่องอ่ะเป็นหลักฐานที่ทางเทคนิคที่อยู่ในมือถือของเขาแล้วแหละ
3: ค่ะเข้าใจค่ะ
4: ครับ
3: 72ปีแล้วดูจากภายนอกแล้วไม่น่าใช้คำว่าไม่น่าจะมีพิษสงอะไรขนาดนี้ในเรื่องของการที่จะก่อเหตุแบบนี้ได้เลยคนทั่วไปนะคนทั่วไปมองนะคะท่านรองผู้กำกับท่านบอกว่ารู้หน้าไม่รู้ใจอันนี้คือใช้ได้เลยล่ะกับเคสนี้นะคะค่ะก็เขามีการให้ปากคำอะไรยังไงบ้างไหมคะหรือเขายอมรับไหมค่ะ
4: ยอมรับสารภาพครับทั้งสอบสวนแล้วผมคุยกับพนักงานสอบสวนแล้วเขาก็รับสารภาพทั้งจับกลุ่มและสอบสวน
3: แล้วมีการสะท้อนหรืออะไรยังไงไหมคะ
4: มีการสะท้อนอยู่ครับดูในการ
3: สอ
4: บสวนขยายผลอยู่คร
3: ับ ค่ะแล้วกลุ่มของเขานี่คือเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่เท่านั้นเหรอคะหมายถึงว่าลูกค้า
4: ครับใช่ครับใช่คนรู้จักกับเขาส่วนใหญ่จะเลือกจำหน่ายกับคนที่รู้จักครับ
3: ทางไลน์ทางเฟซบุ๊ก
4: ส่วนใหญ่จะเป็นเฟซบุ๊กครับ
3: โอ้คือไม่ได้มีการแบบขายกันแบบตรงๆผ่านหน้าเฟซบุ๊กใช่ไหมครับเป็นการคุยกัน
4: ไม่ครับไม่ครับมีการติดต่อกันอย่างเดียวใช้เฟซบุ๊กติดต่อกัน
3: โอ้แปลว่าจริงๆเท่ากับว่าคนที่มาเป็นลูกค้าก็จะต้องรู้ที่มาที่ไปของเขาอยู่แล้วด้วยเหมือนกันว่าคนนี้เป็นคนค้าเป็นคนขาย
4: ครับคนในหมู่บ้านนะครับผมจะรู้กันเพราะว่าเป็นหมู่บ้านก็ชนบทนะครับ
3: ค่ะ
4: การข่าวในเรื่อง
3: กลุ่ม
4: ที่มีพฤติการแบบนี้ส่วนใหญ่เขาจะรู้กัน
3: แล้วก็ได้มีการแจ้งเบาะแสกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยอีกทางหนึ่ง
4: ใช่ครับใช่ครับ
3: ท่านรองพุ่งกับค้าเท่ากับว่าอย่างนี้เหมือนกับว่าชีวิตของเขานี่วนเวียนอยู่กับคดีพวกนี้มาตั้งแต่สมัยก่อนเลยหรือเปล่าคะถ้าดูประวัติย้อนหรือว่าเพิ่งมามีการก่อเหตุเมื่อตอนช่วงอะไรสองสามปีก่อนหน้านี
4: ้เขาเคยทำผิดลักษณะนี้มาตั้งปี56ครับ
3: ห้าหกตอนนั้นอายุเท่าไหร่50
4: ตอนนั้นประมาณเขาอายุ59
3: 59ก็ถือว่าอายุเยอะแล้วนะ
4: ครับเขาประมาณเขาอายุ59ครับปี56
3: ครับ56นั่นคือที่มีการจับกลุ่มได้ในครั้งแรก
4: ใช่ครับ
3: ซึ่งก็หมายความว่าก็อาจจะมีการก่อเหตุหมายถึงว่าอาจจะมีพฤติกรรมในการอยู่ในกระบวนการอย่างนี้มาก่อนหน้านี้แล้วหน้าก่อนที่จะมีการจับกลุ่ม
4: น่าจะครับน่าจะ
3: แล้วพอจับกลุ่มได้ก็ถูกคุมขัง
4: ครับผม
3: แล้วก็ออกมาก็มามีพฤติกรรมแบบนี้ต่อวันนี้อายุ72
4: ครับ
3: มีครอบครัวด้วยไหมคะ
4: มีลูกครับม
3: ี
4: ลูกแล้วก็มีถูกเข้าไปน่าจะเป็นไม้นะครับในบ้านหลังนั้น
3: เพราะฉะนั้นคนในบ้านก็ต้องมีการสอบปากคำเหมือนกันว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าอะไรต่างๆด้วยหรือเปล่า
4: ใช่ครับ
3: เห็นเคสนี้แล้วมันเหมือนกับเป็นการตีแผ่สังคมในหลายๆมุมเหมือนกันนะคะท่านรองผู้กับ
4: ครับผม
3: ค่ะอยากจะมีใช้คำว่าอะไรดีอย่างเนี้ยในส่วนของพฤติกรรมของเขาเองเนี่ยถ้าเรามองในมุมของกระบวนการทางยุติธรรมเมื่อเข้าไปแล้วนี่คือก็ต้องยังไงคะ72หรือว่าอายุนี่มันมีผลกับการที่เขากล้าในการที่เขากระทำผิดหรือเปล่า
4: ผมไม่ใช่นะ
3: ค่ะ
4: ไม่น่าใช่ครับครับ
3: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเคสหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีการ
4: เขาฝากแจ้งผู้ที่มีความสงสัยนะครับ
3: คือ
4: ในครั้งนี้ที่เจ้าที่ตำรวจท
3: ุ
4: กคนได้แจ้งข้อหาเขาไปนะครับตามผู้สำนวนผมไม่สามารถที่จะอธิบายให้กระจ่างได้แต่ผมยืนยันว่ามีพยานหลักฐานที่ชัดเจนและเพียงพอแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็น
3: ใคร
4: เป็นรับแทนผู้อื่นครับมีหลักฐานเพียงพอและชัดเจนครับ
3: นี่เป็นอายุเยอะที่สุดที่เราจับกลุ่มในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยหรือเปล่าคะท่านรองผู้กับ
4: ที่ผมมาอยู
3: ่ค่ะ
4: ที่ปยอนี่นั่นน่าจะเป็นผู้ค้าที่อายุมากเลยครับค
3: ่
4: อนข้างมาก
3: ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วบอกว่าต้องขอบคุณทางด้านของเจ้าหน้าที่เพราะว่ากระบวนการกลุ่มพวกนี้มันมีผลกระทบต่อสังคมแล้วก็เด็กๆแล้วก็เยาวชนมาก
4: ๆครับผม
3: นะคะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะท่านรองค่ะ
4: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็คือต้องมีการติดตามขยายผลกันต่อละค่ะคือเห็นจากในข่าวนะเราก็แบบเอ๊ะอายุ72ปีนะคะคือประเด็นเนี้ยไม่ได้สงสัยในสองการทำงานของทางเจ้าหน้าที่หรอกแต่ว่าพอมาทราบข้อมูลเพิ่มเติมอ่ะก็รู้สึกว่าเคยมีพฤติกรรมนะคะที่เขาเคยกระทำการแบบนี้มาแล้วก็เคยอยู่ในที่คุมขังมาก่อนอยู่ในเรือนจำมาก่อนแล้วพอออกมาแล้วก็มาก่อเหตุซ้ำนะคะในช่วงเนี้ยเมื่อวานที่ทางเจ้าหน้าที่เขามีการควบคุมตัวนะคะอายุ 7.2 ปีนะผู้หญิงนะคะซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ของอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีที่บอกว่ารู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆนะคือถ้าเรามองนะคะโดยภายนอกเราไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวก็จะมองว่านี่คือผู้หญิงสูงอายุคนหนึ่งนะคะซึ่งก็ไม่คิดหรอกว่าจะมีสามารถที่จะมีพฤติกรรมอะไรแบบนี้ได้แต่ปรากฏว่าพอฟังประวัติหรือว่าอะไรต่างๆอย่างที่ทางท่านรองผู้กับบอกนี่มันนึกถึงสุภาษิตของไทยเราแต่เดิมดั้งเดิมเลยนะคะมันยังใช้ได้นะกับทุกยุคทุกสมัยและจริงต้องบอกขอบคุณทางด้านของเจ้าหน้าที่ล่ะนะคะแต่ยังบอกว่าเดี๋ยวเขาต้องมีการขยายผลกันต่อนะคะเพราะมันไม่ได้ทำแค่คนเดียวนะคะก็ต้องมีการเชื่อมโยงนะคะในเรื่องของขบวนการต่างๆด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะ 9:26 นาทีตอนที่เราคุยกันนะคะในช่วงของสัตวแพทย์อาสาจอสอร้อยแล้วคุณหมอก็บอกว่าเพิ่งมีคนที่เสียชีวิตจากเรื่องของพิษสุนัขบ้านะคะก็เลยเสียสาข้อมูลเมื่อวันที่6นี่เองค่ะ6พฤษภาคมนะคะก็คือเมื่อช่วงของวันพุธที่ผ่านมาที่อุบลนะคะจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยพบผู้ป่วยซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้านะคะคือวันที่เขาเสียชีวิตที่เขามีการติดตามแล้วก็มีการดูเรื่องของประวัติอะไรต่างๆคือจริงๆเขาเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อวันที่5พฤษภาคมคือนี่คือเคสรายล่าสุดเลยนะคะที่เสียชีวิตจากกรณีของโรคพิษสุนัขบ้านะคะซึ่งในส่วนของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะคะก็ต้องบอกเลยว่าคนที่เสียชีวิตคนนี้เนี่ยนะคะไม่ได้ถูกหมาจรจัดหรือว่าหมาข้างถนนกัดนะแต่ว่าเป็นลูกสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนพันธุ์ที่มีราคาแพงๆน่ารักนะคะอันนี้คือมีคุณหมอนะพันตำรวจโทนายแพทย์วรพลเจริญพรนะคะหรือว่าหมอพันแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อและเวชศาสตร์ป้องกันซึ่งก็มีการแจ้งผ่านทางเพจสุขภาพดีไปกับหมอรพงเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าในขณะที่เดินทางไปราชการที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ได้รับทราบข้อมูลจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ประสานให้ช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าโดยเคสที่อุบลเนี่ยนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าคุณหมอนะเขาโพสต์บอกว่าคือเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้ถูกหมาจรจัดหรือว่าหมาข้างถนนกัดแต่ว่าเป็นลูกสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนพันธุ์ที่มีราคาแพงน่ารักผู้เสียชีวิตเนี่ยอายุ47ปีคือปกติแล้วเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงดีแล้วไปเล่นกับสุนัขคือผู้ตายเนี่ยไม่ได้ถูกสุนัขกัดแต่ถูกข่วนแล้วต่อมาค่ะมีอาการผิดปกติมาทราบภายหลังผลภายหลังนะว่าติดเชื้อ โรคพิษสุนัขบ้าและเสียชีวิตนะคะวันนี้เนี่ยทางคุณหมอวรพลบอกว่าทางด้านของรองผู้ว่าเดี๋ยวจะให้กระจายข่าวว่าโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยยังมีอยู่และอันตรายจริงๆต้องช่วยกันเน้นย้ำแล้วก็แจ้งเตือนโรคนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่หมาหรือแมวแต่ว่าเกิดขึ้นได้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดทั้งวัวควายแล้วก็หมูนะคะแล้วก็ย้ำว่าโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะป้องกันนะคะด้วยการฉีดวัคซีนแต่ถ้าหากว่าปล่อยจนติดเชื้อและเสียชีวิตถ้าหากว่าถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดอาการมีอาการบาดเจ็บนะคะที่ต้องรีบไปโรงพยาบาลก็คือถูกกัดหรือว่าข่วนแล้วมีแผลเลือดออกนะคะไม่ว่าจะถูกกัดหรือว่าถูกข่วนในส่วนของอวัยวะส่วนใดก็ตามนะคะแต่ถ้าเป็นเพราะพวกเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณตาปากจมูกหรือว่าอวัยวะเพศซึ่งมีโอกาสที่เชื้อนี้จะลุกลามเร็วรวมไปถึงกรณีน้ำลายหรือว่าสารคัดหลั่งของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่ว่าจะเป็นการเลียหรือว่าสารคัดหลั่งกระเด็นเข้าเยื่อบุจมูกปากตาหรือบาดแผลเปิดหากไม่แน่ใจให้รีบไปหาหมอนะคะแล้วก็ให้หมอแล้วก็บอกประวัติอะไรต่างๆเอาไว้นะคะให้คุณหมอได้ทราบนะคะเราจะได้มีการซักประวัติประเมินความเสี่ยงแล้วก็ฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งจะทำให้โอกาสรอดชีวิตเนี่ยสูงมากนะคะซึ่งบอกว่าอย่างกรณีของโรคพิษสุนัขบ้าทางจังหวัดอุบลราชธานีนะคะทางคณะกรรมการโรคติดต่อของทางจังหวัดนะคะแล้วเขาก็มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินนะคะแล้วก็มีการกำหนดข้อสั่งการก็เรียกว่าหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับเร่งดำเนินการติดตามผู้สัมผัสเพิ่มเติมแล้วก็นำผู้สัมผัสมารับวัคซีนแล้วก็ติดตามให้ครบตามนัดทุกรายนะคะแล้วก็มีการเร่งการติดตามแล้วก็มีการเร่งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์นะคะนี่คือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องย้ำเลยแล้วก็ที่เรามาคุยกันในช่วงของสัตวแพทย์อาสานะคะในช่วงเมื่อตอนช่วงปัดนาฬิกากว่าคือเรื่องของอาการของโรคพิษสุนัขบ้าคือเมื่อเป็นแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะรักษาได้เลยนะคะเพราะนั้นมันการป้องกันได้แล้วหลายๆคนเนี่ยอาจจะด้วยความใช้คำว่าไม่จะบอกว่าคือไม่นึกดีกว่าไม่นึกว่าการแค่ถูกข่วนนะคะถูกข่วนหรือว่าอย่างลูกสุนัขหรือว่าลูกแมวคือต้องบอกนะว่าโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่สุนัขอย่างเดียวนะแต่รวมไปถึงเรื่องแมวด้วยแล้วเวลาที่อย่างที่ทางคุยกับทางคุณหมอทางอาจารย์หมอเมื่อตอนช่วงของสัตวแพทย์นาสาจอสอร้อยนะคะที่คุณหมอบอกเหมือนกันว่าคือจากข้อมูลสถิติต่างๆเนี่ยอันดับ1เนี่ยก็คือเป็นสุนัขอันดับ2นี่คือแมวนะที่ทางคุยกับอาจารย์หมออนุชาศิริมลัยสวรรค์ที่เราคุยกันในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะมองว่าแค่ถูกข่วนเล็กน้อยอะแล้วเนี่ยเป็นลูกสุนัขหรือว่าเป็นลูกแมวคงไม่เป็นอะไรนะคะแต่มันเป็นมาแล้วนะเพราะว่าถ้าดูจากเคสของที่อยู่บนนะคะแล้วเป็นลูกสุนัขเท่านั้นแล้วก็คือแค่ขวดนะไม่ได้กัดนะคะก็ถึงขั้นกับทำให้คนที่ถูกขวดและกัดนี่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแล้วก็สำคัญที่สุดคือมันก็จะเป็นการที่ทำให้พวกเราได้ทำความเข้าใจกับเรื่องของการโรคพิษสุนัขบ้ากันมากขึ้นทำความเข้าใจกันมากขึ้นจริงๆนะคะย้ำเลยว่าไม่ใช่แค่สุนัขนะรวมไปถึงแมวแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทุกประเภทนะคะโดยเฉพาะถ้าหากว่าเกิดให้เด็กๆไปเล่นคือเข้าใจแหละมันเป็นเรื่องของความรักความน่ารักแต่ว่าบางทีเด็กตัวเล็กๆบางคนเขายังไม่สามารถจะบอกคือถ้าอยู่ภายในสายตาของผู้ใหญ่ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเขาไปอยู่คนเดียวแล้วแบบถูกข่วนอะไรเขาไม่ได้บอกเขาบอกไม่ได้อันนี้มันอาจจะตามมาด้วยสิ่งที่เราคาดไม่ถึงก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะนี่เราต้องมาบอกกันนะคะสำหรับในส่วนของช่วงสายๆวันนี้มาอีกเรื่องนึงนะคะในเรื่องของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะคะทางด้านของรฟม.ค่ะรฟม.ก็มีการแจ้งนะคะสำหรับในเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินในฝั่งขาเข้านะคะบริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน18ค่ะแล้วก็ในฝั่งขาออกก็คือบริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน17ถึง23ตรงนี้เป็นงานก่อสร้างกำแพงกันดินของสถานีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกค่ะก็ในช่วงตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์มาแล้วแล้วก็จะมาต่อเนื่องถึง31พฤษภาคมนี้นะคะก็ปิดเบี่ยงตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนะคะก็มีผลให้ฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกสามารถจะใช้ได้ฝั่งละ2ช่องจราจรค่ะโดยผู้ที่ต้องเข้าออกซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน19ให้ใช้ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน21ทดแทนชั่วคราวซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีเสียงดังด้วยนะคะในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงนะคะก็ดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรอฟอร์มอค่ะต้องขออภัยมาณโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการปิดเบี่ยงการจราจรได้นะคะที่หมายเลข0843565211084-356-5211ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ Facebook Fanpage แล้วก็ LINE ของทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะนะคะแต่ว่าที่สุดก็คือย้ำเลยนะคะในเรื่องของความในเรื่องของการขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับคนที่ใช้เส้นทางค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
5: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
6: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
7: ่40ครับ
8: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
7: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
1: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
2: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร021500888

0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปนสิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

นี่มีอีกเรื่องหนึ่งจริงนะนอกเหนือจากที่ว่าเจอคนบ้านชาวจีนนะคะที่ชลบุรีแล้วปรากฏว่าเจอเรื่องของอาวุธสงครามนะมีระเบิดมีอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมปรากฏว่ามีอีกเคสหนึ่งค่ะเมื่อคืนนี่บอกว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่แต่นี่คือเป็นในพื้นที่ของกรุงเทพนะคะแถวรามอินทราคือทางเจ้าหน้าที่เขามีการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์แต่ปรากฏว่าสิ่งที่เจอค่ะนะคะไปเจอรถคันหนึ่งนะคะซึ่งคือในรถคันนี้ค่ะเมื่อมีการตรวจค้นนะคะคืออย่างตอนแรกเนี่ยให้บอกว่าคือเขามีการตั้งด่านใช่ไหมแล้วก็ตอนช่วงมาสักตีสองกว่าๆนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็สังเกตเห็นแล้วว่ามีรถกระบะคันหนึ่งนะคะขับขี่เข้ามาก่อนถึงจุดตรวจแล้วก็หยุดรถค่ะนะคะแล้วก็ไปจอดหลบหน้าทางเข้าหมู่บ้านซึ่งอยู่ในย่านนั้นนะคะแล้วก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะจากสิบตำรวจธีรพงษ์ซึ่งยืนปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยก็คือสังเกตนะคะสังเกตรถคันนี้ว่าไม่มันดูพฤติกรรมน่าสงสัยนะคะแล้วก็เห็นผู้ชาย2คนเนี่ยเดินลงมาจากรถกระบะแล้วก็เดินย้อนกลับไปท่าทางดูมีพิรุธนะคะก็เลยรีบติดตามไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนายอื่นอีก4นายแล้วก็เมื่อติดตามไปทันก็เลยแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็ขอตรวจสอบแล้วก็ตรวจค้นตัวนะคะก็เลยทำให้ทราบชื่อว่าคนที่ขับรถคันนี้ชื่อนายอนุชิตนะคะแล้วก็คนที่นั่งมาเนี่ยชื่อนายชนกันนะคะแล้วก็จากผลการตรวจสอบตัวเนี่ยไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายนะคะก็เลยนำตัวทั้งสองคนเนี่ยกลับมายังรถยนต์กระบะซึ่งจอดเอาไว้นะคะที่เขาจอดทิ้งเอาไว้แล้วเขาก็เดินย้อนออกไปเดินย้อนกลับไปปรากฏว่าเมื่อมาถึงรถค่ะนะคะทางด้านของคนขับเนี่ยก็คือนายอุชิตนะคะก็เลยนำกุญแจรถนะคะมาออกมาจากกระเป๋ากางเกงนะคะแล้วก็กดรีโมทเพื่อเปิดประตูแล้วจากการตรวจค้นเนี่ยคือพบโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็พบบัตรประจำตัวประชาชนของคนขับนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะก็ด้านหลังนะคะนะคะที่วางของบอกว่าก็คือพอเขาค้นดูภายในรถอะในท้ายกระบะนะคะก็คือจะเจอเหมือนกับมีพวกกระสอบอะสภาพเก่านะคะอยู่สองใบวางอยู่ที่ท้ายกระบะแล้วก็มีผ้าใบเนี่ยปิดคุมเอาไว้ปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่ค่ะเปิดออกมานะคะเพราะว่ามันมีความผิดปกตินะคะแล้วพอเปิดออกมาปรากฏว่าข้างในอ่ะนะคะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นห่อนะคะมีกระสอบแล้วก็ในกระสอบก็จะเป็นห่อที่เป็นห่อสีน้ำตาลอะไรต่างๆเนี่ยพอเปิดเข้ามาด้านหลังนะคะพบว่าข้างในห่อที่ว่านี้นะคะเป็นยาบ้านะคะเป็นยาบ้านะคะซึ่งลักษณะของรถมันเป็นการดัดแปลงเหมือนกันเนาะก็เป็นยาบ้าจำนวนทั้งหมดนะคะบอกว่า 400,000 เม็ดค่ะนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงของเมื่อคืนนี้บอกว่าเนี่ยเห็นไหมบางคนบอกว่าบางคนหงุดหงิดเวลาที่เห็นด่านของทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่เนี่ยบอกว่าในส่วนตัวเองนะเวลาเจอด่านยิ่งเป็นช่วงกลางคืนอะไรต่างๆนี่จะแบบอุ่นใจมากอย่างน้อยก็คืออ่ะมีคนช่วยสกัดพวกเมาแล้วขับไปให้เราแล้วล่ะแต่อีกเรื่องนึงนี่เลยค่ะเรื่องของการที่เราจะตรวจพบนะคะหรือพวกสกัดพวกยาเสพติดอะไรต่างๆด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะที่ต่อเนื่องกันเพราะอย่างก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันคนขายยาบ้าอายุ72ปีแล้วพอดูประวัติเนี่ยเคยก่อเหตุมาแล้วนะคะแล้วก็เคยออกมาเข้าไปในคุกแล้วออกมาแล้วก็มีพฤติกรรมเหมือนเดิมนะคะก็นี่เป็นเรื่องหนึ่งที่คือจริงๆอย่างในยุคหลังเราจะเห็นเลยว่าก็คือในส่วนของทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีการจับกุมติดตามหรือว่ามีการเจอพวกยาเสพติดกันเป็นระยะนะพวกยาบ้ายาไอซ์หรือว่าอะไรต่างๆยิ่งถ้ามีการเจอเพิ่มมากเท่าไหร่แล้วก็เห็นถึงการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ซึ่งก็แปลว่าเขาเคร่งครัดแล้วก็มีการเข้มงวดนะในเรื่องของการที่จะจับกุมหรือมาตรการในการต่างๆจะป้องกันหรือว่าสกัดในเรื่องของยาเสพติดแต่ว่าอีกมุมนึงมันก็สะท้อนให้เห็นเหมือนกันถึงสภาพของไอ้นี่มันคือสังคมที่มันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ควรที่จะมีในเรื่องของยาเสพติดมากขนาดนี้เพราะว่าแต่ละล็อตที่เขาเจอนี่มันเป็นล็อตใหญ่ๆเลยนะในช่วงหลังๆให้เราสังเกตนะคะอ่ะนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงมาเล่าให้ฟังต่อเนื่องจากกรณีของเคสอายุ72ปีผู้หญิงแล้วปรากฏว่าขายยาบ้า
ในช่วงนี้นะคะมีแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุค่ะเป็นอุบัติเหตุในพื้นที่ของจังหวัดระยองนะคะทางหลวงหมายเลข36จุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่ช่วงของอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองมุ่งหน้าอำเภอเมืองนะคะแล้วบอกว่าเป็นรถตู้ชนกับรถบรรทุกนะคะซึ่งก็จะขวางอยู่ในช่องทางกลับรถค่ะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ตอนนี้บอกว่ามีการเคลื่อนย้ายเรียบร้อยนะคะบริเวณจุดกลับรถใต้ต่างระดับแยกสวนสมเด็จย่าตอนช่วงก่อนหน้านี้นะประมาณสักที่เรารับแจ้งคือ 9:11 นะคะแล้วก็มีแจ้งอีกจุดหนึ่งถนนท้ายบ้านเห็นบอกว่าเป็นอุบัติเหตุช่วงระหว่างวงเวียนหาดอมรามุ่งหน้าวงเวียนท้ายบ้านค่ะตอนช่วงมาสัก8:00 น.มีรถบรรทุกพ่วงนะคะเป็นรถพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ค่ะจอดอยู่ริมถนนแล้วรถจักรยานยนต์ค่ะขับไปชนนะคะจักรยานยนต์ขับไปชนท้ายรถพ่วงส่งผลให้คนขับรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บซึ่งตอนนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพโปหลวง402ช่วยเหลือแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมุทรปราการบอกว่าจากการสอบถามในเบื้องต้นทราบว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยคือขับมุ่งหน้าไปทางวงเวียนท้ายบ้านในขณะที่รถเทลเลอร์กำลังจะเลี้ยวเข้านะคะเลี้ยวเข้าบริษัทซึ่งอยู่ตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ทำให้คนที่ขับรถจักรยานยนต์เนี่ยตกใจเบรกกระทันหันจนรถเนี่ยเสียหลักถลายเข้าไปใต้ท้องรถพ่วงนะคะแต่ว่าในส่วนของตัวของรถนะที่ถลายเข้าไปใต้ท้องรถพ่วงแต่ว่าในส่วนของตัวคนน่ะนะคะคือเขาไม่ได้กระเด็นไม่ได้ไปอยู่ด้วยไม่ได้ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์นะคือกระเด็นตกลงมาแล้วก็คือได้รับบาดเจ็บนะคะเป็นบาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานเราจะเห็นจักรยานยนต์นี้เกิดอุบัติเหตุเยอะเช้าวันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์เนื้อหุ้มเหล็กนะนั้นเพิ่มต้องเป็นถ้าบอกว่าคือจะต้องระวังกันมากๆจริงๆแล้วสังเกตหลายครั้งเหมือนกันว่าเวลาที่เกิดอุบัติเหตุแล้วถ้าเป็นรถจักรยานยนต์เนี่ยบางทีนะต้องสังเกตเหมือนกันไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวข้องกับในบางเคสที่ว่าเจ้าหน้าที่เล่าให้ฟังเรื่องของการใช้ความเร็วหรือว่า2 อย่างนึงนะช่วงหลังคือใช้ตัวของโทรศัพท์มือถือบางทีอาจจะเผลอมองในระหว่างที่กำลังขับรถจักรยานยนต์รู้อีกทีนึงเอาไปชนเขากับรถข้างหน้าหรือว่าอะไรต่างๆนะคะนี่ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่อยากจะบอกทุกคนเลยว่าเน้นความปลอดภัยไว้ก่อนค่ะนะคะความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยนะคะกำแพงเพชร2ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุก่อนถึงขนส่งหมอชิดเป็นรถเก๋งพลิกตะแคงโอ้เบื้องต้นไม่มีรายงานของคนเจ็บแต่ว่ามีผลในเรื่องของการจราจรนี่มายังไงคะถึงได้พลิกตะแคงได้ใครผ่านแล้วอาจจะมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะแล้วก็อีกจุดนึงทางด้านของถนนเพชรบุรีนะคะเพชรบุรีในฝั่งขาออกซึ่งมีในเรื่องของตัวของถนนน่ะที่สุดตัวนะคะซึ่งจุดนี้นะคะก็ในเรื่องของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะคะในเบื้องต้นนะคะที่เมื่อตอนช่วงเช้าที่มีโอกาสได้คุยกับทั้งรองสาวจราจรของสน.มักกะสันแล้วก็ทางด้านของผู้บริการเขตห้วยขวางนะคะคือตรงจุดที่มันมีการสุดตัวเนี่ยนะคะดูจากรูปที่ทางด้านของรองสาวจราจรสน.มักกะสันส่งมาให้นะคะเพราะว่าเขาจะเอาตัวเป็นกระถุงกระสอบสีเหลืองๆอ่ะนะคะไปวางเอาไว้ตรงจุดที่มันมีการสุดตัวมันก็ไปถมเอาไว้ในเบื้องต้นอ่ะแต่เดี๋ยวเขาต้องมีการดำเนินการที่มันเพิ่มเติมมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ในช่องทางซ้ายเนี่ยรถน่ะจะใช้ไม่ได้แต่เขาไม่ได้ปิดทั้งหมดนะมันจะมีระยะทางประมาณก่อนถึงจุดที่มันมีการสุดตัวประมาณน่าจะอยู่ในระดับที่ถ้ารถที่ใช้เลนซ้ายมาก็จะเบี่ยงได้ทันนะคะก็เดี๋ยวหลังจากนี้คงได้สอบถามในเรื่องของความคืบหน้ากันต่อว่าจะต้องมีการ
จัดการดำเนินการกันถึงในขั้นระดับไหนอะไรยังไงนะสำหรับกรณีของไอตัวของถนนที่มีการสุดตัวนะคะของเส้นทางของถนนเพชรบุรีเป็นฝั่งขาออกนะคะเขามีเอากลวยยางแล้วก็ตัวบาริเออร์เนี่ยมากั้นเอาไว้นะคะหนึ่งช่องทางซ้ายตรงจุดที่จะอยู่ใกล้ๆนะคะกับตรงที่มีการสุดตัวต่ำลงไปนะคะซึ่งถ้าหากว่ารถที่ใช้ช่องทางนี้มาก็จะเบี่ยงได้ทันแต่เอาที่ให้ดีที่สุดก็ใช้ช่องทางทางด้านของเลนขวาเข้ามาเนี่ยน่าจะดีที่สุดนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีแจ้งว่ามีอุบัติเหตุเป็นจักรยานยนต์กับรถเก๋งชนกันค่ะถนนพระราม9ในฝั่งขาออกนะคะซึ่งจุดนี้ก็มีคนเจ็บนะคะมีคนเจ็บแต่ว่าถ้าดูจากในรูปใน Facebook ของทาง JS100 Radio น่าจะเป็นบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะก็มีทางเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือกันอยู่นะคะแล้วก็อย่างกรณีของอุบัติเหตุนะคะทางหลวงหมายเลข36นะคะที่บอกว่าเป็นรถตู้กับรถบรรทุกชนกันเอออย่างนี้เขาใช้เขาไปเป็นเบียดกันได้ไหมคะดูจากในรูปของใน Facebook ของทาง JS100 Radio นะคะลักษณะของการเบียดก็เบียดกันค่อนข้างแรงเหมือนกันแต่ว่าถ้าดูจากสภาพแล้วไม่มีคนเจ็บแล้วก็ที่เราสอบถามกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะตรงจุดนี้นะคะแล้วก็อีกจุดนึงนะคะโอ้อันนี้ที่เป็นรถจักรยานยนต์นะคะที่บอกว่าคนขับตกใจแล้วก็เลยเบรกแล้วปรากฏว่าลื่นล้มแล้วก็ตัวของจักรยานยนต์ไปอยู่ใต้ท้องรถพ่วงตรงถนนท้ายบ้านคือถ้าดูจากรูปเนี่ยโอ้โหสภาพของรถอะเละมากนะคะคือเป็นชิ้นส่วนเลยค่ะนะคะเป็นชิ้นส่วนกระจายจักรยานยนต์ไปอยู่ใต้ท้องรถพ่วงตรงถนนท้ายบ้านคือถ้าดูจากรูปเนี่ยโอ้โหสภาพของรถอะเละมากนะคะคือเป็น

ม่ได้ถลายไปกับรถจักรยานยนต์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูจากในรูปและอาการของการบาดเจ็บก็คืออย่างที่ทางเจ้าหน้าที่บอกค่ะคือบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุตรงจุดนี้เนี่ยค่ะก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันนะบอกว่าคืออยากจะบอกในส่วนของคนที่ขับรถจักรยานยนต์นะคะบอกว่ามันอันตรายมากนะคะคืออันตรายก็ให้ระมัดระวังกันนะคะสำหรับคนที่ใช้เส้นทางนะคะนี่ก็มีคอมเมนต์มีอะไรต่างๆบอกชอบอ่านคอมเมนต์ค่ะนะคะพออ่านแล้วมันจะทำให้บางเคสนี่ทำให้ได้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันนะคะก็ขอบคุณนะทุกๆคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ใน Facebook หรือว่าการส่งข้อมูลมาให้ทาง X นะคะของทาง JS100 Radio ค่ะนะคะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับเทตารีสายสว่างค่ะเรือสำราญ MV Ondius ที่พบผู้เสียชีวิต3รายจากไวรัสฮันตาระบาดเตรียมอพยพขึ้นฝั่งหมู่เกาะคานารีขณะที่องค์การอนามัยโลกยืนยันยังไม่ใช่โควิดรอบใหม่สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อปวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อปวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานความคืบหน้าหลังพบการระบาดของไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV Ondius สัญชาติดัตช์ยืนยันมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายเป็นคู่สามีภรรยาชาวดัตช์และหญิงชาวเยอรมนี1รายมีผู้ติดเชื้อแล้ว6รายจากกลุ่มต้องสงสัย8รายขณะที่ผู้โดยสารเกือบ150คนต้องถูกกักตัวอยู่บนเรือนานหลายสัปดาห์ล่าสุดเรือได้เดินทางถึงนอกชายฝั่งเกาะเตเนริฟเฟเกาะเตเนริฟเฟหมู่เกาะคานารีประเทศสเปนแล้วโดยแขกทั้งหมดและลูกเรือจำนวนหนึ่งจะเริ่มลงจากเรือในเวลา 11:00 นตามเวลาในไทยเพื่อเตรียมแผนอพยพผู้โดยสารครั้งใหญ่ทั้งนี้ทางการสเปนได้ร่วมกับองค์การอนามัยโลกได้วางมาตรการเข้มเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากกระจายสู่ชุมชนโดยเรือจะลอยลำอยู่นอกชายฝั่งไม่มีการอนุญาตให้เข้าเทียบท่าโดยตรงผู้โดยสารจะถูกลำเลียงออกจากเรือและเคลื่อนย้ายไปยังเครื่องบินที่จัดเตรียมไว้ทันทีเพื่อเดินทางกลับประเทศตามกลุ่มเชื้อชาติทั้งนี้ดร.เทดรอสอัธารัมเกเบเยซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกซึ่งเดินทางมาถึงสเปนเพื่อกำกับดูแลสถานการณ์ได้ให้คำมั่นต่อประชาชนในพื้นที่ว่าปฏิบัติการครั้งนี้มีการเตรียมพร้อมอย่างดีและขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกโดยย้ำชัดว่านี่ไม่ใช่โควิดรอบใหม่และเสี่ยงความเสี่ยงต่อสาธารณชนในหมู่เกาะคานารียังอยู่ในระดับที่ต่ำมากรู้ทันภัยพิบัติวันนี้จะพาคุณผู้ฟังมารู้จักสัญญาณเตือนก่อนที่จะเกิดฟ้าผ่าจะมีอะไรบ้างไปติดตามกับคุณยุวธิดาภูคำนวณค่ะ
9: รู้ทันภัยพิบัติ
10: คุณผู้ฟังคะกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าปลายเดือนนี้ก็จะเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วรู้ทันภัยพิบัติจะพาคุณผู้ฟังมารู้จักกับสัญญาณก่อนที่จะเกิดฟ้าผ่ากันเราเห็นข่าวมากมายนะคะว่าช่วงอากาศร้อนๆแล้วพอเกิดพายุฤดูร้อนเข้ามาเนี่ยนะคะทำให้เกิดฟ้าผ่าสัตว์เลี้ยงแล้วก็ประชาชนอย่างเราๆได้รับผลกระทบกันอย่างมากสัญญาณฟ้าผ่าที่ควรระวังมีหลายอย่างเลยค่ะแต่ว่าที่สังเกตได้ก่อนเกิดพายุหรือว่าฟ้าผ่าใกล้ตัวเราเลยนะอย่างเช่นเห็นเมฆก้อนดำขนาดใหญ่สูงแล้วก็คล้ายๆกับดอกกระหล่ำได้ยินเสียงฟ้าร้องแม้จะยังไม่เห็นฝนก็ตามลมแรงอากาศเย็นลงกระทันหันเห็นแสงวาบบนท้องฟ้าผมหรือว่าขนเราเนี่ยชี้ตั้งขึ้นบางครั้งมีเสียงสู้ขึ้นมารอบวัตถุโลหะตรงนี้ถือว่าอันตรายมากๆแล้วนะคะเพราะว่าจะเกิดฟ้าผ่าได้ในไม่กี่วินาทีโทรศัพท์เสาอากาศหรือโลหะใกล้ตัวมีเสียงไฟฟ้าสถิตค่ะวิธีจำง่ายๆเลยนะคะก็คือถ้าเราได้ยินเสียงฟ้าร้องแปลว่าอยู่ในระยะอันตรายแล้วแม้ฝนจะยังไม่ตกตรงจุดที่เราอยู่ก็สามารถถูกฟ้าผ่าได้ค่ะถ้าเริ่มมีสัญญาณเหล่านี้ควรรีบเข้าตึกหรือว่ารถที่มีหลังคาโลหะ หลีกเลี่ยงที่โล่งต้นไม้ใหญ่เสาไฟฟ้าและแหล่งน้ำงดใช้โทรศัพท์เสียบสายหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่อปลั๊กซึ่งสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆจดจำกันเอาไว้ให้ดีได้ยินเสียงฟ้าร้องเมื่อไหร่เราอยู่ในระยะอันตรายแล้วแม้ฝนจะไม่ตกก็ตามปฏิบัติตามคำแนะนำให้ดีค่ะ
11: ได้เวลาคนไทยร่วมใจประหยัดพลังงานกันอีกครั้งด้วยการ Work From Home ลดการใช้รถยนต์ที่ไม่จำเป็นไม่กักตุนน้ำมันและเพิ่มการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยร่วมผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
14: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนไม้โกงกางไม้เด่นประจำถิ่นมีกลวิธีพิเศษในการขยายพันธุ์และรากระยงระยางนี้เองที่ช่วยยึดดินทำให้สามารถยืนต้นเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นลมในขณะที่เศษใบไม้ร่วงลงบนดินโคลนทับถมกลายเป็นแร่ธาตุอาหารส่งผลให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสรรพชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันตามการขึ้นลงของน้ำทะเลยามน้ำลงพื้นดินเลนก็กลายเป็นลานบ้านที่สังสรรค์และหาอาหารของบรรดาเจ้าถิ่นรูปรักษ์ต่างๆเช่นปูก้ามดาบปลาตีนนกจนถึงลิงแสมและเวลาน้ำขึ้นก็มาถึงกิจกรรมบนพื้นเลนยุติลงฝูงลูกกุ้งลูกปลานับสิบสิบสายพันธุ์ก็ว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาหาอาหารเลี้ยงตัวเองเติบโตและแพร่พันธุ์เป็นวงจรการดำรงชีวิตณผืนป่าแห่งนี้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นๆเช่นการทำนากุ้งการขยายของเมืองทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเหลือป่าที่สมบูรณ์อยู่เพียงไม่กี่แสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสภาวะวิกฤตของป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงงานปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาซึ่งเป็นถิ่นที่มีป่าชายเลนมากที่สุดจนถึงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งด้วยการสร้างปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีต่อมาได้มีพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันวนอุทยานปราณบุรีแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติศึกษาป่าชายเลแล้วระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้ฟื้นคืนมาให้สรรพชีวิตและชุมชนชาวประมงได้อาศัยพึ่งพากันอีกครั้ง
1: ก่อนนี่มีตะโตหมดเลยเนี่ยเขาตัดหมดแหละคุณตัดหมดตัดไปเผาทานมั่งอะไรมั่งไปทำบ้านกันมั่งต้นไม้ถ้าตายก็หอยก็ไม่เกิดแล้วตามรากตามอะไรนะก็ไม่มีหอยที่จะเกิดพอมีโครงการมาก็หอยก็เกิดเยอะมากตามร่องคลองนี่นะหอยทั้งนั้นเลยเราก็หาหอยตกปลาหากงมกุ้งกินกันอยู่แบบนี้แหละก็มีกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรแบบนี้นะก็สบายใจ

ความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนณวรรณอุทยานปราณบุรีและอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จผลของการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ยึดเหนี่ยวเพื่อร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตครั้งสำคัญนั่นคือการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาเป็นคลังอาหารที่ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลไทย

0: ในช่วงนี้นะคะช่วงที่ใกล้ๆจะเปิดเทอมหรือว่าช่วงเปิดเทอมนี้นักเรียนนักศึกษาอย่าลืมเปลี่ยนบัตรโดยสาร MRT เป็นบัตรแมงมุม EMV Student นะคะเพื่อความสะดวกในการเดินทางค่ะทางบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM นะคะขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาซึ่งถือบัตรโดยสาร MRT หรือว่า MRT Plus นะคะเปลี่ยนบัตรจากบัตรเดิมเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ค่ะเพื่อให้ยังคงไว้ในการได้รับสิทธิ์ส่วนลด 10% ภายในวันที่31พฤษภาคม2569นะคะเนื่องจากตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงจะเข้าสู่การใช้บัตร EMV ค่ะเพื่อเดินทางอย่างเต็มรูปแบบสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีนะคะเจ้าหน้าที่จะออกเป็นบัตร MRT EMV Student นะคะซึ่งทั้งนี้นะคะเด็กที่มีอายุไม่เกิน14ปีบริบูรณ์แล้วก็มีความสูงไม่เกิน120เซนติเมตรหรือว่าเด็กที่มีอายุไม่เกิน7ปีบริบูรณ์แต่ว่ามีความสูงเกิน120เซนติเมตรสามารถจะเดินทางได้ฟรีค่ะโดยผู้โดยสารนะคะสามารถที่จะนำบัตรใบเดิมพร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอเปลี่ยนบัตรได้นะคะที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงทุกสถานีค่ะไม่มีค่าธรรมเนียมของการเปลี่ยนบัตรสามารถที่จะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะทาง Facebook ของทาง BEM ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อนะคะในเรื่องของการเดินทางกันเรื่องของข้อมูลการจราจรหรือว่าในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆนะคะที่ก่อนหน้านี้นะคะที่มีแจ้งมานะคะก็คงต้องย้ำในส่วนของอุบัติเหตุเส้นกำแพงเพชร7ในฝั่งขาเข้านะคะที่บอกว่าช่วงก่อนถึงขนส่งหมอชิดที่มีรถเก๋งพลิกตะแคงนะคะตรงจุดนี้ได้บอกว่าใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมมาแจ้งเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808แล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio ค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามีสายของทางท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะรองศาสตราจารย์ดร.วิษณุทรัพย์สมผลนะคะไปดูความคืบหน้าของเส้นทางถนนที่มีการซุดคือจรันเสร็จเรียบร้อยไปแล้วแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือทางด้านของถนนเพชรบุรีท่านรองผู้ว่าคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะนี่เพิ่งไปดูตรงถนนซุดตัวที่เพชรบุรีมาด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับตอนนี้อยู่หน้างานอยู่คร
0: ับ ตอนนี้ยังไงคะถ้าประเมินด้วยสายตาคร่าวๆเป็นยังไงบ้างคะตรงจุดนี้
1: ตอนนี้เป็นงานของการไฟฟ้านครหลวงก็ได้คุยทางวิศวกรการไฟฟ้าแล้วว่าข้างล่างมีการทำอะไรถึงดินซุดไปการไฟฟ้าก็มีงานดันท่อHDD ท่อไฟฟ้าแรงกลางน
0: ะ
1: ดันเข้ามาเพื่อมาให้กับอาคารตอนนี้อยู่อาคารหน้าอาคารพาร์คแลนด
0: ์
1: นะครับก็เข้าใจว่าตำแหน่งนี้แหละจะเป็นตำแหน่งที่อาจจะทำให้เกิดโพรงของใต้ดินนะครับทำให้ถนนเนี่ยซุดตัวลงไปก็กินบริเวณเลนซ้ายไปตรงหน้าอาคาร
0: ค่ะค่ะคือถ้าอย่างนี้มันดูแล้วมันมีแนวโน้มอาจจะมีการขยายตัวได้ไหมคะนรมุว่าค่ะ
1: อันนี้อาจจะอันนี้ไม่น่ามากเพราะว่ามันเป็นท่อขนาดเล็กท่อขนาด160มิลลิเมตรเอง
0: ค่ะ
1: ก็เขาดันท่อที่ระดับใต้ดินลึกประมาณ4เมตรแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็เดี๋ยวกรุงเทพมหานครก็จะเอาเครื่องเรดาร์เนี่ยมาสแกนตลอดแนวความยาวของท
0: ่
1: อที่ไปถึงบ่อพักที่ใกล้ที่สุดเนี่ย
0: นะ
1: คือจะได้ดูไม่เฉพาะจุดนี
0: ้
1: ดูตลอดแนวที่มีการก่อสร้างใต้ดินในบริเวณนี้นะครับอ
0: ัน
1: นี้ก็เดี๋ยวตอนนี้ก็รอเครื่องสแกนมาจะสแกนให้หมดก่อนว่าเราเวลาเราขุดเปิดแล้วถมกลับเนี่ยจะทำได้จะทำยาวขนาดไหนครับ
0: ค่ะคือกำลังจะถามท่านรองผู้ว่าเหมือนกันว่าจริงๆเราต้องมีการสแกนทุกจุดเลยไหมนะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยค่ะเพราะอย่างเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่ทุกคนเห็นก็โ
1: อ้แต่เมื่อวานนี้คนละแบบกัน
0: ใช่ค่ะ
1: เมื่อวานเนี่ยมันเป็นเรื่องของการตัดคลองการก่อสร้างเดิมที่สูงจรันในบริเวณที่เกิดเหตุนั่นแหละในช่วงของเมื่อวานนะครับก็เนื่องจากของเดิมมีคลองวัดคลองน
0: ะ
1: แต่นี้เรามีการก่อสร้างรถไฟฟ้ามีการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดให้รถยนต์วิ่งเนี่ยก
0: ็
1: จะมีการตัดคลองออกนะครับทีนี้ตัดคลองออกแล้วก็เดินท่อลอดเป็นท่อระบายนะเพื่อเชื่อมคลองก็หากันไอ้ท่อนั้นเนี่ยก็จะเป็นขนาด2เมตร50อันนั้นก็จะอยู่ความลึกนะฮะล
0: ึ
1: กประมาณสัก12เมตรเนี่ยมันคนละระดับกัน
0: คนละระดับกัน
1: ก็คนละแบบแต่ว่า อย่างที่เรียนว่าสำหรับงานของการไฟฟ้าที่มีเยอะมากในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะจริงๆเราได้สั่งการว่าให้สแกนทุกขอบปอทั้งหลายนะฮะเพราะแน่นอนว่าถ้าดินอยู่เฉยๆก็คงไม่มีปัญหาอะไรแล้วเกิดมีการก่อสร้างเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันอาจจะสร้างความกระเทือนสร้างมีจุดรั่วทำให้ดินไหลได้นะพวกจุดอ่อนเนี่ยก็ต้องสแกนให้รอบครับ
0: คือจริงๆแปลว่าก่อนหน้านี้ยังไม่ได้มีการสแกนเลยอย่างนั้นหรือเปล่าคะท่านรองผู้ว่าคะ
1: สแกนอยู่ครับแต่ว่าปกติสแกนอยู่แล้วเช่นจะสแกนทุกปีละครั้งแต่ว่า
0: ต้องถี่ขึ้นไหมคะอย่างนี้ค่ะ
1: อะไรครับ
0: ต้องมีการเพิ่มความถี่ขึ้นไหมคะ
1: ก็จริงๆต้องดูช่วงเวลาด้วย
0: ค
1: ือว่าเผอิญช่วงคืออย่างที่บอกว่าตอนที่สแกนอาจจะไม่เจอโพรงแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวจะเป็นช่วงหน้าฝนมีน้ำอะไรเข้ามามันก็ทำให้มีการดินซุดยุดตัวเลยด้วยนะครับแต่จะเรียนว่าก็ต้องดูจุดที่เดี๋ยวจะให้ความสำคัญพวกจุดที่เพิ่งมีการก่อสร้างไม่นานนี้อย่างจุดเนี้ยก็เพิ่งบรรจบงานก่อสร้างตอนประมาณสิ้นเดือนมีนาคม
0: นะครับจะเดือนกว่าเนี่ยครับค่ะค่ะคือจริงๆแล้วว่าทุกอย่างมันมีสาเหตุเพราะฉะนั้นใต้ดินเนี่ยบางจุดนี้เราไม่รู้เลยว่ามีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่เธอจะมารู้ว่าตอนนี้มันเกิดเหตุขึ้นมาแล้ว
1: ครับที่จริงตอนเขาทำเสร็จเนี่ยเราก็จะสแกนก่อนเป็นแบบว่าเวลาทิ้งช่วงมาปุ๊บเนี่ยมันอาจการเกิดโทมอาจสะสมและการซุดตัวค่อยๆซุด
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะคือเพราะเห็นจากในรูมันเหมือนกับว่าข้างๆไอ้ตัวที่มันซุดตัวที่เป็นหลุมมันเหมือนกับเป็นรอยเหมือนเป็นไม่แน่ใจเป็นรอยร้าวหรือมันเป็นอะไรยังไงแล้วก็เลยคิดว่า
1: จะไม่ใช่มันเป็นซอฟต์สปอร์ตแล้วการมีลดน้ำหนักเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้เห็นตัวได้ไวคือถ้าเป็นรถเก๋งทั่วไปอาจจะไม่ค่อยซุดเท่าไหร่ก็จะมากนะฮะอันนี้อย่างนี้มันสะส
0: ม
1: นะครับแต่ที่เรียกว่าก็ไม่เป็นประมาทนะอันนี้ก็ต้องเอาเครื่องสแกนมาเพื่อสร้างความมั่นใจครับ
0: ค่ะค่ะอย่างนี้ต้องใช้เวลานานไหมคะตรงจุดนี้
1: เดี๋ยววันนี้ก็ต้องพยายามซ่อมให้คืนนี้เสร็จนะครับว
0: ัน
1: นี้เดี๋ยวเคลียร์ให้หมดแล้วก็
0: พรุ่งนี้
1: ด้วยเกี่ยวหน้างานเนี่ยผมว่าต้องทำให้เสร็จภายในคืนนี้เพราะมีวันอาทิตย์อยู
0: ่ใช่
1: จะได้ไม่ส่งผลกระทบพรุ่งนี้ครับ
0: ถ้าพรุ่งนี้ไม่เสร็จเนี่ยเป็นผลกระทบแน่ๆค่ะท่านผู้ว่า
1: แน่ครับใช่ต้องเสร็จฮะเดี๋ยวเสร็จแน่คืนนี้ต้องทำให้เสร็จ
0: ครับค่ะแต่ว่าถ้าดูมันงานไม่น่าจะยากเท่ากับในของจารันเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะ
1: ก็อันนี้อาจจะเป็นความยาวอย่างที่เรียนว่าถ้าตอนนี้ถ้าเป็นแค่สปอตแค่ตรงนี้บริเวณเนี้ยก็ไม่น่ายากอะไรแต่เราจะไล่สแกนได้ตลอดความยาวเป็นหลายร้อยเมตรอยู่น
0: ะ
1: เดี๋ยวว่ามันมีซอฟต์สปอตตรงไหนอีกทำได้ทำทีเดียวครับ
0: เข้าใจถ้าเราพูดว่าคะแนนของจารันเนี่ยเราต้องมีการดูสแกนตรงจุดอื่นที่มันอยู่ในแนวเดียวกันด้วยอีกไหมคะ
1: คือข้อจำกัดของเครื่องสแกนต้องเรียนก่อนการเรด้าตรงเนี้ยความลึกที่สแกนได้ประมาณแค่3 เมตรเป็นไอความลึกเป็นการตรวจของอย่างของจารันจะเป็นคนละแบบกัน
0: คนละแบบนั้นมันลึกมาก
1: นะครับเพราะว่าไอต้องดูที่ระดับความลึกครับว่าโพรงเนี่ยเครื่องสแกนถ้าเป็น GPR โดยการใช้เรดาร์เนี่ยความลึกที่เครื่องทำได้เนี
0: ่
1: ยได้ประมาณนี้นะครับ
0: ค่ะโอเคเข้าใจว่าอีกเส้นหนึ่งค่ะถ้าเราพูดว่าเส้นสุขุมวิทนี่ก็เป็นแนวเหมือนกันเลยค่ะของการก่อสร้าง
1: ก็คือช่วงนี้เป็นช่วงที่อย่างที่เห็นว่าการไฟฟ้านครหลวงมีการโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินโดยเฉพาะถนนสายเมย์เนี่ยหลายเส้นเนี่ยเพชรบุรีตัดใหม่นะฮะทางสุขุมวิทเองก็เริ่มลงอะไรอย่างเงี้ยก็ในระหว่างการทำเนี่ยหรือพระราม4ด้วยนะก
0: ็
1: จะมีพวกเราจะเห็นฝาบ่อกลางถนน
0: ใช
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ที่เปิดกลางคืนนะตอนเช้าเนี่ยอันนั้นเป็นฝาบ่อสายไฟฟ้าแรงสูงที
0: ่
1: เขามีการส่งตัวลงไปทำงานเพื่อการเดินท่อขนาดใหญ
0: ่
1: นั่นไฟฟ้าแรงสูงช่วงใกล้ๆฟุตบาทก็อาจจะมีการดันท่อไฟฟ้าแรงกลางและแดนแรงต่ำก็จะกระทบหน่อยครับรวมทั้งการจราจรผิวทางเองอะไรเอง
0: แล้วก็มีความเสี่ยงกับการที่มันจะเป็นหลุมเกิดขึ้นมาได้มันไม่ใช่แค่หลุม
1: อย่างเรียนว่าครับก็
0: คือบางทีเขาปิดมันปิดไม่มันเวลาเขาปิดแล้วมันมีความเสี่ยงเหมือนกันกับการที่ถ้าเป็นรถใหญ่ๆตกลงไปหรืออะไรอย่างที่มันก็เคยเกิดขึ้น
1: คือไอ้ที่รถเสียเกิดขึ้นนะชัดเจนว่าคือรถบรรทุกน้ำหนักเกินด้วย
0: ค่ะ
1: คือเช่น
0: มันเป็นตัวเสริม
1: ฝาแปะฝาเขาออกแบบน้ำหนักประมาณนี
0: ้
1: แต่เวลาการลดน้ำหนักที่เกินนั้นมากที่เคยเกิดที่ตรงราชปารภนะตรงดินแดงฮะ
0: สุขุมวิทก็เคยเจอค่ะ
1: แล้วตรงสุขุมวิท
0: ค่ะ
1: 4มากที่เคยเกิด
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ก็นั้นเป็นรถบรรทุกน้ำหนักเกินหมด
0: ค่ะคือมันเหมือนเป็นปัจจัยมาช่วยเสริม
1: ความเสียต้องเสียไว้ก่อน
0: ค่ะพระราม3นี่ก็เป็นอีกเส้นหนึ่งเหมือนกันที่มีคุณผู้ฟังบอกออกก็น่าเป็นห่วงเหมือนก
1: ัน เยอะมากครับพระราม3เนี่ยการไฟฟ้าจะเริ่มทยอยคืนปิดฝาบ่อแล้ว
0: ค
1: ืองานก่อสร้างทางโยธางานก่อสร้างวางท่อเนี่ยไล่เสร็จแล้ว คราวนี้กทมก็จะไปทำผิวคืนคือเขาทางการไฟฟ้าทำผิวคืนแค่รอบรอบปากรอบปากบ
0: ่
1: อนะเป็นแผ่นคอนกรีตแผ่นรอบฝาบ่อแต่ว่าถนนพระรามสามอ่ะเป็นเส้นเลยซึ่งก็ทางพี่น้องประชาชนก็ประสบความเดือดร้อนมาเยอะเ
0: ป็นเส้นที่
1: ได้รับรายการร้องเรียนเยอะมากนะครับก็ตอนนี้กรุงเทพมหานครก็ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเดี๋ยวจะเริ่มทยอยปรับตัวพื้นคอนกรีตให้ได้ระดับแล้วก็จะมีการลาดยางเข้าไปเพื่อทำให้ผิวเรียบร้อยขึ้นแต่นั่นคือตัวผิวถนนนะครับแต่ในการจัดการไฟฟ้าก็จะมีงานที่ทำไฟฟ้าแรงต่ำบนทางเท้าหน่
0: อ
1: ยก็อาจจะคู่ขนานกันไปครับ
0: ค่ะท่านรองผู้ว่าคือถ้าฟังแล้วอย่างหนึ่งไอ้เครื่องสแกนต่างๆเนี่ยมันได้แค่ระดับต่ำเท่านั้นแล้วอย่างโครงการอื่นๆนี่มันเป็นโครงการใหญ่ที่มันลึกลงไปมันไม่มีตัวอื่นเนี่ยที่จะมาช่วยในการที่เราจะได้สแกนหรือว่ารู้หรืออะไรยังไงบ้างเลยหรอคะ
1: คือจริงถ้าอุโมงค์ทั่วไปต้องก็ในการทำงานเนี่ยที่ก่อนความปลอดภัยต้องสังเกต
0: ค่ะ
1: เช่นมีการน้ำรั่วเข้ามามันก็อุโมงค์นะพูดอุโมงค์ทางลึกนะฮ
0: ะ
1: เช่นก็มีจุดลอยน้ำรั่วก็ว่ามันก็มีรอยยิบละ
0: ค่ะ
1: นะต้องมีการก้าวแก้คนที่เขาจะแก้ปัญหากันมาตลอดอยู่แล้วฮะตอนนั้นนะแต่ถ้าอยู่ข้างใต้เราจะมองไม่เห็นข้างบน
0: นั่นสิแต่อย่างบางเคสแถวตรงนั้นโรงพยาบาลวชิระก่อนหน้านี้ก็มันรู้ทีเดียวก็คือพังไปทั้งหมดเลยนะใช่ไหม
1: แต่โรงพยาบาลวชิระนั้นจะมีเคสพิเศษขึ้นมาเนื่องจากท่อปลาปลาแตก
0: ค่ะ
1: ด้วยมันก็เลยมีน้ำที่แรงดันสูงอ่
0: ะ
1: เติมเข้ามาอย่างเยอะนะครับอย่างเยอะมันก็ทำให้เกิดแรงดันมากเพรสเชอร์มากนะมันจะไม่เหมือนแต่ว่าถ้าเป็นท่อระบายน้ำโดยทั่วไปหรือท่อหรือที่เชื่อมขุดเนี่ยถ้าเป็นน้ำขุดทั่วไปมันค่อยๆ
0: ความแรง
1: ค่อยๆเหตุการณ์จะค่อยๆค่อยๆสะสมเนี่ยมันจะไม่ใช่
0: ไม่
1: ได
0: ้ทีเดียว
1: นะครับ
0: แต่เราจะไม่มีสแกนเหมือนกับเราที่แบบมันมีว่าจุดรั่วปุ๊บแล้วก็สามารถสแกนได้รู้ทันทีว่าตรงนี้มันมีน้ำรั่วตรงไหนอะไรยังไงมันไม่มีใช่ไหม
1: ปกติโดยทั่วไปเวลาการก่อสร้างพวกอุโมงค์เนี่ยจะมีวิศวกรมีช่างหน้างานอยู่แล้วฮ
0: ะ
1: ถ้ามีน้ำรั่วจุดเข้ามาปุ๊บก็จะเข้าไปเทคแอคชั่นแก้ไขเต็มที่อยู่แล้วนะครับถ้ามีรั่วเยอะก็ต้องใช้เครื่องมือเยอะจริงๆในเรื่องนี้ที่อุโมงค์ที่สมัยก่อนนู้นที่ถ้าเราจำกันได้ที่คลองเคล็ด
0: อุดมสุข
1: อุดมสุขนะครับก็แต่นั้นก่อนที่พวกผมเข้ามานะ
0: ค่ะเข้าใจ
1: ในกลุ่มเขา
0: ค่ะ
1: แต่พอที่ทราบข้อมูลเข้ามาก็คือว่าก็มีเห็นน้อยน้ำรั่วอยู่แล้วก็กำลังแก้ไขอยู
0: ่
1: โดยการเอาปูนไปเกลาอยู
0: ่
1: แก
0: ้
1: ไขแต่เนื่องจากน้ำมันเยอะมากก็ไม่ทันจริงจริงอย่างเงี้ยเขาแก้กันมาตลอดคือไม่ใช่เกิดเหตุเกิดวันนั้นแล้วแก้ทันทีจริงๆก่อนหน้านั้นก็แก้กันมาตลอดอยู่แล้วครับ
0: เข้าใจแต่ว่ากำลังมองว่าอย่างจริงๆแล้วอย่างระบบท่อประปาท่อต่างๆในบ้านเราอะค่ะในกรุงเทพเองเนี่ยเขาจะมีตัวมอนิเตอร์ได้ไหมคะอาจารย์บอกว่าไอ้ตรงจุดนี้มันเริ่มมีปัญหามันทั่วมันมีการรอยรั่วอะไรทำให้เกิดเป็นผลกระทบอย่างนี้ขึ้นมาได้มันมีการ
1: ที่เรียนว่าในการขุดอุโมงค์ขึ้นไปอ่ะถ้าอุโมงค์ขนาดใหญ่เราได้เห็นอยู่แล้วน้ำจืดหรือเปล่
0: าน่าจะเป็นการขุด
1: มีน้ำนี่เนี่ยคือในสิ่งที่ต้องเทคแอคชั่นทันที
0: แต่ถ้ามันเป็น
1: ก็ไม่ควรปล่อยไว
0: ้
1: นะว่าต้องหาสาเหตุจริงๆนะครับ
0: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวคงต้องติดตามต่อ
1: ทั้งหมดนี้ก็อย่างที่ก็ต้องทางวิชาชีพทางวิศวกรเองก็เดี๋ยวต้องก็จะเริ่มความเข้มข้นขึ้นนะครับผมว่าเนี่ยคือเราก็มีการคุยกับการไฟฟ้านครหลวงว่าการเดินการวางท่อใต้ดินเนี่ยซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าเกิดเหตุการณ์ชุดบ่อยน
0: ะ
1: โดยเฉพาะแต่ว่าเราต้องปรับปรุงวิธีการก่อสร้างไหม
0: น
1: ะเรื่องการก่อสร้างค้างไว้อย่างเงี้ยค้างข้ามวันข้ามคืนเนี่ยมันดีไม่ได้ต้องปิดอะไรให้ก่อนอย่างเง
0: ี้
1: ยก็มีการคุยกันแล้วก
0: ็
1: ศึกษาฝ่ายเทคนิคอยู่ครับว่าจะยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างให้ดีขึ้นอย่างนี้ได้ไหม
0: สภาพดินของในพื้นที่ของกรุงเทพด้วยหรือเปล่าคะมันเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างนี้อย่างหนึ่งด้วยไหมคะอาจารย์เป็นตัวปัจจัยเสริมที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น
1: เดี๋ยวโทษนะพอดีหน้างานมันเสียงมันตะครูรบกวนหน่อยเดี๋ยวอีกทีนะ
0: สภาพของพื้นดินสภาพดินของในกรุงเทพเรามันมีผลด้วยไหมคะอาจารย์
1: ก็เราก็ทราบอยู่แล้วว่าดินกรุงเทพเป็นยังไงการก่อสร้างรับน้ำด้วยอันนี้ก็เราต้องเอาตัวเนี้ยคำนึงอยู่แล้วในการดูวิธีการก่อสร้างอันนี้เป็นข้อแก้ตัวไม่ได้ครับต
0: ้
1: องเอาเงื่อนไขตัวนี้เข้ามาอยู่ในการคาดการณ์ไปแล้วครับ
0: เข้าใจค่ะโอเคขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์คะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณแม่ค่ะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะรองศาสตราจารย์ดร.วิษณุทรัพย์สมผลค่ะส่วนในช่วงนี้ก็ใครที่กำลังใช้เส้นทางด้านของถนนเพชรบุรีนะคะคือตรงจุดเนี้ยที่มันมีการซุดตัวลงมาคือเมื่อคืนนะคะประมาณสักช่วงตีหนึ่งตีสองประมาณนั้นนะคะแล้วเขาก็มีการเอาตัวของกลวยยางนะคะไปวางกั้นเอาไว้แล้วก็เมื่อตอนช่วงเช้าก็มีการใช้ถุงปูนเนี่ยนะคะมาถมในเบื้องต้นนะอันนั้นคือในเบื้องต้นแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็อย่างที่ทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมให้ค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของกรณีของถนนทางด้านของจรัสเสด็จวงศ์เขาก็ปิดจ๊อบไปเมื่อตอนช่วง5ท ทุ่มกว่าๆนะคะก็สามารถที่จะเปิดการจราจรให้ใช้ได้แล้วตามปกติค่ะในช่วงนี้นะคะ 10:30 น.ตะกี้เห็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุคือช่วงที่ถนนโล่งๆเนี่ยนะคะต้องย้ำเลยนะว่าเพิ่มความระมัดระวังมากๆเพราะว่าถ้ามีอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วมักจะเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงนะคะอย่างในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีค่ะล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุนะคะชนกันทั้งหมดคือ3คันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยเป็นทางหลวงหมายเลข331นะคะเส้นทางตัดใหม่นะคะซึ่งบอกว่าเป็นถนนที่มาจากทางต่างระดับวงเวียนชื่อวงเวียนหมาหลงเขาอ่านชื่อถูกหรือเปล่าเนี่ยนะคะซึ่งในพื้นที่อำเภอศรีราชานะจังหวัดชลบุรีไม่กล้าอ่านเลยกลัวอ่านชื่อผิดนะคะนี่เป็นจากใน Facebook ของทางซูมระยองนะคะซึ่งบอกว่าคือชนกันนี้แบบสภาพรถอ่ะโอ้โหเสียหายหนักมากนะคะมีอยู่คันหนึ่งเนี่ยเป็นอันนี้น่าจะเป็นรถกระบะคือพลิกตะแคงแต่สภาพของรถอ่ะคือมันเหมือนกับกระดาษที่เราเอามาขยำอ่ะจะเป็นอารมณ์ประมาณอย่างนั้นเลยค่ะนะคะแล้วก็มีคนเจ็บนะคะซึ่งมีคนหนึ่งในอาการที่บอกว่าหนักเลยค่ะต้องช่วยทำ CPR นะคะแล้วก็นอกเหนือจากรถกระบะแล้วยังมีรถ4 ล้อตู้ทึบนะคะแล้วก็มีรถเก๋งนะคะมีรถเก๋งด้วย1 คันโหแต่นี่ชนแรงมากเพราะว่าสภาพของรถแต่ละคันนะคะดูจากสภาพแล้วขนาดที่เป็นรถบรรทุกค่ะนะคะซึ่งสภาพด้านหน้าของรถบรรทุกคันนี้นี่ก็เสียหายคือฝั่งทั้งด้านข้างคนขับแล้วก็ฝั่งของคนขับอ่ะคือยุบเข้าไปเลยอ่ะค่ะนะคะในส่วนของตัวของรถบรรทุกไม่รู้เขามากันยังไงนะแต่ลักษณะของการชนจากรูปที่เห็นมันก็จะมีชิ้นส่วนของรถแต่ละคันก็จะมีการกระจัดกระจายอยู่บนถนนนะคะอันนี้ก็เป็นอีก1 จุดที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บนะคะคือมันกว้างถนนไปหมดเลยอะนะคะในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะคะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะนี่เป็นทางหลวงหมายเลข331นะคะในพื้นที่ของอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะอันนี้เห็นอย่างในช่วงที่ทางด้านของFacebook ของทางซูมระยองเนี่ยนะคะที่เขามีไลฟ์ในส่วนของช่วงที่มีการให้ความช่วยเหลือเนี่ยนะคะในส่วนของกรณีของอุบัติเหตุคือจะเห็นจากในรูปเนี่ยนะคะคือรถใหญ่ทั้งคู่เลยเป็นรถบรรทุก6 ล้อนะคะซึ่งจอดอยู่นะคะจะเป็นเลนที่2จากซ้ายแล้วก็เลนที่2จากขวานะคะซึ่งสภาพของรถคันหนึ่งอ่ะอย่างที่บอกค่ะว่าด้านหน้าเสียหายหนักมากดูภาพใน Facebook ของทาง JS100 Radio ได้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะในส่วนของรถกระบะนะคะรถกระบะนี่คือพลิกตะแคงนะคะพลิกตะแคงคือจะอยู่ห่างกันนะจะอยู่ห่างจากในส่วนของรถบรรทุกนะคะคือห่างกันสักระยะหนึ่งเลยล่ะนะคะแล้วก็จะมีรถเก๋งอีกคันหนึ่งนะคะเป็นรถเก๋งซึ่งสภาพด้านหน้าก็เสียหายแต่รถเก๋งเนี่ยจะดูเสียหายน้อยที่สุดนะคะจากเป็นรถอีโคคาร์แต่ว่าอย่างในส่วนของรถกระบะอันนี้ก็สภาพของรถเนี่ยคือเสียหายมากนะคะแล้วก็คือพลิกตะแคงนะคะแล้วก็ชิ้นส่วนนะคะของกระจกรถของอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็จะอยู่บนพื้นถนนนะคะในช่วงก่อนหน้านี้รถเนี่ยจะใช้ได้ก็คือในช่องทางขวาสุดนะคะ1 ช่องจราจรนะคะ1 ช่องจราจรคือต้องบอกเลยว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่ถ้าดูน่าจะมาด้วยความเร็วด้วยล่ะค่ะในระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะเมื่อไม่งั้นเนี่ยชิ้นส่วนของรถ พวกกระจกหรือว่าอะไรต่างๆนี่คงไม่กระจายคือมันไม่ได้อยู่ในจุดเดียวไงแต่มันกระจายมันกระเด็นหรืออะไรอย่างเนี้ยบางโคลนรถหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะที่อยู่บนพื้นถนนนะคะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุซึ่งตอนนี้น่าจะมีผลนะคะในเรื่องของการจราจรนะคะเพราะว่าในส่วนของทางสุมาหยองเขาเพิ่งไลฟ์ไปเนี่ยดูได้ใน Facebook ของทางไม่ใช่ใน Facebook ทางไลฟ์ใน YouTube ไลฟ์เนี่ยนะคะแล้วก็จะขึ้นในส่วนของช่วงที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะเขามีการให้ความช่วยเหลือโอ้ยต้องขอบคุณนะจริงๆสำคัญมากเลยนะในส่วนของทางกู้ภัยต่างๆนะคะทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางด้านของอาสานะคะซึ่งคืออุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ตัดถ่างอะไรต่างๆแล้วเขาไปถึงพื้นที่รวดเร็วมากนะคะแล้วก็ในส่วนของทางหน่วยกู้ชีพฉุกเฉินนะคะก็ที่มีการดำเนินการเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่าในช่วงที่เขากำลังช่วยเหลือแล้วก็เหมือนกับกำลังพยายามที่จะใช้อุปกรณ์ในการตัดทางนำคนเจ็บออกมาจากตัวรถอ่ะตอนนั้นอ่ะต้องมีการปิดการจราจรอยู่ช่วงหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะขับรถใครที่กำลังใช้เส้นทางนี้แล้วชะลอก็เป็นผลต่อเนื่องนะคะจากกรณีของอุบัติเหตุซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงและคงต้องใช้ระยะเวลาค่ะในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายเพราะมันจะมีรถใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันอย่างที่บอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บในรถเก๋ง1คนในรถกระบะนะคะก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุในเส้นทางทางหลวงหมายเลข331นะคะในพื้นที่ของศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง

0: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
1: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
0: แล้วฤดูฝนเล่า
1: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
0: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
1: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
0: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
1: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
2: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
3: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.banchaothai.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @banchaothaiโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย

0: ในช่วงนี้นะคะมีเรื่องของทางด้านของธนาคารออมสินมาบอกกันนะคะสำหรับคนที่อยากจะออมต้องฟังเลยค่ะธนาคารออมสินนะคะออกโปรโมชั่นเงินฝากพร้อมทั้งศาสตร์ดอกเบี้ยฉ่ำเลยค่ะรับเต็มไม่เสียภาษีด้วยนะคะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนค่ะสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนนะคะรับอัตราดอกเบี้ย 0.70% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.82% ต่อปีค่ะแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนรับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.88% ต่อปีค่ะเพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำา 10,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทไม่จำกัดยอดฝากสูงสุดนะคะรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสำหรับบุคคลธรรมดาค่ะรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีฝากได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะถึง31พฤษภาคมปีนี้นะคะ2569ฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินค่ะ gsb.or.th หรือว่าโทรไปถามได้ที่ gsb contact center 1115นะคะ1115ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมค่ะนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าต้องรีบเลยนะสำหรับใครที่อยากที่จะออมนะคะแล้วก็เป็นการออมซึ่งรับดอกเบี้ยกันแบบเต็มๆเลยธนาคารออมสินนี่ใช้คำว่าศาสตร์ดอกเบี้ยแบบฉ่ำเลยนะรับเต็มแล้วก็ไม่เสียภาษีด้วยค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะ 10:43 นาทีนี่เลยตอนนี้อัปเดตสำหรับกรณีของถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกนะคะที่มีเรื่องของพื้นถนนสุดตัวตอนนี้นะคะในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนะคะของทางกทมนี้ลงพื้นที่เรียบร้อยนะคะมีทั้งในส่วนของรถที่จะมาดำเนินการนะคะหรือว่าอะไรต่างๆก็จะมีรถจะจอดอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายมีการวางกลวยยางไว้แล้วก็ในเรื่องของการจราจรหรือว่าอะไรต่างๆนะเวลานี้ตอนนี้ได้อยู่นะคะไม่ได้ถึงกับใช้คำว่าติดขัดหยุดนิ่งหรือว่าอะไรแต่อาจจะดูว่ามีรถเยอะหน่อยนะคะสำหรับณเวลานี้ช่วงนี้ของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาออกนะคะตรงจุดที่มีเรื่องของการทำงานจากการที่มีถนนสุดตัวนะคะจะอยู่ตรงข้ามกับพรรคเพื่อไทยเก่านะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตข้อมูลล่าสุดให้นะคะยังไงก็มาเพิ่มเติมได้นะคะเผื่อว่าใครอาจจะผ่านตรงจุดนี้นะคะก็1137ค่ะไม่ก็ดอกจัน1808แล้วก็อย่างที่บอกนะคะในทุกช่องทางทางโซเชียลของทาง JS100 Radio ค่ะมีเพิ่มเติมนะคะ กรณีของการแจ้งของหายลืมของไว้ด้วยเหมือนกันนะคะมีของคุณใกล้รุ่งคุณใกล้รุ่งเนี่ยไปลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้ค่ะบนรถแท็กซี่ซึ่งนั่งรถแท็กซี่คันนี้เมื่อตอนช่วงประมาณสัก8นาฬิกากว่าๆวันนี้นะคะแล้วในกระเป๋าสตางค์ใบนี้จะมีพวกบัตรประจำตัวประชาชนเอกสารอื่นๆแล้วก็มีเงินด้วยจำนวนหนึ่งลือไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองนั่งมาจากซอยไทยประกันถนนเทพรักษ์แล้วไปลงที่หมู่บ้านนิรมนก็ถนนเทพรักษ์เหมือนกันนะคะเมื่อตอนช่วง8นาฬิกา20นาทีวันนี้เอกสารต่างๆก็จะระบุชื่อของคุณใกล้รุ่งค่ะแล้วก็มีแจ้งนะคะของคุณสลาวุฒิแจ้งแทนชาวต่างชาติลืมนะคะลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้นะคะบนรถแท็กซี่แท็กซี่สีเหลืองค่ะททหารอ.อ่าง4753กทมยังไงช่วยดูให้ด้วยนะคะผู้โดยสารลืมโทรศัพท์มือถือไอโฟนเอาไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่คุณสายชนนะคะจากทางซูมระยองทาง Facebook ของทางซูมระยองคุณสายชนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณสายชนตอนนี้เรื่องของการให้ความช่วยเหลือออกกรณีของอุบัติเหตุเป็นยังไงบ้างนะคะคนเจ็บ
1: ตอนนี้คนเจ็บเนี่ยคือมี สองโรงพยาบาลแถมแหลมกระบังเนี่ยนำผู้รับบาดเจ็บไปโรงพยาบาลแล้วซึ่งเป็นหญิงที่ทำสืบยานที่สืบเกิดเหตุแต่ผมไม่ทราบว่าไปโรงพยาบาลไหนนะ
0: ไม่เป็นไร
1: แล้วก็ทางผู้ที่ฉุดท่านในยานพาหนะเนี่ยทางทีมผู้ที่ของโรงพยาบาลธนิสิทธิ์เนี่ยนำซึ่งนำขึ้นรถไปเรียกสักพูดเนี่ยไปแล้วแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยที่มากับรถยนต์เก่งเนี่ยก็ทางอาสาสมัครที่พายเรือใต้ถุนชาเนี่ยก็นำไปส่งยังโรงพยาบาลไปกันหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่รถยกกำลังที่จัดเคลียร์รถออกจากพื้นผิวการจราจรเพราะว่ามันฝังหมดเลยทั้งสามช่องทางใช้ได้แต่หลายทางอย่างเดียว
0: ค่ะคุณสายชนหมายความว่าคนที่เจ็บเนี่ยเป็นคนที่มากับรถเก๋งเหรอคะรถกระบะล่ะคะมีคนเจ็บด้วยไหม
1: ผู้ที่รับบาดเจ็บเนี่ยที่ทำ CPR ที่เป็นหญิงเนี่ยมากับรถยนต์กระบะมารถยนต์กระบะ
0: ค่ะ
1: ทราบผมทราบว่าเป็นภรรยาของผู้ขับขี
0: ่
1: และตามคำบอกเล่านะเพราะว่าผู้ขับขี่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมาก
0: ค่ะ
1: ส่วนรถแล้วรถเก๋งเนี่ยมาด้วยกัน3คนน่าจะเป็นแม่ลูกกันน่
0: ะ
1: มีเป็นสาววัยรุ่น2คนแล้วก็ผู้ขับขี่เป็นหญิงกลางคน
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็บาดเจ็บตรงหน้าอกเจ็บตามไหล่ตามแขนก
0: ็
1: เป็นแค่นี
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: แล้ว
0: คนขับรถบรรทุก
1: สี่ล้อตู้ทึบเล็กเนี่ยคนขับติดค้างในยานพาหนะตอนนี้ก็ทางที่ทางสินิสิเนี่ยนำไปแล้ว
0: ก็แปลว่าจริงแล้วชนกัน3คันใช่ไหมคะก็คือเป็นรถ6ล้อตู้ทึบแล้วก
1: ็
0: รถกระบะแล้วก็รถเก๋งแล้วเขาชนกันยังไงเพราะดูแต่ละคันห่างออกจากกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะคุณสายชน
1: มีคำบอกเล่านะ
0: ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ผมตามคำบอกเล่าจากผู้ที่ขับรถยนต์กระบะ
0: ค่ะ
1: รถยนต์กระบะเขาบอกว่าเขาขับมาจากภาคเมียงมาเมียงแล้วก็จะลงทางลงแหลมกระบังเนี่ยแหละมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยเขาเนี่ยโดนชนท้ายซึ่งไม่รู้ว่ารถอะไรชนท้ายเขาแล้วเขาก็เลยเหินข้ามเกาะกลางข้ามมาประสานงากับรถอีกฝั่งนึง
0: อ๋อคือจริงๆแล้วเขาขับอีกฝั่งนึงเหรอคะแล้วก็เหินมาอ๋อ
1: ใช
0: ่
1: เขาบอกว่าเขาเดินโดนชนท้ายซึ่งผมดูจากถนนที่
0: เขาเหินมาด้วยกัน
1: ที่เขาเหินข้ามมาเนี่ยมันมีรอยเบรกของรถใหญ่อยู่แต่ว่าทางรถกระบะเนี่ยไม่มีรอยเบรกแต่ว่ามีรอยเบรกทางรถใหญ่อยู
0: ่
1: ซึ่งผมก็จะถ่ายภาพไปแล้วไว้หมดแล้ว
0: ค่ะแล้วถ้าดูอย่างท้ายรถกระบะเองถ้าบอกว่าถูกชนท้ายมันมีร่องรอยการถูกชนท้ายไหมคะนอกจาก
1: มียุบอะ
0: มียุบด้วยเหมือนกัน
1: แต่ว่ารถมันก็ดูยากนะเพราะว่าตอนนี้รถกระบะทั้งคันเลย
0: ทั้งคันเลยค่ะแล้วอย่างภรรยาของคนขับนี่คือเขาติดอยู่ในรถหรือเขาก็เดินออกมาคะในช่วงที่เกิดเหตุ
1: ตอนที่ผมมาถึงเขาเอาออกมาข้างนอกแล้วเอาออกมาทำซีรีส์ข้างนอกแล้วโดยอาสาสมัครกู้ภัยเพียวยิ่งไทยถึงการเนี่ยเขาออกมาทำซีรีส์ข้างนอกแล้ว
0: ค่ะโอ้ถือว่าเพราะกำลังสงสัยว่ามันดูแบบกระจายมากแปลว่าเหินมาจากอีกฝั่งนึงมาในช่องทางที่เขาก็ขับไปปกติของเขาแล้วก็เลยทำให้ชนกันอีก2คันนะคะ
1: ใช่ใช่
0: ตอนนี้ในเรื่องของการเคลื่อนย้ายล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็ว่าที่ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือ
0: ไม่ไม่เคลื่อนย้ายรถตอนนี้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วไหมคะ
1: ยังกำลังเคลื่อนย้ายอยู
0: ่กำลังเคลื่อนย้ายอยู่อ๋อค่ะค่ะต้องปิดการจราจรหรือว่าปล่อยเขาผ่านได้คะ
1: ก็ใช้ช่องทางหลายทางด้านซ้ายมาได้แต่ว่ามาได้ทีละทางแต่ว่ารถติดเยอะมากเลย
0: อ๋อโอเคก็ต้องใช้ระยะเวลานึงเลยล่ะทั้งหมดเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ไหมคะคุณสายชน
1: อะไรนะครับ
0: ทั้งหมดนะคะเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ไหมคะรถทั้ง3คันน่ะเป็นคนในพื้นที่เลยไหม
1: ไม่ทราบว่าป้ายรถทะเบียนในกรุงเทพมหานคร2คันแล้วก็รถยนต์เก๋งเนี่ยป้ายทะเบียนระยอง1คันอันนี้ผมก็ไม่ได้สอบถามว่าเขา
0: ไม่เป็นไรแต่ว่าดูจากสภาพแล้วแปลว่ากระบะเนี่ยต้องมาฟาดอย่างหนักเหมือนกันนะกับรถบรรทุกอันนั้นเป็น4ล้อใหญ่ใช่ไหมหรือว่าเป็นบรรทุก6ล้อ
1: เป็นรถตู้ทึบ4ล้อเล็ก
0: อ๋อ4ล้อเล็กตู้ทึบ4ล้อเล็กคือมันน่าจะฟาดโดยตรงกับรถคันนี้ไหมคะเพราะดูสภาพ
1: ใช่น่าจะประสานงานกับรถไอ้สี่ล้อที่คลิปเล็กเนี่ยแหละเพราะว่าน่าจะเหินมาแล้วก็มาประสานงานกันส่วนรถยนต์เก๋งเนี่ยผมว่าได้ค่ะต้องมาได้จังหวะโดนเฉี่ยวชนพอดี
0: ค่ะแต่ว่าคนในรถเก๋งก็ไม่น่าจะเจ็บมากใช่ไหมคะถ้าดูแล้ว
1: บาดเจ็บไม่เยอะครับถูกแน่นหน้าอกแล้วก็ตามแถวไหล่พวกอะไรพวกนี้จากแรงกระแทกเฉย
0: ๆแล้วคนขับรถบรรทุกเองล่ะคะอาการเป็นไงบ้าง
1: ก อนนี้
0: ต้องใช้อุปกรณ์ตัดขาด
1: ใช่ไหมค่อนข้างที่จะสาหัสแต่เพราะว่ามันติดภายในแล้วมันได้รับแรงกระแทกเยอะ
0: ค่ะค่ะ
1: ส่วนจะมากขนาดไหนผมเองก็ไม่ทราบนะเพราะว่า
0: ไม่เป็นไร
1: ตอนที่เขาเอาไปประถมพยาบาลผมไม่สามารถเข้าไปตรงนั้นได
0: ้
1: อาการก็ค่อนข้างที่จะสาหัสแต่เพราะว่ามันติดภายในแล้วมันได้รับแรงกระแทกเยอะ
0: ค่ะค่ะ
1: ส่วนจะมากขนาดไหนผมเองก็ไม่ทราบนะเพราะว่า
0: ไม่เป็นไร
1: ตอนที่เขา

0: คือ2นะคะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: อืมค่ะโหบอกว่ารถคือรถบรรทุกนี่มันเขาขับในช่องทางปกติเลยนะรถเก๋งด้วยแต่อีกฝั่งนึงก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคงต้องมีฝ่ายสอบสวนแล้วต้องดูว่าตกลงว่าสาเหตุจริงๆเนี่ยมายังไงนะคะ
1: ครับตอนนี้ก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาสืบสวนสอบสวนไปนะครับ
0: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณสายชน
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณทางเพจสุบยองด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ต้องขอบคุณ
0: นะคะขอบคุณมากมากจริงเพราะเราก็ได้จากใน Facebook Live ของทางคุณสายชนเนี่ยล่ะนะคะที่ก็จะทำให้เราได้เห็นภาพของจุดที่เกิดอุบัติเหตุและของการให้ความช่วยเหลือการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายรถนะคะคือคันหนึ่งเนี่ยจะเรียกเป็นรถบรรทุกขนาดเล็กแล้วกันนะคะแต่ว่าสภาพของรถคันนี้เนี่ยโอ้ต้องส่งกำลังใจให้ทุกคนละในส่วนของครอบครัวของผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บลักษณะของถนนเนี่ยมันจะเป็นถนนคือฝั่งขาเข้ากับฝั่งขาออกแล้วมันจะมีตรงกลางอะนะคะที่เหมือนกับเป็นน่าจะเป็นร่องถนนคือมันไม่ได้มีเป็นเนินสูงอะไรขึ้นมาแล้วอย่างที่ทางคุณสายชนบอกอะรถกระบะคันนี้เขาเหินมาจากอีกฝั่งหนึ่งนะคะมาชนกับรถที่ขับอยู่ในช่องทางปกติของเขานะคะแล้วก็ส่งผลทำให้มีคนเจ็บแล้วในเบื้องต้นที่บอกว่าเหมือนกับว่ามีรถมาชนท้ายรถกระบะก่อนแล้วทำไมรถกระบะเนี่ยคือเหินเสียหลักแล้วก็เหินข้ามฝั่งมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของในพื้นที่เป็นทางหลวง331ตรงจุดนี้นะคะพื้นที่อำเภอศรีราชาให้เพิ่มแล้วก็แบบชะลออยู่ก็นี่ละค่ะเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุแล้วก็ในช่วงนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุอยู่นะคะท้ายแถวยาวนะคะในช่วงเวลานี้อย่างที่ทางคุณสายชนจากทางเพจของซูมระยองช่วยอัปเดตช่วยเพิ่มเติมให้นะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะตำรวจภูธรเกาะพะงันบุกล้างบางทุนนอมินีพบ3รีสอร์ทดังใช้คนไทยถือหุ้นแทนต่างชาติอำพรางธุรกิจสักครู่มาติดตามค่ะ

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาของท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
2: ายไพศิษฐ์ทองเจิมในอำเภอเกาะพะงันร่วมกับตำรวจภูธรเกาะพะงันพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการปูพรมตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่บ้านอ่าวศรีธนูตำบลเกาะพะงันอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีสามารถจับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวน3รายรายแรกมีชาวสวิตเซอร์แลนด์ร่วมถือหุ้นกับคนไทยเปิดให้บริการ23ห้องรายที่2มีชาวกรีซร่วมถือหุ้นกับคนไทยเปิดบริการ8ห้องและรายที่3มีชาวอุรุกวัยร่วมถือหุ้นกับคนไทยพบเปิดห้องให้12ห้องทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังได้อายัดเอกสารบริษัทบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและเอกสารทางการเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินการถือครองที่ดินและพฤติการเข้าข่ายนอมินีใช้คนไทยถือหุ้นแทนต่างชาติอำพรางธุรกิจตำรวจนครบาลแจ้งมีการชุมนุมบนถนนงามวงวานขาออกบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมแนะประชาชนเลี่ยงการจราจรคุณณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
3: เนื่องด้วยมีการรวมตัวของกลุ่มมวลชนเพื่อชุมนุมบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมตั้งแต่เวลา11นาฬิกาจนถึงวันจันทร์ที่11พฤษภาคมเวลา12นาฬิกาซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการจราจรบนถนนงามวงวานขาออกในบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนงามวงวานหลีกเลี่ยงการจราจรในช่วงเวลาดังกล่าวหรือหลีกเลี่ยงไปใช้ในเส้นทางอื่นซึ่งเส้นทางเลี่ยงบนถนนงามวงวานขาออกบริเวณแยกบางเขนใช้ถนนกำแพงเพชรขาเข้าขวาแยกวัดเสมียนนารีถนนประชาสงเคราะห์ขวาแยกประชานิเวศถนนประชาชื่นขาออกแยกพงเพชรระยะทางรวมจากแยกบางเขนถึงแยกพงเพชรประมาณ5กิโลเมตรณัฐทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
2: กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่17บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนจังหวัดลำปางปรับปรุงภูมิทัศน์ริมตลิ่งแม่น้ำวังตั้งแต่สะพานเขลางนครถึงเขื่อนยางมุ่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและสร้างพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยสวยงามเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองลำปางอย่างยั่งยืนติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: กำลังพลจิตอาสาพระราชทานกองพันทหารที่2กรมทหารราบที่17ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและประชาชนจังหวัดลำปางขับเคลื่อนกิจกรรมคลองสวยน้ำใสปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งใหญ่บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำวังอำเภอเมืองจังหวัดลำปางตั้งแต่สะพานเขลางนครไปจนถึงฝ่ายแม่น้ำวังเฉลิมพระเกียรติหรือเขื่อนยางเจ้าที่และจิตอาสาได้ร่วมกันกำจัดวัชพืชทั้งบนบกและในน้ำพร้อมเก็บกวาดขยะตลอดแนวลำน้ำเพื่อเปิดทางระบายน้ำทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและสร้างทัศนียภาพที่สะอาดร่มรื่นสวยงามให้ประชาชนสามารถมาใช้พื้นที่สาธารณะริมแม่น้ำวังได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่17พร้อมปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงควบคู่ไปกับการบูรณาการกำลังพลสนับสนุนงานจิตอาสาของจังหวัดลำปางอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในจังหวัดลำปางให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนและนี่คือหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะขอเชิญผู้ที่สนใจค่ะเข้าร่วมงานกิจกรรมส่งเสริมการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สลากกินแบ่งรัฐบาลประจำปี2569ครั้งที่2ภาคตะวันออกนะคะเพื่อสร้างการรับรู้แล้วก็ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานของทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับทางลูกค้าแล้วก็กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคือในช่วงนี้จริงๆแล้วงานตั้งแต่เมื่อวานนะคะ9แล้วก็10พฤษภาคมที่ลานโปรโมชั่นชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชาจังหวัดชลบุรีสำหรับกิจกรรมนี้นะคะทางด้านของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการขับเคลื่อนองค์ความรู้ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติงานแล้วก็ถูกนำเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากลยุทธ์ขององค์กรค่ะโดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักทั้งแบบใบและแบบดิจิตอลนะคะแล้วก็รวมไปถึงสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักตลอดจนการทำดำเนินธุรกิจสลากด้วยความรับผิดชอบสนับสนุนให้ซื้อสลากอย่างมีสติการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพร้อมกับกิจกรรมร่วมสนุกและมีโอกาสรับของที่ระลึกจากสำนักงานค่ะนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากคู่ความร่วมมือของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะอย่างเช่นกองทุนการออมแห่งชาติที่มาร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมการออมเมื่อยามเกษียณสำหรับตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจยังสามารถที่จะเข้าร่วมงานได้นะคะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายวันนี้อีก1วันนะคะวันที่10พฤษภาคมนะคะไปกันได้เลยที่ลานโปรโมชั่นชั้นจีของศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะผู้ที่สนใจที่อยู่ใกล้ๆสถานที่จัดงานหรือว่าสนใจเข้าร่วมงานนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะคะห้ามพลาดเลยนะคะซึ่งต้องย้ำเลยค่ะว่าสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะวันนี้อีก1วันนะคะวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนะคะก็พบกันได้ที่ลานโปรโมชั่นชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวดูกันนิดนึงในเรื่องของการจราจรนะคะเพราะนี่ก็การกำลังจะใกล้จะเที่ยงแล้วนะเพราะนั้นน่าจะมีการออกกันมาข้างนอกเพิ่มขึ้นไหมคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็ถ้าดูอัปเดตล่าสุดกันนิดนึงนะคะสำหรับในส่วนของเส้นทางที่ผ่านตามศูนย์การค้าต่างๆนะคะก็ณเวลานี้ตอนนี้ถ้าเป็นย่านสยามนะคะทางด้านของเส้นทางพระราม1โอ้อันนี้รถมากแล้วค่ะนี่คือจะแตกต่างจากเมื่อตอนช่วงเช้านะคะเนี่ยแถวหน้าสยามเซ็นเตอร์เนี่ยรถแน่นนะคะสยามเซ็นเตอร์สยามพารากอนเนี่ยแถวทางด้านนี้นี่รถแน่นรถเต็มแล้วอะนะคะแล้วก็เนี่ยถ้าดูนะฝั่งของเส้นสุขุมวิทสุขุมวิทก็จะมีรถเยอะโดยตลอดนะคะเนี่ยตั้งแต่ช่วงของแยกอโศกมานะคะแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามานะคะยาวๆเลยเข้ามาทางด้านของเพลินจิตนะคะเนี่ยนาเพลินจิตเนี่ยนะคะเข้ามาเนี่ยก็จะมีรถมากละรถเต็มแล้วจะมาดูที่จะแบบว่าดูแล้วเต็มมากๆก็คือเนี่ยแถวๆทางด้านของสยามพารากอนเนี่ยฝั่งทางด้านนี้นะคะรถมากแล้วในส่วนของเส้นทางถ้ามาจากถนนราชดำรินะคะฝั่งทางด้านนี้เนี่ยก็จะมีรถซึ่งชะลอนะคะตรงช่วงที่จะเลี้ยวเข้ามาทางด้านของพระราม1เช่นเดียวกับเส้นทางทางด้านของอังรีดูนังเมื่อวานใช้เส้นทางนี้ค่ะเพื่อที่จะไปที่สยามสแควร์วันเนี่ยติดอยู่ตรงเนี้ย นะคะตรงแถวทางด้านของศูนย์หนังสือชลาตรงจุดนี้หูนานมากนะคะเพราะว่าเขาจะเปิดสัญญาณไฟเขียวตรงจุดนี้น้อยนะคะเนื่องจากว่าตรงเส้นหลักพระราม1เนี่ยนะคะมันจะมีผลกระทบเพราะว่าจะมีรถที่เขาจะเลี้ยวเข้าในส่วนของศูนย์การค้านะคะทั้งสองฝั่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะติดอยู่ตรงเนี่ยแถวๆคณะทันตะนะคะของที่ชลานี่นานเลยกว่าจะผ่านมาได้เกือบเป็นประมาณเป็นครึ่งชั่วโมงได้นะนี่ไปประมาณเนี้ยแต่ตอนช่วงเนี้ยประมาณสัก 11:30 น.นะคะใช้เวลาเกือบใช่ครึ่งชั่วโมงเพราะว่าไปถึงตรงหน้าสยามสยามสแควร์วันนี้ประมาณเที่ยงกว่านะคะตอนนี้ถ้าดูก็น่าจะไม่ต่างจากเมื่อวานเพราะว่าดูแล้วแน่นเลยนะเวลานี้ตอนนี้นะคะน่าจะเป็นการติดจากสัญญาณไฟจราจรเลยค่ะไฟเขียวน้อยมากนะคะแล้วฝั่งของทางด้านของถนนราชดำริเองนะคะนะเวลานี้ตอนนี้ก็มีรถซึ่งก็จะมีท้ายแถวอันนี้จะเป็นเรื่องของรอสัญญาณไฟจราจรนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางรอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะรถหมุนได้นะคะก็ดูรอบๆอนุสาวรีย์ชัยนี้ดูจะลดน้อยนะคะแต่ว่าฝั่งของเพชรบุรีนะคะตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของแนวก่อสร้างนะคะในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าแต่ถ้าณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะซึ่งเป็นช่วงสายๆโอ้โหถ้าดูฝั่งของประมาณสักเพชรบุรีซอย5นะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกราชเทวีคือตรงจุดนี้มันเป็นแนวก่อสร้างก็จะมีเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรด้วยนะคะก็จะเห็นว่าฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกราชเทวีอันนี้คือรถมากแล้วก็แบบตามกันมาได้นะแต่ยังตามกันมาได้ไม่ได้นิ่งนานนะคะยังตามกันได้อย่างต่อเนื่องแต่ว่ารถก็ถือว่าเต็มพื้นที่แล้วพอเข้ามาถึงฝั่งของเพชรบุรีเนี่ยอย่างประมาณสักเพชรบุรี13เพชรบุรี15ตรงเนี้ยดูจะลดแน่นนะคะแล้วก็ในส่วนของประตูน้ำเดี๋ยวดูแถวอินทราสแควร์ก็รถเยอะรถมากแล้วค่ะนะคะรถเยอะรถมากรถเต็มเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่จะเข้าไปย่านนี้เนี่ยนะคะต้องบอกเลยนะว่าเขาไม่มีวันหยุดนะคะคือติดตลอดทุกวันยิ่งพอถึงตอนช่วงประมาณเนี่ยประมาณสัก11:00 น.ประมาณเที่ยงเนี่ยรถเนี่ยจะยิ่งมากรถจะยิ่งแน่นนะคะแล้วก็ณเวลานี้ตอนนี้ก็รถมากแล้วค่ะแล้วก็ช้าแล้วด้วยนะคะแถวๆประตูน้ำแล้วก็ในส่วนของเส้นทางถนนราชปรารภที่เลี้ยวมาจากทางสามเหลี่ยมดินแดงนะคะก็จะมีรถชะลอตั้งแต่ประมาณซักซอยราชปรารภ22นะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นที่ต้องใช้คําว่าเป็นปกตินะคะเป็นปกติของเส้นทางนี้เนื่องจากว่ามีโครงการของการก่อสร้างรถไฟฟ้านะคะเป็นรถไฟฟ้าสายสีส้มซึ่งบอกว่าในส่วนของทางโครงการนี้เขาก็มีการฝากขออภัยมาโดยตลอดเหมือนกันเพราะรู้ว่ามันมีผลกระทบแล้วไม่ใช่น้อยด้วยนะเป็นผลกระทบหนักเลยล่ะในเรื่องของการจราจรเผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางเพราะบางคนอาจจะคิดว่าเป็นวันหยุดก็คงอาจจะลดน้อยไม่ใช่นะคะไม่น้อยเลยเพราะว่านี่เป็นย่านเรื่องของพวกสินค้าค้าส่งพวกเสื้อผ้าหรือว่าอะไรต่างๆเพราะนั้นในวันหยุดเนี่ยนะคะเผลอๆเนี่ยจะมีรถมากกว่าวันธรรมดาซะด้วยซ้ำนี่ถ้าดูเนี่ยในซอยที่อยู่ในย่านของเพชรบุรีแถวประตูน้ำเนี่ยนะคะก็จะดูรถแน่นจริงๆแค่เดินก็ไม่ไหวแล้วนะแค่เดินก็แทบจะไม่มีทางเดินอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็ที่บอกค่ะว่าแถวสยามนะคะก็ตามศูนย์การค้าต่างๆนะคะที่จะดูแล้วณเวลานี้เนี่ยก็จะมีรถมากนะคะแล้วก็มาดูฝั่งทางด้านของแถวท่าพระอ่านเนี่ยแถวเดอะมอลล์ท่าพระทางด้านนี้ก็ดูแล้วก็มีรถเยอะเนี่ยตามศูนย์การค้าต่างๆนะคะณเวลานี้ตอนนี้รถจะเยอะนะคะน่าจะเดินทางเข้าไปในศูนย์การค้ากันไปหาอะไรทานกันนะคะแล้วก็จะมีโซนไหนอีกล่ะที่เป็นศูนย์การค้านะคะแถวทางด้านของเส้นสุขุมวิทนะคะสุขุมวิทก็ต้องเป็นเนี่ยนะเดี๋ยวดูตรงช่วงเอ็มสเปียร์ใช่ไหมคะทางด้านนี้ก็ดูมีรถเยอะแต่ทางด้านนี้จะมีพวกรถไฟฟ้าอะไรต่างๆนะคะซึ่งก็จะเดินทางง่ายเดินทางสะดวกจริงๆอะสยามถ้าจะเข้าไปอะนะคะรถไฟฟ้าเนี่ยง่ายแล้วก็สะดวกแต่คนแน่นคนเยอะมากเมื่อวานเจอนั่งไม่ใช่นั่งนะยืน อันนี้เป็นปกติเหมือนกันที่เราบอกว่าตั้งแต่สยามกระทั่งไปถึงอุดมสุขเลยยืนได้แบบยาวๆนะคะแล้วก็เนี่ยถ้าดูแถวทางด้านของสุขุมวิท42นะคะเนี่ยโซนทางด้านนี้นี่ก็จะมีเกตเวย์นะคะเกตเวย์นี่ก็ถ้าฝั่งทางด้านของทางเข้าอ่ะอันนี้ทางสุขุมวิท42ก็จะดูมีรถเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเส้นหลักทางด้านของสุขุมวิทก็จะดูโล่งๆนะคะเนี่ยตามศูนย์การค้าย่านสุขุมวิทตั้งแต่ช่วงของแยกพระโขนงเข้ามาแล้วก็ผ่านตามศูนย์การค้าต่างๆก็จะดูมีรถเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าที่มากก็คือเนี่ยพอเข้ามาถึงทางด้านของสยามพารากอนแถวสยามสแควร์วันเนี่ยทางด้านนี้ที่จะดูแบบแน่นๆนะคะก็เป็นอัปเดตข้อมูลให้แล้วกันในเรื่องของการจราจรกันนะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้นะคะฝั่งทนถ้าเป็นฝั่งทนเนี่ยนะคะก็ต้องดูในส่วนของไอคอนสยามใช่ไหมไอคอนสยามนะคะณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยแถวทางด้านของย่านเจริญนครไอคอนสยามยังได้อยู่นะคะนี่ไอคอนสยามนี่ต่างชาติจะเยอะนะคะก็ถ้าดูการจราจรตอนนี้ก็ยังตามได้ไม่ได้แน่นมากนะคะถ้าจะดูแน่นๆนี่จะเป็นแถวทางด้านของราชประสงค์นี่จะแน่นอ่ะราชประสงค์ใช่ไหมต้องมาดูฝั่งทางด้านของทางเซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลเวิลด์ด้านหน้ายังได้อยู่นะคะณเวลานี้ตอนนี้นะคะนี่ก็ดูในย่านใจกลางเมืองนะคะก็อัปเดตให้นะคะหรือว่าใครที่อยู่ในพื้นที่ก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินณเวลานี้ตอนนี้ตามกันได้โดยตลอดนะคะไม่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรพระราม3ไม่มีปัญหานะโอ้รถน้อยเลยค่ะนี่คนละเรื่องกับช่วงวันทำงานในช่วงสายๆในช่วงเช้าๆถ้าเป็นวันทำงานนี่รถจะแน่นแต่ในเวลานี้ตอนนี้นี่รถแทบจะนับคันกันได้กำลังคิดว่าคืออย่างเมื่อวานฝนแน่นฝนจะตกหนักมากนะคะเมื่อวานนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งวันที่หลายคนอาจจะเจอนะในเรื่องของฝนที่หนักแล้วนี่เป็นวันหยุดด้วยนะคะอาจจะได้แบบนอนพักผ่อนกันแบบยาวๆนะคะแต่ยังไงก็มาทักทายกันได้นะคะนี่มีอีกเรื่องหนึ่งทางด้านของการประปานครหลวงค่ะคือเตรียมบอกลาบินแบบกระดาษไปได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางการประปานครหลวงนะคะเขามีการยกระดับบริการสู่ยุคดิจิตอลค่ะก็คือเปลี่ยนเป็น e-bill นะคะก็จะดีเดย์เริ่มคือวันที่1มิถุนายนนี้ทางด้านของการประปานครหลวงนะคะก็เรียกว่าเป็นการเดินหน้าโครงการในการยกระดับการบริการประชาชนนะคะสู่ระบบดิจิตอลค่ะก็มีการเตรียมในการเปลี่ยนรูปแบบการจัดส่งใบแจ้งค่าน้ำประปาใบเสร็จรับเงินนะคะใบกำกับภาษีทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่า e-bill ค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นลดปัญหาการไม่ได้รับเอกสารหรือว่าเอกสารชำรุดสูญหายในระหว่างการจัดส่งทางไปรษณีย์แล้วก็ยังสอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการลดการใช้กระดาษนะคะโดยลูกค้าสามารถที่จะลงทะเบียนขอรับใบจ้างหนี้ค่าน้ำประปาใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีทางอีเมลได้ด้วยตัวเองนะคะก็คือผ่านทางช่องทางผ่านทางแอปพลิเคชัน MWA on Mobile นะคะหรือว่าทางเว็บไซต์ mwa.co.th ค่ะนะคะหรือว่าช่องทางที่3ก็คือสำนักงานประปาสาขาทั้ง18แห่งซึ่งถ้าหากว่าลูกค้านะคะไม่ได้ลงทะเบียนภายในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ2569สามารถที่จะเรียกดูเอกสารดังกล่าวได้นะคะผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชัน MWA on Mobile ตั้งแต่เดือนมิถุนายน2569เป็นต้นไปซึ่งการประปานครหลวงนะคะก็ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกคนที่ให้ความร่วมมือแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อนทั้งนี้นะคะทางด้านของการประปานครหลวงนะคะเขามีการจัดแคมเปญพิเศษค่ะเพื่อมอบให้กับลูกค้าที่ได้รับใบแจ้งค่าน้ำประปาใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีทางไปรษณีย์แล้วก็ยังไม่เคยสมัครใช้บริการ MWA e-bill service นะคะก็เพียงแค่สมัครใช้บริการผ่านทางแอปพลิเคชัน MWA on mobile แล้วก็ระบุรหัส MWANEWGN นะคะก็จะได้รับเป็น e-voucher ค่ะมูลค่า50บาทจำนวน 8,000 สิทธิ์นะคะแต่ว่าจำกัดนะคะ1สิทธิ์ต่อ1บัญชีผู้ใช้งานต่อ1ทะเบียนผู้ใช้น้ำก็เริ่มมาตั้งแต่เมื่อช่วงวันที่5พฤษภาคมนะคะถึง30มิถุนายนหรือว่าจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ค่ะก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่ MWA Call Center 1125นะคะหรือว่าทาง LINE OA MWA Thailand ตลอด24ชั่วโมงนะคะนี่ก็ฝากมาจากทางด้านของการประปานครหลวงนะคะช่วงนี้ค่ะมาดูเกี่ยวกับในเรื่องของแจ้งของหายกันต่อของหายลืมของนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้เนี่ยค่ะนะคะก็จากที่มีแจ้งไว้นะคะก่อนหน้านี้คุณทิวากรไปลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้ค่ะบนรถแท็กซี่คนขับชื่อคุณสมควรใจสะอาดนั่งรถคันนี้มาจากมหาวิทยาลัยสยามนะคะแล้วไปลงที่แฟชั่นไอซ์แลนด์โอ้นี่ก็เดินทางไกลนะตอนช่วง 10:30 นาทีนะคะกระเป๋าสตางค์ก็จะมีทั้งบัตรประจำตัวประชาชนมีบัตรนักศึกษาแล้วก็มีเงินด้วยจำนวนหนึ่งคือจำได้แค่ว่าเป็นรถแท็กซี่สีชมพูแต่ว่าไม่ทราบหมายเลขทะเบียนแต่ว่าทราบชื่อคนขับนะคะคนขับชื่อคุณสมควรใจสะอาดเพราะเพิ่งลงมาจากรถได้ไม่นานนะคะรบกวนฝากทางคุณสมควรด้วยช่วยดูให้หน่อยนะคะเพราะว่าผู้โดยสารเนี่ยลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้นะคะแล้วไงก็ติดต่อกลับมาทางจสร้อยได้เลย1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะมีแจ้งนะคะของคุณอติชาติคุณอติชาติเนี่ยนะคะแจ้งบอกว่าลืมแท็บเล็ตไม่ใช่ลืม iPad เอาไว้ค่ะบนรถแท็กซี่นะคะซึ่งนั่งรถคันนี้เมื่อวานนี้วันที่9ช่วงวันที่9นะคะต่อช่วงมาสัก 15:40 นาทีนั่งมาจากที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิตแล้วไปลงที่แยกคปอนะคะจำได้ว่าเป็นรถแท็กซี่สีชมพูแล้วคุณคนขับนะคะชื่อคุณสมพรบุตรจันทร์นะคะคุณสมพรบุตรจันทร์นะคะผู้โดยสารลืม iPad เอาไว้นะคะเมื่อวานนี้ต่อช่วงมา 15:40 นาทีนะคะแล้วก็มีแจ้งนะคะของคุณชวินเนี่ยนะคะไปทำคือเหมือนกับเป็นไอหูฟัง AirPods หล่นไว้บนรถนะคะซึ่งคือนั่งมาจากทองหล่อไปลงที่รามินทรา34เมื่อคืนนี้ค่ะตอนช่วงประมาณสัก 22:00 นนะคะแล้วก็ลืมนะคะคือทำหล่นเอาไว้บนรถแท็กซี่คันนี้นั่งมาคนเดียวแท็กซี่สีเขียวเหลืองหมายเลขทะเบียนนะคะททหารออ่าง4989กทมค่ะแท็กซี่สีเขียวเหลืองททหารออ่าง4989กทมนะคะอันนี้ก็ฝากด้วยนะคะเผื่อว่าทางคุณคนขับฟังอยู่นี่คุณชวินแจ้งนะคะของคุณธนาธรนี่ก็มีแจ้งไว้เหมือนกันนะคะอย่างเดียวกันเลยนะคะทำหล่นเอาไว้บนรถแท็กซี่แต่ของคุณธนาธรเนี่ยนะคะจะเป็นรถแท็กซี่ซึ่งนั่งมาจาก BTS ปุณณวิถีแล้วไปลงที่พันทิพย์งามวงวานโอ้นี่ก็นั่งรถแท็กซี่ไกลเหมือนกันนะคะของคุณธนาธรเนี่ยจำได้ว่าคนขับนะคะชื่อคุณวีรชาติบัวศรียอดนะคะคุณวีรชาติบัวศรียอดขับแท็กซี่สีเขียวนี่เข้าใจเลยเวลาที่เราอย่างนึงนะในยุคปัจจุบันเวลาที่เราโอนสแกนจ่ายเงินให้กับทางคุณคนขับนี่เราก็เหมือนกับจะมีหลักฐานอย่างนึงมันจะมีชื่อนามสกุลใช่ไหมของคนที่เราโอนเข้าไปหาเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้มันง่ายขึ้นเหมือนกันถ้าเกิดว่าลืมของหรือว่าอะไรต่างๆนะคะทราบชื่อทราบนามสกุลของทางคุณคนขับก็รบกวนนะคะรบกวนในส่วนของทางด้านของคุณคนขับรถแท็กซี่ด้วยนะคะแล้วก็มีแจ้งนะคะก่อนหน้านี้ของคุณอนัญญรักษ์ค่ะบอกว่าไปลืมกระเป๋าสะพายเอาไว้บนรถแท็กซี่นะคะเมื่อตอนช่วงมาสักเที่ยงคืนกว่าๆนะคะแล้วก็ลืมเอาไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองนั่งมาจากเมเจอร์รัชโยธิน แล้วไปลงที่พหลโยธิน26ค่ะข้างในนะคะในกระเป๋าสะพายใบนี้มีกระเป๋าสตางค์อยู่ด้วยซึ่งในกระเป๋าสตางค์นะคะจะมีบัตรประจำตัวประชาชนมีเงินด้วยจำนวนหนึ่งนะคะของเอกสารต่างๆก็จะบุชื่อของคุณอนัญญลักษณ์แล้วก็โอนเงินให้คนขับเพราะฉะนั้นทราบชื่อคนขับคนขับชื่อคุณธนากรขามโนนวัฒน์นะคะคุณธนากรขามโนนวัฒน์นะคะผู้โดยสารลืมกระเป๋าสะพายเอาไว้เป็นกระเป๋าสะพายสีดำนะคะแล้วก็มีแจ้งของคุณวิวัฒน์ของคุณวิวัฒน์เนี่ยจะมาเมื่อตอนช่วงเช้าแต่ว่าคือลืมเอาไว้เนี่ยนะคะเป็นรีโมทรถยนต์นะคะรีโมทรถยนต์ BMW นะคะแล้วก็ไปลืมเอาไว้บนรถแท็กซี่ซึ่งนั่งมาจากแถวสะพานกวายแล้วไปลงที่งามวงวานนะคะก็ไม่ได้บอกว่าตรงจุดไหนยังไงนะแต่ว่าที่โดยสารรถคันนี้เนี่ยก็คือประมาณตอนช่วงตีสองนะคะแล้วก็ไปลืมกุญแจรีโมทรถยนต์เอาไว้ค่ะนะคะนี่ก็รบกวนนะคะในส่วนของทางคุณคนขับวันนี้ที่แจ้งของหายลืมของนี่ก็ยังเป็นเนาะอย่างกรณีของโทรศัพท์มือถือเนี่ยจะเป็นของที่จะลืมกันมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะฝากคุณคนขับด้วยนะคะเผื่อว่าอาจจะฟังจอสร้อยอยู่นะคะแล้วก็ช่วยเก็บไว้ให้ก็ติดต่อกลับเข้ามาที่ทางจอสร้อยได้เลยแล้วก็มีแจ้งนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุมีคุณพิษณุเนี่ยแจ้งอุบัติเหตุเส้นบรมราชชนนีในฝั่งขาออกค่ะแล้วก็ช่วงก่อนถึงแยกพุทธมณฑลสาย4มีรถเก๋งรถเมล์แล้วก็รถจักรยานยนต์ชนกันนะคะว่าชนกันในเลนกลางเลยของช่องทางคู่ขนานจุดนี้นะคะมีคนเจ็บด้วยตอนนี้เราประสานแจ้งทางสน.ธรรมศาลาไปแล้วนะคะแล้วบอกว่าตอนนี้การจราจรก็จะเริ่มมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรแล้วค่ะเอามาอัปเดตกันได้นะคะในแต่ละจุดเนี่ยช่วงของการประพฤกษ์ที่จะมุ่งหน้าออกมาต่างระดับราชพฤกษ์เข้ามาฝั่งของราชพฤกษ์ที่จะมาตรงช่วงของพิธีทุชกะในรถนั่นไม่แน่ใจว่ามีอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรไหมใครผ่านมาเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะแล้วก็ช่วงของแยกรัชดาราชพฤกษ์ด้านถนนราชพฤกษ์ที่มาจากพุทธากาศโอ้อันนี้ก็รถเยอะเหมือนกันนะคะเอ๊ะเพราะฉะนั้นวันนี้จริงๆแล้ววันอาทิตย์นี่แปลว่ามาถึงในช่วงเที่ยงเนี่ยรถออกมาใช้เส้นทางกันเยอะนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: พิ่มเติมนะคะกรณีของอุบัติเหตุเส้นบรมราชชนนีในฝั่งขาออกที่คุณวิษณุแจ้งบอกว่ามีรถชนกันทั้งหมดคือ3คันนะคะที่มีรถเก๋งนะคะรถจักรยานยนต์แล้วก็รถเมล์แล้วก็มีคนเจ็บด้วยอยู่เลนกลางของช่องทางคู่ขนานแล้วก็มีผลนะคะในเรื่องของการจราจรล่าสุดนะคะที่เราได้สอบถามทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปนี่ปรากฏว่าเสียชีวิตนะคะมีผู้เสียชีวิตนะคะกรณีของคนเจ็บที่ปรากฏว่าเสียชีวิตนะคะเพราะนั้นใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านนี้แล้วรถชะลออยู่ก็ให้ทราบเป็นข้อมูลในเบื้องต้นก่อนเลยว่ามีอุบัติเหตุอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการดำเนินการนะคะในการที่จะเคลื่อนย้ายหรือว่าอะไรต่างๆนะคะในเบื้องต้นก็ต้องขอแสดงความเสียใจสำหรับในส่วนของครอบครัวของผู้ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุตรงจุดนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวดูการจราจรแป๊บหนึ่งสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนบรมราชนีตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุตอนนี้นะคะถ้าวัดระยะทางก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบ2กิโลเมตรค่ะนะคะที่มีท้ายแถวนะคะประมาณเกือบ2กิโลเมตรย้ำว่าอุบัติเหตุเนี่ยจะอยู่ในช่องทางคู่ขนานนะโอ้แต่ถ้าณเวลานี้ตอนนี้คือติดทั้งคู่ขนานแล้วก็ในช่องทางหลักคือติดทั้ง2ฝั่งเลยนะคะทั้ง2ช่องทางทางช่องทางด่วนแล้วก็คู่ขนานแต่ว่าอุบัติเหตุที่คุณพิษณุบอกนะคะก็คือจะอยู่ในช่องทางคู่ขนานแล้วก็อยู่เลนกลางนะคะช่วงก่อนถึงแยกพุทธมณฑลสาย4เล็กน้อยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ยังจะมีผลกระทบกับฝั่งของเส้นถนนทวีวัฒนาที่จะเลี้ยวออกมาทางด้านของถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าด้วยในฝั่งขาออกด้วยนะคะก็จะมีผลกับทางด้านของถนนทวีวัฒนานี่ถ้าแปลว่าตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุมันนั้นจะเป็นช่วงเดี๋ยวนะดูจากข้อมูลเป็นช่วงก่อนถึงแยกมันเป็นช่วงที่จะเบี่ยงจากช่องทางด่วนออกคู่ขนานด้วยแล้วบอกค่ะมันถึงทำให้มีผลกระทบกับฝั่งของช่องทางคู่ขนานไปด้วยในช่องทางด่วนไปด้วยเนี่ยค่ะคือท้ายแถวยาวพอกันเลยแล้วเผลอๆในช่องทางด่วนน่ะจะมีท้ายแถวยาวมากกว่าในช่องทางคู่ขนานด้วยซ้ำไปทั้งที่อุบัติเหตุจะอยู่ในช่องทางคู่ขนานแต่ในฝั่งกลับกันน่ะไม่มีผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรนี่ดูโล่งๆเลยนะคะใครอาจจะผ่านแล้วมีเพิ่มเติมก็อัปเดตข้อมูลกันได้เลยนะคะนี่พูดถึงในเรื่องของอุบัติเหตุได้ชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งโครงการนี้ทางด้านของวิริยะประกันภัยร่วมกับทางจสร้อยนะคะทำโครงการประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3รถที่สามารถทำประกันภัยประเภท1ได้ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลซึ่งมีอายุของรถไม่เกิน7ปีนะคะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็ยังมีโอกาสในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70%แล้วก็ได้รับส่วนลดประวัติดีค่ะในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะแต่ว่าสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้ได้ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนะคะถ้ายังไงสามารถที่จะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้เลยที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ02150888 02150888ผ่อนได้ด้วยนะคะ 0% นาน6เดือนแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้เรามีประกันภัยประเภท3ซึ่งทำได้ทางเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์ค่ะนอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็อัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษผ่อนได้ 0% นาน3เดือน สอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะ02-150-0888 02-150-0888 แล้วเราก็มาช่วยกันในการที่จะทำให้อุบัติเหตุลดน้อยลงนะคะมาช่วยกันทำให้ในเรื่องของการลดปัญหาผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะแล้วก็มาช่วยการสร้างความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นบนท้องถนนค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ
1: ประตูรถกำลังจะป
2: ิ
1: ด
2: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
3: โทรคุยต่างประเทศแบบ International ใครว่ายาก
4: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
3: เออนั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
5: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA วันนี้เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark อาคารอนุรักษ์ซึ่งมีอายุมากกว่า109ปีให้ฟังทีละชั้นทีละชั้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจไปเยี่ยมชมนะคะเริ่มกันที่ชั้น3เป็นชั้นบนสุดของพิพิธภัณฑ์โดยที่ชั้นนี้จะแบ่งออกเป็นห้องต่างๆบอกเล่าเรื่องราวแสงแรกแห่งสยาม First Electric Light in สยามค่ะแต่ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ห้องจัดแสดงห้องแรกเราก็จะได้ตื่นตาตื่นใจกับภาพจิตรกรรมเขียนสีบริเวณโถงบันไดชั้น3ที่ใช้เทคนิคเฟรสโกเชโกหรือการวาดภาพด้วยสีฝุ่นผสมกาวธรรมชาติลงบนผนังปูนแห้งนับเป็นภาพเขียนสีที่มีความสมบูรณ์หาชมได้ยากมากส่วนท่านที่ชื่นชอบการเช็คอินถ่ายรูปต้องไม่พลาดเก็บภาพที่จุดชมวิวบริเวณระเบียงซึ่งสามารถมองเห็นพระปรางภายในวัดเลียบได้อย่างใกล้ชิดที่สุดค่ะต่อจากจุดชมวิวเราก็จะไปกันที่ห้องแสดงนิทรรศการห้องแรกที่มีชื่อว่าห้องบางกอกใต้แสงประทีปพาคุณย้อนอดีตไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามในยุคก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้ส่วนห้องที่2ห้องผจญภัยทะลุมิติเวลาในห้องนี้นะคะจะพาผู้ชมไปพบกับหมอปรักเลผู้รอบรู้และเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีผู้บุกเบิกกิจการไฟฟ้าไทยซึ่งจะมาถ่ายทอดแนวคิดการวางแผนก่อนเกิดกิจการไฟฟ้าในประเทศค่ะในห้องที่3ห้องแสงแรกแห่งสยามถ่ายทอดบรรยากาศเสมือนจริงของท้องพระโรงณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่20กันยายน2427วันแรกที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ค่ะมาถึงห้องที่4ห้องเจริญกรุงจุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าในสยามสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคในวันที่เกาะรัตนโกสินทร์เริ่มมีแสงสว่างจากโคมไฟฟ้าและสุดท้ายห้องโรงไฟฟ้าวัดเลียบพบกับแบบจำลองโมเดลอาณาจักรโรงไฟฟ้าและเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าวัดเลียบโรงไฟฟ้าแห่งแรกของไทยค่ะเป็นยังไงบ้างคะขนาดแค่ชั้นเดียวยังอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์การไฟฟ้าไทยมากขนาดนี้เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Spark ตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 5:00 น.หยุดทุกวันจันทร์เพื่อความสะดวกสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
5: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
7: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
8: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
7: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็ส่วนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แอปสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
9: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่ง นานไหมครับ
7: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
8: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
10: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
11: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
12: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
13: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
14: ฝุ่นควัน PM 2.5มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
15: ฉันได้แล้ว
16: ผมก็ได
15: ้ป้าก็ได
17: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: ซื้อเลย
18: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: รณีของอุบัติเหตุเส้นถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาออกนี่ตกลงคือนอกเหนือจากจะมีผู้ซึ่งเสียชีวิตแล้วนะคะยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยอีกหนึ่งคือเสียชีวิต1บาดเจ็บ1เดี๋ยวเราไปที่ศาลาแดง012อาสาของมูลนิธิป่อเต็กตึงค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี
0: ่ค่ะตอนนี้ยังอยู่ในสภาพเดิมใช่ไหมคะในส่วนของคนที่เสียชีวิต
1: ใช่ครับผม
0: คือเขามายังไงอะคะตรงนี้ชนกันยังไงคือ มีคนเห็นไหม
1: เป็นทางเบี่ยงระหว่างช่องเลนด่วนกันเข้าคู่ขนานครับด่วนกับขนานเข้ากันนะครับพี
0: ่ด่วนจะเข้าคู่ขนานใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ถือว่ามันก็เลยติดในช่องทางด่วนด้วย
1: ใช่ใช่ครับปิดทางด่วนนี้ปิดแค่เลนซ้ายสุดครับส่วนขนานก็ปิดเลนขวาสุดครับ
0: ค่ะค่ะแล้วคือรถเหมือนเดี๋ยวว่าเบี่ยงออกมาแล้วมาเจอมาชนกันอย่างเนี้ย
1: ใช่ใช่ครับพี
0: ่โอ้ยังไงคะคนที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าว่ายังไงตรงจุดนี้สารแดง012
1: คนเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่ามอเตอร์ไซค์ครับขับมาเพื่อจะเข้าเลนด่วนนะครับแล้วก็ส่วนรถเมย์ก็ขับมาจากขนานเหมือนกันจะเข้าเลนด่วนเหมือนกันแล้วก็เบียดกันแล้วก็ล้มมาครับพี
0: ่โอ้ค่ะแล้วคนเจ็บ1คนด้วยเหรอคะมีคนเจ็บด้วย
1: ใช่ใช่อันนี้ใช่ครับ
0: แปลว่าเข้ามาด้วยกันเหรอคะจักรยานยนต์
1: ใช่ครับเป็นแก๊ปอะครับพี่แก๊ปทั้งคู่เลยครับพี่ไม่รู้ว่าเป็นสามีภรรยากันหรือเปล่าหรือว่าเป็นพี่น้องกันอะไรประมาณนี้ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม
0: โอเคเข้าใจ
1: แต่มาด้วยกันใส่เสื้อแก๊ปทั้งคู
0: ่เพราะว่าคือเห็นจากในรูปก็กำลังคิดว่าเป็นไรเดอร์เป็นอะไรหรือเปล่า
1: ใช่ใช่ครับพี
0: ่ค่ะแต่คนที่เสียชีวิตนี่คือเป็นคนขับ
1: เป็นผู้โดยสารครับเป็นผู้หญิงครับพี
0: ่อ๋อผู้หญิงเสียชีวิต
1: ใช่ใช
0: ่อ๋อแต่ว่าคนขับก็คือได้รับบาดเจ็บใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อาการ
1: คนขับก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ครับปั๊มหัวใจส่งโรงพยาบาลส่วนการแพทย์ครับใกล้เคียง
0: นี่แปลว่าสาหัสทั้งคู่เลยนะสารแดง012แต่ว่าตรงจุดนี้นี่น่าจะถ้าฝั่งมากต่างคนต่างขับมาเร็วแล้วมาชนกันแบบมันไม่ทันในการที่จะเบรกหรืออะไรยังไงเลยไหม
1: ใช่ครับน่าจะประมาณนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงระหว่างทางเบี่ยงพอดีด้วยครับระหว่างตัวเกิดขนาด
0: ค่ะค่ะงั้นถามนิดนึงว่าไอ้ตรงจุดเนี้ยพอฟังแล้วเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุแล้วมันเคยเกิดเหตุอย่างนี้ไหมมันเป็นจุดที่มันเป็นจุดที่อันตรายเลยไหมคะ
1: ใช่มันเป็นจุดอันตรายอยู่นะครับที่ตรงนี้เกิดเหตุบ่อยครับพี
0: ่ในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมต่างคนต่างที่จะเบี่ยงออกกับเบี่ยงเข้าช่องทางด่วน
1: ใช่ใช่ครับพี
0: ่ค่ะแล้วนี่คือเหมือนกับเขากำลังจะไปส่งอาหารหรืออะไรด้วยไหมหรือว่าน่าจะเป็นรถเปล่ากำลังไปรับออเดอร
1: ์น่าจะกำลังไปรับออเดอร์เพราะว่ามันไม่มีอาหารหรือไม่มีอาหารที่แบบใช่ใช่
0: ค่ะค่ะเอาไปว่าตอนนี้คงต้องใช้ระยะเวลากว่าที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่าง
1: ๆใช่ครับพี่ตอนนี้ก็รอแพทย์ศิริราชมาชนะสูตรนะครับ
0: ส่วนในส่วนของตัวของรถเมย์เองอะค่ะยังอยู่ตรงจุดแต่ว่าขยับไปชิดขอบทาง
1: ยังอยู่ที่เกิดเหตุครับตอนนี้ร้อยเวรอยู่ที่เกิดเหตุครับรอแพทย์อย่างเดียวครับ
0: ค่ะ
1: ก็ยังติดสะสมอยู่เหมือนเดิมครับ
0: ถ้าสารแดง012มีโอกาสได้คุยหรือว่าได้ถามทางคนขับรถเมย์ด้วยบ้างไหมอะคะว่าอย่าง
1: ตอนนี้ยังตกใจอยู่ครับทั้งคนขับแล้วก็กระเป๋าครับ
0: แล้วผู้โดยสารมีอยู่ด้วยไหมบนรถเมล์
1: มีผู้โดยสารเลยครับแต่คือเขาลงหมดแล้วครับ
0: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นแปลว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ใช้เส้นทางได้ทราบเป็นข้อมูลเพราะว่าคงต้องใช้ระยะเวลามันก็จะมีผลในเรื่องของการจราจรถ้าเลี่ยงได้คงต้องเลี่ยงไปก่อนเพราะว่ากว่าจะทำการในขั้นตอนต่างๆคงอย่างต่ำเป็นชั่วโมงไหมฮะดูแนวโน้มแล้ว
1: น่าจะไม่ถึงครับพี่เพราะว่าถ้าอุบัติเหตุจราจรเดี๋ยวทางแพทย์กำลังออกมาแล้วครับ
0: คงต้องใช้ระยะเวลามันก็จะมีผลในเรื่องของการจราจรถ้าเลี่ยงได้คงต้องเลี่ยงไปก่อนเพราะว่ากว่าจะทำการในขั้นตอนต่างๆคงอย่างต่ำเป็นชั่วโมงไหมฮะดูแนวโน้มแล้ว

0: เยอะชนกันแรงมากเพราะว่าถ้าฟังจากที่ทางสารแดง012อาสาของมูลนิธิป่อเต็กตึงเพิ่มเติมให้อาการของอีกคนหนึ่งอ่ะคนขับผู้ชายเองก็อาการสาหัสด้วยเหมือนกันนะคะในขณะที่ผู้หญิงก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะช่วงก่อนถึงแยกพุทธมณฑลสาย4เล็กน้อยนี่เลยอย่างที่มีการคาดการณ์มันเป็นช่วงที่จะเบี่ยงออกจากช่องทางด่วนแล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็จะเป็นจุดที่เบี่ยงจากทางคู่ขนานที่จะเข้าทางด่วนด้วยเหมือนกันนะคะเป็นจุดอันตรายเลยนะคะอย่างที่ทางสารแดง012อาสาของมูลนิธิป่อเต็กตึงบอกมันเกิดอุบัติเหตุบ่อยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยมีผลกระทบค่ะทั้งคู่ขนานแล้วก็ในช่องทางด่วนนะคะของถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาออกค่ะจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะจะอยู่ช่วงก่อนถึงแยกพุทธมณฑลสาย4เล็กน้อยนี่ถ้าดูจากในรูปใน Facebook ของทาง JS100 Radio ดูจากสถานดูจากพื้นที่ข้างเคียงนะคะก็จะเป็นเหมือนเป็นจุดชุมชนละเพราะจะมีอาคารพาณิชย์มีอะไรยังไงอยู่แล้วถัดขึ้นไปทางด้านนู้นก็จะมีสะพานลอยคนเดินข้ามแปลว่าเนี่ยเป็นย่านที่ชุมชนเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็มีผลนะคะในเรื่องของการจราจรค่ะมีอยู่อีกจุดหนึ่งนะคะทางด้านของสภ.โคกขามนะคะแจ้งบอกว่ามีการปิดการจราจรเป็นช่วงๆนะคะถนนเรียบคลองหลวงตั้งแต่หน้าพิสูจน์หลักฐานถึงหมู่บ้านวิเศษสิรินะคะก็แนะนำให้เลี่ยงเนื่องจากว่าเขามีการรื้อถอนเสาไฟฟ้านะคะเราก็เลยทำให้จำเป็นต้องมีการจัดการจราจรเป็นช่วงๆเอ๊ะเดี๋ยวนะสน.สภ.โคกขามนะคะนี่ก็จะอยู่ในพื้นที่นะคะของทางด้านของอำเภอเมืองสมุทรสาครนะคะมีการปิดการจราจรเป็นช่วงๆนะคะการไฟฟ้าโคกขามชื่อถนนเรียบคลองหลวงเนี่ยจะนึกไปถึงปทุมธานีถนนเรียบคลองหลวงนะคะตั้งแต่หน้าพิสูจน์หลักฐานถึงหมู่บ้านวิเศษสิริการไฟฟ้าโคกขามมีการรื้อถอนเสาไฟฟ้าแล้วก็มีการปิดการจราจรเป็นช่วงๆถ้าหากว่าหลีกเลี่ยงเส้นทางได้โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางนี่จาก Facebook ของทางสภ.โคกขามนะคะอันนี้ก็มาอัปเดตให้อีกจุดนึงเหมือนกันสำหรับคนที่ใช้เส้นทางจะต้องผ่านตรงจุดนี้เพราะว่ามันจะเป็นถนน2เลนสวนนะคะถนน2เลนสวนแล้วเขาก็จะมีการวางกลวยยางกั้นไว้แล้วก็จะมีรถของทางด้านของเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่เพราะฉะนั้นแค่รถอย่างเดียวนี้ก็หมดไปละนะคะ1ช่องจราจรนะคะวันนั้นก็เหมือนกับต้องมีการสลับเลนหรือว่าอะไรกันต่างๆนะคะสำหรับในส่วนของการจราจรนะคะตกลงมันเป็นโคกขามใช่ไหมคะทางสภ.โคกขามนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการจราจรนะคะอันนี้ก็ใน Facebook ของทางสถานีตำรวจเลยคุณพันคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณพันยนุชครับผม
0: คุณพันใช้เส้นการ บิน
1: คือขาเข้าคร
0: ับติดอะไร
1: ภูพักนะครับผม
0: ติดอะไรคะตรงนั้นเนี่ยคุณพัน
1: ไม่รู้เหมือนกันครับต่างระดับ
0: อืม
1: ค่ะไปทางวุฒิจักรหรือว่าทางสระบุรีนะครับ
0: ค่ะ
1: ไม่รู้ติดอะไรครับผม
0: ค่ะคือปกติแล้วมันจะไม่ติด
1: ค่ะมีปัญหาเรื่องฝนครับ
0: ค่ะ
1: จากถนนเรียบมุ่งหน้ากำลังแมนมุ่งหน้าบางบอนหนึ่งนี่ฝนตกตัดเบอร์สองนะครับผม
0: นะตอนนี้เหรอฮะ
1: ถูกต้องครับตอนนี้ครับผม
0: อ๋อค่ะ
1: เริ่มมันมาเลยครับเนี่ย
0: ค่ะ
1: ปัดเบอร์สองอยู่ครับผม
0: อืมค่อยๆขับค่อยๆขับ
1: ครับฝากแจ้งเพื่อนสมาชิกที่ฟังหรือว่าไม่ได้ฟังก็ขับระวังหน่อยครับถนนลื่นนะครับผม
0: นี่ตะกี้ได้ยินเสียงฟ้าร้องนี่อันนี้ฟ้าจากไหนจากของคุณพันหรือว่าแถวนี้ได้ยินเสียงฟ้าร้องแต่แถวนี้มันแดดแรงมากเลย
1: มันมืดมาจากพระราม3คลองเตยนู่นนะคร
0: ับอ๋อเหรอคะค่ะ
1: แต่ว่าไม่รู้มันตรงไหมพระราม3แต่ว่าตรงนี้ปัดเบอร์2ครับผม
0: ใกล้จะมาแล้วล่ะฟังเสียง
1: ส่งคุณยนุชกลับบ้านนะ
0: ครับ
1: สงสัยน่าจะใช่คร
0: ับ
1: ผม
0: ให้ดิฉันกลับไปถึงบ้านก่อนแล้วค่อยตกค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเนี่ย นี่ตะกี้นะจริงๆแล้วเราคือเดียกำลังบอกว่าเหมือนกับตัวเองอะไรจะเป็น

ไข้น้องประสานงานของดิฉันเองก็บอกว่าเนี่ยโคโปรดิวเซอร์บอกว่าก็เหมือนกับรู้สึกว่าจะเป็นไข้รู้ละสภาพอากาศอย่างนี้นี่เองอ่ะเหมือนกับตัวเราเป็นตัวเตือนได้เหมือนกันนะมันไม่ปกติตัววัดสภาพอากาศได้เนี่ยตอนนี้นะถ้าดูจากในเรดาร์นะแถวทางด้านของราชบูรณะโอ้โหเข้มมากนะคะแล้วก็แถวทางด้านของพระสมุทรเจดีย์นะคะในช่วงเวลานี้นะภาษีเจริญบางแคนี้เลยที่มีฝนจอมทองนะคะแล้วก็หนักด้วยเนี่ยคือมันเป็นพื้นที่ที่แคบมากนะคะพื้นที่แคบๆแต่ว่าความรุนแรงของฝนแล้วก็เนี่ยในทะเลอ่าวไทยแล้วก็แถบทางด้านของชลบุรีแถวบางละมุงทางด้านนี้ก็มีฝนโอ้แล้วก็นี่เลยค่ะแถวทางด้านของมวกเหล็กสระบุรีนะคะปากช่องฝนหนักในช่วงเวลานี้เมื่อตอนช่วงเช้าที่คุยกับในเรื่องของกรมอุตุกับเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนยังบอกก็ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องมาทั้งลมมาทั้งฝนนะฮะช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับเทตารีสายสว่างค่ะไทยช่วยไทย2ครั้งมีเงินสะพัดแล้วกว่า60ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า13ล้านบาทสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์รถเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
7: สนับสนุนโดย
8: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: รองโฆษกรัฐบาลเผยจัดกิจกรรมไทยช่วยชัยช่วยไทย2ครั้งเงินสะพัดแล้ว 60.85 ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า 13.66 ล้านบาทสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
9: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าภาพรวมการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพครั้งที่1และครั้งที่2สามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยได้รวม66ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้มากกว่า13ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชนในการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการดูแลปากท้องของประชาชนและมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตลอดจนสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นและช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นในราคาที่เหมาะสมและทั่วถึงยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: และมาติดตามสรุปผลกีฬาในรอบสัปดาห์กับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
10: จานลูก้าเปเรติอันนี่ตัวรุกริมเส้นดาวรุ่งของเบนฟิก้าทีมดังแห่งศึกลูกหนังพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสอาจจะต้องพบข่าวร้ายที่ต้องพลาดช่วยทีมบ้านเกิดอาร์เจนตินา2เกมแรกของรอบแบ่งกลุ่มศึกฟาดแข้งเบอร์คัพ2026หลังจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าตอบรับคำขอของสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าที่เรียกร้องให้ขยายบทลงโทษแบนจากคดีเหยียดเพศให้มีผลบังคับใช้ครอบคลุมจนถึงศึกฟุตบอลโลกทั้งนี้เปเรติอันนี่ที่ถูกยูฟ่าลงโทษแบน6นัดโดยค่าโทษเอาไว้3นัดเป็นเวลา2ปีจากข้อกล่าวหาเหยียดเพศวินิซิอุสจูเนียร์กองหน้าทีมชาติบราซิลและเรอัลมาดริดในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่วนสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF ได้จับสลากแบ่งสายการแข่งขันศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรายการเอเชียน U19 Boy Championship เรียบร้อยแล้วซึ่งปรากฏว่าทีมชาติศึกรุ่นอายุไม่เกิน19ปีของไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไนดารุสลามโดยใช้รูปแบบการดวลแข่งในรอบแบ่งกลุ่มแบบพบกันหมดเพื่อจะหาแชมป์จาก3กลุ่มเพื่อเข้าสู่รอบรองชนะเลิศพร้อมกับทีมอันดับ2ที่ดีที่สุด1ทีมทั้งนี้การแข่งขันจะมีขึ้นที่จังหวัดสุมาตราเหนือของประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่1ถึง13มิถุนายนนี้ขณะที่ประเทศไทยได้ประกาศยุติแนวความคิดที่จะเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬายูธโอลิมปิกเกม2030เรียบร้อยแล้วแม้ว่าประเทศไทยจะผ่านเข้าสู่รอบ3ประเทศสุดท้ายร่วมกับชิลีและปารากวัยแต่ทว่าหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งมีความเห็นตรงกันว่าประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมในด้านการเป็นเจ้าภาพโดยสาเหตุหลักมาจากข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจรวมถึงสถานการณ์การเงินของประเทศในปัจจุบันเนื่องจากทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวจะต้องใช้เงินงบประมาณสูงถึง 5,000 ล้านบาทสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
11: ความรู้ในวิชาการเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้และทำให้เป็นคนที่มีเกียรติเป็นคนที่จะมีความพอใจในตัวว่าทำประโยชน์แก่ตนเองและแก่ส่วนรวมนอกจากวิชาความรู้ก็จะต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคม สอดคล้องกับสมัยและสอดคล้องกับศีลธรรมที่ดีงามถ้าได้ทั้งวิชาการทั้งความรู้รอบตัวและความรู้ในชีวิตก็จะทำให้เป็นคนที่ครบคนที่จะภูมิใจได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่25มีนาคม2515
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เจ็บหรือเปล่า
1: แค่ออกมาพี่ออกมาพี่จ้า
0: หมอชุบฉับ
2: ผู้จัดการ
0: ใหญ่
2: ไกด์เตอร์ผู้จัดการ
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
2: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอไม่ขอเต็มเย็นสิบน้องกับผู้เจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่
2: เราสมไม่มีบัตรค่าเก่าอย่างเรามีทีมผ่าตัดแน่แน
3: ่มีรี
2: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
3: นามสกุลอะไรนะเจ้าน
4: ามสกุลมีรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
3: ตังเปา
4: เอตัง
2: ผู้ใหญ่ต้องนำส่งนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
2: ผู้ใหญ
0: ่คือขนาดที่มาพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยเดือนอัตโนมัติ
1: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่มากที่ขอใส่ผู้ใหญ่บอกให้แพทย์ช่วยดูแลใส่บันทึกช่วยดู
1: อันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
5: ขอบคุณแม่ท่าน

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณณัฐยาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณมาพร้อมฝน
2: วันก่อนก็มาพร้อมฝนมาฝากคุณเซมา
1: ตอนนี้คุณก็มาพร้อมฝนอีกแล้วเนี่ยค่ะมันเป็นฝนที่แบบจริงๆพื้นที่แคบนะแต่หนัก
2: เหมือนเมื่อคืนนี้เลยแต่ประมาณก่อนเที่ยงคืนก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นหย่อมกระจาย
1: อย่างนี้ใช่ไหมกระจาย
2: ใช่
1: เมื่อวานนี้ฉันเจอ
2: แต่ว่ามันจะมาหนักตรงนี้แหละแถวนี้แหละ
1: ใช่เมื่อวานนี้ฉันเจอหัวค่ำแถวนู้นเลยแถวบางนาทางด้านนู้นน่ะ
2: แต่ตอนหัวค่ำตกหนักมาก
1: หนักมาก
2: เพราะว่าตกขนาดที่แบบว่าทั้งลมทั้งฝนทั้งมาหมดทุกอย่าง
1: ฟ้าผ่ามาเต็มนะคะก็เลยเมื่อตอนช่วงเช้ามีโอกาสได้คุยกับทางด้านของกรมอุตุด้วยนะคะทางด้านของผอ.สมควรน้นจานก็เกี่ยวกับในเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงนี้คือกำลังจะเปลี่ยนผ่านฤดูกาลละนะคะแต่ว่าในช่วงนี้มันก็จะมีความแปรปรวนมันยังมีลมที่มันมีการปะทะหรือว่าอะไรกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเจอสระอย่างนี้ได้อีกต่อเนื่องแล้วก็ช่วงมาสักกลางเดือนเนี่ยที่เราอาจจะเข้ามาสู่ช่วงของการประกาศอย่างเป็นทางการนะคะในช่วงของฤดูฝนแล้วก็ฝนทางด้านของภาคใต้ช่วงนี้อ่าวไทยจะเยอะแล้วพอหลังจากนั้นก็จะเป็นฝั่งของอันดามันนะคะก็ยังต้องติดตามเพราะเราจะเจอในเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างนี้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะยังมีฝนเยอะมากอยู่นะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของเมื่อวานก็เป็นช่วงคุณใช่ไหมถนนสุดตัว
2: ไม่ใช่ตั้งแต่บ่ายแล้ว
1: ตั้งแต่บ่ายแล้วก็ประมาณสัก5ทุ่มกว่าที่เขาปิดจ็อบ
2: ใช่เพราะว่าตอนแรกอ่ะตอนแรกเลยอ่ะว่าน่าอาจจะเสร็จวันนี
1: ้
2: แต่เนื่องจากว่าท่านผู้ว่าลงพื้นที่
1: ส
2: ั่งบอกว่าสั่งการบอกว่าให้เสร็จภายในคืนนี
1: ้นะคะซึ่งมันก็จะเป็นในจุดที่ตอนแรกหลายคนก็เป็นกังวลเพราะมันมีการเป็นถนนที่ค่อนข้างใต
2: ้
1: อ
2: ่ะ
1: มันมีเมื่อก่อนมันเป็นคลองใช่ไหมแล้วเขาก็ถมแล้วก็ใช้วิธีการเหมือนกับเป็นทางท่อในการที่จะระบายน้ำแล้วมันอยู่ในค่อนข้างที่จะลึกแล้วมันเหมือนจะมีน้ำมีอะไรซึมก็ทำให้เป็นเรื่องของสุดตัวมีโอกาสได้คุยกับทางด้านของท่านรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะซึ่งตอนนี้คือลงพื้นที่นะอีกจุดนึงก็คือฝั่งของถนนเพชรบุรีคือหลังจากตรงช่วงจุดแถวทางด้านของจราเนี่ยปิดจ็อบมันก็มาเกิดการสุดตัวอีกจุดนึงแต่มันคนละสภาพกันนะ
2: แต่ว่ามันน้อยหน่อย
1: ใช่มันน้อยหน่อยมันก็เหมือนกับเป็นหลุมไม่ใช่หลุมนะมันมีความต่าง
2: มันเป็นแอ่งอ่ะ
1: มันเป็นแอ่งใช่ซึ่งสภาพหรือว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดสภาพแบบนี้มันจะมีความต่างกัน
2: เมื่อคืนเนี้ยพอดีเห็นคลิปพอดีคนที่เขาขี่จักรยานยนต์
1: เกือบไปเหมือนกัน
2: ก็คือแบบว่าชอบดีที่ไม่ใช่เห็นค่ะไม่เห็นลงไปแต่ว่าดีว่าที่แบบว่าไม่ล้มคือรถคันข้างหน้าเขาเป็นรถเก๋งก็ไม่เห็นเหมือนกันก็คือแบบ
1: มัน
2: มืดด้วยไง
1: ใช่ใช
2: ่ล้อข้างหนึ่งอ่ะล้อข้างขวาตกลงไปเนี่ยมันก็เขาก็ตะด้วยเป็นแก่แต่ข้างหลังมอเตอร์ไซค์เขาก็ติดกล้องไว้ที่หน้าอกไงก็จะเห็น
1: แต่ว่าเขาก็
2: จะเห็นลักษณะ
1: แปลว่ามีสติดีนะที่จะแบบยังคุมสถานการณ์ได้ไง
2: คือดีที่ว่ามันไม่ได้เป็นลักษณะเหมือนที่
1: ตรง
2: ที่ตรงจรัญ
1: จรัญนั้นเหมือนกับว่าใช้คำว่ามันแตกออกจากกัน
2: มัน
1: แยกมันหักไปเลยนะคะตรงนั้นมันมาจากความลึกที่มันต่างกันกับไอ้ตรงจุดของถนนเพชรบุรีนะคะซึ่งทางเราเพราะว่าเฉลยบอกว่าต้องมีการสแกนละในส่วนของเอ็กซเรย์เขาจะมีเครื่องมือ
2: ทั่วกรุงเทพเลยนะ
1: ใช่มันมีข้างใต้มันมีการขุดมีอะไรไม่ได้ขุดตอนนี้ขุดก่อนหน้านี้แต่มันก็จะมีผลต่อเนื่องแล้วช่วงนี้มันเป็นเรื่องของฝนแล้วมันจะมีเรื่องของดินมันก็จับสภาพของพื้นดินในเขตของกรุงเทพเราด้วยหลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบ
2: มาสแกนตอนนี้จะทันไหมเนาะจะถ้าฝนอยู่แล้ว
1: ก็เอาเป็นว่าถ้ายังไงมันก็จะแต่เครื่องสแกนนะจริงๆแล้วมันมีประสิทธิภาพมันไม่ได้สามารถจะสแกนในจุดที่มันลึกๆลงไปได้นะมันอยู่ได้นั่นแบบผิวๆถ้าฟังจากที่ทางท่านรองบอก
2: คือตอนนี้กรุงเทพอะถนนหลายๆเส้นทางอะคือเขาก็มีการปรับปรุงใหม่กันหมดเนาะบางคนที่จะต้องมีการสแกนก่อนที่จะมีการ
1: ก่อนทำอะเขามีการสแกนแล้วในระหว่างทำอะจริงๆแต่ละโครงการอะเขาจะมีการมอนิเตอร
2: ์ค่ะ
1: นะคะว่ามันจะมีปัญหามีอะไรยังไงบ้างที่มันจะทำให้เกิดการเสี่ยงของการที่มันจะแบบยุบหรืออะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามเพราะว่าฝั่งของถนนเพชรบุรีอาจต้องใช้ระยะเวลาแต่ที่คุยกับทางด้านของท่านรองผู้ว่าบอกว่าต้องเสร็จให้เรียบร้อยก่อนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เปิดงานไง
2: จริงจริงจริงอันน่าเล็กกว่าตรงจรัญเนาะน่าจะทำเสร็จเร็วภายในเย็นนี้น่าจะได้
1: ถ้าไม่มีฝน
2: ค่ะ
1: นะคะและนี่เลยเมื่อตอนช่วงเช้าคุณไฟไหม้สายสื่อสาร ในพื้นที่ของพัทยา
2: ค่ะ
1: นี่คุณเห็นแค่ภาพมุมเดียวใช่ไหมแต่จริงๆจะบอกว่ามันเป็นตึก2มันเป็นฝั่ง2ฝั่งของถนน แล้วมันมีการสปาร์คนี่เบื้องต้นนะที่คุยกับทางด้านของดับเพลิงบอกว่ามันเหมือนกับสปาร์คทำไมอีกฝั่งนึงอ่ะมันก็มีไฟไหม้ที่สายสื่อสารสายไฟไปด้วย
2: ค่ะ
1: ก็ทางด้านของทางดับเพลิงแนะนำเหมือนกันถ้าเจอเคสอย่างเนี้ยวิธีการที่ดีที่สุดนะปลอดภัยที่สุดก็คือไอ้ถังสารเคมีได้แต่อย่าใช้วิธีการเขาเรียกว่าเอาน้ำอ่ะน้ำ
2: เป็นสาร
1: แต่มันอาจจะมีซอกสายไฟรั่วสายไฟขาดไฟดูดได้อ
2: ันนี้คิดว่าคงยังไม่มีใครกล้าเอาน้ำ
1: ที่จะไม่มี
2: อยู่บนเสา
1: ใช่ใช่ใช่นะคะก็ป่าแต่มันยังดีที่มันไม่ได้ลุกลามเข้าไปในบ้านเรือนประชาชนหรือว่าอะไรต่างๆนะคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงเช้าแล้วเมื่อตอนช่วงเช้ามีอุบัติเหตุหลายจุดมากส่วนใหญ่เป็นจักรยานยนต
2: ์
1: นะคะอย่างริมถนนใช้เขาเป็นถนนอะไรตรงนี้ริมทางถนนเลียบทางรถไฟสายบางบำรุนะคะนี่จะอยู่ตรงช่วงของสถานีรถไฟบางบำรุเลยค่ะเป็นอุบัติเหตุคุณอุบัติเหตุนะคือจักรยานยนต์เนี่ยเขาไปชนไอ้ขอบปูนขอบปูนนี้มันจะเป็นขอบปูนที่จะอยู่กั้นในส่วนของรั้วของทางด้านของสถานีรถไฟกับตัวของด้านนอกอีกต่อหนึ่งนะแล้วคือชนแล้วกระเด็นนะคุณคิดดูรถเนี่ยนะคะจักรยานยนต์เนี่ยคือมาข้ามมาสองช่องจราจรมาอยู่บนฟุตบาทคนขับเสียชีวิตที่คุยกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ของมูลที่บอกว่าก็คือไม่เห็นว่ามีหมวกกันน็อกหรือว่าอะไรนะ
2: ค่ะ
1: นี่คือเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์แล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งก็คือทางด้านของถนนบรมราชชนนีนะคะในฝั่งขาออกไอ้ต้องบอกเพราะว่าอาจต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการดำเนินการสักพักนึงเลยล่ะค่ะแล้วมันจะเป็นช่วงที่มันเป็นจุดเบี่ยงระหว่างทางด่วนออกคู่ขนานเข้าในช่องทางด่วนจักรยานยนต์กับรถเมย์ค่ะชนกัน
2: คือเขาชนกันยังไงคะเนี่ย
1: ชนกันในช่องเบี่ยงต่างคนต่างเบี่ยงฝั่งหนึ่งจะเบี่ยงเข้าช่องหลักอีกฝั่งหนึ่งออกจากช่องหลักเข้าออกมาคู่ขนาน
2: เอ้ามันต้องเบี่ยงทางเดียวกันสิทำไมมาสวนกัน
1: นั่นไง คือมันเป็นช่วงเบี่ยงเบี่ยงเข้าได้เบี่ยงออกได้
2: แ
1: ล้วที่คุยกับทางเจ้าหน้าที่บอกจุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อย
2: อ้าวจริงๆปกติถนนมันควรเบี่ยงก็เบ
1: ี่
2: ยงเบี่ยงออกก็ออก
1: ใช่ไหมมันต้องอ่านตรงนี้เป็นจุดที่จะเบี่ยงออกใช่ไหมมันไม่ใช่แบบมาเบี่ยงออกแล้วเบี่ยงเข้ามาเจอตรงจุดเดียวกันแต่เนี่ยหมอเนี่ยเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากแล้วก็
2: มันมีปกติคือตรงนั้นมีชุมชนใช่ไหมรถก็จะเลี้ยวออกซอยมาแล้วก็ออกมาอย่าง
1: นี้ใช่แล้วดูว่าในจุดนี้คือคนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นคนซ้อนแล้วก็คนขับเองก็อาการสาหัสเหมือนกัน
2: ค่ะ
1: นะคะคือแต่งเป็นชุดไรเดอร์ทั้งคู่เลยนะคะก็ในส่วนของจุดนี้ผลกระทบการจราจรนะเวลานี้ตอนนี้คือก็ถอยแถวเท่าไหร่ล่ะ2กิโลเมตรกว่าๆแล้วคุณนะคะเกือบ3นะคะแล้วเห็นไหมทั้ง2ฝั่งเลยเนี่ยทั้งคู่ขนานแล้วก็ในช่องทางด่วนที่มีผลกระทบนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่อันนี้ฝากไว้ละกันในเรื่องของการจราจรการเดินทางเรามาระวังมันมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วถ้ามีเคสของการเสียชีวิตหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นรถจักรยานยนต์เลยล่ะนะคะที่รับแจ้งแล้วก็ทางหลวงอีกจุดหนึ่งเป็นในพื้นที่ของศรีราชานะคะที่ชลบุรีนี่ก็ข้ามฝั่งคือข้ามมันจะเป็นเหมือนกับเป็นร่องกลางถนนกว้างๆคือมันเหมือนกับเป็นเกาะกลางแต่มันไม่ได้เป็นเนินนะแต่มันอยู่ระดับพอดีถนนรถอีกฝั่งนึงกระบะเนี่ยเขาบอกว่าเขาถูกชนท้ายทำให้เขาว่าก
2: ระเด็น
1: ข้ามมาชนกับรถที่อยู่ในช่องทางปกติ
2: ชนแรงขนาดไหนถึงกระเด็น
1: หุยใช่แล้วก็คุณต้องบอกว่ามาด้วยความแรงมากทำให้ในส่วนของรถที่อยู่อีกฝั่งนึงก็เสียหายหนักมากเหมือนกันแล้วเป็นรถใหญ่ด้วยนะคือเป็นเราใช้คำว่าเป็นรถอย่างนี้เป็นรถบรรทุก4ล้อใหญ่
2: รถ6ล้อ
1: ไม่4ล้ออ
2: ันนี้4ล้อเหรอ
1: ใช่4ล้อ
2: นี่มันใหญ่เกิน
1: ใช่แต่เป็น4ล้อใหญ่ที่ทางเจ้าหน้าที่ทางเจ้าหน้าที่ที่เล่าให้ฟังบอกเขาเรียกว่าเป็นรถ4ล้อใหญ่4ล้อ
2: ใช่4ล้อบรรทุก
1: ล้อบรรทุก
2: แต่เพราะว่าเขาพวกนี้ออกมาเพราะว่าเขาเลี่ยงการติดเวลาไงแต่มันใหญ่เน
1: า
2: ะ
1: ใช่ใหญ
2: ่พอๆกับ6
1: ประมาณ6ล้อตอนนี้เป็น6ล้อ
2: มันเสี่ยงกับการที่ขับมาแล้วยางระเบิดมากเลยเนี
1: ่
2: ย
1: แต่คันนี้เขาขับในช่องทางปกติของเขานะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วคือต้องแบบทางอีกรถกระบะมาข้ามฝั่งมาชนเนี่ยแล้วเข้าทางด้าน
2: คนขับ
1: เองก็อาการสาหัสนะในรถคันนี้แล้วก็ในส่วนของรถกระบะเองเนี่ยก็ในด้านข้างคือด้านข้างคนขับเองก็อาการหนัก นะคะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุที่ต้องบอกว่านี่ก็รุนแรงก็ใช้ระยะเวลาเหมือนกันในเรื่องของการดำเนินการนะคะในเรื่องของการเคลื่อนย้ายต่างๆนะคะก็มีผลการจราจรไปช่วงหนึ่งถนนมันโล่งไงตอนช่วงเช้าๆแต่นี่คือมันเป็นเหตุที่ชื่อว่าไม่ขยันจะเกิดขึ้นเนี่ยขับรถอยู่ในฝั่งของเราดีๆแล้วอีกฝั่งนึงข้ามฝั่งมาชนทั้งหมดคือ5คนนะ
2: แสดงว่าคือคันที่ถูกชนกระเด็นมาต้องมาด้วยความเร็วนะเหมือนกับพอเร็วปุ๊บพอแตะนิดนึงปูเลย
1: ใช่ใช่คือเขาบอกว่าในเบื้องต้นเขาว่ามีรถคันนึงอ่ะมาชนท้ายทำให้รถของเขาเสียหลักแล้วเขาก็กระเด็นมาแต่ว่าอีกฝั่งนึงทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่คุยกับเราออกอากาศเด็กบอกไปดูแล้วมันมีร่องรอยเบรกเหมือนกันนะของรถใหญ่แต่ว่ารถไม่ได้อยู่ตรงจุดนั้นไม่รู้ยังไง
2: ก็เลยไป
1: ก็เดี๋ยวต้องให้ทางฝ่ายสอบสวนก็คงต้องดูไล่ดูกล้องหรืออะไรต่างๆล่ะค่ะฝากเลยระมัดระวังกันมากๆจริง
2: ๆไม่ต้องกลับแล้วค่ะข้างนอกโปรดิวเซอร์บอกฝนตกแล้วค่ะคลองเตย
1: งั้นดิฉันไปละ
2: ไม่ทันแล้วค่ะ
1: ไม่ทันแล้วเหรอคะไม่เป็นไรดิฉันไม่อยู่ต่อแล้วไปละส่งต่อเลยค่ะ

0: 12:25 นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฏฐยาอนิกธนเศษค่ะรับหน้าที่อยู่กับคุณผู้ฟังเที่ยงวันนะคะไปจนถึงเวลา18:00 นเลยค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะสำหรับใครที่ติดตามรับฟังไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางวิทยุทาง YouTube Live นะคะก็สามารถส่งข้อมูลส่งข้อความหรือว่าจะทักทายกันเข้ามาก็ได้นะคะทางYouTube Live กับ X เนี่ยที่ JS100 Radio ส่วนใครที่ไปเจออุบัติเหตุหรือว่าจะรายงานสภาพการจราจรออกมาหน้าใหม่มาคุยกันที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะช่วงนี้นะคะพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็รายงานนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยพบกลุ่มฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางแล้วก็มีฝนตกหนักในบางพื้นที่ที่บริเวณพื้นที่เขตราชบุรณะทุ่งครุจอมทองสมุทรปราการนะคะแล้วก็กลุ่มฝนเนี้ยก็จะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือแล้วก็ปกคลุมพื้นที่ในเขตบางแคภาษีเจริญหนองแขมบางบอนจอมทองคลองสานธนบุรีบางกอกใหญ่ป้อมปราบศัตรูพ่ายสัมพันธวงศ์พระนครบางรักสาทรบุรณะบางคอแหลมทุ่งครุยานวาสมุทรปราการอันนี้เยอะมากเลยนะในโซนจะไปทางด้านของแถบๆทางโซนทางฝั่งทนใกล้ๆกับทางด้านของฝั่งทนนะคะแล้วก็ยังมีสมุทรปราการด้วยแล้วก็หลังจากนั้นตั้งแต่ช่วงเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงเนี่ยก็คาดว่านะกลุ่มฝนอันเนี้ยจะขยายตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ปกคลุมที่บริเวณเขตบางแคภาษีเจริญหนองแขมบางบอนจอมทองคลองสานธนบุรีบางกอกใหญ่ป้อมปราบศัตรูพ่ายสัมพันธวงศ์พระนครบางรักบางกอกน้อยบางพลัดดุสิตราชเทวีปทุมวันตลิ่งชันทวีวัฒนานนทบุรีโอ้อันนี้เรียกว่ากลุ่มฝนมันขยายคาดว่านะที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยามีการพยากรณ์ไว้เนี่ยเดี๋ยวพอกลุ่มอันเนี้ยที่มันเคลื่อนตัวขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือนะคะแล้วก็จะมีการมีขยายตัวแผ่กันขยายตัวปกคลุมเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครกำลังจะออกไปธุระป่าปังทั้งด้านนอกเตรียมอุปกรณ์กันฝนไปด้วยละกันนะคะไม่ว่าจะเป็นร่มเป็นเสื้อกันฝนนะตอนนี้นี่ใครมีเอามาใช้ได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครไม่มีความจำเป็นก็อยู่บ้านแล้วก็ตรงส่วนไหนที่มันอาจจะมีเรื่องของอาจจะเป็นต้นไม้กิ่งไม้อะไรต่างๆช่วงนี้ก็ดูแลกันสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าช่วงนี้พอฝนตกมาหลายคนบอกว่าฝนตกอย่างเดียวไม่ว่าแต่ว่าลมนี่แรงมากอย่างเมื่อคืนเนี่ยตรงอ่อนนุชนะตรงแถวๆชุมชนวัดใต้ตรงอ่อนนุชเนี่ยก็มีต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับบ้านที่เป็นอยู่ในชุมชนตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะเพราะไม่ใช่เฉพาะตรงอ่อนนุชนะตรงแถวๆถนนนราธิวาสก็มีต้นไม้ล้มเยอะเลยเหมือนกันนะคะยังไงก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะใครที่มีบ้านหรือว่าบ้านปลูกต้นไม้ที่แบบว่ามันมีความเสี่ยงที่จะกิ่งมงกิ่งไม้อะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะหักหรือจะโค่นได้เนี่ยก็ดูแลตัดหรือว่าทำให้แข็งแรงดูแลให้แข็งแรงให้แบบสู้กับลมได้ก่อนละกันนะแล้วก็เราก็รอกันนะตามที่เมื่อสักครู่นี้คุณปุญญนุชบอกว่าน่าจะประมาณสักกลางเดือนเพราะตอนนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายจากฤดูร้อนเข้ามาทางด้านของฤดูฝนนะก็เดี๋ยวประมาณสักกลางเดือนเนาะก็น่าจะมีการประกาศเรื่องของเป็นเข้าช่วงฤดูฝนนะโอ้คุณฝนมีอุบัติเหตุที่ถนนกะละปะพึกนะคุณฝนสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: อุบัติเหตุตอนช่วงไหนของกะละปะพึกคะ
1: เป็นถนนกะละปะพึกฝั่งขาเข้าสาทรค่ะ
0: มาจากสาทรนะคะมุ่งหน้าไปสาทร
1: ใช่ค่ะขาเข้าค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะอยู่ช่วงไหนอะคะ
1: ช่วงตรงก๋วยเตี๋ยวเป่าปากอะค่ะ
0: ก๋วยเตี๋ยวเป่าปาก
1: เลยที่โชว์รูมพอที่กำลังสร้างมาประมาณนึงอะค่ะ
0: เดี๋ยวนะอันนี้เนี่ยอีกไกลไหมกว่าจะถึงตรงต่างระดับส่วนเรียบอะค่ะ
1: อ๋อไกลอยู่ค
0: ่
1: ะ
0: ไกลใช่ไหมคะ
1: ไกลไกลมากเลยค่ะ
0: ค่ะอ๋อละมาจากตรงแยกตรงกำนันแม้นเลยมาหรือยังตรงนั้น
1: เลยมาแล้วค่ะ
0: เลยมาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็แมคโครเดี๋ยวฉันพยายามหาพิกัดว่าอยู่เป็นรถอะไรอะคะ
1: ก่อนก็เฟอร์รารี่สีแดงค่ะก่อนถึงคอนโดเมโทค่ะ
0: เมโทพาร์คคอนโดเหรอคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะก่อนถึงเยอะไหม
1: ก็ไม่น่าเกิน500เมตรไม่น่าเกิน400เมตรอะค่ะ
0: เป็นรถเฟอร์รารี่เลยเหรอคะ
1: ค่ะเฟอร์รารี่สีแดงอะค่ะแล้วก็เป็นช่วงฝนตกหนักอยู่ด้วยค่ะ
0: ตอนนี้ฝนตกด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะค่ะแล้วเขาอยู่ในเลนไหนอะคะตอนนี้
1: อยู่เลนซ้ายสุดค่ะพี่เขาเปิดฝากระโปรงรถแล้วค่ะแล้วก็เห็นมีย
2: ัง
1: เยื้องกับเปิดฝั่งตรงข้ามของโซซิล่าค่ะปังบางจากแถวๆนั้นค่ะแต่ฝั่งตรงข้ามกันนะ
0: ค่ะอยู่ตรงข้ามร้านอะไรเฟอร์ซิล่าสุกี้หม้อไฟเลยเนี่ยนะใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออยู่ตรงข้ามกันเลยตรงแถวๆปั๊มบางจากนะแล้วคนที่มากับรถนี่คือเขาลงมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะพี่เขาลงมาค่ะแต่ว่าเห็นพี่เขาอยู่คนเดียวค่ะ
0: เป็นผู้ชายนะคะ
1: ผู้ชายค่ะใช่ค่ะ
0: ค่ะตรงนี้ก็คือเยื้องๆกับโชว์รูมพอสนะคะใช่ไหม
1: เลยฝั่งเดียวกับโชว์รูมพอสค
0: ่
1: ะ
0: ฝั่งเดียวกันนะค่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงมากโอ้โหจริงๆฝนตกหนักมากเลยเหรอคะ
1: ฝนตกหนักเลยค่ะคือน้องไม่มีคนสังเกตพี่เขาแน่นอนแต่พอดีเราขับรถผ่านนะคะเราก็เลยโทรหาเมื่อกี้โทรหาตำรวจแต่ว่าไม่มีคนรับสายก็เลยโทรเข้าพี่จอสร้อยดีกว่า
0: ค่ะ
1: รวดเร็วกว่า
0: ค่ะแล้วไฟไหม้นี่ไฟไหม้บริเวณไหนของรถเห็นไหมคะ
1: ห้องเครื่องอะค่ะเพราะว่าพี่เขาเปิดห้องเครื่องข้างหลังอะค่ะ
0: ข้างหลังนะคะแล้วไฟมันขึ้นแรงไหมถ้าฝนตกอย่างนี้ยังมีไฟลุกขึ้นมาอีกเหรอคะ
1: เห็นเปลวไฟเลยค่ะ
0: เห็นเปลวไฟเลยแต่ว่ายังอยู่เฉพาะในส่วนที่เป็นห้องเครื่องส่วนท้ายตรงด้านหลังรถนะยังไม่ลามมาใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ค่ะอันนี้กี่นาทีแล้วอะคะ
1: 5นาทีเกือบ10นาทีได้แล้วค่ะ
0: เกือบ10นาทีได้แล้วนะคะก็เราไม่รู้ว่าตอนนี้เขามีใครไปให้การช่วยเหลือหรือ
1: ย
0: ัง
1: ใช่
0: แต่ว่าตอนนี้เราประสานไปที่สายตรวจของสน.บางขุนเทียนและกำลังเดินทางไปในจุดที่แจ้งมานะคะการจราจรมีปัญหาไหมเห็นรถเยอะเหมือนกันนะคะตอนนี
1: ้เคลื่อนตัวช้าพอสมควรค่ะเพราะฝนตก
0: อ๋อแต่ยังไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่รถไฟไหม้นี่เน
1: า
0: ะ
1: ยังค่ะยังไม่น่าจะมีคนสังเกตเห็นพี่เขาด้วยค่ะ
0: เหรอคะทำไมถึงไม่สังเกตเพราะว่าม
1: ันตกแบบต้องโฟกัสข้างหน้าค่ะ
0: ตกแบบว่าขาวโพลนเลยไหม
1: ประมาณเกือบ
0: ใช่ไหมคะอ๋อค่ะได้ๆเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราประสานงานเจ้าหน้าที่แล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวมีความคืบหน้าไงเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณฝนโอ้แต่ว่าช่วงนี้ทำไมมีรถไฟไหม้บ่อยเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะยังไงขอบคุณมากเลยขับรถระวังด้วยนะคะฝนตกแบบนี้นะคะ
1: แต่พอเข้าสาทรแล้วค่ะก็ไม่มีฝนแล้วค
0: ่
1: ะถนนเปียกเฉย
0: ๆเหรอคะก็คือพอ
1: คนนี้เข้าสาทรแล้วไม่มีฝนแล้วค่ะ
0: พอเลยจากตัวนั้นมาขึ้นต่างระดับส่วนเรียบเข้ามาแล้วจะพลึกตรงมาถึงสาทรไม่มีฝนเลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อฝนไม่มาถึงด้านในนะคะอย่างนี้
2: ตกไปแล้ว
1: เหมือนตกไปแล้วค่ะพอถนนเปียก
0: สาแล้วก็คือเหมือนกับฝนจากทางนั้นแถบสาทรพัดไปทางด้านนั้นน่าจะเป็นลักษณะ
1: นั้นน่าจะค่ะน่าจะ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
1: นะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นอุบัติเหตุนะคือเป็นรถที่คุณฝนบอกนะเป็นเฟอร์รารี่สีแดงค่ะแล้วก็ตัวเห็นว่าเป็นคนขับรถนะน่าจะเป็นเจ้าของรถนะคะลงมาแล้วจุดที่เห็นไฟลุกขึ้นมาก็คือเป็นห้องเครื่องรถแบบนี้เป็นเครื่องห้องเครื่องยนต์เขาอยู่ทางด้านท้ายเครื่องยนต์เขาจะอยู่ด้านท้ายอ่ะนะคะรถที่เป็นแบบว่าเป็นซุปเปอร์คาร์พวกนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราประสานไปที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่สายตรวจของสน.บางขุนเทียนกำลังแจ้งไปที่สน.บางขุนเทียนสายตรวจกำลังเดินทางไปดูในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะแต่เท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรนะคะช่วงที่มาจากตรงบริเวณทางด้านของถนนกระปะพึกฝั่งขาเข้านะคะที่มาจากทางแยกเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะเป็นช่วงของแยกนินกาดหรือว่าแยกตรงกำนันแม้นเนี่ยเข้ามานะคะช่วงนี้ยังพอเคลื่อนตัวได้แต่พอมาถึงตรงช่วงสะพานข้ามคลองบางละแนทีนี้เนี่ยก็เริ่มเคลื่อนตัวมาได้ช้าๆแล้วนะคะจนมาถึงจุดที่เขาเกิดรถไฟไหม้เนี่ยแหละค่ะพอเลยจากตรงสะพานข้ามคลองบางบัวมาทีนี้ก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะแล้วก็ดีขึ้นตามลำดับจนเข้ามาถึงตรงบริเวณต่างระดับส่วนเรียบเข้ามารอบในและจะพลึกมาทางด้านของแยกตักสินช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะเข้ามาถนนกรุงธนบุรีขึ้นสะพานตักสินรถเยอะตรงช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานนะคะแต่ว่ายังต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆตลอดทางลงมาทางด้านของสาทรเหนือเข้ามาก็ยังต่อเนื่องกันไปได้ดีนะคะแล้วก็จะไปชะลอตัวตรงช่วงก่อนที่จะไปถึงทางด้านของแยกวิทยุท้ายแถวก็อยู่ติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกวิทยุเนี่ยท้ายก็อยู่ประมาณสักถนนสารแดงตรงแยกสารแดงตรงจุดนั้นแยกถนนสารแดงนะคะ ส่วนสาทรใต้ตอนนี้ภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนสาทรเหนือสาทรใต้ในช่วงเวลานี้ค่ะเดี๋ยวในส่วนของ อุบัติเหตุรถไฟไหม้เมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบกันนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมค่ะคุณปากระพงรายงานอุบัติเหตุที่ทางซอยวัชรพลฝั่งขาออกนะคะที่มาจากตลาดถนอมมิตรมาทางด้านของ5แยกวัชรพลก่อนถึง5แยกวัชรพลเล็กน้อยมีรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์ชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยอยู่ในช่องทางขวานะคะสภาพการจราจรตอนนี้เนี่ยเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นอุบัติเหตุทางด้านภายในซอยวัชรพลนะคะรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์แล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บด้วยก็เป็นช่วงที่ก่อนถึงแยกวัชรพลเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนดูนิดนึงฮะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเห็นตรงช่วงของถนนเพชรเกษมรถที่มาจากทางแยกท่าพระนะคะที่มุ่งหน้ามาตรงบริเวณต่างระดับตรงที่ตัดกับราชพฤกษ์กันนะคะแถวนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถยังต่อเนื่องกันมาได้นะคะจะมีชะลอเล็กน้อยก่อนที่จะผ่านสถานีรถไฟฟ้าบางว่านะคะแถวนั้นพอผ่านพ้นมาแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านของบางแคตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ค่ะจะมีรถหนาแน่นช่วงซีคอนบางแคนะคะตอนนี้เนี่ยพอผ่านพ้นจากบริเวณหน้าซีคอนบางแคไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ท้ายก่อนที่จะผ่านหน้าซีคอนบางแคท้ายอยู่ที่ประมาณสถานีรถไฟเพชรเกษม48แต่พอผ่านหน้าซีคอนบางแคไปแล้วมุ่งหน้ามาตลาดบางแคมาจนถึงต่างระดับเพชรเกษมช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะออกมาทางด้านของเพชรเกษม69มาหนองแขมช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ค่ะส่วนฟังกลับกันค่ะเข้ายังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะก็จะไปมีรถชะลอตัวตรงช่วงตั้งแต่บริเวณหน้าตลาดบางแคนะคะมาจนถึงตรงผ่านหน้าซีคอนบางแคเข้ามาจากนั้นก็จะใช้การได้ตลอดเส้นทางเข้ามาจนถึงบริเวณแยกท่าพระเลยนะคะส่วนถนนบรมชนนีในช่วงนี้รถที่มาจากทางสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะลงมาทางด้านของอรุณมรินทร์ต่อเนื่องมาทางด้านของแยกบรมช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะก็จะมีรถหนาแน่นในพื้นราบนะคะบนถนนบรมเนี่ยจะมีรถหนาแน่นช่วงก่อนที่จะผ่านหน้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าแต่พอผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านของสายใต้เก่าต่อเนื่องมาที่บรมราชินีใช้บรมฝั่งขาออกตอนนี้ยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางฝั่งขาเข้าของบรมราชินีทั้งพื้นราบแล้วก็ทางบนทางยกระดับลอยฟ้านะคะก็ไม่เป็นปัญหายังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาตลอดเส้นทางจนขึ้นมาทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าลงมาทางด้านของแยกผ่านพิภพมาถนนราชดำเนินช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ตลอดนะคะก็เป็นในช่วงของถนนบรมชนนีค่ะแล้วก็ถนนจรัญสนิทวงศ์ตั้งแต่แยกท่าพระนะคะออกไปทางด้านของแยกไฟฉายบางขุนนนท์แยกบรมจะมีชะลอตัวตรงแถวๆแยกบางขุนนนท์เท่านั้นนะคะผ่านพ้นไปแล้วไปทางด้านของแยกบรมไปแยกบางพลัดยาวๆไปจนถึงสะพานพระราม7เลยค่ะตอนนี้ยังคงใช้การได้จะมีการชะลอตัวตามทางแยกเท่านั้นนะฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นเส้นทางทางด้านของสะพานพระราม7ต่อเนื่องไปทางด้านของวงสว่างเลยนะคะลงจากสะพานพระราม7วงสว่างประชานุกูลรัชวิภายังใช้การได้ตลอดเส้นทางลงมาทางด้านของรัชวิภาก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ดีเลยทีเดียวฟังกับกันจากรัชวิภาขึ้นไปทางด้านของต่างระดับรัชวิภานะฮะรัชโยธินนะไปทางด้านของรัชวิภามุ่งหน้าไปทางด้านของประชานุกูลมาทางวงสว่างคือสะพานพระราม7ช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะยังใช้การได้ดีบนถนนพิบูลสงครามที่มาจากทางแยกพิบูลสงครามมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกพระราม5 ตรงนครอินทร์นะคะช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องไปได้ดีทั้งสองฝั่งเลยนะคะอันนี้เป็นทางด้านของข้ามมาทางนครจังหวัดนนทบุรีแล้วนะคะสภาพการจราจรในช่วงนี้หลายๆเส้นทางในกรุงเทพยังใช้การได้ดีเลยนะคะอาจจะมีบางจุดเท่านั้นที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีฝนตกลงมาอาจจะทำให้การจราจรนั้นมีการชะลอตัวไปบ้างนะคะคุณผู้ฟังใช้เส้นทางไหนอยู่นะคะก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: แกไปเที่ยวทะเลกัน
4: ไม่เอาอ่ะ
3: งั้นไปคาเฟ
4: ่ไม่อยาก
3: ไปกินหมูกระทะ
4: กลัวอ้วน
3: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
6: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
7: แอมพลฟู้ด
8: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
9: ่40ครับ
10: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
9: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ช่วงนี้เรากลับมาเดินทางกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะหลายๆจุดนี้เริ่มมีฝนตกลงมาแล้วนะมีคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความมาทางด้านของใน YouTube Live ตอนนี้เนี่ยทางคุณกนิกานะคะบอกว่าถนนเพชรบุรีบริเวณหน้าห้างแพลตินัมฝนลงแล้วค่ะการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ตามสัญญาณไฟนะคะแล้วสวัสดีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะคุณสุวรรณทองบอกว่าทักทายครับภาษีเจริญฝนตกแล้วครับแต่ไม่แรงครับคลายร้อนไปได้นิดหนึ่งแล้วก็มีทางด้านของคุณทวัฒน์นะบอกว่าคลองพระอุดมตกมาเบาๆนะคุณละพีก็บอกว่าแถวบางขุนนนท์ฝนตกแล้วครับนะเราไปดูทางด้านของถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกันบ้างนะคะคุณพ่อน้องมังกรสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะใช้วงแหวนอุตสาหกรรมนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะตอนนี้ถึงไหนแล้วคะเนี่ย
1: ตอนนี้ผมถึงแยกนางลิ้นจี่แล้วครับ
0: อ๋อแยกนางลิ้นจี่ค่ะลงมาแล้วใช่ไหมคะ
1: เอาลงมาแล้วฮะ
0: ค่ะเป็นไงบ้าง
1: คือว่ามันเป็นโค้งซ้ายโค้งซ้ายแล้วน้ำมันท่วมขังเลนขวาสุด
0: ค่ะ
1: ถ้าเกิดคนขับมาไวๆเนี่ยคือว่าเขาจะมองไม่เห็นเพราะมันเป็นทางโค้ง
0: ค่ะ
1: น้ำท่วมขังประมาณระยะทางประมาณ5 เมตรถึง 10 เมตรนะครับ
0: โค้ง
1: น้ำท่วมสูงอยู
0: ่ค่ะณเลนขวานะคะ
1: ใช่เลนขวาสุดเลย
0: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าเกิดเรามาทางตรงเนี่ยเราจะเห็นน้ำอยู่ข้างหน้าถูกต้องไหมฮะ
0: ค่ะ
1: แต่นี่คือมันเป็นทางโค้งไง
0: ค่ะ
1: ทางโค้งคนมาเนี่ยถ้าเกิดมาอย่างน้อยๆถ้าเกิดลงโค้งเนี่ยผมว่าอย่างน้อยๆจะ8-90อ่ะ
0: อืมค่ะ
1: ตะกี้ผมขับมาเลนกลางไง
0: ค่ะ
1: มาเลนขวาสุดไง
0: โอ้อันตรายนะฮะเนี่ย
1: อันตราย
0: ค่ะ
1: ถ้าเกิดคนเพราะว่าอะไรมันตรงนั้นรถมันช่วงมันส่งพอดีไง
0: อืมค่ะ
1: มันทางโค้งพอดี
0: ค่ะ
1: อันตราย
0: ค่ะโค้งตรงนี้เนี่ยมันก่อนถึงทางลงเยอะไหมฮะ
1: โค้งนี้ก่อนถึงทางลงก็น่าจะประมาณ100 เมตร
0: แค่100-150 เมตร
1: ประมาณนี
0: ้ค่ะทางที่จะลงมาทางด้านของนางลิ้นจี่นะคะ
1: ใช่จะลงพระราม3
0: ลงพระราม3อ๋อค่ะค่ะ
1: ใช
0: ่ค่ะ
1: ช่วยแจ้งทีว่า
0: เดี๋ยวก่อนระยะทางมันยาวไหมที่น้ำขังอะค่ะ
1: น่าจะประมาณ5 เมตรถึง 10 เมตรเนี่ยแหละ
0: อ๋อไม่ยาวมาก
1: ไม่ยาวแต่น้ำมันสูงอยู่นะ
0: ประมาณได้ไหมคะ
1: ประมาณก็ถ้าเกิดใช้สายตามาก็ประมาณน่าจะเลยตะตุ่มขึ้นมาอีกอ่ะ
0: โอ้คือว่าถ้าเกิดว่ารถมารถมาเร็วแล้วก็เหยียบไปนี่มีปัดเหมือนกันใช่ไหมคะเนี่ย
1: มีเหินแน่นอน
0: ตายละ
1: ตอนนั้นเรามาประมาณท่อทางนู้นทางมันเป็นทางโค้งไง
0: ค่ะ
1: แล้วผมว่าเมื่อกี้ผมมาก็จะประมาณ80-90
0: ค่ะ
1: แต่นี้ว่าผมมาเลนกลางไง
0: ค่ะ
1: แต่คนที่จะมาเลนขวาสุดเนี่ยผมว่าอย่างน้อยนี่ก็น่าจะประมาณผม80-90อ่ะแล้วเกิดกระเป๋นี่คือมันเป็นทางโค้งแล้วมันเดี๋ยวก็คือแบบกระชั้นชิดอ่ะ
0: ค่ะค่ะ
1: อันตราย
0: อืมก่อนถึงทางลงตรงพระราม3นะคะ
1: ใช่ประมาณ100 เมตร
0: ประมาณ100 เมตร
1: ทางลง
0: อ่ะได้ค่ะ
1: ใช่ช่วยแจ้งคนใช้รถใช้ถนนหรือบางคนเขาไม่รู้ไงเพราะมันเป็นทางโค้ง
0: ค่ะ
1: ใครก็ไม่รู
0: ้ค่ะแล้วถนนโล่งด้วยนะตอนนี
1: ้ใช่ที่ผมเห็นกระบะมาข้างๆของคันนึงก็ยังเบรกอยู่เลย
0: โอ้ค่ะโหอันนี้อันตราย
1: เพราะว่าถ้าไม่เบรกนี่มีเหินเพราะว่าผมเคยเหินอยู่ไงผมรู้สถานการณ์ดีว่าเป็นไง
0: ค่ะได
1: ้แจ้งออกอากาศดี
0: ค่ะตอนนี้ออกอากาศอยู่เราคุยออกอากาศอยู่ตอนน
1: ี้อ๋อได้ครับอันตราย
0: ค่ะ
1: โอเคครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเราคุยกันออกอากาศอยู่คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะรับฟังกันอยู่นะตรงจุดที่คุณพ่อน้องมังกรคุยกับดิฉันไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นวงแหวนอุตสาหกรรมที่จะลงมาทางด้านของถนนพระราม3นะคะช่วงทางโค้งที่จะลงพระราม3ประมาณสัก100 เมตรเนี่ยมันจะมีโค้งที่โค้งเบี่ยงไปทางซ้ายแต่ว่าในช่องทางขวาจะมีเหมือนเป็นแอ่งน้ำอยู่นะแล้วก็น้ำค่อนข้างที่จะลึกอยู่ประมาณสักน่าจะแบบประมาณเหมือนกันครึ่งล้อประมาณตะตุ่มอ่ะไม่ถึงครึ่งล้อประมาณตะตุ่มนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ารถมาเร็วๆเพราะว่ามันเป็นช่วงทางโค้งแล้วก็ต้องลงมาทางด้านล่างด้วยลาดโค้งลงมาเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมาด้วยความเร็วนี่อันตรายมากๆเลยทีเดียวนะระมัดระวังด้วยนะคะตรงจุดนี้เป็นช่องทางที่จะลงมาทางด้านของถนนพระราม3นะคะใครรับฟังอยู่แล้วก็ใช้ทางด้านของวงแหวนอุตสาหกรรมระมัดระวังด้วยนะคะคุณเล็กพระราม2รายงานถนนราชวิถีบอกว่ามาจากสะพานกรุงธนค่ะหรือว่าสะพานสังฮีมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบางพลัดจุดนี้การจราจรยังคงเคลื่อนตัวได้แต่ว่าฝนตกระดับ2 ยังไม่มีน้ำท่วมขังนะคะจุดนี้ทางด้านของถนนราชวิถีฝั่งขาออกมาจากสะพานสังฮีมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบางพลัดตอนนี้เนี่ยการจราจรไม่เป็นปัญหาแต่ว่าฝนตกนะคะแล้วก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็สำหรับกรณีที่เมื่อสักครู่นี้นะคะจุดที่ทางด้านของคุณฝนแจ้งเข้ามาที่บอกว่าเจอรถเป็นรถซุปเปอร์คาร์เนี่ยเกิดเป็นไฟไหม้ที่ด้านเครื่องยนต์ซึ่งจะอยู่ทางด้านท้ายอ่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ประสานไปที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางขุนเทียนนะแล้วเข้าใจว่าตอนนี้ที่เห็นอยู่ว่ารถเนี่ยมีการชะลอตัวต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆเลยจนมาถึงตรงเลยแยกนินกาดไปแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยรถเยอะอันนี้เนี่ยเป็นผลมาจากฝนตกด้วยใช่ไหมคะเลยทำให้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังช้าต่อเนื่องไปตลอดเส้นทางเลยจนถึงจุดที่รถไฟไหม้เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรถก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีฝนก็เลยทำให้ใช้ความเร็วกันไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยท้ายมันยาวมากแล้วตอนแรกยังไม่ถึงตรงแยกนินกาดดีนะตอนนี้ท้ายยาวต่อเนื่องมาถึงแยกนินกาดหรือว่าตรงกำนันแม้นแล้วนะคะแต่ว่าพอเลยจากจุดที่รถไฟไหม้ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะอันนี้เป็นทางด้านของถนนกระปะพึกฝั่งขาเข้านะคะเดี๋ยวก็ข้ามมาดูทางด้านของถนนงามวงวานกันบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่กำลังใช้งามวงวานฝั่งขาออกค่ะถ้าหากว่าคุณกำลังวิ่งมาจากสะพานข้ามแยกบางเขนนะคะมาจากทางด้านของสะพานข้ามแยกบางเขนแล้วก็จะตรงไปทางด้านของพงเพชรใช้ในช่องทางขวาสุดไปได้เลยนะคะช่องทางขวาสุดค่ะเพราะว่าในช่องทางซ้ายเนี่ยตรงบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปมมีกลุ่มมวลชนที่มารวมตัวกันอยู่บริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปมนะคะตอนนี้ก็เลยทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณหน้าเรือนจำพอผ่านพ้นจากบริเวณหน้าเรือนจำไปแล้วมุ่งหน้าไปที่แยกพงเพชรช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้มีกลุ่มมวลชนที่มารวมตัวกันอยู่บริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปมนะคะตอนนี้ก็เลยทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณหน้าเรือนจำพอผ่านพ้นจากบริเวณหน้าเรือน

เซนติเมตรประมาณ2เมตรด้วยกันนะคะช่วงอกกว้างนะคะประมาณ100เมตรก็คือจากรอยที่เขาเต่าของเต่าเนี่ยเวลาเดินมันก็จะมีทิ้งรอยไว้เขาก็เลยวัดจากขาข้างนึงไปอีกข้างหนึ่งนะคะแล้วไปเจอภายในรังไข่ที่เขามาวางไข่เนี่ยเจอไข่ทั้งหมด110ฟองค่ะเป็นไข่ดีจำนวน96ฟองแล้วก็ไข่รวมอีก14ฟองอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการวางไข่นอกฤดูกาลของเต่ามะเฟืองนะอันนี้ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดีใจเพราะว่าถือว่าเป็นความสำเร็จในการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งแล้วก็ป่าชายเลนในพื้นที่นะคะทางด้านของนางสาวพัฒนันทร์พัฒนัทพรนะขออภัยพัฒนัทพรเกษสกุลนะคะท่านเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองบอกว่าการพบเต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการยืนยันว่าการรักษาป่าชายเลนแล้วก็ชายหาดส่งผลโดยตรงต่อการอยู่รอดของสัตว์ทะเลหายากแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากว่าตำแหน่งของรังเนี่ยมีความเสี่ยงจากน้ำทะเลหนุนเจ้าหน้าที่ก็เลยทำการเคลื่อนย้ายไข่ทั้งหมดไปฟักในจุดที่ปลอดภัยตามหลักวิชาการนะซึ่งมั่นใจนะว่าลูกเต่าทั้งหมด96ชีวิตจาก110ฟองเนี่ยนะคะสามารถกลับสู่ท้องทะเลได้อย่างปลอดภัยแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เฝ้าระวังในส่วนของไข่เต่ามะเฟืองทั้ง96ฟองทั้งหมดเลยเฝ้าระวังไว้ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเขาก็เลยขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเพื่อให้ทะเลของจังหวัดพังงาเนี่ยยังเป็นบ้านที่ปลอดภัยสำหรับเต่าทะเลต่อไปนะเต่ามะเฟืองคือตัวใหญ่นะเพราะว่าดูจากที่เขาวัดเนี่ยเขาบอกว่าจากการตรวจสอบความกว้างของรอยพายรวม200เซนติเมตรก็คือ2เมตรช่วงอกกว่าเพราะว่าเวลาเขาเดินนะช่วงเป็นขาใช่ไหมฮะแล้วก็ช่วงหน้าอกเขาก็จะแบบเหมือนเป็นรอยลากไปเนี่ยช่วงอกเนี่ยประมาณ1เมตรทีเดียวก็คือ100เซนติเมตรก็ถือว่าตัวใหญ่เนาะอันนี้เพราะว่าตัวขนาดแบบเขาเรียกอะไรอ่ะแบบเวลาเราลองนึกถึงว่าเต่าทะเลเวลาเขาเดินอ่ะขาเขาใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นแบบว่ากลางออกมาอย่างเงี้ยลองคิดดูว่า2เมตรอ่ะ200เซนอ่ะมันจะตัวใหญ่ขนาดไหนเพราะเขาใช้คำว่ารอยเท้าขนาดมะหึมาแล้วไข่ที่เขาวางถึง110ฟองทีเดียวนะเดี๋ยวก็คงติดตามกันต่อไปนะว่าเจ้ามะเฟืองน้อยทั้งหลายทั้ง96ฟองจะ96ตัวจะได้รับการอนุบาลตอนนี้ก็ดูแลกันอย่างดีถ้าเกิดว่าฟักแล้วเนี่ยพอถึงช่วงหนึ่งที่เขาสามารถที่จะกลับคืนสู่ทะเลได้เจ้าหน้าที่เขาก็จะทำพิธีในส่วนของการคืนสู่ท้องทะเลนะคะก็เราจะเห็นข่าวอยู่บ่อยๆนะว่ามีการปล่อยพวกเต่าทะเลและพวกนี้กลับคืนสู่ทะเลให้เขาไปใช้ชีวิตอยู่ในท้องทะเลซึ่งเป็นบ้านของเขานะคะก็เลยต้องช่วยกันนะในส่วนของการอนุรักษ์ผืนป่าชายเลนตรงจุดนี้เพื่อที่จะได้เป็นจุดที่เขาต้องเรียกว่าเป็นบ้านของเขาเนี่ยให้เขามีชีวิตอยู่ตามธรรมชาติแบบนี้นะคะเนี่ยเต่ามะเฟืองนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวดูก่อนที่เราจะไปพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมกันหรือไม่นะตอนนี้สภาพการจราจรในกรุงเทพมหานครดูโดยภาพรวมเนี่ยหลายๆเส้นทางก็ยังคงเคลื่อนตัวกันไปได้นะคะจะมีบางจุดเท่านั้นที่จะมีการชะลอตัวค่ะเดี๋ยวหลังจากที่เราพักกันเดี๋ยวกลับมาติดตามสภาพการจราจรกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดบางเทาจังหวัดภูเก็ตรับฟังปัญหารุกพื้นที่สาธารณะย้ำไทยต้องไม่มีอันธพาลหรือกุ๊ยคุกคามประชาชนสักครู่มาติดตามค่ะ

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
4: พี่โอหนูชอบพี
3: ่ยูชอบไอเหรอ
4: ชอบมากพี่โอ
3: ยูชอบไอจริงๆนะ
5: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
3: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
6: ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่หาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อรับฟังรายงานสรุปกรณีการบุกรุกพื้นที่ชายหาดที่ยืดเยื้อมานานโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าวันนี้ตนลงพื้นที่มาด้วยความเป็นห่วงหลังได้รับรายงานว่าประชาชนถูกคุกคามจากพวกนักเลงที่ไม่ดีแต่ตนขอไม่เรียกคนเหล่านี้ว่าพวกผู้มีอิทธิพลเพราะไม่ได้มีอิทธิพลอะไรเลยเป็นเพียงกุ้ยธรรมดาหรือที่เรียกกันว่าอันธพาลดังนั้นไม่ต้องไปเกรงกลัวและหากคนเหล่านี้มาในพื้นที่ก็ขอให้แจ้งไปยังอำเภอตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ที่ช่วยดำเนินคดีพร้อมกับยืนยันว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ได้ลงมาปิดโอกาสการทำมาหากินของประชาชนแต่ต้องการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทุกคนสามารถดำเนินกิจการสร้างรายได้และสร้างโอกาสต่อไปตชด.ที่327สกัดจับหนุ่มเชียงของลอบขนยาบ้ากว่า 700,000 เม็ดจากแนวชายแดนอำเภอแม่ฟ้าหลวงเข้าตัวเมืองคุณชัชวาลวังที่ยองรายงานค่ะ
8: การจับกลุ่มในครั้งนี้เจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่327ได้สืบทราบว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายผ่านเข้าตัวเมืองจึงจัดชุดสืบสวนออกสกัดกั้นตามเส้นทางจนกระทั่งพบรถยนต์อเนกประสงค์สีขาวติดป้ายทะเบียนจังหวัดเชียงรายมีลักษณะต้องสงสัยจึงได้สะกดรอยติดตามและสกัดจับกลุ่มได้ที่บริเวณถนนภายในหมู่บ้านเล่าฟูตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันตรวจค้นภายในรถพบกระสอบยาบ้าซุกซ่อนอยู่จำนวน3กระสอบภายในมียาบ้าอยู่รวม 760,000 เม็ดเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวคนขับคือนายปิยพงษ์ชาวอำเภอเชียงของมาสอบสวนขยายผลที่กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่327ซึ่งรับสารภาพว่ารับจ้างขนยาบ้ามาจากแนวชายแดนอำเภอแม่ฟ้าหลวงเพื่อนำไปส่งให้กับขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่ภาคกลางตามใบสั่งซื้อชัชวาลวังที่ยองรายงาน
7: กองทัพบกยืนยันไม่พบกองกำลังติดอาวุธกัมพูชาลุกล้ำแนวชายแดนย้ำประชาชนระมัดระวังข่าวสารที่สร้างความตื่นตระหนกคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
9: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยผลการตรวจสอบเหตุการณ์บริเวณหลังเขื่อนสายโทสามใต้จังหวัดบุรีรัมย์หลังมีข่าวแพร่สะพัดว่าพบกองกำลังติดอาวุธชาวกัมพูชาลุกล้ำเขตไทยโดยกองทัพที่สองยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเพียงความเข้าใจผิดจากการลงพื้นที่พบว่ากลุ่มคนที่ถูกกล่าวอ้างแท้จริงแล้วเป็นชาวบ้านคนไทยอีกกลุ่มที่เข้าไปหาของป่าในเวลาเดียวกันแต่เนื่องจากคนในพื้นที่ชายแดนนิยมสื่อสารด้วยภาษาเขมรเป็นปกติทำให้กลุ่มผู้พบเห็นเกิดความตกใจและคิดว่าเป็นทหารต่างชาติลุกล้ำเข้ามานอกจากนี้กองทัพยังตรวจสอบไม่พบหลักฐานการยิงปืนไล่ตามที่มีการแชร์ในโซเชียลมีเดียที่ขอให้ประชาชนระมัดระวังการส่งต่อข้อมูลที่อาจสร้างความตื่นตระหนกและควรตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดวิริยะจันทรารายงาน
10: ใช้ถุงผ้าลดปัญหาพลังงานลดใช้ปริมาณกระดาษช่วยลดขยะและลดปริมาณขยะช่วยลดปัญหาโลกร้อนด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจร
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตริตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจากสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไรไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

0: 14:13 นะคะกลับมาเดินทางกันต่อค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะคุณผู้ฟังใช้เส้นทางจุดไหนการจราจรเป็นอย่างไรนะคะรายงานกันเข้ามาได้เลยค่ะล่าสุดมีทางคุณสมชายนะคะใช้เส้นทางถนนเตชะวนิชจากบริเวณแยกพระราม6มาทางด้านของแยกสะพานแดงการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะช้าทั้งสองฝั่งเลยบอกว่าสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกสะพานแดงเสียกลายเป็นแยกวัดใจไปแล้วนะคะตรงบริเวณถนนเตชะวนิชนะตรงแยกสะพานแดงสัญญาณไฟขัดข้องนะคะเลยทำให้รถที่จะผ่านทางด้านของแยกสะพานแดงตอนนี้เนี่ยเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะต้องวัดใจกันดูว่าใครจะไปก่อนใครจะให้ฉันไปก่อนใครจะให้ฉันเลี้ยวซ้ายตรงไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวประสานงานในส่วนของทางส่วนที่เขาดูแลกันนะเพื่อที่จะไปซ่อมบำรุงตรงนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาเปิดเป็นทางด้านของสัญญาณไฟกระพริบหรือเปล่านะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรถที่จะผ่านตรงบริเวณนี้ก็เคลื่อนตัวช้าแล้วนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังแจ้งมาทางด้านของ YouTube ไลฟ์คุณธนพุทธใช่ไหมคะบอกว่าฝนตกบริเวณใกล้กับกฟผ.ไซน้อยถนนบางกรวยไซน้อยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะที่แจ้งมาแล้วก็ยังมีคุณพระแก้อินบอกว่าเดี๋ยววันพืชมงคล13นี้จะรอลุ้นพระโคทานอะไรนะแล้วก็รอลุ้นด้วยเหมือนกันนะคะมากันที่ทางด้านของรฟม.นะคะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ค่ะเขาจะมีการปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนจรัญสนิทวงศ์นะคะโดยทางด้านของบริษัทชอกันช่างจำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้รับจ้างออกแบบแล้วก็ก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นนะคะต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนจรัญสนิทวงศ์บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าบางขุนนนท์ฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาแยกไฟฉายถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชันฝั่งมุ่งหน้าสิริราชนะคะแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าตลิ่งชันบริเวณหน้าสำนักงานบัญชีซูพรีมบีอิ้งเพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีบางขุนนนท์ตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมเวลา 22:00 นถึง30พฤษภาคมเวลา 24:00 นนี้ทำงานตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งจะมีผลให้ถนนจรัญสนิทวงศ์บริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกไฟฉายแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าแยกบางขุนนนท์สามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องทางถนนสุทาวาสและถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชันสามารถสัญจรได้ฝั่งละ1ช่องจราจรค่ะโดยประชาชนนั้นสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติทั้งนี้นะคะการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วอาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันแล้วก็เวลาดังกล่าวดังนั้นค่ะหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็รฟม.เนี่ยต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะโดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0632176532แล้วก็ติดตามข้อมูลของโครงการนะคะได้ทาง Facebook ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะก็เป็นการแจ้งเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนจรัญสนิทวงศ์นะคะถ้าเกิดว่าใครฟังไม่ทันหรือว่าไม่แน่ใจนะคะเข้าไปติดตามทางด้านของ Facebook ของโครงการได้เลยนะคะชื่อ Facebook ก็คือรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะเรากลับมาดูเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะในช่วงเวลานี้เดี๋ยวดูทางด้านของ X นะที่คุณผู้ฟังแจ้งเข้ามากันบ้างตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอเพิ่มเติมกรณีที่บริเวณถนน ถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกนะบริเวณตรงข้ามที่ทำการพรรคเพื่อไทยที่มันมีผิวการจราจรทรุดตัวไปนะแล้วตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ของทางด้านของสำนักงานโยธาเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมผิวการจราจรที่ยุบตัวแล้วนะคะตอนนี้อยู่ในระหว่างการทำการดำเนินการอยู่นะคะแล้วก็คาดว่าจะแล้วเสร็จวันนี้เดี๋ยวเราติดตามมารายงานให้ทราบเป็นระยะแล้วกันนะว่าเขาทำงานกันไปถึงไหนยังไงบ้างแล้วเป็นพื้นที่รับผิดชอบของเขตห้วยขวางนะคะไปกันที่คุณธวัชค่ะอยู่ทางหลวงสาย340บอกฝนตกหนักด้วยคุณธวัชคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะอยู่340ช่วงไหนแล้วคะเนี่ย
1: ขาเข้าครับอยู่ใกล้ๆจะบางบัวทองแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ท่วมครับ
0: ท่วมเลยเหรอคะไม่ใช
1: ่ระดับ3อ่ะ
0: ค่ะ
1: ที่ปัดน้ำฝนยังไม่อยู่เลย
0: โอ้โหค่ะอะตกนานหรือยัง
1: สักพักแล้วครับ
0: สักพักแล้วตกหนักแบบนี้มาแบบ
1: ใช
0: ่ใช่แช่อย่างนี้เลยเหรอคะ
1: ใช
0: ่โอ้ค่ะ
1: กำลังจะเข้ากรุงเทพไปสุพรรณมาไปฝ
0: ั่
1: งแม่ไม้สองพี่น้องมาแถวนั้น
0: โอ้ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยมาแถวเข้ามาทางด้านของตั้งแต่สุพรรณมาเลยไหมที่เจอฝน
1: ใช่ใช่ครับตกมาตั้งแต่นู้นเลยครับ
0: หนักมาตลอดเลยไหมคะหรือว่าเพิ่งจะมาหนักตอนนี
1: ้เป็นช่วงๆครับเพิ่งจะมาหนัก
0: ก็คือหนักเบามาตลอดแต่ว่าแต่คือกลุ่มฝนน่ะมันไปทางนั้นพอดีนะคะเนี่ย
1: ใช่
0: แล้ววิ่งสวนทางฝนมาพอดีเลย
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ก็ต้องโดนยังไงก็ต้องโดนก็ฝากเตือนเพื่อนสมาชิกว่าขาเข้าวันนี้ค่อยๆกันหน่อยเพราะน้ำกระเด็นกระโหลกบางคันเหยียบกระเด็นใส่คันกระจกปิดเป็นฝ้าเลยแบบปัดน้ำฝนไม่ทันอ
0: ่ะ
1: ไม่ค่อยจะเบากันอ่ะ
0: โอ้ทำไมอ่ะในเมื่อฝนตกหนักน่าจะขับกันช้าๆหน่อยนะคะเนี่ย
1: ต้องช้าลงเพราะว่าบางคนเขาตกใจขับพวงมาลัยเลยนะบางคน
0: ใช่
1: เมื่อกี้ก็โดนเนี่ยน้องคนขับบอกไม่ต้องไปหักไปค่อยใจเย็นๆครับ
0: คือ
1: ช่วงนี้เบาแล้วครับ
0: ถ้าเป็นคนที่คนที่ขับรถมานานๆคงไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นมือใหม่นี่ไม่มีความเสี่ยงนะเขาจะแบบตกใจอะอยู่ๆแบบว่าสวนทางมาไม่รู้ว่าแบบรถมันจะมาเร็วขนาดนี้แล้วแบบเหยียบน้ำแบบสาดโครมเข้ามา
1: อันนี้ไม่ได้สวนทางเลยนะที่เหยียบเนี่ยรถ
0: มาทางเดียวกันไม่ไหวนะอย่าง
1: เพราะว่าเส้นนี้มันจะมีเกาะกลางนะ
0: ค่ะ
1: จะสามเลนเกาะกลางก็เป็นหกเลนสองฝั่งสบายสบาย
0: ค่ะ
1: นางก็เหยียบกันไม่เบา
0: ลองนึกถึงว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เขาเดินข้างทางแล้วเจอแบบนี้เนาะ
1: ใช
0: ่ไม่ไหวเหมือนกัน
1: บางที่ที่ผ่านมาเมื่อกี้มีน้ำท่วมขังเลยนะครับระบายไม่ทัน
0: ค่ะโอ้
1: ก็ลดปริมาณนิดนึงบอกทางพวกเพื่อนสมาชิกว่าใครที่ผ่านตรงนี้ก็ให้ระวังนิดนึงระวังจะเหินน้ำ
0: ค่ะ
1: เนี่ยน้ำตอนนี้น้ำเลนกลางนี่วิ่งชิดริมฟุตบาทนี่วิ่งไม่ได้เลยแล้วก็เลนที่ติดเกาะกลางก็น้ำท่วมวิ่งได้เลนกลางเลนเดียว
0: ก็คือทั้งซ้ายทั้งขวาเลย
1: ใช่ค่ะระบายไม่ทัน
0: แสดงว่าตรงกลางนี่มันลักษณะเหมือนเป็นนูนขึ้นมาอย่างนี้ฮะเหมือนเป็นเนินขึ้นมา
1: ใช่ครับมันมีท่อระบายน้ำแต่หญ้ามันอุดทางลง
0: นะอ๋อค่ะนี่ว่าทางผู้เกี่ยวข้องเขาต้องมาดูแลละแล้วเพราะว่ามันเข้าหน้าฝนแล้วไงมันจะเข้าหน้าฝน
1: ใช่ตอนนี้เข้าฤดูฝนยังเป็นทางการแล้ว
0: ยังอีกใจเย็นอีกนิดนึงยังแต่ว่ามันตกแบบนี้ติดต่อกันก็คือจะเป็นสัญญาณว่ากำลังจะเข้าหน้าฝนแต่ยังไม่ประกาศรออยู่เหมือนกันเนี้ยถามกรมอุตุทุกวันเลยว่าเข้าหน้าฝนหรือยัง
1: บอกว่าแล้วแถวที่คุณนัทยาอยู่นี่ครบบ้างไหมครับเนี่ยวันนี
0: ้ตอนนี้ใช่ไหมคะตกไปรอบนึงแล้วแต่ว่าไม่หนักมากไม่หนักมากค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็คือเมื่อสักครู่นี้คุยกับทางด้านของกรมอุตุบอกว่ามันก็จะมีลักษณะแบบนี้เป็นแบบนี้ได้ทั้งวันก็คือพอประกลุ่มหนึ่งไปแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งมันอาจจะมีการก่อตัวขึ้นมาอีก
1: อีกกลุ่มหนึ่งมาแทน
0: ประมาณนั้นเพราะว่าอย่างเมื่อคืนเนี้ยตอนหัวค่ำก็ตกแรงทั้งฝนทั้งลมแล้วก็ซาไปพอประมาณทักห้าทุ่มใกล้ๆเที่ยงคืนตกอีกชุดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้ทั้งคืนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนที่จะเดินทางไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็ตามแต่เนี่ยเช็คเรื่องของสภาพอากาศหน่อยก็ดีเหมือนกันนะ
1: พรุ่งนี้จะไปกาญจนบุรีด้วยในแม่น้ำแคว
0: โอ้ไปเที่ยว
1: ไม่ไปทำงาน
0: อ๋อไปทำงานโอ้แล้วเดินทางโดยใช้ M81 ไหมคะหรือว่ายังไง
1: ใช่ก็ต้อง M81 อย่างเดียวละช่วงนี
0: ้สบายเลยใช่ไหมคะวิ่งฉิวเลยใช่ไหมคะ
1: วิ่งฉิว
0: ใช่
1: แต่ก็วิ่งเร็วไม่ได้ครับเขา
0: ใช่ใช่
1: ลิมิตอยู่
0: ใช่ก็คือใช้เป็นประจำแล้วใช่ไหมตอนนี้ M81
1: ก็ยังไม่เป็นประจำเพราะว่าเพิ่งได้งานไซต์ใหม่ที
0: ่
1: โรงแรมริเวอร์แคร์ตรงนั้นนะคร
0: ับ ค่ะแต่ถือว่าสะดวกขึ้นเยอะเลยเนาะอย่างนี้
1: สะดวกขึ้นครับมีเส้นนี้ถือว่าสะดวกขึ้น
0: ใช่เพราะว่าก็คือเราวิ่งตรงแล้วเพราะว่าเราไปลงปลายทางเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ลงปลายทางเลย
0: สุดยอด ดี
1: ทางเลือกใหม่ของคนเมือง
0: ใช่เพราะว่าเราไม่ต้องไปเข้าในเส้นทางเพชรเกษมหรือไปทางด้านของพระราม2อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่ไปนครปฐม
0: ไปบรมอะไรอย่างเงี้ยเนาะติด
1: พอเราลงจากเนี้ยลงจากทางด่วนคันที่2มาเนี่ยปุ๊บ
0: ค่ะ
1: วิ่งไปนิดเดียวก็ขึ้นได้เลย
0: เออเนาะ
1: ลงบางใหญ่นะแล้วก็ขึ้นต่อได้เลย
0: ใช่
1: สะดวกอ่ะ
0: ใช่เนี่ยล่ะตอนนี้ยังเค้าเรียกอะไรนะแบบว่าใช้ฟรีอยู่ใช้ก่อนรีบใช้ก่อน
1: ยังฟรีอยู่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะตอนนี
1: ้ผมอุตส่าห์เติมอีซีพาสไว้แน่นเปียกเลยเนี่ยจะใช้หน่อยแต่ยังเปิดฟรีอยู่ดีครับ
0: แม่ไม่เป็นไร
1: ได้กุศลแล้ว
0: ก็ไม่เป็นไรตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับผู้ใช้ทางก่อนค่ะเพราะว่าชดเชยไปเรื่องของน้ำมัน
1: ใช่
0: ค่ะได้ค่ะตอนนี้ฝนซาบ้างหรือยังคะระหว่างที่เราคุยกัน
1: ซาแล้วครับตรงที่ตอนนี้ผมกำลังจะดูป้ายว่าผมถึงไหนแล้วเนี่ย
0: ค่ะ
1: เริ่มซาแล้ว
0: อ๋อ
1: เดี๋ยวตรงนี้เขาเรียกอะไรเนาะฝั่งนู้นตรง
0: เข้ามา
1: ตรงแยกและแยกระหว่างบางปะอินกรุงเทพปทุมธานี
0: อ๋อค่ะกำลังจะเข้าเขตทางด้านของปทุมละใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่
0: ค่ะก็เริ่มซาแล้ว
1: แต่นี้ฝนไม่มีเลย
0: มองไปข้างหน้าเริ่มมีแดดออกหรือยัง
1: ยังครับแต่ยังเพิ่งตกไปแต่ไม่มีน้ำท่วมขัง
0: อ๋อค่ะได้ค่ะ
1: สุพรรณเมื่อกี้น้ำท่วมเลย
0: ยังตกหนักตรงนั้นเนาะอย่างนั้น
1: ใช่คร
0: ับ
1: ใช่
0: ค่ะได้ค่ะเดินทางปลอดภัยถ้าเกิดว่าไปเจอเส้นทางตรงไหนเจออุบัติเหตุหรือว่าสภาพการจราจรเป็นยังไงเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณธวัชค่ะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นเส้นทางทางด้านของ340คุณธวัชบอกเดินทางมาจากสุพรรณบุรีเจอฝนตกแบบว่าหนักเบากันมาตลอดเส้นทางเลยนะคะตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะว่าสภาพอากาศก็มีเรื่องของอากาศแปรปรวนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเดินทางไปที่ไหนอะไรยังไงก็ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยก่อนเดินทางนะจะได้เตรียมตัวถูกนะบางคนแบบว่าออกจากบ้านโดยที่ไม่ได้เตรียมตัวไปเจอฝนเอากลางทางแบบนี้เนี่ยก็เดี๋ยวต้องหลบฝนกันนะคะคุณผู้ฟังที่ทางด้านของเพจของสำนักงานเขตห้วยขวางเขามีการโพสต์นะบอกว่าเมื่อตอนช่วง 10:30 นาทีวันนี้นะคะทางสำนักงานโยธาของสำนักงานเขตห้วยขวางเนี่ยเขาลงพื้นที่นะคือเมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาทางด้านของท่านผู้ว่าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์พร้อมด้วยรองผู้ว่านะคะแล้วก็มีทางด้านของตัวแทนของไฟฟ้านครหลวงผู้อำนวยการสำนักงานโยธาแล้วก็รองผู้อำนวยการสำนักงานโยธาแล้วก็ผอ.เขตห้วยขวางค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณที่มีผิวการจราจรซุดตัวไปบนถนนเพชรบุรีนะคะพอตรวจสอบอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็ได้มีการสั่งการให้ทางสำนักงานโยธาเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมผิวการจราจรที่ยุบตัวนะและขณะนี้เนี่ยก็อยู่ในระหว่างดำเนินการอยู่นะคะเป็นการดำเนินการเพื่อที่จะทำการซ่อมแซมจุดที่มีถนนทรุดตัวซึ่งลักษณะของการทรุดตัวนี่ก็คือกว้างประมาณ80เซนติเมตรยาว 2.5 เมตรด้วยกันนะก็คือ2เมตรครึ่งความลึกของบริเวณที่มันทรุดตัวนี่อยู่ที่ประมาณ20เซนสำหรับการยุบตัวนี่ก็คือเมื่อตอนช่วงกลางดึกประมาณสักเกือบตีหนึ่งได้นะคะก็พอดีในช่วงที่ดิฉันเดินทางกลับบ้านพอดีก็ได้เห็นมีคนแบบมีโพสต์คลิปด้วยเป็นจังหวะที่รถคนที่เอามาโพสต์น่าจะเป็นเจ้าของคลิปน่าจะขี่จักรยานยนต์แล้วก็มีกล้องติดที่ตรงบริเวณหน้าอกก็จะเห็นว่าพอขับมาถึงตรงบริเวณนี้มันจะเป็นช่วงที่แบบเหมือนเป็นต้นไม้บังพอดีเลยมันจะมืดอยู่มองไม่เห็นแล้วก็ฝนตกหลังจากที่ฝนตกถนนก็ยังเห็นว่ามันเปียกๆอยู่นะคะก็อันนี้เนี่ยรถที่เขาวิ่งนำหน้าไปเป็นรถเก๋งก็ตกหลุมตรงนี้ด้วยเหมือนกันแต่ว่ายังขับไปได้ส่วนจักรยานยนต์มาก็ไม่เห็นหลุมตรงนี้ก็ตกหลุมเหมือนกันแต่โชคดีที่ว่าไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรนะคะก็เลยแบบทำให้แบบเขาตกใจคนขับรถนี่ตกใจไปช่วงหนึ่งเหมือนกันนะคะ ก็ตอนนี้ทางด้านของสำนักงานเขตห้วยขวางเขากำลังดำเนินการการแก้ไขอยู่นะตอนแรกก็ต้องมาทำการกระเทาะในส่วนของแผ่นปูนตรงนี้นะคะก็มีการทำงานในช่องทางซ้ายนะคะสำหรับสภาพการจราจรทางด้านของถนนเพชรบุรีในฝั่งที่เขามีการทำงานกันอยู่ตรงบริเวณนี้เนี่ยตอนนี้นะคะรถเนี่ยยังไม่เป็นปัญหายังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยการจราจรอยู่ในจุดที่เขามีการทำงานนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามสำหรับใครที่กำลังจะเดินทางผ่านไปตรงบริเวณจุดที่เขามีการปรับซ่อมผิวจราจรซ่อมผิวถนนที่มีการซุดตัวเนี่ยยังไงระมัดระวังด้วยนะคะระมัดระวังด้วยเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ตรงบริเวณตรงจุดนี้พอดีนะอยู่ตรงข้ามกับที่ทำการพักเพื่อไทยนะคะตรงข้ามกับที่ทำการพักเพื่อไทยตรงบริเวณที่เป็นถนนซุดตัวตรงจุดนี้นะคะบริเวณถนนเพชรบุรีตรงเดี๋ยวเรียนดูนิดนึงนะเป็นตรงบริเวณคือดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าพรรคเพื่อไทยเขาอยู่ตรงช่วงไหนของถนนเพชรบุรีนะเดี๋ยวนะเอาเป็นว่าทางด้านของเส้นทางถนนเพชรบุรีในฝั่งขาออกนะคะที่เขามีการกำลังปรับปรุงในตรงบริเวณนี้อยู่นะตอนนี้นะคะมีสายของท่านผู้อำนวยการเขตห้วยขวางมาเดี๋ยวเรามาสอบถามความคืบหน้ากันเลยดีกว่าค่ะคุณสมบัติเครือกีรติธรรมนะคะท่านผู้อำนวยการเขตห้วยขวางค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการคะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะค่ะตอนนี้การดำเนินการแก้ไขในส่วนของที่ถนนสุดตัวตรงนี้เป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
2: ต้องเรียนนะครับว่าสำนักงานเขตห้วยขวางได้ประสานสำนักงานโยธานะครับไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วล่ะแล้วก็สำนักงานโยธาก็เข้ามาดำเนินการเมื่อเช้านะครับประมาณ9โมงกว่า10โมงครับดำเนินการนะครับตรงบริเวณที่เป็นบริเวณที่พื้นจราจรยกตัวนะครับทางก็มีขนาดมันไม่ใหญ่มากหรอกครับก็คือประมาณ80เซนคูณ2เมตรครึ่งแล้วก็เล็กก็ไม่ถึง20เซนติเมตรครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามบริเวณตรงนั้นนะครับก็จะเป็นว่ามันจะมีการยึดตัวนะมากขึ้นกว่านั้นก็จะเป็นการเปิดหน้าผิวจราจรนะครับน
0: ะ
2: ขนาดสัก2เมตรครึ่งนะครับแล้วคูณด้วย8เมตรตอนนี้นะครับสำนักงานโยธาก็ใช้เครื่องแจ็คนะครับในแจ็คปูนนะครับจะเปิดหน้าปูนขึ้นมาเพื่อที่จะซ่อมแซมผิวจราจรนะครับแล้วก็ดำเนินการเปิดหน้าท่านผิวถนนไปแล้วได้สัก 40% ครับก็คาดว่าจะเปิดหน้าผิวถนนเสร็จก็คงจะประมาณสักช่วง 6 โมงเย็นวันนี
0: ้
2: แล้วก็ดำเนินการซ่อมผิวถนนเราไปนะครับโดยการเทลาดยางแอสฟัลต์นะครับนะคือผิวถนนนั้นการจราจรณปัจจุบันนี้ก็ถือว่าไม่ติดขัดมากครับมีการดำเนินการจราจรนะครับให้ตลอดเวลานะครับผม
0: พอคะขอทราบจุดตรงนี้นิดนึงได้ไหมคะอยู่ตรงช่วงไหนของเพชรบุรีนะคะ
2: จุดนี้เลยนะครับจริงๆนะครับนะอยู่หน้าที่เรียกเป็นคอนโดแล้วกันนะครับน
0: ะ
2: ปาร์คแลนด์แกนนะครับปาร์คแลนด์แกนอยู่ตรงกันข้ามกับอาคารไทยซัมมิตพอดีเลยครับ
0: อ๋อค่ะอยู่ตรง
2: เยื้องไปนิดหนึ่งใกล้ๆกันกับปาร์คแลนด์แกนนี้จะเป็นโรงแรม
0: แลนคาสเต
2: อร์แลนคาสเตอร์ครับแลนคาสเตอร์นี่ห่างไปสักประมาณสักไม่ถึง50เมตรครับประมาณ30-40เมตรเป็นแลนคาสเตอร
0: ์ก่อนถึงแยกตรงเพชรอุทัยใช่ไหมฮะตรงนั้น
2: ก่อนถึงแยกเพชรอุทัยเลยครับก่อนถึงแยกเพชรอุทัยประมาณ50เมตรครับ
0: อ๋อค่ะค่ะอืมค่ะตรงนี้ก็คือแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ทางด้านของทางสำนักงานเขตเองโยธาเองเนี่ยกำลังแบบว่าทำงานแล้วก็มีการเห็นในภาพมีการเอากลวยยางไปวางกั้นในช่องทางเอาไว้แล้วนะฮะตรงน
2: ี้ใช่ครับใช่ครับตอนนี้สำนักงานโยธากำลังเร่งทำงานเต็มที่นะครับน
0: ะ
2: มีกำลังเต็มที่เลยครับตรงนั้นครับ
0: ค่ะคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณสักกี่โมงได้นะคะ
2: ผมคาดว่านั้นก็จะแล้วเสร็จนะครับนะสักประมาณ2ทุ่มเห็นจากดูลักษณะหน้างานนะครับตอนนี้เร่งเต็มที่เลยครับ
0: ค่ะถ้าไม่มีฝนตกลงมานะคะตอนนี
2: ้ออก็จริงแล้วตอนนี้ในพื้นที่ของเขตห้วยขวางไม่มีฝนตกกันนะครับแต่ว่าบริเวณที่ขุดลงไปนี่นะครับจอดลงไปเนี่ยก็จะมีน้ำขังอยู่แล้วก็สูบน้ำออกครับ
0: อ๋อค่ะอันนี้เนี่ย
2: จริงๆใหญ่เจอตั้งแต่ก่อนฝนตกก็มีน้ำนะครับ
0: ค่ะ
2: ซึมขึ้นมาครับผม
0: ค่ะอันนี้คือทราบสาเหตุไหมคะว่าทำไมมันถึงทรุดตัวลงไป
2: เบื้องต้นอะไรครับได้เห็นทางสำนักงานโยธาเนี่ยท่านได้พูดคุยกับผู้แทนของการโยธานครหลวงนะครับตรงนี้น่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากของการวางท่อนะครับแต่คือมีบ่อของไฟฟ้าแล้วก็มีการวางท่อนะครับนะสายไฟฟ้านี่เข้ามาที่ปาร์คแลนด์เกตนะครับทางการไฟฟ้าบอกอย่างนั้นครับแต่ว่าตอนนี้นะครับก็เมื่อวางมาตรงที่ด้านหน้าพอดีเลยนะครับนะทำให้น่าจะเป็นเรื่องของการเปิดตรงที่วางท่อนะครับนะยังไม่แข็งแรงพอครับทำให้เกิดการซุดตัวแต่ว่าดูจากกล้องแล้วเนี่ยนะครับนะตรงนั้นเนี่ยครับมีรถขนาดใหญ่น่าจะเป็นรถบรรทุกหรือรถปูนนะครับวิ่งผ่านพอดีในช่วงเวลาประมาณสักเที่ยงคืน50กว่านาทีนะครับ
0: อ๋อรถใหญ่วิ่งผ่านพอดีเลยทำให้ซุดตัวตรงบริเวณนั้น
2: ใช่ใช่ครับซุดตัวใช่ครับ
0: ค่ะค่ะตอนนี้เนี่ยตอนนี้อยู่ในขั้นของการสกัดพื้นถนนอยู่นะคะ
2: สกัดพื้นถนนออกมาครับเปิดหน้าประมาณสัก2.8 เมตรนะครับเพื่อที่จะเทยางแอสฟัลต์ยางมะตอยนะครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะยังไงทั้งผอ.ยังติดตามอยู่ตลอดนะคะจนกว่าจะเสร็จสิ้นนะคะ
2: ติดตามอยู่ตลอดครับจนกว่าจะเสร็จต้องรอครับผม
0: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านผอ.เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าแบบเสร็จสิ้นอะไรเรียบร้อยแล้วหรือว่าขั้นตอนตรงไหนยังไงเดี๋ยวรบกวนอีกครั้งนึงละกันนะคะ
2: ได้ครับสวัสดีครับขอบคุณคร
0: ับ ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้อำนวยการเขตห้วยขวางนะจุดทางด้านที่บริเวณที่ถนนทรุดตัวจริงๆทรุดตัวตั้งแต่ตอนเวลาประมาณสักประมาณเกือบตีหนึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยสำหรับบริเวณถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกก่อนถึงแยกเพชรอุทัยประมาณสัก50 เมตรได้นะคะสำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกอยู่ณขณะนี้นะคะในช่องทางซ้ายสุดเนี่ยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธากรุงเทพมหานครนะคะเขาทำงานอยู่แล้วก็จะมีการกั้นช่องทางการจราจร2 ช่องก็คือช่องซ้ายกับช่องกลางนะคะช่องซ้ายคือ2 ช่องซ้ายอ่ะนะตอนนี้เนี่ยรถยังวิ่งได้ใน2 ช่องทางขวายังไงระมัดระวังด้วยคือจริงๆตอนช่วงที่เขาทำงานสกัดแผ่นคอนกรีตอยู่ตรงนี้เนี่ยจุดที่เขาซุดตัวเนี่ยจะอยู่ในเลนสมมติว่าถ้าเป็นถนน3 เลนแบบนี้เนี่ยมันจะอยู่ตรงบริเวณเส้นประพอดีเส้นประของในช่องทางซ้ายสุดซ้ายกับตรงกลางอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเวลาที่เจ้าหน้าที่ทำงานสกัดแผ่นคอนกรีตตรงนี้เนี่ยก็จะต้องใช้ในส่วนของเจ้าหน้าที่มาต้องมีการกั้นช่องทางป้องกันนะเพราะว่ารถถ้าเกิดมันมาชิดกับทางด้านของรถที่เขาขุดเจาะตรงนี้นี่เดี๋ยวเกรงว่าจะเกิดอันตรายได้นะเดี๋ยวพอสกัดในส่วนของแผ่นปูนตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงต้องมีขั้นตอนคล้ายๆกับทางด้านของที่ทางด้านถนนจรัญเมื่อวานนะเมื่อวานนี้เขาก็มีการรายงานเรียกว่าเป็นระยะเลยภายในตั้งแต่เริ่มขุดเจาะเริ่มเอาทรายมาลงเอาหินกรวดมาลงขีดหินคลุกมาลงอ่ะนะแล้วก็บดอัดให้มันแน่นแล้วก็จนถึงสุดท้ายก็คือเอาแอสฟัลต์มาเทแล้วก็สามารถเปิดการจราจรได้ช่วงประมาณสัก5 ทุ่มเสร็จๆก่อนเที่ยงคืนนะก็คือจริงๆ5 ทุ่มอ่ะพอเทแอดฟราสเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เปิดการจราจรได้แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขอให้มันเซ็ตตัวสักนิดนึงเดี๋ยวจะเปิดการจราจรได้แต่โชคดีว่าเป็นช่วงเวลากลางคืนการจราจรไม่ติดขัดแล้วก็ตรงบริเวณนั้นก็จะมีอุโมงค์รถแยกเจ้าหน้าที่ก็ปัดให้วิ่งอุโมงค์หมดแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่ถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกก่อนถึงแยกเพชรอุทัยประมาณสัก50 เมตรได้นะยื้องเยื้องกับอาคารไทยสมิธนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะผ่านไปผ่านมาตรงบริเวณจุดนี้เนี่ยระมัดระวังนิดนึงนะคะระมัดระวังนิดนึงคือเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ตรงช่วงนี้พอดีเลยนะคะก็เดี๋ยวติดตามความคืบหน้ามาให้ทราบกันเป็นระยะนะคะว่าเจ้าหน้าที่เขาทำงานกันถึงช่วงไหนยังไงกันบ้างแล้วตอนนี้เนี่ยรถเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะอาจจะมีการชะลอตัวรถที่ลงมาจากทางสะพานข้ามแยกอโศกเพชรบุรีนะคะแต่ว่าภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรี ถนนราชปารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากแอปถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้มากันที่โครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุกันบ้างนะคะโครงการนี้นะคะเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยค่ะจัดทำโครงการคนรักรถขึ้นมานะคะในส่วนของการรับประกันภัยรถยนต์ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทก็คือประกันภัยประเภท1สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนะคะแล้วก็อีกประเภท1สำหรับใครที่ไม่สามารถทำประกันภัยประเภท1ได้แล้วนะคะทางโครงการค่ะก็จะมีประกันภัยประเภท3อันนี้เนี่ยจะรองรับทั้งรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์ด้วยนะคะสำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะสำหรับคนที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะในส่วนของคนที่ทำประกันภัยในโครงการนี้เนี่ยยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนแล้วก็ถ้าเกิดว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มเนี่ยไม่เกิน 70% นะคะแล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันในครั้งต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครทำประกันภัยประเภทหนึ่งเนี่ยคุณไปเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นฝ่ายถูกทางโครงการก็จะมีรถให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยสำหรับใครที่ทำประกันภัยประเภทหนึ่งเนี่ยนะคะเบี้ยประกันยังสามารถที่จะผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนด้วยกันส่วนประเภท3ก็ผ่อนได้เช่นเดียวกัน 0% เป็นระยะเวลา3เดือนนะคะสำหรับใครที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์021500888 02150088888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะเรากลับมาดูเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันต่อนะคะตอนนี้มีอุบัติเหตุมาอีกแล้วนะคะถนนบรมราชชนนีเป็นรถไฟไหม้ค่ะคุณผู้ฟังถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้ามาจากพุทธมณฑลสาย4มุ่งหน้ามาทางพุทธมณฑลสาย2เยื้องเยื้องกับทางด้านของบุญถาวรบอกว่าเป็นรถกระบะแครี่เกิดไฟลุกไหม้ตอนนี้รถอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องขนานการจราจรก็จะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะการจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้าเนื่องจากว่ามีรถเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้เนี่ยแหละค่ะเป็นถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้านะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของพุทธมณฑลสาย2จากสาย4นะคะที่จะมุ่งหน้ามาสาย2เยื้องๆกับบุญถาวรนะคะตอนนี้เนี่ยรถอยู่ในช่องทางคู่ขนานแต่ว่าการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะเขาบอกว่าอยู่เยื้องๆกับทางด้านของบุญถาวรเลยใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยบนถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าก็รถเยอะเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่ามันจะมีจุดที่เขาเป็นจุดที่มีการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็มีผู้มาใช้เส้นทางกันเยอะเลยทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวตอนนี้ตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณสำหรับในช่องทางคู่ขนานเนี่ยนะคะรถเนี่ยจะมีการชะลอตัวมาจากตรงบริเวณปากซอยบรมราชชนนี68ตรงจุดนี้นะคะแล้วก็ทำให้รถเนี่ยจะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆตลอดเลยนะคะไปจนถึงตรงช่วงประมาณเลยทางด้านของพุทธมณฑลสาย3ไปตอนนี้นะคะท้ายแถวเนี่ยเริ่มชะลอตัวกันตั้งแต่ก่อนผ่านสาย3แล้วแล้วก็เคลื่อนตัวช้าช้าต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆนะเนื่องจากว่าเขามีจุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็ไปบวกกับทางด้านของจุดที่คุณต่ายแจ้งเข้ามาที่บอกว่าไปเจอรถกระบะเกิดไฟไหม้อยู่นะเป็นพิกอัพแครี่อยู่ตรงบริเวณเยื้องๆบุญถาวรแต่ฝั่งขาเข้านะบุญถาวรเขาอยู่ฝั่งขาออกเป็นช่วงที่มาจากสาย4มุ่งหน้ามาสาย2เยื้องๆบุญถาวรเลยเลยทำให้รถนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในช่องทางด่วนเองตอนนี้สภาพการจราจรในบรมราชชนนีฝั่งขาเข้ามาเนี่ยในช่องทางด่วนก็ยังต่อเนื่องตามกันมาได้นะคะแต่ว่ารถเยอะอย่างที่บอกนี่แหละค่ะพอเลยจากตรงช่วงของซอยบรม68มาแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านของตังระดับชิมพลีในช่วงนี้เนี่ยก็เคลื่อนตัวกันมาได้นะคะ
ฝั่งกับกันฝั่งขาออกยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางจะมีฝั่งขาเข้าที่รถเยอะนะคะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวมาได้แล้วก็มีจุดที่เกิดไฟลุกไหม้เนี่ยแหละค่ะตรงเยื้องๆกับตรงข้ามทางด้านของบุญถาวรพุทธมณฑลนะคะตรงจุดนี้เดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้ามาให้ทราบแล้วกันนะว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครจะผ่านตรงบริเวณนี้เนี่ยในช่องทางคู่ขนานมีรถเกิดไฟไหม้อยู่นะคะระมัดระวังกันด้วยละกันนะคะแล้วก็มาดูทางด้านของสภาพการจราจรเพิ่มเติมในเส้นทางอื่นกันบ้างนะคะในช่วงเวลานี้ตอนนี้ถนนพหลโยธินสำหรับพหลโยธินรถที่ไปจากทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเลยยาวๆกันไปตั้งแต่อนุสาวรีย์ชัยมาทางสะพานควายมาแยกกำแพงเพชรต่อเนื่องมาทางแยกลาดพร้าวช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเส้นทางเลยจะมีการชะลอตัวก่อนผ่านสัญญาณไฟในแต่ละทางแยกเท่านั้นนะคะแต่ภาพรวมถือว่ายังคงใช้การได้จากตรงบริเวณแยกกำแพงเพชรมาทางหน้าสวนจตุจักรมาแยกลาดพร้าวมารัชโยธินยังใช้การได้ตลอดเส้นทางนะคะยังไม่เป็นปัญหาแล้วก็ไปทางด้านของแยกเกษตรช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะเลยจากแยกเกษตรไปทางด้านของวงเวียนหลักสี่วงเวียนบางเขนตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวกันไปได้ไม่เป็นปัญหาเช่นเดียวกันฝั่งกลับกันมาจากวงเวียนบางเขนนะมุ่งหน้ามาทางเกษตรก็จะมีรถชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกเกษตรนะคะช่วงนี้จะมีรถเยอะรถที่ขึ้นบนสะพานข้ามแยกเกษตรตรงนี้ก็รถเยอะแต่ว่ายังต่อเนื่องตามกันมาได้ก็จะมีรถชะลอตัวมาจากทางด้านของแยกเสนาผ่านจากทางด้านของแยกเสนามาแล้วเข้ามาทางรัชโยธินแยกลาดพร้าวช่วงนี้ยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะส่วนถนนงามวงวานตอนนี้เนี่ยท้ายแถวเริ่มยาวออกมาเรื่อยๆแล้วนะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนงามวงวานในฝั่งขาออกณขณะนี้นะคะตามที่บอกเลยทางด้านของเจ้าหน้าที่ทุ่งสองห้องแนะนำนะว่าถ้าเกิดว่าใครจะผ่านทางด้านของถนนงามวงวานในช่วงนี้นะคะเนื่องจากว่าเขามีกลุ่มมวลชนมารวมตัวกันที่บริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปมจุดนี้นะคะก็เลยทำให้รถที่จะผ่านเนี่ยมีการชะลอตัวต่อเนื่องกันไปด้วยตอนนี้เนี่ยฝั่งที่มาจากงามวงวานตรงจากแยกเกษตรมาเนี่ยท้ายแถวก็จะอยู่แถวๆประมาณตรงข้ามกับประตูใหญ่ตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทางฝั่งงามวงวานแล้วนะคะเริ่มชะลอตัวต่อเนื่องกันมาแล้วแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆช้าๆจนผ่านตรงบริเวณหน้าเรือนจำไปแล้วถึงจะใช้การได้คล่องตัวขึ้นนะเลยทำให้รถที่มาจากวิภาวดีที่จะเลี้ยวซ้ายเข้ามาถนนงามวงวานฝั่งขาออกตอนนี้ก็จะมีการชะลอตัวนะในช่องทางคู่ขนานส่วนบนถนนกำแพงเพชรนะตอนนี้ยังคงใช้การได้นะถ้าเกิดว่าจะเข้าไปทางด้านของงามวงวานเจ้าหน้าที่แนะนำนะให้เลี้ยวเข้าทางด้านของถนนเทศบาลสงเคราะห์หรือว่าตรงช่วงวัดเสมียนนารีเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปออกทางด้านของถนนประชาชื่นตรงแยกพงเพชรพอดีเลยจะไม่ผ่านตรงบริเวณหน้าเรือนจำนะเพราะฉะนั้นไปเส้นทางนี้เป็นอีกหนึ่งช่องเส้นทางเลี่ยงนะน่าจะดีกว่าไม่ต้องไปติดอยู่ตรงช่วงแถวๆงามวงวานตรงนั้นนะคะแล้วก็ข้ามมาดูทางฝั่งทางด้านสุขุมวิทจากทางสมุทรปราการกันบ้างนะคะตอนนี้มาจากทางปากน้ำเลยดีกว่ายาวๆเลยนะตั้งแต่ปากน้ำมาทางด้านของตรงบริเวณช้างสามเสียนตรงจุดนี้นะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเข้ามาตรงแยกปู่เจ้าผ่านสำโรงเข้าไปแยกบางนาโอ้ยยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ดีตลอดเส้นทางเลยนะคะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกเส้นทางจากแยกบางนามุ่งหน้ามาทางด้านของอุดมสุขก็จะมีรถเยอะนะคะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ค่ะยังไม่ได้มีปัญหาติดขัดอะไรแค่รถเยอะนะคะก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกอุดมสุขผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้ามาทางสุขุมวิท62ต่อเนื่องมาทางแยกอ่อนนุชยังคงใช้การได้ตลอดค่ะฝั่งขาออกเนี่ยจะมีช่วงที่มาจากทางด้านปุณวิถีหรือว่าซอยสุขุมวิท101เนี่ยหรือว่า101เนี่ยมาทาง101ทับ1จะมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ติดสัญญาณไฟตรงจุดนี้แล้วก็พอผ่านพ้นไปแล้วก็จะมุ่งหน้ามาทางอุดมสุขก็เคลื่อนตัวมาได้แต่จะมีรถเยอะเนื่องจากว่าติดขัดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกอุดมสุขเท่านั้นนะคะจากนั้นมุ่งหน้ามาที่แยกบางนายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทาง
มาใช้ทางบูรพาวิถีฝั่งขาออกหรือว่าถนนเทพรัตน์บางนาตราดในช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางมาจากบางนามาวัดศรีเอี่ยมต่อเนื่องมาทางด้านของบางแก้วในช่วงนี้ยังไม่เป็นปัญหานะคะก็สภาพการจราจรยังสบายสบายอยู่สำหรับเส้นทางทางด้านของถนนบางนาตราดถนนเทพรัตน์สุขุมวิทรวมถึงศรีนครินตอนนี้เนี่ยยังคงใช้การได้นะคะเดี๋ยวขอดูถนนรามกำแหงตอนนี้เนี่ยรถที่จะเข้ามาทางด้านของแยกลำสาลีคือลงมาจากทางด้านของทางยกระดับรามกำแหงมุ่งหน้าไปทางด้านของลำสาลีช่วงนี้จะมีรถปริมาณรถนะคะแต่ว่าไม่ถึงกับติดขัดแต่ว่าเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆช้าๆฝั่งศรีนครินทร์ที่จะเข้าลำสาลีนี่จะมีรถเยอะกว่านะคะตอนนี้ท้ายแถวอยู่ตรงช่วงแถวๆประมาณต่างระดับตรงกรุงเทพกรีฑาช่วงนี้นะคะแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกลำสาลีนะคะไม่แน่ตอนนี้ท้ายแถวอยู่ตรงช่วงแถวๆประมาณต่างระดับตรงกรุงเทพกรีฑาช่วงนี้นะคะแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟที่บริ

ถนนลาดพร้าวตอนนี้ฝั่งขาจากทางด้านของขาเข้าจากบริเวณแยกบางกะปิมุ่งหน้ามาทางด้านของลาดพร้าว101ต่อเนื่องมาทางด้านของลาดพร้าว71ช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวได้นะคะเข้ามาทางด้านรอบในตรงช่วงของโชคชัย4ตอนนี้ก็ยังคงใช้การได้ค่ะไม่เป็นปัญหาเข้ามาแยกรัชดาลาดพร้าวยังรถน้อยคล่องตัวดีอยู่เลยนะคะไปจนถึงทางด้านของแยกลาดพร้าวเลยฝั่งกับการฝั่งขาออกก็ยังคงใช้การได้นะยังดูแล้วนี่รถมาใช้เส้นทางบนถนนลาดพร้าววันนี้ยังรถน้อยตลอดเลยนะจะมีไปมีหนาแน่นหน่อยก็ตรงช่วงที่เลยจากทางด้านของซอยลาดพร้าว101หรือว่าลาดพร้าว101ไปเนี้ยที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางกะปิน่าจะมีรถเดียวสักหน่อยนึงแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาติดขัดหยุดนิ่งนะแค่มีปริมาณรถเยอะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะคะก็ตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่ายังใช้เส้นทางอยู่นะคะแล้วไปเจออุบัติเหตุอยากจะรายงานอุบัติเหตุให้คุณผู้ฟังท่านอื่นได้ทราบนะคะก็รายงานกันเข้ามาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808คุณผู้ฟังที่ทาง X เนี่ยเรามีภาพรถที่เกิดไฟลุกไหม้นะบนถนนบรมราชินีฝั่งขาเข้าที่บอกว่าเยื้องๆกับทางด้านของบุญถาวรตอนนี้เนี่ยมันเป็นภาพรถที่เขาจอดอยู่ในช่องทางซ้ายนะเป็นรถลักษณะเหมือนเป็นกระบะแครี่ก็คือคล้ายๆกับรถอะไรอะเหมือนรถ2แถวเล็กเหมือนรถสี่ล้อคันเล็กๆกันนะคะสี่ล้อคันเล็กๆที่แบบว่าข้างหลังเนี่ยเขาสามารถบรรทุกได้นะคะก็เกิดไฟไหม้ตรงช่วงของบริเวณด้านท้ายแล้วก็ลามมาทางด้านของด้านหน้าตรงในส่วนของห้องคนขับนะคะห้องโดยสารตรงจุดนี้แล้วตอนนี้เนี่ยน่าจะสามารถที่จะควบคุมเพลิงได้แล้วนะคะส่วนสาเหตุเดี๋ยวคงต้องให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบอีกทีนึงจุดที่เกิดเหตุย้ำอีกครั้งหนึ่งตรงบริเวณใกล้เคียงกับซอยบรมราชินี66หรือว่าเยื้องๆตรงข้ามกับบุญถาวรพุทธมณฑลนะคะสำหรับใครที่กำลังใช้ในเส้นทางทางด้านของถนนบรมราชินีฝั่งไม่ใช่ฝั่งขาออกค่ะฝั่งขาเข้านะฝั่งขาเข้าที่มีรถไฟไหม้อยู่จอดอยู่ตอนนี้นะคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงช่วงนี้รู้สึกเหมือนระแวงได้ยินเสียงอะไรโครมๆนิดนึงไม่ได้กลัวจะเป็นเสียงฟ้าร้องไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะแล้วกลับมารายงานกันต่อในช่วงหลังข่าวค่ะ

0: ามพร้อมเดินหน้าตรวจสอบเส้นเงินสาวถึงตัวผู้เกี่ยวข้องสักครู่มาติดตามค่ะ
1: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
2: เสียวอะไรหรอครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
2: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะตำรวจไม่ตัดประเด็นก่อวินาศกรรมคดีชายจีนซุกอาวุธสงคราม

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: โฆษกตำรวจเผยคดีหมิงเฉินซันซุกอาวุธสงครามพบปืนของกลาง1กระบอกเป็นของตำรวจยศรองสารวัตรที่เคยถูกสอบวินัยเดินหน้าสาวเส้นเงินและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
5: ตำรวจเดินหน้าขยายผลคดีนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนหลังพบซุกอาวุธสงครามจำนวนมากภายในบ้านพักโดยพลตำรวจโทไตลงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนยังเร่งตรวจสอบแหล่งที่มาของอาวุธรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมยืนยันว่าตำรวจยังไม่ตัดประเด็นเรื่องการก่อวินาศกรรมหรือภัยต่อความมั่นคงเนื่องจากจำนวนอาวุธที่พบมีมากเกินกว่าการครอบครองเพื่อป้องกันตัวเองหรือใช้ส่วนบุคคลนอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลภาพการฝึกกับหน่วย BSQ ซึ่งได้มอบหมายให้ตำรวจสันนิบาตสอบเชิงลึกเพิ่มเติมแล้วขณะเดียวกันตำรวจตรวจคนเข้าเมืองอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะตัวตนของผู้ต้องหาหลังพบถือหนังสือเดินทางและสถานะการพำนักในหลายประเทศรวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของบัตรประชาชนบัตรสีชมพูและใบขับขี่ที่พบในครอบครองด้านเส้นทางการเงินการซื้อขายอาวุธพบทั้งรูปแบบการซื้อขายตัวต่อตัวและผ่านช่องทางออนไลน์โดยตำรวจได้เชิญบุคคลใกล้ชิดรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในทุกมิติเข้าให้ข้อมูลแล้วขณะที่การสอบปากคำล่าสุดผู้ต้องหาเริ่มให้ความร่วมมือมากขึ้นทำให้ได้ข้อมูลสำคัญในการขยายผลไปยังเครือข่ายเพิ่มเติมส่วนหนึ่งของของกลางที่พบตรวจสอบว่าเป็นอาวุธปืนของตำรวจสน.สายไหมที่ซื้อผ่านโครงการสวัสดิการก่อนถูกจำหน่ายหลายทอดล่าสุดตรวจสอบย้อนหลังพบเป็นตำรวจยศรองสารวัตรและเคยถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินัยมาก่อนโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าคดีวินัยสิ้นสุดอย่างไรรวมถึงตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างนายตำรวจคนดังกล่าวกับผู้ต้องหาชาวจีนหลังพบว่ามีการซื้อขายปืนแบบตัวต่อตัวแต่ยังไม่มีการโอนทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
4: นิดาโพเผยคนกรุงเทพส่วนใหญ่มองการเลือกตั้งระดับประเทศไม่มีผลต่อการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: นิดาโพเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่องเลือกตั้งผู้ว่ากทม2569น่าตื่นเต้นไหมทำการสำรวจระหว่างวันที่5ถึง6พฤษภาคมจากประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปและมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครโดยเมื่อถามถึงการเมืองระดับประเทศจะส่งผลต่อการตัดสินใจของคนกรุงเทพในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทมหรือไม่พบว่าร้อยละ 33.97 ไม่ส่งผลรองลงมาร้อยละ 22.98 ค่อนข้างส่งผลและร้อยละ 21.91 ส่งผลมากส่วนรายชื่อและประวัติผู้ที่จะเป็นรองผู้ว่ากทมจะส่งผลต่อการตัดสินใจของคนกรุงเทพในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทมหรือไม่ร้อยละ 30.61 บอกว่าไม่ส่งผลเลยรองลงมาร้อยละ 24.20 ค่อนข้างส่งผลและร้อยละ 23.59 ส่งผลมากและเมื่อถามถึงความน่าตื่นเต้นในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมในวันที่28มิถุนายนนี้ร้อยละ 32.59 บอกว่าไม่น่าตื่นเต้นเพราะพอจะคาดเดาได้ว่าผู้สมัครรายใดจะได้รับการเลือกตั้งรองลงมาร้อยละ 29.24 บอกว่าไม่น่าตื่นเต้นเพราะใครได้รับเลือกตั้งก็เหมือนกันและร้อยละ 22.06 บอกว่าน่าตื่นเต้นเฉพาะผู้สมัครประมาณ 2-4 คนเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับเลือกตั้งยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: คำพูดที่ไร้ค่าไม่ต่างจากชีวิตที่ไร้ราคาของคนไม่จริงใจร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: บี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ช่วงนี้15:09 น.นะคะกลับมาเดินทางกันต่อค่ะคุณผู้ฟังมีคุณเกษมสันนะคะแจ้งเข้ามาบอกว่าใช้เส้นทางถนนติวานนท์ฝั่งขาเข้ามาจากบริเวณแยกปู่โพมาทางแยกสวนสมเด็จการจราจรนี่ไม่เป็นปัญหาแต่ว่าพอเลยจากซอยร่วมสุขมาเล็กน้อยไปเจอสุนัขสีขาวดำตัวใหญ่ถูกรถชนอยู่ในช่องทางขวาค่ะคุณผู้ฟังคุณเกษมสันบอกว่าไปอุ้มสุนัขได้แล้วกำลังนำตัวไปหาคุณหมออยู่นะโอ้ขอบพระคุณมากเลยคุณเกษมสันไม่ได้ไปแบบผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเฉยๆนะตอนนี้เห็นบอกว่าอุ้มน้องหมาตัวนี้เนี่ยตัวใหญ่ด้วยนะบอกว่าตัวใหญ่ด้วยสีขาวดำถูกรถชนตอนนี้กำลังพาไปหาหมออยู่นะคะเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าน้องเป็นยังไงเพิ่มเติมได้นะคะรายงานกันเพิ่มเติมกันมาได้เลยเป็นอุบัติเหตุรถมันไปชนสุนัขกันนะคะแล้วคุณเกษมสันเลยแจ้งมาบอกว่าเจอนอนอยู่ตรงถนนในช่องทางขวาพอดีสามารถที่จะเข้าไปให้การช่วยเหลือได้ก็เลยช่วยเหลือนะคะคุณวิทูลนะคะแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์เป็นแบบของผู้ชายสีน้ำตาลข้างในจะมีเงินสดอยู่จำนวนหนึ่งมีบัตรประชาชนมีคีย์การ์ดบัตร ATM นั่งรถแท็กซี่มาจากซอยสุโขทัย9มาลงที่ถนนวิทยุนะคะจำรายละเอียดของรถแท็กซี่ไม่ได้ด้วยนะคะแต่ว่าในกระเป๋าเนี่ยจะมีเอกสารมีคีย์การ์ดมีบัตร ATM ถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่เก็บไว้ได้นะนั่งมาตั้งแต่ตอน11:00 น.แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเจอยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาด้วยค่ะคุณพงศกรอยู่ถนนกาญจนาภิเษกนะคะคุณพงศกรสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับคุณเลขาธิการนะคะ
2: ค่ะอยู่วงแหวนนะคะ
3: ครับผมมาตั้งแต่ตรงแยกสมบัติบุรีอะครับ
2: ค่ะ
3: มุ่งหน้าการจราจรพิเศษขาเข้าอะครับก็ใช้การได้ดีทั้งสองฝั่ง
2: ค่ะ
3: แต่คราวนี้ผมวิ่งเส้นทางหลักอันนี้พอมาช่วงจากเซ็นทรัลเวสเกตอะครับ
2: ค่ะ
3: แล้วผ่านจุดตัดตรงที่เป็นรัตนาธิเบศนะครับพวกมีรถปริมาณมากสะสมชะลอตัวนะฮะแล้วก็ก็ปริมาณมากเซ็นทรัลที่เนี่ย
2: ทางที่เลี้ยวซ้ายเข้ารัตนาธิเบศเหรอคะ
3: ตั้งแต่ตรงนั้นนะครับ
2: คือ
3: พอเลยจากตรงนั้นมาครับรอใต้ทางถังระดับที่จะไป M81 นะครับรถเต็มพื้นที่เลยแล้วก็เห็นว่ารถนะครับเรียงตัวจะมายูเทิร์นแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็ติดกันไปหมดเพราะว่าจากรัตนาธิเบศนะครับจะเลี้ยวซ้ายเข้ากาญจนาครับก
2: ็
3: มีปริมาณมากเช่นกันเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้รถค่อนข้างขับช้าก็เกิดแต่ว่าในฝั่งกับการดีกว่านะครับทั้งผมทั้งช่องทางด่วนนะครับดีกว่าช่องทางที่มีปัญหาคือช่องทางขนานครับ
2: ค่ะก็คือว่าที่มันติดเนี่ยเนื่องจากว่าติดรถที่เขากลับรถ
3: ด้วยครับแล้วปริมาณรถค่อนข้างมากด้วยครับก็เลยตรงนั้นให้เกิดการชะลอตัวครับ
2: ค่ะก็คือรถที่ทางตรงไม่ใช่ทางตรงทางตรงจะวิ่งคู่ขนานมาเจอกับรถที่เขาบวกกับรถที่มาจากรัตนาธิเบศรกับรถที่จะตัดขึ้นทางสะพานกับรถด้วย
3: ใช่ครับ
2: หลายขยักเลยเหมือนกันนะคะเนี่ย
3: ใช่ครับ
2: เพรา
3: ะคนที่ไม่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้กลับรถนะครับก็มาจากรัตนาธิเบศรจะเลี้ยวซ้ายครับ
2: ไ
3: ปเช็คกาญจนาขาเข้าครับก็ต้องติดสะสมกับเขาด้วยครับ
2: ค่ะ
3: แต่ว่าช่องทางหลักดีกว่าครับทั้งไปทั้งกลับช่องทางหลักดีไม่มีปัญหาครับ
2: แต่ทีนี้รถที่เข้ามาจากรัตนาธิเบศรเนี่ยถ้าวิ่งคู่ขนานมายังไงก็ต้องเลยจากตรงที่จะขึ้นสะพานกลับรถก่อนนะตรงนั้น
3: เป็นคอขวดด้วยนะครับคล้ายๆคอขวดด้วยครับเพราะตรงนั้นก็รถที่จะกลับรถก็มากแล้วก็เลนนะครับก็มันมีไม่มากครับรถไม่พอครับ
2: แล้วคือรถที่กลับรถไปแล้วเนี่ยรถทางฝั่งขาออกเขาก็รถเยอะด้วยเลยมันทำให้ชะลอกันไปต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะคะ
3: ก็นิดนึงครับแต่ตอนพอเขากลับรถแล้วครับรถม
2: ัน
3: ก็จะค่อนข้างโฟลว์ดีกว่าครับจะไม่ชัดจะตอนขาขึ้นเนี่ยนะครับ
2: อืมๆค่ะ
3: ค
2: ่ะยังไง
3: มาถึงทักมอก็ยังดีนะครับแล้วก็ถนนแห้งแล้วน่าจะฝนตกมาก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้ก็แห้งแล้วครับช่วงนี้ไม่พบอุบัติเหตุเลย
2: ค่ะดีแล้วค่ะ
3: ดีแล้วค่ะนิดๆแล้วนะครับผม
2: ค่ะได้ค่ะ
3: ครับคันไหนติดก็อยู่นิดคนนิดนึงครับฝั่งคันแอร์ขนาดพอพ้นมาแล้วก็ดีขึ้นครับ
2: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณพงศกรขอบคุณค่ะ
3: ปลอดภัยทุกท่านครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาเข้าคือรถที่มันมีการชะลอตัวเนื่องจากว่ารถเยอะตรงบริเวณรถทางตรงถ้าวิ่งในช่องทางหลักเนี่ยไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าลงไปวิ่งในช่องทางคู่ขนานเพื่อที่จะเข้ามาตรงบริเวณสะพานกับรถรวมถึงรถที่มาจากรัตนาธิเบศรแล้วเลี้ยวซ้ายมาใช้ถนนกาญจนาภิเษกนะคะในจุดนี้เนี่ยต้องเลยจากตรงบริเวณจุดตัดที่จะขึ้นมาทางสะพานกับรถก่อนนะพอเลยมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้ดีขึ้นนะตอนนี้เนี่ยก็จะชะลอกันต่อเนื่องกันไปจนถึงตรงบริเวณโอ้รถที่มาจากตรงบริเวณหน้าเซ็นทรัลเวสเกตเนี่ยก็จะอยู่ตรงบริเวณทางแยกทางใต้ต่างระดับบางใหญ่ตรงนี้เลยนะในช่องทางคู่ขนานแต่ทางหลักทางตรงไม่เป็นปัญหานะคะมีจุดเดียวตรงบริเวณนี้ที่มีรถหนาแน่นนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนกาญจนาภิเษกในช่วงเวลานี้นะภาพรวมเนี่ยก็คือยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางก็จะมีชะลอตัวเล็กน้อยตรงบริเวณช่วงนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของจุดอื่นๆตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมนิดนึงนะว่าสภาพการจราจรเมื่อสักครู่นี้ไปดูทางด้านของถนนงามวงวานฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยรถก็ยังคงหนาแน่นอยู่ตรงช่วงบริเวณหน้าเรือนจำคลองเปรมนะตอนนี้ฝั่งขาเข้าที่มาจากแยกพงเพชรเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณนี้แล้วเหมือนกันนะคะตรงช่วงของแถวตรงข้ามเรือนจำก็แถวๆประมาณหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่ะนะคะน่าจะมีการชะลอตัวต่อเนื่องมาจากเนื่องจากรถกลับรถไปทางด้านของงามวงวานฝั่งขาออกเลยทำให้รถฝั่งขาเข้าที่จะตรงมาทางด้านของแยกบางเขนที่จะมาออกทางด้านของกำแพงเพชรหรือออกวิภาวดีเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวไปด้วยส่วนรถที่ตรงขึ้นสะพานข้ามแยกบางเขนตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะแต่เนื่องจากว่าในช่องทางซ้ายเนี่ยเขาชะลอตัวรถที่จะเข้ามาทางด้านของแยกบางเขนก็เลยทำให้รถทางตรงเนี่ยมีการชะลอตัวตามไปด้วยแต่ว่าพอขึ้นสะพานข้ามแยกบางเขนมาแล้วตอนนี้ก็จะต่อเนื่องตามกันมาตลอดเส้นทางเลยนะคะเข้ามาทางด้านของแยกเกษตรช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาบนถนนรัชดานะคะตอนนี้ฝั่งทางด้านที่มาจากวงสว่างมุ่งหน้ามาทางประชานุกูลตอนนี้ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันจากทางด้านของประชานุกูลรัชวิภามาประชานุกูลต่อเนื่องมาทางด้านของวงสว่างยังคงใช้การได้ดีตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็ตรงช่วงของบริเวณถนนเพชรบุรีที่เขามีการซ่อมแซมถนนที่ทรุดตัวอยู่ตรงเพชรบุรีฝั่งขาออกนะคะก่อนถึงแยกเพชรอุทัยประมาณสัก50เมตรหรือว่าประมาณเยื้องๆกับทางด้านของอาคารไทยสมิตนะคะตรงจุดนี้สภาพการจราจรดูแล้วเนี่ยถือว่ายังคงโอ้โหเดี๋ยวนะเมื่อสักครู่นี้นะตอนช่วงที่คุยกับทางด้านของท่านผอ.เมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยการจราจรถือว่ายังคงไหลลื่นกันไปนะแต่ว่าตอนนี้ย้อนกลับมาดูอีกทีหนึ่งมีรถที่มาใช้เส้นทางทางด้านของถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกช่วงที่ไปจากทางด้านทางฝั่งอยากแยกมิสัมพันธ์มาทางด้านของอโศกเพชรในช่วงนี้เนี่ยจะมีคนมาใช้เส้นทางกันเพิ่มมากขึ้นนะตรงบริเวณทางด้านของสะพานข้ามแยกอโศกเพชรบุรีในช่วงนี้นะที่จะมุ่งหน้าไปเป็นฝั่งขาออกเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆนะส่วนฝั่งขาเข้าก็รถเยอะเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็จะไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกอโศกเพชรนะแต่ว่ามองดูเนี่ยรถที่จะผ่านมาทางด้านของตรงบริเวณแยกเพชรอุทัยตอนนี้ก็ดูแล้วก็รถเยอะอยู่นะรถเยอะเหมือนกันคือพอพ้นจากตรงบริเวณจุดที่เขาแยกเพชรอุทัยมาแล้วเนี่ยช่วงนี้ก็ยังคงต่อเนื่องตามกันมาได้นะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าที่มาจากทางด้านของพร้อมพงมุ่งหน้าเข้ามาทางอโศกเพชรรถเยอะนะคะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางเลยนะคะ สำหรับใครที่ผ่านเส้นทางการจราจรแล้วก็มีปัญหารถติดขัดหรือว่าไปเจออุบัติเหตุนะก็ส่งข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะให้เพื่อนร่วมทางจะได้ทราบด้วยนะโอ้คุณผู้ฟังตอนนี้บนมอเตอร์เวย์สาย7ฝนตกหนักมากเพราะว่ามองดูกล้องนี่กล้องแล้วฝนตกหนักแล้วก็มีลมด้วยนะเพราะว่ากล้องนี้สั่นเลยอ่ะกล้องสั่นเลยนะตรงทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย7นะเดี๋ยวดูนิดนึงนะเป็นช่วงประมาณกม.ที่18บวก000ทางด้านของมอเตอร์เวย์นะตอนนี้ฝนกำลังตกหนักมากๆเลยคือการจราจรน่ะมันไม่เป็นปัญหานะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าฝนตกหนักมากตอนนี้กม.ที่18บวก000ก็เป็นช่วงที่มาจากทางด้านของบริเวณด่านลาดกระบังที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของร่มเกล้าตอนนี้นะคะมีฝนตกหน่อยเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะตั้งแต่ตรงช่วงคือมันจะเป็นประมาณกม.ที่ถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งเดี๋ยวดูนิดนึงเพราะว่ามันจะมีเหมือนหนักอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ซากันไปแล้วด้วยเหมือนกันนะคะตรงประมาณกม.ที่18เนี่ยแหละค่ะที่ยังตกหนักๆอยู่แล้วก็มีลมแรงด้วยมีลมแรงด้วยนะคะแต่ว่าสภาพการจราจรเนี่ยยังคงใช้การได้ดีตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็มาถึงตรงช่วงประมาณกม.ที่13บวก400นะบนมอเตอร์เวย์สาย7ในช่วงนี้เนี่ยโอ้โหคุณทำไมมันต่างกันขนาดนี้ตรงกม.ที่13คืนเลยจากกม.จะเป็นเดี๋ยวนะคือถ้าเกิดว่าไปจากทางด้านของกม.ที่ตรงแถวๆลาดกระบังตรงพระจอมเกล้าลาดกระบังตรงจุดนั้นเนี่ยมันไม่มีฝนเลยนะแต่ว่าพอมองไปทางที่จะเป็นฝั่งขาออกเนี่ยมืดครึ้มมากเลยพอมาจนถึงทางด้านของกม.ที่18นี่ฝนตกอย่างหนักเลยใครมีใครใช้มอเตอร์เวย์อยู่ไหมคะเพิ่มเติมข้อมูลกันมาได้เลยนะคือการจราจรอ่ะไม่เป็นปัญหาแต่ว่าจะมีเรื่องของฝนตกค่อนข้างที่จะหนักมากๆเลยสำหรับช่วงกม.ที่18บวก000นะคะบนมอเตอร์เวย์สาย7ในขณะนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยบริเวณใกล้เคียงก็คือตรงช่วงประมาณกม.ที่10นะตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรคือรถเยอะนะคะในฝั่งขาออกแต่ยังไม่มีฝนคือแปลกมากผ่านห่างกันแค่ไม่กี่กิโลเนี่ยถนนแห้งมากเลยนะไม่มีฝนแล้วก็การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยรถในฝั่งขาออกยังรถเยอะแต่ยังไหลตามกันไปตลอดเส้นทางเลยนะคะสำหรับตรงช่วงบริเวณต่างระดับตรงทับช้างตอนนี้เนี่ยการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดนะคะยังไม่เป็นปัญหาน่าจะมีอยู่ตรงช่วงเดียวแหละที่มีฝนตกหนักๆ นะก็ตรงประมาณแถวๆตรงช่วงทางโค้งที่มาจากลาดกระบังนะตรงกม.ที่18บวก000เนี่ยแหละค่ะที่มีฝนตกลงมาค่อนข้างที่จะหนักทำให้รถเนี่ยการเคลื่อนตัวของรถอย่าใช้ความเร็วกันมากนะคะอันตรายพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าฝนตกแล้วก็ถนนมีน้ำท่วมขังเป็นหย่อมๆด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่กม.ที่18บวก000ใช่ไหมเดี๋ยวขยับไปดูทางด้านของกม.20เป็นฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยก็ยังมีฝนตกอยู่นะคะแต่เหมือนจะเบากว่าทางช่วงกม.18อยู่สักนิดนึงนะคะแต่ก็ยังมีฝนตกอยู่ตลอดเส้นทางเลยตั้งแต่18มากม.20ออกมาทางด้านของด่านเก็บเงินตรงลาดกระบังกิโลเมตรที่25บวก600ก็มีฝนด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่ายังไม่หนักเท่ากับช่วงประมาณกม.ที่18เมื่อสักครู่นี้นะคะก็ยังมีฝนตกลงมาด้วยเหมือนกันนะการจราจรยังไม่เป็นปัญหาค่ะที่ตรงบริเวณหน้าด่านตรงช่วงของด่านและกระบังฝั่งขาเข้าณขณะนี้นะคะสภาพการจราจรในฝั่งขาเข้าของมอเตอร์เวย์ก่อนที่จะผ่านทางด่านและกระบังรถเยอะนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆ4ช่องทางรถ มีเต็มทั้ง4ช่องทางเลยนะคะตอนนี้แต่ว่าพอผ่านพ้นจากด่านเก็บเงินไปแล้วเนี่ยก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางค่ะตอนนี้ท้ายแถวชะลอตัวอยู่ตรงช่วงของบริเวณก่อนผ่านด่านและกระบังนะท้ายเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่าเป็นถึงประมาณเท่าไหร่แน่ก็จะอยู่ตรงเดี๋ยวฉันกะกมที่ไม่ค่อยถูกประมาณกมที่30นะฮะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของด่านและกระบังในช่วงนี้ที่รถจะมีการชะลอตัวแล้วนะคะแต่พอผ่านพ้นจากด่านและกระบังไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็จะไปเจอกลุ่มฝนที่ตรงทางด้านหน้าเนี่ยแหละค่ะตรงประมาณกมที่20ไปทางด้านของ18นะที่เจอฝนกลุ่มฝนณขณะนี้นะคะเนี่ยพอฝนในพื้นที่กรุงเทพเริ่มสาก็จะมีกลุ่มฝนก่อตัวขึ้นมาเป็นหย่อมๆตามที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานไปก่อนหน้านี้นะคะตอนนี้นะคะ เรื่องของฝนเรดาร์ตรวจอากาศตอนนี้ก็จึงเป็นกลุ่มฝนที่แบบว่ายังกระจายตัวอยู่เหมือนกันนะคะกลุ่มที่พาดผ่านทางด้านของพื้นที่หนองจอกมีนบุรีคลองสามวานะก็ยังเป็นแบบมันเป็นแผงยาวอยู่มันมาจากทางด้านของลาดกระบังแล้วก็ขึ้นไปทางด้านของหนองจอกผ่านทางด้านของมีนบุรีคลองสามวานะแล้วก็ขึ้นไปทางด้านของลำลูกกาปทุมธานีไปทางด้านของธัญบุรีไปคลองหลวงขึ้นไปทางด้านของบางปะอินไปทางตะวันตกแล้วก็เฉียงไปทางด้านเหนือนะคะตอนนี้ส่วนอีกกลุ่มนึงก็อยู่ทางด้านล่างๆนิดนึงนะอันนี้ก็จะอยู่แถบทางด้านของจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีระยองชลบุรีนะชลบุรีนี่ค่อนข้างที่จะเป็นกลุ่มใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะอยู่ทางแถบทางด้านของจังหวัดชลบุรีค่ะอีกส่วนนึงก็เป็นกลุ่มฝนเช่นเดียวกันนะแต่ว่าก็อยู่แถบทางด้านของจังหวัดนครราชสีมาตรงบริเวณนั้นนะแถวๆสระบุรีลพบุรียังมีฝนอยู่เช่นเดียวกันนะยังเป็นฝนกระจายอยู่หลายพื้นที่เลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยใครใช้เส้นทางแล้วก็ไปเจอฝนตกเพิ่มเติมกันมาได้เลยนะคะเพื่อนร่วมทางจะได้ทราบว่าเส้นทางที่อยู่ตอนนี้เป็นไงบ้างโหเนี่ยเมื่อสักครู่เพิ่งจะดูเนี่ยที่ในหน้าจอเรดาร์ของสำนักการระบายน้ำจะเห็นนะว่ากลุ่มฝนทางด้านของมุมล่างทางขวามือของจอเนี่ยจะเห็นมีกลุ่มฝนอยู่ทางด้านของแถบจังหวัดชลบุรีใช่ไหมคะตรงช่วงของจังหวัดชลบุรีเข้ามาเคลื่อนตัวมุ่งเคลื่อนตัวเข้ามาเลยนะแล้วก็ไปดูทางด้านของ มีรายงานเรื่องของน้ำท่วมขังแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะ

0: พูดถึงว่ามีรายงานเรื่องของฝนตกที่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีตอนนี้เนี่ยคือจริงๆตั้งแต่ตอนประมาณสักชั่วโมงเศษๆที่ผ่านมาแล้วฝนน่าจะตกไปก่อนหน้านั้นแล้วนะคะ เดี๋ยวเรียนดูนิดหนึ่งนะฝนน่าจะตกตั้งแต่ตอนประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสองโมงไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าฝนตกแล้วก็มีคนที่ไปเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดชลบุรีไปบางแสนเนี่ยเขาก็วิ่งหลบฝนกันบางคนเขาก็ไปนั่งแบบทานอาหารนั่งรับลมอยู่ที่ทะเลปรากฏว่าฝนตกลงมานะคะก็หลบฝนกันเดินทางกลับกันบ้างนะคะแล้วก็จะมีจุดที่มีน้ำท่วมขังบนถนนด้วยเช่นเดียวกันนะก็คือเป็นช่วงบอกว่าสุขุมวิทก่อนถึงเซ็นทรัลชลบุรีฝนตกหนักจนถึงขนาดน้ำรอระบายเลยอันนี้เป็นภาพจากทางด้านของเป็นการรายงานจากทางด้านของเพจชอบจังบางแสนนะคะที่เขามีการรายงานกันเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็บรรยากาศการท่องเที่ยวด้วยนะแล้วก็พอพ้นจากตรงช่วงของบริเวณเซ็นทรัลชลบุรีไปแล้วนะเป็นจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่แต่พอผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังและการจราจรก็กลับคืนสู่สภาวะปกตินะก็คือถนนแห้งเรียบร้อยนะรถราก็ยังไม่เป็นปัญหานะคะแต่ไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้ยังมีฝนตกเพิ่มเติมมาหรือเปล่านะคะเพราะว่าดูกลุ่มฝนที่อยู่ทางด้านของจังหวัดชลบุรีค่อนข้างที่จะเป็นกลุ่มใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะคนที่แบบว่าจะไปเที่ยวแล้วก็ไปพักผ่อนริมทะเลบอกว่าไปเที่ยวทะเลแต่ว่าเจอฝนตกแบบชุ่มฉ่ำแบบนี้ไม่ต้องเล่นน้ำทะเลละนั่งดูฝนตกไปนะคะก็เนี่ยอันนี้ก็เข้าหน้าฝนแล้วนะคือจริงๆคนที่ไปเที่ยวทะเลก็ต้องการที่จะไปคลายร้อนใช่ไหมคลายจริงๆเลยฝนตกลงมาด้วยนะก็เลยได้ทั้งบรรยากาศของทะเลแล้วก็บรรยากาศของฝนตกด้วยนะคะฝนตกแบบแรงพอสมควรเลยทีเดียวสักประมาณสัก2ชั่วโมงที่ผ่านมานะตรงที่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีแล้วตอนนี้ก็ยังน่าจะยังตกอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรากลับมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรในกรุงเทพมหานครกันนะคะช่วงนี้เนี่ยใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของอโศกมนตรีนะคะจากทางด้านอโศกสุขุมวิทเข้าไปทางด้านถนนอโศกมนตรีมุ่งหน้าไปทางอโศกเพชรจะมีปริมาณรถเยอะสักหน่อยหนึ่งนะคะแต่พอผ่านจากอโศกเพชรบุรีไปทางด้านของพระราม9การเคลื่อนตัวเนี่ยยังต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะแล้วก็จะไปติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกพระราม9ท้ายก็จะอยู่แถวๆประมาณทางพิเศษศรีรัตน์ใต้ทางด่วนศรีรัตน์เนี่ยแหละค่ะก็คือติดสัญญาณไฟเท่านั้นนะคะแต่เพราะว่าพอผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของพระราม9ช่วงนี้ก็ไม่เป็นปัญหานะคะมาดูเส้นทางทางด้านของถนนราชดำริช่วงที่มาจากบริเวณแยกรับประสงค์มุ่งหน้าไปทางประตูน้ำตอนนี้ยังคงใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหาค่ะสภาพการจราจรบนถนนราชดำริช่วงที่ผ่านหน้าทางด้านของเซ็นทรัลเวิลด์ตอนนี้การเคลื่อนตัวนี้ยังต่อเนื่องกันไปได้ดีตลอดเส้นทางเลยแล้วก็จากตรงบริเวณแยกประตูน้ำมาทางใช้เส้นทางถนนราชปรารภนะคะจากบริเวณแยกประตูน้ำมุ่งหน้าไปทางด้านของหมอเหล็งในช่วงนี้ยังมีรถเยอะอยู่การเคลื่อนตัวเนี้ยยังต่อเนื่องตามกันไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะแล้วก็ส่วนทางด้านจากหมอเหล็งมุ่งหน้าไปทางประตูน้ำนี่ก็1ช่องทางนะรถยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ค่ะพ้นจากหมอเหล็งไปทางด้านทางแยกสามเหลี่ยมดินแดงในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เช่นเดียวกันส่วนทางกลับกันจากสามเหลี่ยมดินแดงมุ่งหน้ามาทางแยกหมอเหล็งท้ายจะอยู่ช่วงซอยรังน้ำนะคะท้ายแถวจะอยู่ช่วงซอยรังน้ำแล้วก็จตุรทิศที่จะลงมาทางหมอเหล็งก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงเชิงทางลงส่วนรถที่ตรงมาทางถนนศรีอยุธยาไม่เป็นปัญหานะคะช่วงนี้ยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางค่ะส่วนรถที่ใช้ถนนพญาไทตอนนี้นะคะ มาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมุ่งหน้ามาทางด้านของซอยรังน้ำรถน้อยคล่องตัวนะคะผ่านจากซอยรังน้ำมาทางด้านของทางแยกพญาไทตอนนี้เนี่ยก็จะมีรถติดขัดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกพญาไทเท่านั้นนะคะส่วนผ่านจากทางด้านของแยกพญาไทไปทางด้านแยกราชเทวีช่วงนี้ก็ยังถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะก็จะมีชะลอตัวตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นค่ะบนถนนเพชรบุรีรถที่มาจากทางด้านของทางอุรุพงศ์มุ่งหน้ามาทางด้านของเพชรรามช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็จะมาชะลอตรงบริเวณนี้แหละค่ะตั้งแต่บริเวณแยกเพชรรามที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกราชเทวียังต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะรถเยอะแต่ว่ายังคงไหลตามกันไปตลอดเส้นทางค่ะผ่านจากราชเทวีมาประตูน้ำรถเยอะเหมือนกันแต่ว่ายังคงใช้การได้นะคะนะคิดว่าหลายคนเนี้ยน่าจะหลีกเลี่ยงในส่วนของบริเวณแยกประตูน้ำก็เลยทำให้ไม่ค่อยมีปัญหาติดขัดหนาแน่นมากนักสำหรับทางด้านกลับกันไปจากประตูน้ำมุ่งหน้าไปทางด้านของราชเทวีในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะสภาพการจราจรช่วงบ่ายๆวันอาทิตย์แบบนี้นะคะหลายๆเส้นทางก็ถือว่าเป็นการจราจรที่ยังคงใช้การได้ไม่มีปัญหาแบบถึงขนาดว่าติดขัดหยุดนิ่งอย่างใดทั้งสิ้นนะคะก็ถือว่าสภาพการจราจรในช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางมาดูทางฝั่งทางด้านของถนนราชดำเนินณขณะนี้นะคะตรงบริเวณราชดำเนินมาจากบริเวณแยกผ่านพิภพช่วงที่ลงมาจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามุ่งหน้ามาทางด้านของแยกผ่านพิภพมาใช้ราชดำเนินกลางมาทางด้านของแยกคอกวัวรถน้อยคล่องตัวนะคะตอนนี้เคลื่อนตัวต่อเนื่องมาได้ดีเลยมาทางด้านของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็ยังคงใช้การได้ค่ะแล้วก็พอวนจากทางด้านของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมาตรงบริเวณแยกผ่านฟ้าตอนนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถนะมีรถเยอะแต่ว่ายังไปได้ไปรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟเข้าไปใช้ทางเส้นทางถนนนครสวรรค์มุ่งหน้ามาตรงบริเวณเข้ามาที่ถนนนครสวรรค์ในช่วงนี้ตรงนี้เขาเป็นวันเวย์นะเนื่องจากว่ามีการทำงานของเจ้าหน้าที่มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกนางเลิงช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางส่วนบนถนนหลานหลวงจากตรงบริเวณแยกยมราชในช่วงนี้นะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกจักรพรรดิพงษ์ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะอาจจะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยตามจังหวะสัญญาณไฟแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่เป็นปัญหาจากทางด้านของจักรพรรดิพงษ์มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกเฉลิมไทยช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้เข้าไปถนนราชดำเนินกลางไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแยกคอกวัวไปทางด้านของแยกผ่านพิภพขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะก็ยังสบายๆ อยู่นะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนราชดำเนินกลางมาดูบริเวณถนนราชดำเนินในนะที่มาจากตรงแยกผ่านพิภพมุ่งหน้ามาทางด้านของหน้าศาลหลักเมืองในช่วงนี้เนี่ยถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะสภาพการจราจรนี้ยังรถน้อยคล่องตัวดีเลยการเคลื่อนตัวของรถไม่เป็นปัญหาแล้วก็รถน้อยด้วยนะคะเข้ามาใช้ถนนสนามชัยมุ่งหน้ามาทางด้านของวงเวียนรอดอตรงจุดนี้ก็ยังไม่เป็นปัญหาค่ะยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันนะเข้ามาที่ถนนเจริญกรุงตั้งแต่ตรงช่วงของวงเวียนรอดอมาตรงบริเวณตรงทางถนนเจริญกรุงฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของตรงแยกสำยอดตรงจุดนี้ถือว่ายังคงต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะอาจจะมีชะลอตัวบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเดี๋ยวไปกันที่คุณแป๊วเจออุบัติเหตุที่หมู่บ้านภูมิใจคุณแป๊วสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะพี
0: ่หมู่บ้านภูมิใจที่ไหนอะคะ
1: ภูมิใจก่อนจะเลยจากโครงการ14ไปก็จะเป็นตลาดน่าจะเป็นตลาดอะไรว่านานนนนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะว่าตลาดนี้เพิ่งจะเปิด
0: ตรงนี้ถนนอะไรอะคะ
1: เข้าในวัดใหญ่เลยค่ะ
0: วัดวัดใหญ่
1: เข้าเส้นวัดใหญ่มา
0: เดี๋ยวนะเป็น
1: ซอยร้อย
0: เป็นพื้นที
1: ่พื้นที่ของพระสมุทรเจดี
0: ย์อ๋อพระสมุทรเจดีย์นะคะซอยวัดใหญ
1: ่
0: ค่ะ
1: ใช่เข้ามาซอยวัดใหญ่ตรงมาเรื่อยๆก็จะมาถึงถ้าตรงที่เกิดเหตุเนี่ยนะถ
0: ้
1: าเราเลี้ยวขวาจะไปคุ้งตั้งถ้าเราเลี้ยวซ้ายจะออกแหลมก้าวผ่าพอดีอยู่ตรงสามแยกพอดีที่ก็ชนหน้าตลาดพอดี
0: เป็นรถอะไรอะคะ
1: รถปิ๊กอัพเขาชนเสาไฟฟ้าค่ะ
0: โอ้ค่ะแล้วคือเหมือนกับว่าคือมันตรงมาเป็นสามแยกแล้วเขาไม่ได้เลี้ยวแต่ว่าพุ่งไปชนเสาไฟอย่างนี้เลย
1: ใช่เหมือนถูกต้องเหมือนลักษณะเขาจะเลี้ยวขวามาแล้วก็มาชนเสาไฟตรงหน้าตลาดพอดี
0: อันนี้คืออยู่ในซอยวัดใหญ่นะคะ
1: ใช่ๆค่ะยังอยู่ซอยวัดใหญ่อยู
0: ่ค่ะเข้าไปตรงบริเวณสามแยก
1: ใช
0: ่ค่ะ
1: สามแยกที่จะแยกออกวัดแหลมได้วัดคู่สร้างได
0: ้ค่ะแล้วคนขับรถเป็นอะไรไหมคะ
1: ก็เห็นยืนกันอยู่แต่มันเป็นวัยรุ่นนะคะเห็นมีวัยรุ่นเต็มเยอะมากเลยมอเตอร์ไซค์เป็นสิบคันน่าจะเป็นพรรคพวกมาดูด้วยอะค่ะ
0: อ๋ออ่ะแล้วทีนี้รถเนี่ยมันไปขวางการจราจรไหมอะคะ
1: ขวางค่ะเพราะว่ารถมันวิ่งได้แค่สองเลนแล้วเขาคือที่ถ้าลักษณะที่เขาชนนะเขาเลี้ยวซ้ายมาปุ๊บเขาก็ชนเลยแล้วมันก็เลยอยู่ตรงสามแยกพอดีแล้วถ้าเกิดรถจะมาเราก็ต้องตีขวาเพื่อจะเลยรถเขาต้องตีขวาก็จะมาสวนกับรถที่สวนเข้าไปเพราะเป็นเลนขวาถูกไหมเราซ้ายกับขวาเขาเกิดเหตุดังด้านซ้ายเขาเลี้ยวมาแล้วเขาก็เกิดเลย
0: อ๋อค่ะเดี๋ยวนะดิฉันขอจุดชัดๆอีกนิดนึงก็คือเป็นสามแยกก่อนที่จะไปถึงตรงคลองบางปรากฏนะตรงนั้น
1: มันไม่ถึงคลองคือ
0: ยังไม่ถึงคลองยังไม่ถึงคลองก็คือยังไม่ถึงวัดใหญ่ด้วยใช่ไหมคะ
1: เลยวัดใหญ่เข้ามาลึกมากเลยนะคะพี่มันจะออกวัดแหลมอยู่แล้วค่ะ
0: เห็นไม่ค่อยถนัดต
1: อนนั้นไม่ถนัดใช่ไหมอันนั้นที่ฟังหนูนิดนึงเผื่อคนที่ฟังเขาจะได้เข้าใจก็คือถ้าตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยนะถ้าเลี้ยวขวาก็จะออกคูสร้างถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะออกวัดแหลมค่ะมันเป็นทางยังทางในหมู่บ้านอยู
0: ่คือ
1: ยังไม่ออกสายหลักของเขา
0: ค่ะค่ะแล้วรถเนี่ยเขาเสียหายเยอะไหมอะคะ
1: ก็ฝากระโปรงด้านซ้ายด้านเนี่ยก็เปิดขึ้นไปหมดเลยอะค่ะเยอะรถอะ
0: ค่ะดูแล้วคือเขาเจ็บไหมอะคะ
1: หนูไม่แน่ใจไม่น่าเจ็บเพราะว่ามันพังแถบซ้ายอ่ะคนขับเขาอยู่แถบขวาด้านซ้ายอ่ะเต็มๆเลยที่โดนเสาอ่ะ
0: เขามีคนนั่งข้างๆมาไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่น่าจะมีอ่ะมันในรถไม่มีใครแล้วมีแต่คนวัยรุ่นยืนลุมกันเต็มไปหมดเลยน่าจะเพราะกลัวเขามอเตอร์ไซค์มานั่นแหละ
0: อ๋อค่ะแล้วมีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหรือยังคะ
1: ยังค่ะยังตอนที่ผมผ่านมาเขาน่าจะเพิ่งเกิดเขาเอากลวยมากั้นตั้งสูบไว้หน่อยนึงเพื่อให้คนเห็นว่ามีอุบัติเหตุหนูก็เลยปีกขวาออกมาหนูก็ไม่ซื้อข้าวเหมือนกัน
0: อันนี้เป็น
1: ออกมา
0: อันนี้เป็นสภ.พระสมุทรเจดี
1: ย์ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ค่ะได้เดี๋ยวเราประสานงานเจ้าหน้าที่อีกทีนึงนะคะเพราะว
1: ่
0: าแต่การจราจรมันไม่เป็นปัญหาใช่ไหมคะ
1: ไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่เพราะว่ามันในซอยแต่ว่ามันก็ติดแหละแต่ว่ามันไม่ถึงกับเหมือนมันไม่ใช่สายหลักไง
0: ค่ะ
1: มันไม่ใช่สายเมนจ้า
0: ได้ค่ะงี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณแป๊วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพอดีจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นถนนในหมู่บ้านเป็นถนนในหมู่บ้านภูมิใจนะคะอยู่ในซอยวัดใหญ่บางปรากฏในอยู่ที่พระสมุทรเจดีย์บอกว่าเลยจากโครงการ14ไปเล็กน้อยรถกระบะไปชนเสาไฟตรงบริเวณทางแยกพอดีเลยอะค่ะรถเนี่ยเสียหายแต่ว่าคนขับรถเนี่ยไม่เป็นอะไรเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเพราะว่ารถเนี่ยมันชนทางด้านของแถบซ้ายแล้วก็ตอนนี้มีรถจักรยานยนต์ที่มาดูรถที่เกิดอุบัติเหตุไม่แน่ใจว่าเป็นพรรคพวกกันหรือเปล่านะคะแต่สภาพการจราจรโดยทั่วไปนี่ไม่เป็นปัญหานะคะก็จะมีชะลอตัวตรงบริเวณตรงจุดนั้นเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได
2: ้ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากัน
7: ใครหรือจะสู้มาส
6: ร่อยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้ร่อยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงร่อยไทยใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
6: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะในตอนที่แล้วเราได้พาทุกท่านไปสำรวจบริเวณชั้น3ของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark กันอย่างละเอียดและวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ชั้น2ค่ะซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวแสงแห่งความยั่งยืน Sustainable Electric Light โดยจะแบ่งออกเป็น3ห้องนะคะเริ่มจากห้องแสงแห่งความเจริญบรรยากาศในห้องนี้ให้ความรู้สึกราวกับย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างแพร่หลายผู้เข้าชมจะได้รับชมภาพยนตร์เก่าที่ถ่ายทอดสีสันยามค่ำคืนของพระนครค่ะทั่วทั้งเมืองสว่างสวายเรืองรองไปด้วยแสงจากไฟฟ้าต่อด้วยห้องกำเนิดการไฟฟ้านครหลวงย้อนชมเส้นทางไฟฟ้าจากสถานีต้นทางสู่มือผู้ใช้โดยมีการไฟฟ้านครหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคม2501จากการรวมกิจการของการไฟฟ้ากรุงเทพและกองไฟฟ้าหลวงสามเสนค่ะเพื่อดูแลการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการพร้อมไปร่วมรับฟังเบื้องหลังภารกิจอันน่าภาคภูมิใจของการไฟฟ้านครหลวงผ่านโลโก้ MEA และวัตถุจัดแสดงจริงและสุดท้ายคือห้องที่มีชื่อว่าห้องยุทธศาสตร์ถ้าอยากรู้ว่าตลอด67ปีที่ผ่านมาผู้ว่าการ MEA เป็นใครกันบ้างค้นหาคำตอบได้ที่ห้องนี้ค่ะพร้อมเยี่ยมชมงานศิลปะจิตรกรรมบนฝ้าเพดานและห้องประชุมที่ได้รับการบูรณะอย่างประณีตเสมือนได้นั่งอยู่ในห้องทำงานผู้ว่าการในอดีตเรียกว่าเป็นประสบการณ์น่าประทับใจที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยล่ะค่ะพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Sparkตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์ท่านที่สนใจสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
5: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
5: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
4: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก

ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จสร้อยกันนะมีคุณพักอินสอบถามการจราจรเข้ามาบอกว่าแถวๆวงเวียนบางเขนไปทางราบ11รถเยอะไหมคะรถยังไม่เยอะนะตอนนี้เนี่ยเส้นผลโยธินเป็นฝั่งขาเข้าที่มาจากทางด้านของคอปอที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางวงเวียนบางเขนต่อเนื่องมาทางบริเวณหน้าราบ11การจราจรคล่องตัวดีเลยนะคะในช่วงเวลานี้แต่ว่าฝั่งขาออกรถที่ไปจากตรงบริเวณตรงแยกถนนเทพรักษ์เนี่ยนะคะเทพรักษ์เนี่ยนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของสะพานใหม่ต่อเนื่องมาจนถึงทางด้านของตรงบริเวณแยกตรงหน้าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรตรงพละตรงฐานทัพอากาศดอนเมืองตรงจุดนี้เนี่ยจะมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งนะอันนี้เป็นฝั่งขาออกแต่ฝั่งขาเข้าเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะนี่ก็เป็นสภาพการจราจรที่คุณพักอินสอบถามเข้ามาทางด้านของ YouTube Live นะคะก็ถ้าเกิดว่าสอบถามเข้ามาอย่างนี้เราตรวจสอบสภาพการจราจรให้ได้แต่ถ้าเกิดว่าจุดไหนที่มีการจราจรติดขัดเดี๋ยวเราก็จะได้ไปหาสาเหตุให้ว่าเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะจากเรื่องของสภาพการจราจรเดี๋ยวขออนุญาตมาที่ทางด้านของข่าวช่วงวันช่วงนี้เราจะเห็นค่ะว่าทางด้านของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นจังหวัดท่องเที่ยวใช่ไหมคะปรากฏว่ามันมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็เรื่องของมาเฟียในพื้นที่เกิดขึ้นบ่อยๆเลยจะเห็นข่าวบ่อยๆเลยวันนี้เองเนี่ยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ค่ะที่บริเวณหาดบางเทาซึ่งตรงนี้เนี่ยนายกลงไปติดตามการแก้ไขปัญหากรณีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะนะคะที่บริเวณหาดบางเทาที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตหลังจากที่ได้รับการรายงานจากประชาชนว่าถูกคุกคามจากพวกนักเลงแล้วก็พวกคนไม่ดีเพราะว่าเราจะเห็นมันจะมีอยู่ภาพหนึ่งที่เหมือนกับว่าเป็นคนไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเป็นอาวุธปืนหรือเปล่ายาวๆอ่ะถือมาแล้วก็เหมือนกับว่ามีการมาไล่นักท่องเที่ยวไล่คนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นน่ะเขาบอกว่าคนที่มีอิทธิพลเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่าคนเหล่านี้ก็คือไม่ใช่มาเฟียไม่ใช่คนมีอิทธิพลแต่เป็นแค่กุ๊ยธรรมดาอันนี้เป็นคำจากทางด้านของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะคะที่เขาได้รับผลกระทบในขณะเดียวกันทางด้านของทางรัฐบาลเองเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่ให้มีกุ๊ยมาคุกคามพี่น้องประชาชนแม้แต่คำว่าอันธพาลก็ยังดูสูงไปนะซึ่งอันนี้เป็นทางด้านของจากการที่ท่านนายกลงพื้นที่ไปที่บริเวณหาดบางเทานะคะตรงนี้เนี่ยท่านนายกที่มาคุกคามพี่น้องประชาชนแม้แต่คำว่าอันธพาลก็ยังดูสูงไปนะซึ่งอันนี้เป็นทางด้านของจากการที่ท่านนายกลงพื้นที่ไปที่บริเวณหาดบาง

ที่คุ้มครองพี่น้องประชาชนนะก็คือทางด้านของนายกอนุทินบอกว่าในเรื่องของการทำมาหากินเรื่องมันมีหลายอย่างเราต้องถอดวงเล็บออกทีละวงต้องดูว่าถ้าปัญหาแรกคืออะไรกันเราจะแก้ปัญหาได้เราต้องจริงใจต่อกันเพราะว่าทุกคนรู้ดีว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่มีเอกสารสิทธิ์แต่ไปเชื่อกุ๊ยเหล่านั้นว่าเคลียร์แล้วเคลียร์ตำรวจแล้วเคลียร์จังหวัดแล้วเคลียร์ผู้ว่าแล้วนะทำให้พวกคุณเนี่ยมั่นใจซึ่งที่จริงแล้วตรงนั้นมันผิดนี่ก็คือกระดุมเม็ดแรกสิ่งปลูกสร้างทุกสิ่งทุกชนิดที่อยู่ตรงนี้ไม่มีการขออนุญาตใดๆในการปลูกสร้างถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายหากผู้ประกอบการยอมรับเราก็จะหาแนวทางเพื่อทำให้มันถูกต้องไปดูขอบข่ายตามกฎหมายเพื่อที่จะสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยทางด้านของนายกก็ได้มีการมอบหมายให้กับทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะประสานดำเนินการในเรื่องนี้พร้อมกับสั่งการให้ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตยึดถือความถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็โอกาสให้กับพี่น้องประชาชนนั้นได้มีรายได้เป็นหลักโดยต้องไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดรัฐธรรมนูญเราจะต้องหาช่องทางทุกช่องทางภายใต้กฎหมายที่มีอยู่แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทำให้บางเทานั้นเป็นแซนด์บ็อกซ์แก้ปัญหาบุกรุกที่สาธารณะเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถทำมาหากินได้นะคะที่ของคนไทยถ้ามันเป็นที่สาธารณประโยชน์ถ้าไม่มีแผนพัฒนาหรือทำอะไรขอให้เอามาให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ตามระเบียบแล้วก็ช่องทางวิธีตามกฎหมายด้วยนะอันนี้เป็นทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการไปหลังจากที่ลงพื้นที่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะตำรวจทางหลวงสกัดจับผู้ต้องหาตระเวนลักทรัพย์ห้องพักแพทย์พยาบาลพบประวัติคดีลักทรัพย์หลายพื้นที่สักครู่มาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: กล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ตำรวจทางหลวงประจวบคีรีขันธ์สกัดจับผู้ต้องหาตระเวนลักทรัพย์ห้องพักแพทย์พยาบาลในพื้นที่อำเภอหัวหินผู้ต้องหารับว่าใช้วิธีสุ่มเคาะประตูหากไม่มีคนอยู่จะเข้าไปลักทรัพย์คุณธิตาริศไปติดตามค่ะ
6: ตำรวจทางหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับแจ้งประสานจากตำรวจสภ.เมืองระนองให้ช่วยสกัดจับผู้ต้องหาชายอายุ50ปีหลังก่อเหตุลักทรัพย์ภายในห้องพักแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลในจังหวัดระนองแล้วขับรถยนต์หลบหนีไปโดยใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครโดยหลังรับแจ้งตำรวจทางหลวงได้จัดกำลังออกสกัดตามเส้นทางกระทั่งพบรถยนต์สีขาวต้องสงสัยมีลักษณะตรงตามข้อมูลที่รับแจ้งจึงเข้าสกัดและควบคุมรถไว้ได้ที่ริมทางหลวงหมายเลข37ในพื้นที่ตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากการตรวจสอบพบคนขับรถเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเพชรบุรีในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานโดยใช้ยานพาหนะผู้ต้องหาสารภาพว่าตระเวนก่อเหตุลักทรัพย์ตามห้องพักแพทย์และพยาบาลจริงโดยใช้วิธีสุ่มเคาะประตูหากมีคนอยู่จะทำทีว่าเคาะผิดห้องแต่หากไม่มีคนอยู่จะเข้าไปลักทรัพย์อีกทั้งยังใช้รถยนต์ลักษณะคล้ายกัน2คันสลับใช้กันก่อเหตุเพื่อสร้างความสับสนในการติดตามตรวจสอบประวัติยังพบด้วยว่าผู้ต้องหาเคยมีคดีลักทรัพย์ในหลายพื้นที่รวม9คดีและคดียาเสพติดอีก1คดีส่วนคดีลักทรัพย์ในพื้นที่ระดองนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมโดยตำรวจฝากเตือนประชาชนโดยเฉพาะบุคลากรในหอพักหรือที่พักรวมหากพบคนแปลกหน้าเดินวนเคาะประตูหรือทำทีเข้าห้องผิดควรรีบแจ้งตำรวจในพื้นที่เพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำในลักษณะเดียวกันจิตารีฉายสว่างรายงานค่ะ
5: สวนดุสิตโพเผยคนกรุงเทพมหานครอยากให้ชัดชาติเป็นผู้ว่าอันดับหนึ่งรองลงมาคือดร.โจชัยวัฒน์พร้อมเลือกสกจากพรรคประชาชนมากที่สุดคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเผยผลสำรวจประชาชนคนกรุงเทพโดยเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คนที่18กลุ่มตัวอย่าง 1,074 ตัวอย่างโดยถามคนกรุงเทพอยากเห็นกรุงเทพมหานครเป็นเมืองแบบใดประชาชน 28% อยากเห็นเมืองที่รถไม่ติดขนส่งมวลชนดีค่าโดยสารไม่แพงรองลงมาเมืองสะอาดทางเท้าเป็นระเบียบเดินง่ายและเมืองปลอดภัยปลอดอาชญากรรมและยาเสพติดส่วนกรุงเทพอยากให้ใครเป็นผู้ว่ากทม.คนต่อไปอันดับ1คือนายชัชชาติสิทธิพันธ์ 56% อันดับที่2คือนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรอันดับ3ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกใครส่วนกรุงเทพคิดว่าจะเลือกสกจากพรรคการเมืองใดอันดับ1เป็นพรรคประชาชน 40% อันดับที่2ผู้สมัครอิสระ 21% และอันดับที่3ยังไม่ตัดสินใจเลือกใครอย่างไรก็ตามประธานสวนดุสิตโพมองว่าผลโพครั้งนี้สะท้อนคะแนนนิยมของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ยังนำค่อนข้างชัดจากภาพจำด้านการบริหารเมืองที่ยังครองใจคนกรุงขณะที่โจทย์สำคัญของผู้สมัครคือการตอบความคาดหวังและการเปลี่ยนเสียงสะท้อนของประชาชนให้เป็นการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้จริงเพื่อทำให้กรุงเทพเป็นเมืองหลวงที่อยู่ได้จริงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยู่วัฒิดาผู้คำนวณรายงานค่ะ
8: เปิดรับสมัครแล้วโครงการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5ภายใต้แนวคิดสืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันเวทีแห่งเกียรติยศที่เปิดโอกาสให้น้องๆระดับมัธยมศึกษาอายุตั้งแต่12ถึง18ปีได้แสดงพลังความสามารถสืบสานดนตรีไทยและแสดงความจงรักภักดีผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินรางวัล 150,000 บาทและรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า 340,000 บาทโดยต้องใช้เครื่องดนตรีไทยดนตรีพื้นบ้านอย่างน้อย3ชนิดร่วมกับดนตรีสากลพร้อมส่งคลิปการแสดงเพลงพระราชนิพนธ์ความยาวไม่เกิน10นาทีสมัครได้ตั้งแต่1ถึง12มิถุนายนนี้ผ่าน LINE ID @kita_award หรือเว็บไซต์ www.kitamusicawards.com
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้กระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: กลับมาในช่วงนี้นะคะมาดูข้อมูลการจราจรที่คุณผู้ฟังฝากเอาไว้เพิ่มเติมนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีทางด้านของคุณธรรมรัตน์รายงานทางด้านของบอกว่าซอยข้างอาคารบางนาทาวเวอร์ถนนบางนาตราดไปเจอผู้ชายน่าจะมีอาการเมาสุราใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็เสื้อยืดสีเขียวนอนอยู่ริมถนนทางด้านซ้ายกับกลัวรถขับมานี่จะมาทับได้นะคะตรงบริเวณซอยข้างอาคารบางนาทาวเวอร์ถนนบางนาตราดก็คือเข้ามาจากถนนบางนาตราดประมาณสัก200เมตรไปเจอผู้ชายคนนี้เนี่ยน่าจะเมานอนอยู่บริเวณริมถนนเลยนะนอนอยู่บนถนนก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดรถเขาผ่านไปผ่านมาไม่ทันสังเกตอาจจะขับรถมาชนหรือมาทับได้นะคะแล้วก็ประสานงานไปที่สน.บางนาให้แล้วนะคะแล้วก็มีภายในซอยนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองจังหวัดชลบุรีค่ะตอนนี้เนี่ยการจราจรมีปัญหานะเนื่องจากว่าทางด้านในนิคมมีน้ำท่วมขังเลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วก็เพิ่มเติมมาด้วยบอกว่ามีการปิดอุโมงค์ลอดทางหลวง331เนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังนะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองแล้วก็รวมถึงที่ทางด้านของทางหลวงหมายเลข331ด้วยนะคะตอนนี้บอกว่าเขามีน้ำท่วมขังที่ภายในอุโมงค์ลอดทางด้านแยกเนี่ยเขาก็เลยมีการปิดการจราจรนะตอนนี้สภาพการจราจรจริงๆตอนนี้สภาพการจราจรตรงบริเวณจุดนี้เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะแต่ว่าอาจจะมีได้รับผลกระทบมาจากก่อนหน้านี้ที่ฝนตกทำให้มีน้ำท่วมขังอยู่ทางด้านของถนนภายในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองนะคะก็อันนี้น่าจะเป็นพื้นที่ของทางด้านของนิคมเขาอะนะคะถ้าหากว่าทางด้านในมีปัญหาเรื่องของสภาพการจราจรนะก็น่าจะอยู่ในพื้นที่ของทางด้านของนิคมมีน้ำท่วมเอ๊ะวันนี้ก็ยังมีคนทำงานใช่ไหมคะที่ทางด้านของทางนิคมปิ่นทองตรงบริเวณเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย7นะมาจากทางด้านของชลบุรีช่วงนี้เนี่ยฝั่งขาเข้าขาออกก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะแล้วก็ตรงบริเวณตรงต่างระดับตรงหนองไม้แดงตรงจุดนี้นะคะก็ยังเป็นบริเวณที่มีรถเยอะรถที่มาจากเส้นทางทางเลี่ยงเมืองบายพาสเลี่ยงเมืองนะคะที่จะมุ่งหน้าขึ้นมาทางด้านของต่างระดับตรงหนองไม้แดงตรงจุดนี้รถเยอะนะคะเนื่องจากว่าเขามีการทำงานบริเวณเส้นทางก่อนขึ้นตรงบริเวณต่างระดับด้วยก็เลยทำให้รถมีการชะลอตัวแต่ว่าพอขึ้นต่างระดับไปแล้วแล้วก็มาทางด้านของถนนบางนาตราดช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามาจากคุณพัชระบอกว่าคุณพัชระแจ้งผ่านทางด้านของ SOS เข้ามาเป็นจุดเดียวกับทางด้านคุณจุธามาศเลยนะแจ้งเข้ามาเช่นเดียวกันเป็นถนนบรมราชินีฝั่งขาเข้าพุทธมณฑลสาย5มาทางด้านของสาย4ก่อนถึงสาย4ประมาณ500เมตรค่ะมีรถกระบะเป็นรถแบบกระบะติดคอกนะคะเสียหลักพลิกตะแคงอยู่ในช่องทางขวาค่ะตอนนี้เราประสานงานไปที่สภ.พุทธมณฑลแล้วนะคะการจราจรนั้นก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเป็นเส้นทางทางด้านของถนนพุทธมณฑลสาย5ที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของสาย4นะก่อนถึงตรงช่วงของบริเวณสาย4ประมาณสัก500เมตรได้นะคะเป็นรถกระบะคอกนะคะเกิดอุบัติเหตุเสียหลักพลิกตะแคงอยู่นะคะตอนนี้สภาพการจราจรก็มีการชะลอตัวตรงช่วงที่เกิดอุบัติเหตุนี้แล้วค่ะเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะเป็นช่วงบริเวณแถวๆหน้ามหิดลแถวนี้นะคะที่มีอุบัติเหตุอยู่เลยทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวไปบ้างนะคะเพราะว่ารถที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะอยู่ในช่องทางน าจะเป็นช่องทางหลักอยู่ในเลนขวาของช่องทางหลักเลยนะแต่พอเลยจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วเนี่ยก็จะไม่เป็นปัญหานะคะรถที่มาจากทางด้านของสาย5ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของพุทธมณฑลสาย4จุดที่เกิดอุบัติเหตุก่อนถึงแยกสาย4ประมาณสัก500เมตรหรือแถวๆหน้ามหิดลพอดีเลยนะคะแต่ว่าพอเลยเข้ามาแล้วตอนนี้บรมราชินีรอบไหนไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะสภาพการจราจรโดยภาพรวมถือว่าเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเป็นทางด้านของถนนบรมราชินีแล้วก็ถนนวงแหวนกาญจนาตอนนี้เนี่ยยังเป็นจุดที่เมื่อสักครู่นี้คุณผู้ฟังแจ้งเส้นทางทางด้านของถนนวงแหวนกาญจนาที่คุณพงศกรแจ้งไว้นะคะบอกว่ามันจะมีรถเยอะตรงบริเวณที่ลงมาจากต่างระดับตรงบางใหญ่ตรงต่างระดับบางใหญ่นะคะในช่องทางคู่ขนานรถเยอะรวมถึงรถที่มาจากทางด้านของรัตนาธิเบศที่เลี้ยวซ้ายมาใช้วงแหวนกาญจนาด้วยตอนนี้เนี่ยในช่องทางด่วนก็รถเยอะเช่นเดียวกันแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะในช่องทางคู่ขนานจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณรถที่จะขึ้นสะพานกับรถเนี่ยแหละค่ะแต่พอผ่านไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะไม่เป็นปัญหาค่ะมาดูข้อมูลที่แจ้งของหายกันบ้างนะคะคุณพัชนีค่ะแจ้งแทนแฟนเป็นชาวต่างชาติบอกว่าลืมแว่นกันแดดสีดำนั่งรถแท็กซี่เขียวเหลืองทะเบียน5814มาจากที่วัดพระแก้วไปลงที่เซ็นทรัลเวิลด์เมื่อตอนช่วง 18:30 นาทีที่ผ่านมานะคะตอนช่วงบ่ายโมงครึ่งที่ผ่านมาลืมแว่นตาไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองทะเบียน5814คุณสุรชัยค่ะลืมกระเป๋าเป้สีดำข้างในกระเป๋าจะมีพระเครื่องมีสร้อยคอทองคำด้วยนะคะแล้วก็มีกุญแจมือเขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่รถไฟฟ้ามีเข็มขัดขึ้นแท็กซี่มาจากที่สายไหมนะคะสายไหม6ไปลงที่หลังช่อง7นั่งรถแท็กซี่จำสีทะเบียนรถไม่ได้ด้วยเมื่อวานนี้นะคะตอนช่วงบ่าย2โมงนั่งรถแท็กซี่แล้วก็ลืมกระเป๋าเป้เอาไว้บนรถแท็กซี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนขับรถแท็กซี่ตอนนี้เนี่ยเอากระเป๋าเป้ไว้ที่ไหนแล้วยังไงบ้างนะคะพอดีคุณสุรชัยนั่งรถแท็กซี่เมื่อวานนี้ตอนช่วงบ่าย2โมงค่ะแล้วก็ข้างในกระเป๋าเนี่ยมันจะมีพวกน่าจะเป็นอุปกรณ์ในการทำงานของเขาว่าค่ะแล้วก็ยังมีพระด้วยนะมีพระเครื่องแล้วก็มีสร้อยคอทองคำด้วยมีเข็มขัดนั่งรถแท็กซี่มาจากที่สายไหมซอย6ไปลงที่ด้านหลังช่อง7ก็น่าจะเป็นสถานเป็นที่ทำงานใช่ไหมฮะตรงแถวตรงนั้น คุณสุนทรีค่ะลืมโน้ตบุ๊กเป็นยี่ห้อเดลนะคะเป็นโน้ตบุ๊กสีดำข้างในจะมีโน้ตในอยู่ในกระเป๋าสีดำเนี่ยนะคะแล้วก็มีกระโปรงสีดำเพิ่งจะซื้อมาเลยมีเอกสารหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะแล้วก็หูฟังบอกว่านั่งรถจักรยานยนต์วินมาจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาถนนพระราม3มาลงที่บริเวณแยกไฟแดงใกล้ๆกับห้างเมก้าพลาซ่าแล้วระหว่างที่จะจ่ายค่ารถปรากฏว่าเอากระเป๋าโน้ตบุ๊กเนี่ยวางไว้เบาะหลังคนขับแล้วลืมหยิบมาหลังจากที่จ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทำให้กระเป๋าเนี่ยติดไปกับเบาะคนขับรถจักรยานยนต์ตอนหลังปรากฏว่าคือติดต่อกับคนขับรถจักรยานยนต์วินได้แล้วเขาบอกว่าไม่รู้ตัวว่ามีโน้ตบุ๊กวางอยู่คาดว่าน่าจะหล่นระหว่างทางอ้าวเป็นเรื่องละสิทีนี้แต่ทีนี้เนี่ยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนช่วงวันศุกร์ที่8แล้วนะคะตอนช่วง 5:30 ถ้าเกิดว่าตรงหน้าห้างเมก้าพลาซ่าแถวตรงเส้นนั้นที่น่าจะเป็นถนนตีทองไหมเมก้าพลาซ่าแถวนั้นนะก็คือคุณทางด้านของคุณสุนทรีเนี่ยนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาจากที่พระราม3แล้วก็ไปลงตรงแถวๆหน้าห้างเมก้าพาซ่านะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเส้นทางที่ทางด้านของรถจักรยานยนต์วินเนี่ยเขาขับไปเนี่ยเขาไปเส้นทางไหนอันนี้เป็นถนนจักรเพชรนะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาวนกลับไปทางด้านไหนด้วยนะคะเพราะว่าคนขับรถจักรยานยนต์บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามีกระเป๋าอยู่ทางด้านหลังคาดว่าน่าจะหล่นระหว่างที่เนี่ยหลังจากที่ออกมาจากที่ส่งผู้โดยสารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่ามีใครเก็บ กระเป๋าสีดำแล้วก็มีโน้ตบุ๊กอยู่ข้างในแล้วข้างในมันจะมีเอกสารมีกระโปรงด้วยนะมีเอกสารหลายอย่างเลยที่อยู่ในกระเป๋าใบนี้ถ้าเกิดว่าเก็บไว้ได้ยังไงแจ้งเข้ามาที่จสร้อยด้วยละกันนะถ้าเกิดเก็บได้แล้วไปส่งคืนไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่ายังไงก็ตามเนี่ยแจ้งเข้ามาที่จสร้อยนะคะเพราะว่าคุณสุนทรีบอกว่าลืมตั้งแต่วันศุกร์ที่8แล้วตอนช่วงประมาณสัก 17:30 นนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่ามีใครเก็บได้ยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะคุณเอกชัยใช้เส้นทางถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าค่ะขึ้นทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์มาถึงทางด้านของแยกพระประแดงถนนสุขสวัสดิ์จากทางขึ้นด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์มาทางแยกพระประแดงการจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีรถเสียอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีสุขสวัสดิ์มีรถกระบะบรรทุกแก๊สจอดอย่างแตกอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะเลยทำให้รถเนี่ยจะมาชะลอตัวตรงจุดนี้นะคะเป็นสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้านะคะตรงข้ามกับทางด้านของบิ๊กซีสุขสวัสดิ์ค่ะรถกระบะบรรทุกแก๊สยางแตกจอดอยู่เลยทำให้รถชะลอตัวแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรถชะลอตัวต่อเนื่องมาถึงตรงช่วงบริเวณใกล้ๆกับซอยสุขสวัสดิ์70แล้วนะคะเป็นฝั่งขาเข้าเนื่องจากว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นปัญหาจากทางด้านของรถคันนี้จอดอยู่คันเดียวหรือว่ามีปัจจัยอื่นด้วยนะเพราะว่าตรงนี้มันก็จะมีแนวการก่อสร้างด้วยนะคะแต่พอเลยจากจุดทางด้านของตรงข้ามบิ๊กซีสุขสวัสดิ์มาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะฝั่งกลับกันฝั่งขาออกก็มีรถเยอะมาตั้งแต่ตรงบริเวณพอเลยจากทางด้านของวงแหวนอุตสาหกรรมมาลงจากวงแหวนอุตสาหกรรมมาทางด้านของแยกพระประแดงก็รถเยอะแล้วก็จากนั้นแยกพระประแดงมาที่บริเวณหน้าบิ๊กซีสุขสวัสดิ์เนี่ยก็รถเยอะเช่นเดียวกันนะจะมีชะลอตัวตรงบริเวณจุดกลับรถค่ะพอเลยจากจุดกลับรถตรงช่วงหน้าบิ๊กซีสุขสวัสดิ์มาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องกันไปได้นะคะเป็นจุดที่ไปเจอรถจอดเสียเลยทำให้มีการจราจรนั้นมีการชะลอตัวกันนะสำหรับเส้นทางทางด้านของสุขสวัสดิ์ทางด้านของฝั่งขาเข้าในช่วงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวขอดูข้อมูลเพิ่มเติมกันสักนิดนึงนะคะว่าการจราจรตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามานะเพราะล่าสุดเมื่อสักครู่นี้นะที่รายงานทางด้านของคุณเอกชัยรายงานถนนสุขสวัสดิ์เนี่ยแหละค่ะแล้วก็รวมถึงอุบัติเหตุที่เป็นรถกระบะเสียหลักพลิกตะแคงนะคะเดี๋ยวย้ำอีกครั้งนึงอันนี้เป็นเส้นทางทางด้านของถนนบรมราชชนนีนะคะที่มาจากทางด้านของสาย5มุ่งหน้ามาทางด้านของสาย4ก่อนถึงสาย4ประมาณสัก500เมตรก็ช่วงแถวๆหน้ามหิดลแถวนี้นะคะที่รถกระบะคอกเกิดอุบัติเหตุพลิกตะแคงอยู่ตอนนี้ท้ายแถวเนี่ยต่อเนื่องมาถึงตรงช่วงบริเวณแยกพุทธมณฑลสาย5แล้วนะคะสำหรับสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้ท้ายโดยเฉพาะในช่องทางด่วนนะคะส่วนในช่องทางคู่ขนานถ้าเกิดว่าใครวิ่งคู่ขนานมานี่จะใช้การได้ดีกว่านะออกทันไหมถ้าเกิดว่าใครมาจากทางด้านของสาย5มาจากทางด้านของแยกสาย5มาตรงก่อนถึงอุบัติเหตุนี้มันไม่มีทางแยกเข้ามาทางด้านทางคู่ขนานเลยนะมีแต่ทางจากคู่ขนานเข้ามาต้องออกคู่ขนานตั้งแต่ก่อนถึงแยกพุทธมณฑลสาย5แล้วอะค่ะแล้วก็ใช้ทางคู่ขนานเข้ามาตลอดเลยมาจนถึงตรงบริเวณหน้ามหิดลตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะคะก็ทำให้รถชะลอตัวกันต่อเนื่องกันไปส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยมากันที่โครงการ Forget Me Not นะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยจะเป็นโครงการที่ช่วยผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืมแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะพลัดหลงกับทางครอบครัวด้วยนะคะสำหรับใครที่ ลงทะเบียนกับทางโครงการแล้วก็จะได้รับสัญลักษณ์เป็นดอก Forget Me Not สำหรับใช้ติดเสื้อสัญลักษณ์นี้จะมีอยู่ด้วยกัน2แบบเป็นแบบเข็มกลัดแล้วก็เป็นแบบสติกเกอร์ที่ใช้รีดติดเสื้อผู้ป่วยแล้วถ้าเกิดผู้ป่วยท่านนั้นเกิดพัดหลงค่ะคนที่พบเห็นก็สามารถให้การช่วยเหลือได้ด้วยการสแกน QR Code ที่อยู่บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยจากนั้นทางจสร้อยก็จะประสานงานให้ความช่วยเหลือนำผู้ป่วยกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยสำหรับใครที่ต้องการลงทะเบียนนะคะก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะสอบถามแล้วก็ลงทะเบียนได้ตลอด24ชั่วโมงเลยซึ่งโครงการ Forget Me Not นี้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นใครลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอรับสัญลักษณ์นี้ได้เลยนะคะซึ่งทางด้านของจสร้อยก็จะดำเนินการแล้วก็จัดส่งไปให้พอจัดส่งไปให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวญาติเนี่ยก็ไปดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการรีดติดเสื้อหรือว่าใช้เข็มกลัดติดอยู่ที่เสื้อตัวที่ทางด้านของผู้ป่วยท่านนั้นน่ะใส่อยู่นะคะพอเวลาเดินออกมาข้างนอกแล้วปรากฏว่าหลงก็ไม่สามารถที่จะบอกทางกลับบ้านได้อันนี้เนี่ยคนที่ไปเจอเขาก็จะให้การช่วยเหลือได้ด้วยการสแกน QR Code ที่อยู่บนสัญลักษณ์อันนั้นนะคะพอสแกน QR Code เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเป็นการติดต่อเข้ามาที่จสร้อยนะคะไม่ใช่เป็นการที่แบบว่าสแกนแล้วมีข้อมูลอะไรต่างๆนะทางจสร้อยก็จะตรวจสอบข้อมูลให้ว่าผู้ป่วยท่านนั้นเนี่ยเป็นใครมีญาติอยู่ที่ไหนก็จะได้ประสานงานให้กับทางด้านของญาตินั้นมารับตัวกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วด้วยนะคะโอ้คุณผู้ฟังที่เมื่อสักครู่นี้รายงานไปที่บอกว่าถนนภายในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองจังหวัดชลบุรีมีน้ำท่วมขังแล้วเขาก็มีการปิดอุโมงค์ทางลอดทางหลวงสาย331เนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังนะคะซึ่งดูจากภาพจากทางด้านของ เพจเครือสหพัฒน์แหลมฉบังแล้วเนี่ยระดับน้ำนี่โอ้โหใช้ได้เลยทีเดียวนะเนี่ยระดับน้ำเรียกว่าสูงทีเดียวอะค่ะตอนนี้เขามีการปิดชั่วคราวเพราะว่าลงไปนี่รถจมน้ำแน่นอนเลยนะคะรถจมน้ำแน่นอนคือก่อนหน้านี้ประมาณสักบ่ายหน่อยบ่ายโมงบ่ายสองโมงประมาณนี้ฝนตกหนักมากเลยนะเพราะว่าตามที่เราเห็นทางด้านของเรดาร์ตรวจจับพบนะว่ามีกลุ่มฝนแถบทางด้านของชลบุรีเป็นกลุ่มใหญ่ทีเดียวแล้วก็เนี่ยพอหลังจากฝนตกมาตอนนี้สิ่งที่ทิ้งเอาไว้ก็คือน้ำท่วมขังในหลายๆเส้นทางเลยนะตรงด้านของอุโมงค์ตรงนิคมปิ่นทองหนึ่งตอนนี้ไม่สามารถใช้ตรงนี้ได้แล้วนะเพราะว่าน้ำมันลงไปท่วมในอุโมงค์นะคะเดี๋ยวก็ต้องมีการดำเนินการแก้ไขกันอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวดูข้อมูลเพิ่มเติมกันนะคะสำหรับสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้มองดูเรื่องของสภาพการจราจรแล้วเนี่ยหลายๆเส้นทางก็อย่างที่บอกนะว่าวันนี้การจราจรยังสบายๆอยู่นะจะมีบางช่วงเท่านั้นที่มีรถหนาแน่นนะคะอย่างกรณีที่ไปเจออุบัติเหตุอะค่ะก็จะมีส่งผลกระทบทำให้สภาพการจราจรนั้นมีการชะลอตัวกันไปบ้างนะคะยังไงก็ตามนี่ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางนะตอนนี้โหบนมอเตอร์เวย์คุณผู้ฟังแน่นๆเลยค่ะทางด้านของมอเตอร์เวย์ฝั่งทางด้านของขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของด่านลาดกระบังไปทางด้านของร่มเกล้าตอนนี้นะคะมีฝนตกด้วยบนมอเตอร์เวย์ช่วงประมาณกม.ที่10ในฝั่งขาออกนะตอนนี้เนี่ยการจราจรรถเยอะแล้วก็ เคลื่อนตัวไปได้ช้าๆไปตลอดเลยนะเนื่องจากว่ามีฝนตกเป็นฝั่งที่มาจากทับช้างที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของลาดกระบังตอนนี้เนี่ยรถจะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆนะคะเนื่องจากว่าฝนตกหนักเลยตรงช่วงแถวๆบริเวณต่างระดับทับช้างอ่ะนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้มันตกหนักแล้วตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเริ่มเบาลงแล้วแต่ว่าตรง พอดีเมื่อสักครู่นี้ดูตรงประมาณกม.ที่10บวก000เนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยยังมีฝนลงมาค่อนข้างที่จะหนักอยู่เหมือนกันอ๋อแต่น่าจะซาไปบ้างแล้วแต่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนี่ก็ไม่ใช่น้อยเลยเหมือนกันที่มาจากร่มกล้าวมุ่งหน้ามาทางด้านของลาดกระบังรถก็แน่นๆเช่นเดียวกันนะพอเลยจากตรงบริเวณช่วงต่างระดับร่มกล้าวมาได้เล็กน้อยเนี่ยก็จะไหลตามกันมาช้าๆนะต้องบอกว่าช้าๆเลยทีเดียวนะเพราะว่าถนนยังเปียกลื่นอยู่ณขณะนี้นะคะ

0: คุณผู้ฟังมารายงานกันต่อค่ะบนมอเตอร์เวย์ฝั่งขาออกเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้ามาจากตรงช่วงของบริเวณต่างระดับตรงศรีนครินทร์แล้วก็ไปมุ่งหน้าไปทางด้านของทับช้างตรงช่วงบริเวณต่างระดับตรงศรีนครินทร์นี้ก็มีฝนตกแล้วเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวกันไปได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาแต่ว่าจะมาเริ่มชะลอตัวกันพอเลยจากตรงต่างระดับตรงศรีนครินทร์เนี่ยแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยเข้ามาตรงประมาณสักกม.ที่3ประมาณกม.ที่3เนี่ยก็จะเริ่มชะลอตัวช้าแล้วนะประมาณกม.ที่2ที่3นะคะก็เริ่มชะลอตัวช้าแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆเลยไล่กันเข้ามาจนถึงตรงบริเวณต่างระดับตรงทับช้างผ่านจากทางด้านของทับช้างนี่ใช้ความเร็วได้น้อยลงเรื่อยๆนะคะเพราะว่าถนนเปียกลื่นแล้วก็ยังมีฝนตกอยู่ณขณะนี้นะคะเข้ามาทางด้านของกม6มาทางด้านของฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งฝั่งขาออกนะที่มุ่งหน้าไปทางด้านของร่มเกล้าตอนนี้เนี่ยยังมาช้าตลอดเส้นทางเลยมาจนถึงตรงบริเวณตรงหน้าด่านตรงช่วงของฝั่งประมาณกม.ที่7นะในช่วงนี้รถเนี่ยยังเคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องกันมาตลอดเส้นทางเลยนะคะตรงทางด้านของทับช้างที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของล่มเกล้าพอถึงประมาณสักกม.ที่8ที่9เนี่ยทีนี้ก็จะเริ่มเคลื่อนตัวไปได้แล้วนะฝั่งขาออกนะแต่ฝั่งขาเข้านี่ยังแน่นๆอยู่เลยนะต้องเลยจากตรงบริเวณประมาณพอเลยจากต่างระดับล่มเกล้ามาใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยก็อันนี้เป็นฝั่งขาเข้าแล้วนะฝั่งขาเข้าจากกม.ที่11ก็คือตรงบริเวณต่างระดับล่มเกล้าตรงจุดนี้เนี่ยรถยังเคลื่อนตัวช้าใช่ไหมคะแล้วก็เข้ามาทางด้านของต่างระดับทับช้างตรงประมาณที่กม.ที่8ที่9ประมาณเนี้ยก็จะเคลื่อนตัวใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะคะคือเหมือนกับว่าหัวแถวสองฝั่งเจอกันนะคะพอพ้นจากตรงบริเวณช่วงที่มีรถติดขัดสะสมอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแล้วแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาจนถึงบริเวณต่างระดับตรงศรีนครินทร์ตรงจุดนี้นะมีฝนตกอยู่นะตรงเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์ช่วงต้นๆจากศรีนครินทร์เข้าไปตรงจุดนี้นะคะก็ระมัดระวังนะคะสำหรับสภาพการจราจรในช่วงเวลาตอนนี้เนี่ย 4:30 เหมือนบรรยากาศจะเป็นอย่างนี้ทั้งวันเลยนะมีฝนแล้วก็พอฝนตกผ่านไปสักพักหนึ่งพอฝนซาเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งมาอีกแล้วฝนนะตอนนี้บรรยากาศค่อนข้างที่จะแบบว่าสลับกันไปแบบนี้ตลอดเส้นทางตลอดเลยทั้งวันเลยนะคะตั้งแต่ช่วงเที่ยงมาเลยจนถึงตอนนี้นะคะสภาพการจราจรบนมอเตอร์เวย์สาย9มาจากตรงช่วงของบางพลีที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางปะอินตอนนี้การจราจรไม่เป็นปัญหานะคะยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางก็ยังไหลตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะแล้วขอมาดูเส้นทางทางด้านของถนนศรีนครินทร์ช่วงแถวๆทางด้านของกรุงเทพกรีฑากันบ้างนะคะที่เมื่อสักครู่นี้ตรงต่างระดับตรงศรีนครินทร์ฝนตกตอนนี้เนี่ยตรงบริเวณถนนศรีนครินทร์นะคะรถที่มาจากตรงบริเวณแยกลำสาลีที่จะมุ่งหน้ามาทางศรีนครินทร์ตอนนี้ในเส้นทางเนี่ยมีฝนตกอยู่นะคะเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่าตรงแถวๆลำสาลีมีฝนด้วยไหมมีฝนอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้อย่างที่บอกเลยก็คือจะตกสลับกันไปแบบนี้ตลอดทั้งวันเลยนะตกบ้างหยุดบ้างมากันตลอดเลยอะค่ะตอนนี้ณขณะนี้เลยนะที่ตรงเส้นทางทางด้านของถนนศรีนครินทร์ช่วงนี้ยังมีฝนลงเม็ดอยู่นะคะยังไงก็ระมัดระวังด้วยละกันมาจากทางด้านของพัฒนาการมาสีนุชก็ยังฝนลงอยู่ณขณะนี้นะคะแล้วก็มาชะลอตัวตรงบริเวณก่อนผ่านหน้าซิคอนสแควร์ค่ะผ่านจากหน้าซิคอนไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของอุดมสุขช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะเป็นจุดที่มีฝนตกแล้วก็มีเรื่องของการจราจรมีการชะลอตัวนะคะเดี๋ยวนะตรงบริเวณทางด้านของอ่อนนุชเนี่ยรถที่อยู่ตรงช่วงของบริเวณศรีนครินทร์ตรงแยกศรีนุช มีฝนนะแต่ว่าเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่ารถที่เข้ามาจากทางด้านของศรีนครินทร์เข้ามาทางด้านของอ่อนนุชตอนนี้ไม่แน่ใจว่าในอ่อนนุชมีฝนด้วยหรือเปล่านะเมื่อสักครู่นี้ทางด้านของฝั่งศรีนครินทร์มีฝนแต่เข้ามาในซอยอ่อนนุชเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีฝนหรือเปล่านะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยมีฝนตกลงมาแถบทางด้านของอารามกำแหงศรีนครินทร์เส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์นะคะก็ระมัดระวังกันด้วยละกันค่ะในช่วงเวลานี้เดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ
1: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านก็ส่งพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: โอ้ยคนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวแล้วรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ช่วงนี้มากันที่คุณพันธ์อยู่สุขุมวิทสายเก่าคุณพันธ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนันทยาครับผมพอดีผมนานๆที่มาถามนี่ครับผมพอดีเรื่องออกจากเที่ย
0: ค่ะ
1: เมืองใหม่บางทีเมืองใหม่ครับผมพี่จะรู้ออกมาตรงวิทสายเก่า
0: ค่ะ
1: วิ่งมาถนนก็ซ่อมเรื่อยซ่อมบ้างเปิดบ้างปิดบ้างครับผม
0: ค่ะ
1: วิ่งมาถึงอากาศบางปูเขามีงานครับวันนี้วันสุดท้ายครับผม
0: รถยังติดอยู่ไหมตอนนี
1: ้ติดทางเข้าครับเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: ค่ะ
1: บริการอยู่ครับแต่ว่ามันติดทางเข้ารถมันไม่มีที่จอด
0: ค่ะ
1: ไปไม่ร้องงานอะไรเขานะครับงานกินซีฟู้ดหรือเปล่าไม่ทราบนะครับ
0: ถ้าที่ฉันจำไม่ผิดเห็นบอกว่าน่าจะเป็นวันย้อนวันวานอะไรพวกอย่างนี้มั้งฮะแล้วคน
1: ใช
0: ่
1: แล้ว
0: ใช่แล้วคนก็เข้าไปดูนกด้วยแต่ว่าฝนตกไหมอ่ะไปดูนกตอนนี้มีนกไหม
1: ยังครึ้มๆอยู่ครับมองไปทางเชียงสองร้อยมันครึ้มๆอยู่ครับ
0: เขามีงานชื่องานวันวานยังหวานอยู
1: ่ใช่ครับน่าจะได้ครับวันวานยังหวานอยู่ได้วันนี้
0: ว่าสุดท้ายด้วยแล้วคนมาดูนกด้วย
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ
1: นกนางนวล
0: ใช่
1: นกนางนวลนางเล่นนกนางนวลครับ
0: นกนางนวลน่ะ
1: นกนางนวล
0: ค่ะใช่แล้วมันตอนนี้อากาศแบบนี้มันยังมีนกลงมาให้ดูไหมล่ะเนี่ยทีนี
1: ้น่าจะมีครับผมน่าจะมีอยู่ครับนกครับแต่ว่าอากาศถ้าในเมืองน่าจะตกนะครับแต่ว่าถ้าท้องที่แล้วสมุทรปราการนี่ก็ยังเจ็บอยู่นะครับผม
0: แถวศรีนครินทร์ฝนตกอยู่แล้วนะคะ
1: อ๋อไม่น่าครับมันคึมๆไปทางโน้นนะครับผม
0: ใช่แถวศรีนครินทร์ค่ะฝนตกอยู่ตอนนี
1: ้ครับตอนนี้ผมอยู่น่าจะมีแต่ว่าถ้าเลือกจากที่มีงานก็ไม่ติดครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: ทางใต้ทางออกหลุดทางที่มีเขาจัดงานก็ล่องครับ
0: ค่ะแล้วนี่จะวิ่งไปถึงไหนคะเนี่ย
1: พอดีส่งลูกค้าไปแล้วก็วิ่งกลับเข้าไปในเมืองนั่นแหละครับจะไปทางเชียงสองร้อยนั่นแหละคร
0: ับอ๋อค่ะจะไม่กำลังจะดูว่าเส้นทางที่มาเนี่ยมันตรงไหนมีติดไหมหรือว่ายังไงบ้าง
1: อ๋อครับพอดีจะวิ่งเข้าไปปู่จงปู่เจ้าอะไรเงี้ยครับผม
0: เข้าเส้นสุขุมวิท
1: อ
0: ่าค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะได้ค่ะแต่ว่า
1: ตรงนั้น
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบอกจะบอกว่าตรงนั้นนี่สภาพการจราจรยังไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็เรื่องของฝนฟ้าก็ยังไม่ตกนะก็จะมีเฉพาะในส่วนของเส้นทางศรีนครินทร์เข้ามาทางด้านในหน่อยที่จะมีฝนนะในช่วงเวลานี้นะคะแต่ว่าดูภาพรวมๆและฝนน่าจะซาไปแล้วว่าค่ะตอนนี้นะคะฝนน่าจะซาไปแล้วสภาพการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้จะมีรถแบบว่าหนาแน่นเป็นช่วงๆเท่านั้นนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับว่ารถติดขัดหยุดนิ่งตรงช่วงแถวๆแยกบางนาตอนนี้เนี่ยจากแยกบางนามุ่งหน้าเข้ามาทางสุขุมวิท62ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะฝั่งกลับกันฝั่งขาออกนี่จะรถเยอะกว่าที่มาจากสุขุมวิท62มุ่งหน้ามาทางด้านของสุขุมวิท101ช่วงนี้นะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาทางด้านของอุดมสุขจะมีรถเยอะกว่านะฝั่งขาออกแต่ก็มาได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟเนี่ยแหละค่ะพอผ่านจากสุขุมวิท103หรือว่าอุดมสุขมาแล้วมุ่งหน้ามาแยกบางนาช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวมาได้นะคะผ่านจากแยกบางนาออกมาทางรอบนอกมาทางด้านของลาซานช่วงนี้ยังคงต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางมาทางด้านของแบริ่งมาสำโรงก็จะมีรถเยอะช่วงก่อนถึงหน้าอิมพีเรียลสำโรงนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีปัญหาติดขัดหยุดนิ่งแค่รถเยอะเท่านั้นนะคะตรงบริเวณตรงข้ามอิมพีเรียลสำโรงผ่านพ้นไปแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะตอนช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขอดูข้อมูลเพิ่มเติมกันอีกสักช่วงหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะไปพักกันตอนช่วง17 นาฬิกาตอนนี้มีคุณกำแหงใช้เส้นทางทางด้านของถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าค่ะที่มาจากแยกฐานทัพมาถึงสนามบินดอนเมืองในฝั่งขาเข้าตอนนี้การจราจรไม่เป็นปัญหานะคะสภาพการจราจรตอนช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวไปได้ทั้งสองฝั่งแล้วก็แจ้งเพิ่มเติมมาบอกว่าเจอสุนัขสีขาวดำมีปลอกคอเดินอยู่บริเวณหน้าสนามบินดอนเมืองในช่องทางขวาของช่องด่วนตรงกลางเลยใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยมีปลอกคอด้วยเหรอสุนัขตัวนี้ระมัดระวังด้วยนะคะ เดินอยู่ในช่องทางขวาของช่องด่วนริมถนนพอดีทางด้านขวานะคะแล้วก็คุณหญิงค่ะใช้เส้นทางทางด้านของวงสว่างฝั่งขาเข้ามาจากสะพานพระราม7มุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามแยกวงสว่างการจราจรยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมมาบอกว่าลงมาจากสะพานพระราม7เล็กน้อยเจอสุนัขสีน้ำตาลนอนอยู่ในช่องทางขวาสุนัขอีกแล้วนะอยู่ในช่องทางขวาค่ะระมัดระวังด้วยนอนนี่นอนถูกรถเฉี่ยวหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะลงมาจากทางด้านของสะพานพระราม7เล็กน้อยเจอสุนัขสีน้ำตาลนอนอยู่ในช่องทางขวานะคะระมัดระวังด้วยค่ะแล้วก็มีอุบัติเหตุนะคุณผู้ฟังบนมอเตอร์เวย์ตรงเส้นทางทางด้านคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย7มาจากบริเวณแยกแหลมฉบังมุ่งหน้ามาทางด้านของหนองขามจุดนี้เนี่ยมีอุบัติเหตุตรงบริเวณกมที่0+200เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อตอนช่วง 16:12 นะคะรถไม่ทราบชนิดชนกันอยู่ในช่องทางกลางตอนนี้เนี่ยการจราจรนั้นก็จะมีการชะลอตัวในจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยแหละค่ะแต่พอผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็คุณหนูแจ้งเข้ามาบอกว่าถนนเพชรเกษมฝั่งขาออกจากบริเวณต่างระดับเพชรเกษมมุ่งหน้าไปทางพุทธมณฑลสาย2เลยจากซอยเพชรเกษม 67/2 ไปเล็กน้อยมีรถแท็กซี่กับรถจักรยานยนต์ชนกันในช่องทางซ้ายการจราจรก็จะมีการชะลอตัวตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี่แหละค่ะผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่บริเวณมอเตอร์เวย์สาย7มาจากบริเวณด่านเก็บเงินบางพระมุ่งหน้าไปทางด้านของทางหลวงสาย361ตรงบริเวณหน้าด่านเก็บเงินพอดีเลยค่ะด่านเก็บเงินบางพระก่อนหน้านี้ตอนช่วง 16:00 นมีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถเก๋ง2คันชนท้ายกันตอนนี้เขาเคลื่อนย้ายเข้าข้างทางเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คุณสมบูรณ์แจ้งใช้เส้นทางกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์มาจากพระราม2มุ่งหน้ามาทางด้านของบางนาตรงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกมีรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายนะเชิงทางขึ้นเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของบางนาจุดนี้เนี่ยจะมีแต่ว่าการจราจรเนี่ยไม่เป็นปัญหานะแต่ระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ามีรถจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะในจุดนี้เป็นการจราพิเศษฝั่งที่มาจากพระราม2มุ่งหน้ามาทางด้านของฝั่งบางนาตรงช่วงเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกพอดีเลยนะคะระมัดระวังด้วยสำหรับรถที่กำลังจะตามมาทางด้านหลังนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมกันนิดนึงนะเพราะว่าสภาพการจราจรโดยรวมๆแล้วเนี่ยการจราจรเรียกว่าก็คือยังไม่ถึงกับว่าติดขัดแบบหยุดนิ่งมากๆนะคะแต่ว่าดูเพิ่มเติมกันนิดนึงนะเพราะว่าสภาพการจราจรโดยรวมๆแล้วเนี่ยการจราจรเรียกว่าก็คือยัง

ตอนช่วงที่มาจากคลองสานมาทางด้านของแยกตรงหน้าห้างไอคอนตรงจุดนี้รถเยอะนะแต่ว่าการเคลื่อนตัวยังต่อเนื่องตามกันไปได้ทั้งสองฝั่งเลยนะวันนี้รถเยอะแต่ว่ายังคงใช้การได้ค่ะช่วงเจริญนครในช่วงนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่แล้วหลัง 17:00 นกลับมาติดตามรายงานสภาพการจราจรกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลย

0: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
1: ใหม่ดีโทบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: จลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
1: ตำรวจเร่งสอบเส้นเงินปืน M4 ราคา 200,000 หลังนายจำลองสุทธิรัมย์สารภาพใช้บัญชีตัวเองโอนเงินค่าปืนจากหมิงเฉินซันหนุ่มชาวจีนที่ซุกอาวุธสงครามเตรียมก่อวินาศกรรมส่วนจ่าแหบและจ่าบอย2ทหารเรือทำหน้าที่จัดหาอาวุธตำรวจอยู่ระหว่างเร่งตามตัวสอบด้านกองทัพเรือยืนยันไม่ปกป้องผู้กระทำผิดหลังพบกำลังพลร่วมขบวนการหลายนายยินดีร่วมมือกับตำรวจสอบสวนเต็มที่หากพบผิดจริงคาดโทษเอาผิดทั้งวินัยและอาญาเด็ดขาดโฆษกตำรวจเผยคดีหมิงเฉินซันไม่ตัดประเด็นก่อวินาศกรรมทิ้งพบผู้ต้องหาใช้พาสปอร์ตหลายประเทศส่วนปืนของกลาง1กระบอกเป็นของตำรวจยศรองสารวัตรที่เคยถูกสอบวินัยตำรวจภูธรเกาะพังงานเปิดปฏิบัติการบุกล้างบางทุนนอมินี3รีสอร์ทดังเปิดธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตยึดเอกสารสำคัญทางการเงินการถือครองที่ดินมีพฤติการเข้าข่ายนอมินีใช้คนไทยถือหุ้นแทนต่างชาติอำพรางธุรกิจนายกลงพื้นที่หาดบางเทาภูเก็ตรับฟังปัญหารุกพื้นที่สาธารณะสร้างบาเบียร้านอาหารลั่นเมืองไทยต้องไม่มีอันธพาลหรือกุ๊ยคุกคามประชาชนบอกไม่กลัวแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนิดาโพเผยคนกรุง 33.97% มองการเลือกตั้งระดับประเทศไม่มีผลต่อการเลือกตั้งผู้ว่ากทมด้านสวนดุสิตโพเผยชัดชาติคะแนนยังนำครองใจคนกรุงอยากให้เป็นผู้ว่ากทมต่อรองโฆษกรัฐบาลเผยจัดกิจกรรมไทยช่วยไทย2ครั้งเงินสะพัดแล้ว 60.85 ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า 13.66 ล้านบาทสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนมวลชนเสื้อแดงรวมตัวหน้าเรือนจำคลองเปรมปูเสื่อกางเต็นท์รอรับทักษิณออกจากคุกเช้าวันพรุ่งนี้หลังได้รับการพักโทษติดกำไร EM ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการคุมประพฤติอีก4เดือนราชทัณฑ์วางกำลังเข้มดูแลความปลอดภัยรอบเรือนจำกลางคลองเปรมเตือนผู้ชุมนุมปฏิบัติตามกฎหมายขณะที่ตำรวจนครบาลจัดกำลังตำรวจควบคุมฝูงชนกว่า50นายเข้าดูแลความเรียบร้อยจนถึงเที่ยงพรุ่งนี้คาดการจราจรบนถนนงามวงวานขาออกแน่นขนาดแนะประชาชนเตรียมรับมือปคบ.ปลุกทลายโกดังลักลอบจำหน่ายปุ๋ยทุเรียนเถื่อนกลางจังหวัดสมุทรปราการยึดของกลางกว่า 17,400 ชิ้นมูลค่ากว่า10ล้านบาทหลังพบโฆษณาขายผ่านออนไลน์อวดสรรพคุณหลอกเกษตรกรในช่วงฤดูกาลทุเรียนพร้อมขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายต่างชาติอุตุเตือนภาคเหนือยังคงเจอพายุฤดูร้อนส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักคลื่นลมแรงในช่วง 12-15 พฤษภาคมโดยเฉพาะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาและนราธิวาสให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากคาดฤดูฝนของไทยจะเริ่มต้นกลางเดือนนี้หรือปลายสัปดาห์นี้เรือสำราญ MV Ondius เดินทางถึงเกาะเนเตริเฟในหมู่เกาะแคนารีแล้วหลังพบผู้เสียชีวิตจากไวรัสฮันตาบนเรือ3รายติดเชื้ออีก6รายทีมแพทย์เตรียมขึ้นตรวจอาการผู้โดยสารทั้งหมดท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดก่อนนำตัวขึ้นเครื่องบินกลับประเทศทันทีขณะที่องค์การอนามัยโลกเผยสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่ใช่โควิดรอบใหม่ยันความเสี่ยงต่อสาธารณชนในหมู่เกาะแคนารียังอยู่ในระดับต่ำมากหลังประชาชนในพื้นที่หวั่นเหตุการณ์อาจลุกลามเหมือนช่วงการแพร่ระบาดของโควิด
2: -19 ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ฝุ่นควัน PM 2.5 มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปลอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: างจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เรากลับมาช่วงนี้นะคะ 17:11 นาทีนะคะเข้ามาในช่วงสุดท้ายที่จะอยู่กับคุณผู้ฟังแล้วก็รายงานสภาพการจราจรสภาพอากาศนะและเหตุการณ์ต่างๆที่รับแจ้งเข้ามาผ่านทางด้านของจสร้อยนะคะตอนนี้เนี่ยมีทางด้านของคุณอำนาจคุณอำนาจสอบถามเข้ามาทางด้านของ YouTube Live นะบอกว่าตอนนี้อยู่พระราม2จังหวัดเพชรบุรีขาเข้าเป็นยังไงบ้างครับคืออยู่ถนนพระราม2อยู่ถนนพระราม2จังหวัดเพชรบุรีฝั่งขาเข้าเป็นเส้นทางเดี๋ยวนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าทางด้านของพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีใช่ไหมคะคือถ้าเกิดเป็นถนนพระราม2เนี่ยจะมีอยู่ช่วงเดียวที่มีรถหนาแน่นก็คือตรงช่วงบริเวณข้ามจากทางด้านของสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนที่จะมุ่งหน้ามาทางต่างระดับตรงสมุทรสาครที่จะมาตรงบริเวณหน้าเซ็นทรัลมหาชัยเนี่ยแหละค่ะที่จะมีรถหนาแน่นณเวลานี้นะคะต้องบอกว่าณเวลานี้เดี๋ยวเผื่อว่าทางด้านของคุณอำนาจผ่านมาผ่านไปหลายเป็นชั่วโมงเนี่ยจะการจราจรอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ณขณะนี้เนี่ยเส้นทางทางด้านของถนนพระราม2จะมีหนาแน่นตรงช่วงบริเวณจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนมาตรงต่างระดับตรงช่วงบริเวณก่อนที่จะผ่านหน้าเซ็นทรัลมหาชัยนะแต่พอผ่านจากหน้าเซ็นทรัลมหาชัยมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็เข้ามาเส้นพระราม2นี่ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยส่วนทางเพชรบุรีคือดิฉันไม่แน่ใจพอเห็นใช้คำว่าถนนพระราม2เข้าจังหวัดเพชรบุรีขาเข้าเป็นยังไงบ้างนะก็คือจังหวัดเพชรบุรีมาเส้นทางทางด้านของเพชรเกษมใช่ไหมที่จะมีรถชะลอตัวตรงบริเวณที่ออกมาจากทางจังหวัดเพชรบุรีตรงที่มันมีแนวการทำงานของเจ้าหน้าที่นั่นแหละค่ะน่าจะเป็นจุดเดิมที่ก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาเรื่องของรถชะลอตัวออกมาจากตรงเขาวังตรงจุดนั้นนะคะที่จะมีการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็จะมีรถชะลอตัวเล็กน้อยแต่พอเลยจากตรงบริเวณเลยจากตรงข้ามโตเลยจากตรงช่วงร้านแม่กิมไลท์มาแล้วเนี่ยหรือว่าตรงช่วงเพชรเกษมฝั่งขาเข้ามาตอนนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามาตรงบริเวณต่างระดับตรงวังมะนาวใช้พระราม2เข้ามาตลอดเส้นทางตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกเลยนะว่าตอนนี้สภาพการจราจรก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยแล้วก็จะมาชะลอตัวกันตรงบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนั่นแหละค่ะตรงหน้าตลาดทะเลไทยนะคะแถวนั้นนี่ก็เป็นณขณะนี้นะคะต้องบอกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันผ่านไปแล้วการจราจรเปลี่ยนแปลงไปอีกนะคะแล้วก็ตอนนี้มีอุบัติเหตุนะคะรับแจ้งมาจากทางไลน์ของเจ้าหน้าที่กู้ภัยถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาเข้ามาจากบริเวณต่างระดับชิมพลีมุ่งหน้ามาทางพรานนกพุทธมณฑลสาย4ฝั่งขาเข้าตอนนี้เนี่ยมีรถกระบะตู้ทึบพลิกคว่ำบนสะพานกับรถหน้าสมาคมชาวปากใต้ตอนนี้การจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วนะคะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุอยู่บนสะพานกับรถหน้าสมาคมชาวปากใต้เป็นฝั่งกาญจนาภิเษกฝั่งขาเข้านะที่มาจากต่างระดับชิมพลีมุ่งหน้ามาทางพรานนกพุทธมณฑลสาย4นะคะแต่ว่าจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยอยู่บนสะพานกับรถหน้าสมาคมชาวปากใต้รถกระบะตู้ทึบเสียหลักพลิกคว่ำอยู่นะคะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะแต่ว่าส่งผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของสภาพการจราจรแล้วนะคะแล้วก็คุณบางมัดนะคะรายงานถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดฝั่งขาออกบริเวณสะพานกับรถกม8มาทางด้านของกิ่งแก้วมีอุบัติเหตุอยู่ทางด้านของกม12เป็นรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์นะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยเป็นผู้ชาย1รายอยู่ในช่องทางคู่ขนานนะคะตอนนี้สภาพการจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุค่ะเป็นกิโลเมตรที่12นะคะรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกันอยู่แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ สำหรับใครที่จะใช้เส้นทางจุดที่มีอุบัติเหตุยังไงระมัดระวังด้วยนะคะเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงเส้นทางทางด้านของถนนกาญจนาภิเษกที่จะมาตรงช่วงของบริเวณหน้าสมาคมชาวปากใต้ใช่ไหมคะที่เป็นสะพานกับรถแล้วก็มีรถเกิดอุบัติเหตุอยู่บนสะพานกับรถนะตอนนี้เลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแต่ว่าตอนนี้ดูสภาพการจราจรยังต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆนะแต่เริ่มเยอะแล้วนะสำหรับเส้นทางทางด้านของกาญจนาภิเษกคุณนิคมหนองแขมอยู่กาญจนาภิเษกพอดีเลยนะคะคุณนิคมสวัสดีค่ะคุณนิคมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะตอนนี้อยู่กาญจนาภิเษกนะคะ
2: ครับครับคือผมมาสงอุกาเนี่ยแถวป่าป้ามหาสวัสดิ์แล้วก็วิ่งไปขึ้นนครอินกับรถตรงใต้อุโมงค์นะครับที่รถอุโมงค์แล้วก็กลับมาเป็นนครอินฝั่งแล้วเลี้ยวเข้าปัจจนามาอีกรอบเลย
1: ค่ะ
2: ตอนนี้พี่ฝนแล้ววันนี้พี่ฝนไม่เห็นต้องฝนแล้ว
1: ตอนนี้ก็ฝนตกอยู่ใช่ไหมคะ
2: โอ้ตกแรงผม
1: ตกหนักด้วย
2: หลบเข้าในร้านอาหารแล้วพี่ก็ขายอาหารแล้ว
1: ค่ะ
2: เพราะว่ามองไม่ค่อยเห็นทางอีกอย่างในคันรถที่วิ่งเนี่ยมันชอบเปิดไฟฉุกเฉินก
1: ันอ๋อค่ะจริงๆแล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ต้องเปิดไฟฉุกเฉินเปิดไฟหน้าอย่างเดียวพอแล้วอย่างนั้น
2: ใช่
1: ค่ะ
2: ทีนี้เราก็มันทำให้ขยั่งตาด้วยไงส่วนนั้นก็อยู่ตามหลังนี่มันขยั่งตาด้วยก
1: ็
2: เลี้ยวเข้าในเป็นร้านอาหารก็มาไปในร้านจอดรถก็อยู
1: ่ฝนยังแรงไหมคะตอนนี้
2: ยังแรงอยู่ครับยังแรงอยู
1: ่อยู่
2: สองเอาไปก็อยู่ครับ
1: ตรงประมาณช่วงไหนล่ะคะตอนนี้ที่คุณนิคมอยู
2: ่มาเลยตรงข้ามกับปะปามหาสวัสดิ์มา
1: อ๋อค่ะ
2: คิดถึงนั่นแหละ
1: ค่ะอืมค่ะก็
2: ตอนนี้ก่อนที่ผมแรงก็คือก่อนถึงบริเวณเพราะว่าผมมาจอดอยู่ในตลาดด้านอ่างทอง
1: ค่ะ
2: ค
1: ่ะก็คือว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าฝนตกหนักลมแรงเลยทำให้รถเนี่ย
2: ลม
1: เยอะ
2: เ
1: ลยไม่แรงลมไม่แรงแต่ฝนตกแรง
2: ตกแรง
1: ค่ะได้ค่ะเพราะว่าเห็นเส้นกาญจนาภิเษกฝั่งขาเข้าตอนนี้เนี่ยเริ่มแบบว่ามีผู้มาใช้เส้นทางกันเยอะเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะตอนนี้
2: ใช่ครับ
1: เอาน่าจะแบบว่าเคลื่อนตัวตามกันมาช้าๆเนื่องจากว่าฝนตกเนี่ยแล้วนะคะตอนนี
2: ้ครับ
1: อืมค่ะได้ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยค่ะคุณนิคมค่ะ
2: สวัสดีคร
1: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนกาญจนาภิเษกนะคะตอนนี้เนี่ยมีฝนตกลงมาด้วยนะฝนตกแรงด้วยนะคะแต่ว่ายังโชคดีที่ว่าลมไม่แรงตอนนี้เลยทำให้เส้นทางถนนบรมราชชนนีน่าจะมีฝนตกแถวๆนี้ด้วยเหมือนกันนะเพราะว่ารถที่มาจากทางด้านของสาย4ที่จะมุ่งหน้าเข้ามาตอนนี้เนี่ยรถเริ่มมาใช้เส้นทางกันเยอะตั้งแต่ตรงต่างระดับตรงสาย4เข้ามาเลยนะคะเข้ามาเรื่อยๆมาจนถึงทางด้านของพุทธมณฑลสาย3เข้ามาตรงต่างระดับชิมพลีปริมาณรถเยอะเหมือนกันนะคะก็น่าจะมาจากเรื่องของฝนตกเนี่ยแหละค่ะก็เลยทำให้รถเนี่ยชะลอตัวตามๆกันนะแต่ว่าไม่ได้ถึงกับว่าติดขัดอะไรทั้งสิ้นแต่เนื่องจากว่าน่าจะมีฝนก็เลยทำให้รถเนี่ยค่อยๆตามกันมานะตรงช่วงของบรมรอบในที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของสายใต้เก่าในช่วงนี้บนทางยกระดับตอนนี้เนี่ยก็ถนนเปียกลื่นอยู่เหมือนกันนะเรียกว่าโอ้โหวันนี้ฝนตกหยุดตกหยุดแบบนี้ทั้งวันเลยนะคะไปกันที่จังหวัดนครปฐมกันบ้างคุณหัวโต99อยู่ที่ถนนทหารบกค่ะสวัสดีค่ะคุณหัวโตคะ
3: สวัสดีครับคุณนัทยาครับ
1: ค่ะนครปฐมฝนตกไหมฮะตอนนี
3: ้เด็กเล็กมากๆเลยตกแบบ
1: ใ
3: ช่ให้เลื่อนกระจกนานๆจะใช้ปัดตะโกนครั้งหนึ่งในตัวอำเภอนะอำเภอเมืองนครปฐมแล้วว่ากรุงเทพฯท่านพูดก็ตกหน้ากระจกหลายๆแป๊บหนึ่งก็ปัดตะกดครั้งหนึ่งแต่ถนนยังไม่เปียกลื่นนะ
1: ค่ะ
3: ฝนเล็กน้อยครับแต่ตอนไม่ติดสารบอกก็ยังใช้ได้ตอนนี้รถไฟผ่านพอดีนะก็จะตลอดตัวตรงทางรถไฟ
1: ค่ะ
3: เข้าออกก็รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็รถไฟผ่านไปหน้าพระตอนนี้ก็ยังใช้ได
1: ้ค่ะ
3: แต่ก็รถไม่เยอะมากว่าที่รถไม่เยอะเท่าไหร่
1: ใช่
3: ยังพอใช้การได
1: ้ยังสบายสบายเนาะ
3: นครปฐมเมื่อคืนก็ไข่แตกแล้วธรรมดาแล้ว2 เดือนไม่ตกเลย
1: ตก
3: คือ อำเภอเมืองนะถ้าพูดถึงอำเภอเมือง
1: ค่ะ
3: แท็กซี่อำเภอเมืองทั้งอำเภอเมืองแล้วก็ไปถึงประตูติดอำเภอเมืองติดคือ2เดือนไม่ตกอ่ะเมื่อคืนมีไข่แตกพอดีเมื่อคืนฝนตกอ่ะ
1: ดีดีมั้ยคะคลายร้อนไปได้
3: มั้ยมันมีลงมาเยอะ
1: โอ้
3: โหถ้าไม่ตกนี่ช่วงบ่ายสามนี่มัน40องศานะมัน
1: อบอ้าวมากเลยนะ
3: อ้าวมากอ้าวมากเมื่อคืนตกลงมาวันนี้ดีขึ้นเยอะเลยครับก็เขาเรียกว่าไข่แตกไงตอนแรกเป็นไข่แดงดีลุ้นกับคงใจว่าใครจะตกก่อนคงใจตกไป2รอบแล้ว
1: โถวันนี้ก็ครึ้มทั้งวันเลยค่ะแถวนี้ค่ะคืนทั้งวันแล้วก็ฝนก็จะแบบว่าตกตกหยุดหยุดตกตกหยุดหยุดแบบนี้ค่ะเพราะสภาพอากาศมันแปรปรวนจะเป็นช่วงนี้แหละค
3: ่
1: ะ
3: ก็รายงานทุกวันก็รู้รุ่นว่าคงเตยจะนับความสุดใครจะตกก่อนแต่เป็นคงเตยตกก่อน
1: ไม่เพราะว่าอย่างนี้คุณหัวโตถ้าเกิดว่าถ้าบริเวณโดยรอบๆเราอ่ะเขาตกแล้วเราไม่ตกล่ะเราจะเป็นบริเวณที่เราอบอ้าวมากๆเลยแบบนี้เหมือนกับความร้อนจากที่อื่นอ่ะมันเข้ามาตรงบริเวณที่นั่น
3: คือ2-3วันก่อนนี่ดอนตูมพีคถึง42องศาเพราะว่าเขาร้อนมากถ้าไปใกล้คลองอ่ะก็ไม่ถึงผมไม่รู้ว่าทำไมใช้ใกล้คลองนี้โอ้โหร้อนมากๆทีนี้เขาก็ตกรอบไงแล้วต่างกับที่ตกก็เลยเขาบอกว่าหน้าร้อนมากๆแล้วเรากินอาหารจะอ้วนมาเช้าเห็นคุณจุนุชบอกเขาวิจัยมาอย่างนั้น
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ให้ฝนตกแล้วไม่วันแล้วกินอาหารไม่วัน
1: ดีแล้วดีแล้วเพราะว่าคืออย่างน้อยๆเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าฝนตกมาอย่างน้อยเรื่องของนอกจากเรื่องของความร้อนแล้วเรื่องฝุ่นฝนอะไรอย่างเงี้ยก็หายห่วงได้อย่างนี
3: ้ครับตอนนี้เท่าที่ดูกลุ่มฝนน่าจะอยู่ทางนครศรี
1: ใช่ใช่
3: เกิดขึ้นนครศรีแล้วก็พาดไปทางนั้นน่าจะเป็นสมุทรสาครที่บันแถว
1: ค่ะ
3: ครับอยู่ทางด้านนั้นเท่าที่ดูเดี๋ยวครึ่งฝากนะครับ
1: ใช่ค่ะ
3: ด้านล่างบุรีเท่าที่ดูขณะนี้ตรงกับรถถนนเพชรเกษมก็มีนะครับแต่ว่าอยู่ไกลบ้านโป่งอะไรนู้นก็มีเมฆบางส่วนแต่ตรงกลางนี้ยังก็มีฝนจะปล่อยเล็กน้อยเท่านั้น
1: ค่ะ
3: เพชรเกษมขาออกขณะนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับมุ่งหน้าจากแยกพัชรเมรุมุ่งหน้าออกไปทางด้านแยกหนองกระยังใช้ได้เป็นทางขาเข้าก็ยังใช้ได้ในช่องสะดวกไม่เป็นปัญหาคู่ขนานก็ใช้ได้นะครับ
1: ค่ะ
3: ที่ไปทางพระประโทนครับฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศตอนนี้เนี่ยอย่างที่คุณหัวโต99บอกเลยนะยังมีกลุ่มฝนอยู่แถบทางด้านของนครชัยศรีนะแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวออกไปด้วยนะคะรวมถึงในพื้นที่กรุงเทพมหานครณขณะนี้ค่ะก็จะมีฝนเล็กน้อยกระจายอยู่ในฝั่งพระนครชั้นในเขตบางซื่อดุสิตพญาไทดินแดงห้วยขวางวังทองหลางวัฒนาประเวศนะคะเป็นฝนปานกลางแล้วก็อันนี้เดี๋ยวจะมีกลุ่มฝนปานกลางก็ฝนหนักอยู่ในพื้นที่เขตทวีวัฒนาบางพลัดแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปทางด้านของทิศตะวันตกเฉียงเหนือปริมาณฝนสูงสุดอยู่ในพื้นที่เขตประเวศก่อนหน้านี้นะคะอยู่ที่ 35.5 มิลลิเมตรนะคะอันนี้เป็นพื้นที่ในกรุงเทพมหานครส่วนกลุ่มฝนที่กำลังจะเคลื่อนตัวออกไปเนี่ยก็จะไปทางด้านของเคลื่อนไปทางด้านของทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือใช่ไหมคะอีกกลุ่มนึงก็จะอยู่ทางแถบทางด้านของจังหวัดนครปฐมทางด้านของนครชัยศรีนะสามพรานแถวเนี้ยน่าจะเป็นพิกัดเดียวกับที่ทางด้านของคุณนิคมรายงานว่าเป็นถนนกาญจนาภิเษกนะที่มีฝนตกลงมาค่อนข้างที่จะหนักเลยทีเดียวนะคะเป็นถนนกาญจนาภิเษกในช่วงเวลานี้ค่ะแล้วก็บนถนนบรมราชชนนีก็เช่นเดียวกันนะตอนนี้ก็มีฝนตกด้วยนะคะเรียกว่าตกแบบตกหยุดหยุดตกหยุดหยุดสลับกันไปแบบนี้ตลอดทั้งวันเลยนะสภาพอากาศใครที่แบบว่าวันหยุดนอนพักผ่อนอยู่ที่บ้านนี่สบายใจเลยไม่ต้องออกไปรถติดข้างนอกแล้วก็ไม่ต้องเจอเรื่องของฝนตกด้วยก็นอนพักผ่อนกันอย่างเต็มที่พรุ่งนี้ทำงานนะแล้วก็ช่วงเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนแบบนี้เนี่ยก็วันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายละสำหรับเรื่องของตามประกาศที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศเตือนมาเรื่องของอากาศแปรปรวนนะคะแต่ยังไงก็ตามยังต้องติดตามกันอยู่เพราะมันมีโอกาสที่อาจจะเกิดเรื่องของอากาศแปรปรวนเพิ่มเติมมาอีกด้วยนะนี่เลยล่าสุดเลยเนี่ยคุณผู้ฟังพูดถึงยังไม่ทันขัดคำนะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยามีการออกประกาศ เรื่องของอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยเป็นประกาศฉบับที่11แล้วนะคะเพิ่งจะออกมาหยกๆนี้เลยค่ะเป็นประกาศ เรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนโดยประเทศไทยตอนบนนั้นยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงนะคะแล้วก็มีฝนตกในบางแห่งฝนตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือหลังจากนั้นค่ะอากาศก็จะคลายความร้อนลงเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยแล้วก็ทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้นั้นมีฝนตกหนักในบางแห่งก็ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งนะคะใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างแล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลแล้วก็เตรียมการป้องกันแล้วก็ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็สัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นประกาศฉบับล่าสุดเลยนะจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยพื้นที่ที่มีการคาดการณ์นะคะว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจังหวัดที่มีการคาดการณ์ว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้นะคะก็คือทางด้านของ

0: ำหรับพื้นที่ที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเขามีการคาดการณ์ว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็คืออยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาแล้วก็นราธิวาสส่วนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงปานกลางทางภาคเหนือเนี่ยก็จะอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านภาคใต้ก็จะอยู่ที่ชุมพรพัทลุงปัตตานียะลายะลานะที่จะมีความเสี่ยงปานกลางจากเรื่องของฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักด้วยนะคะนี่ก็เป็นสภาพอากาศที่มารายงานให้ทราบกันในช่วงนี้นะคะเพราะว่าเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนเนี่ยยังต้องติดตามกันนะคะถึงแม้ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะมีการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าวันนี้อาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่อาจจะมีอากาศแปรปรวนแต่นี้ประกาศต่อแล้วนะในฉบับที่11อันนี้จะมีผลกระทบจนถึงวันนี้นะคะวันที่10พฤษภาคมนี้นะคะเดี๋ยวส่วนสภาพอากาศหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวต้องติดตามกันอย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของตั้งแต่ช่วงเวลา 16:00 น.จนถึง 19:00 น.วันนี้นะคะจะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักในบางแห่งในบริเวณจังหวัดลำปางนะคะน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์เลยลบบุรีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีปทุมธานีกรุงเทพแล้วก็ชลบุรีระยองจันทบุรีเพชรบุรีระนองพังงาสุราษฎร์ธานีภูเก็ตนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสนะคะแล้วก็ภายใน 1-3 ชั่วโมงนี้ยังคงเคลื่อนเข้าปกคลุมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยจันทบุรีตราดชุมพรระนองพังงาสุราษฎร์ธานีภูเก็ตนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสจะเป็นลักษณะของฝนตกในบางพื้นที่เป็นฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักในบางแห่งส่วนพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองรุนแรงก็จะอยู่ที่เพชรบูรณ์ชัยภูมิลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีปทุมธานีนครนายกสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีเพชรบุรีพังงาสุราษฎร์ธานีภูเก็ตนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานีแล้วก็ยะลาแล้วก็นราธิวาสนะคะอันนี้เป็นเรื่องของฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงเรียกว่าทั่วทุกภูมิภาคเลยนะที่จะได้รับผลกระทบในช่วงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางด้านของกลุ่มฝนในช่วงระหว่างเวลา 16:30 น.จนถึง 17:00 น.เนี่ยกลุ่มฝนอันนี้เนี่ยก็คาดว่าจะเข้าปกคลุมในพื้นที่ลาดกระบังมีนบุรีสะพานสูงประเวศหนองจอกคลองสามวาคันนายาวบึงกลุ่มบางกะปิสวนหลวงวังทองหลางลาดพร้าวบางเขนสายไหมสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็คาดว่าจะปกคลุมอยู่ถึงประมาณ1ชั่วโมงด้วยกันนะคะอันนี้เป็นพยากรณ์อากาศในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะคะสำหรับใครที่กำลังเดินทางอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะถ้าเกิดว่าใช้เส้นทางแล้วไปเจอฝนตกถนนเปียกลื่นเพิ่มเติมกันมาได้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังตอนนี้นะคะมาดูเพิ่มเติมกรณีถนนทรุดตัวที่ทางด้านของถนนเพชรบุรีกันบ้างนะคะที่อยู่ตรงเพชรบุรีฝั่งขาออกณขณะนี้นะคะทางด้านของสำนักงานเขตห้วยขวางเขาดำเนินการซ่อมแซมในจุดที่ถนนทรุดตัวในช่องทางซ้ายสุด1ช่องทางนะคะโดยจุดที่มันเป็นถนนทรุดตัวตรงนี้เนี่ยจะมีขนาดความกว้างประมาณ80เซนติเมตรยาว 2.5 เมตรแล้วก็ลึก20เซนซึ่งเกิดจากการยุบตัวเมื่อตอนช่วงประมาณสักหลังเที่ยงคืนประมาณ1:00ได้ประมาณนั้นนะแล้วก็เจ้าหน้าที่เมื่อตอนช่วงเช้าช่วงเช้าๆสายๆทางด้านของท่านผู้ว่ากับทางด้านของท่านรองผู้ว่าแล้วก็มีทางสำนักงานโยธาแล้วก็เขตได้ลงพื้นที่มาดูในจุดที่ถนนทรุดตัวตรงจุดนี้นะคะถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกก่อนถึงแยกเพชรอุทัยประมาณสัก50เมตรเยื้องๆกับตรงข้ามกับทางด้านของอาคารไทยสมิธ ตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีการรายงานเพิ่มเติมนะคะบอกว่าเมื่อเวลา 17:12 น.ทางสำนักงานโยธาดำเนินการซ่อมผิวการจราจรที่ยุบถนนเพชรบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็รถเนี่ยสามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วนะคะมีการเทแอสฟัลต์แล้วก็บดอัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเข้าใจว่าตอนนี้คือเมื่อสักครู่นี้ตอนช่วง 17:12 น.ที่บอกว่าดำเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เนี่ย เดี๋ยวอาจจะต้องรออีกสักครู่หรือว่าเปิดแล้วไม่แน่ใจนะเพราะว่าเพิ่งจะเทแอดฟานซ์กันไปสักครู่เลยนะแล้วก็บอกว่าเปิดการจราจรสามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วนะคะก็ทำให้สภาพการจราจรถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกณขณะนี้เนี่ยสามารถใช้การได้แล้วทุกช่องทางแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนช่วง 17:24 น.เกิดเหตุรถไฟไหม้บริเวณใกล้เคียงกับด่านเก็บเงินสุขาภิบาล5ขณะนี้นะคะเพลิงสงบเรียบร้อยแล้วนะคะเพลิงสงบเรียบร้อยแล้วส่วนของรายละเอียดของเหตุเพลิงไหม้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเพิ่มเติมกันอีกช่วงหนึ่งแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ตัวนี้เป็นด่านเก็บเงินสุขาภิบาล5ใกล้เคียงกับด่านเก็บเงินสุขาภิบาล5นะคะเป็นเหตุรถไฟไหม้นะคะเมื่อตอนช่วง 17:24 น.นะที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่เขารับแจ้งมานะคะเป็นน่าจะเป็นช่วงใต้ทางด่วนฉลองรัฐใช่ไหมคะตรงตัดกับถนนสุขาภิบาล5นะคะด่านสุขาภิบาล5อ๋อน่าจะเป็นตรงบริเวณตรงทางโค้งๆพอดีเลยนะคะที่มีถ้าเห็นจากภาพที่ใน YouTube Live ตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าทางด้านมุมซ้ายมือจะมีด่านเก็บเงินด่านสุขาภิบาล5นะจุดนี้รถเกิดไฟไหม้นะแต่อยู่ในช่องทางซ้ายอะค่ะแล้วก็ไฟดับเรียบร้อยแล้วส่วนสาเหตุหรือว่ารายละเอียดว่าเป็นรถอะไรที่เกิดไฟไหม้เดี๋ยวตรวจสอบสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวจะมารายงานให้ทราบกันนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรรถที่จะผ่านตรงบริเวณตรงจุดนี้นะคะที่มาจากทางด่วนฉลองรัฐการจราจรไม่เป็นปัญหานะคะแต่ว่าจุดทางด้านของด้านล่างรถอาจจะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยนะคะสำหรับรถที่จะผ่านตรงเส้นทางที่รถเกิดไฟไหม้ตรงนี้นะคะเป็นถนนสุขาภิบาล5นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วเดี๋ยวรายงานให้ทราบกันในช่วงต่อไปแล้วกันนะคะตอนนี้ค่ะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนบนทางด่วนก็รถเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยบนทางด่วนพิเศษทางด่วนศรีรัฐที่มาจากทางด้านของพระราม9เข้ามาทางรอบในเนี่ยมาตรงช่วงของบริเวณด่านอโศกรถเยอะเหมือนกันนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังต่อเนื่องตามกันมาช้าๆนะคะบนทางด่วนพอผ่านจากทางด้านของด่านอโศกมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวใช้การได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันขาออกตอนนี้ยังคงใช้การได้นะคะก็ถือว่าฝั่งขาเข้านี้รถเยอะกว่านะน่าจะต่อเนื่องมาจากทางด้านของรถที่มาจากมอเตอร์เวย์รถที่มาจากมอเตอร์เวย์ตอนนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดนะจะไปหนาแน่นก่อนที่จะผ่านทางด้านของด่านอโศกนะคะในช่วงเวลานี้แล้วก็เดี๋ยวดูเพิ่มเติมสภาพการจราจรทางด้านของถนนรามคำแหงตอนนี้เนี่ยรถที่ใช้ทางด้านของรามคำแหงฝั่งขาออกที่ไปจากตรงทางด้านของหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงไปแยกลำสาลีตอนนี้นะคะบนทางยกระดับต่อเนื่องไปทางด้านของทางลงทางยกระดับแล้วก็ไปทางด้านแยกลำสาลีรถเยอะนะคะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวไหลตามกันไปได้ตลอดเลยส่วนรถที่ขึ้นสะพานข้ามแยกลำสาลี ไซรัมกำแพงฝั่งขาออกตอนนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นเส้นทางทางด้านของสะพานข้ามแยกลำสาลีมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกสวนสนต่อเนื่องออกไปทางด้านบริเวณแยกบ้านม้าในช่วงนี้เนี่ยพอเลยจากพอลงมาจากทางสะพานข้ามแยกลำสาลีมาแล้วเนี่ยก็เริ่มเคลื่อนตัวใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะคะฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าช่วงนี้ยังคงใช้การได้นะคะยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางใช้รางกำแพงรอบในเข้ามาทางด้านของแยกรามจะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกรามนะคะท้ายแถวเนี่ยจะอยู่ช่วงประมาณซอยรางกำแพงซอย8ก็คือเป็นช่วงที่รถที่ลงมาจากบนยกระดับรามกำแหงนะคะตอนนี้ที่จะมุ่งหน้าเข้ามาแยกรามจะมีการชะลอตัวนะคะพอผ่านจากทางด้านของแยกรามมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของคลองตันช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะใช้เส้นทางทางด้านของถนนพัฒนาการยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ดีทั้งฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปศรีนครินทร์รวมถึงฝั่งกลับกันที่จะเข้ามาทางด้านของคลองตันด้วยนะคะแล้วก็เข้ามาทางเพชรบุรีตั้งแต่คลองตันมาเอกมัยเหนือเข้ามาทางด้านของพร้อมพงษ์เข้ามาทางด้านของอโศกเพชรบุรีช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้จะมีชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกพร้อมพงษ์ในช่วงนี้นะคะพอผ่านไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ฟังกลับกันขาออกตอนนี้ใช้การได้ตลอดเส้นทางนะคะจะมีชะลอตัวเล็กน้อยเท่านั้นตรงทางแยกสัญญาณไฟก็ไม่ถึงกับว่าติดขัดหยุดนิ่งนะคะยังตามกันมาได้ตลอดเส้นทางค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
1: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
3: เขามีแต่อินเตอร์เปล่าน
2: ั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
5: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
6: ่40ครับ
7: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
6: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
8: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
9: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
8: แล้วฤดูฝนเล่า
9: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
8: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
9: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
8: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
9: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
8: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
10: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
11: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
12: ใช่ค่ะ แก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงสองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
13: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: 17:45 นะคะช่วงนี้เรากลับมาเดินทางกันต่อค่ะสำหรับคุณฟังที่ใช้เส้นทางอยู่ในช่วงเวลานี้เนี่ยแล้วก็มีปัญหาเรื่องของสภาพการจราจรติดขัดยังสามารถเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ทางด้านของท่านผู้อำนวยการเขตห้วยขวางมาสอบถามความคืบหน้าเรื่องของการซ่อมในจุดที่เป็นถนนทรุดตัวบนถนนเพชรบุรีนะคะท่านผู้อำนวยการสมบัติเครือกิรติธรรมนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้เห็นบอกว่าดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมอยู่ยืนอยู่ตรงที่จุดที่ซ่อมผิวจราจรยุบตัวนี่แหละครับจุดที่หน้าปาร์คแลนด์แกรนด์นี่แหละครับผม
0: ค่ะค่ะแล้ว
1: ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับช่วงประมาณเวลาสักห้าโมงนิดๆนะครับ
0: ค่ะ
1: เสร็จนะครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้คือเปิดการจราจรได้ครบหมดทุกช่องทางหรือยังอะคะ
1: เปิดการจราจรได้ปกตินะครับเมื่อกี้ผมก็พบกับจราจรของสน.มักกะสันได้คุยกันนะครับจ
0: ุ
1: ดนี้เป็นจุดที่เปิดการจราจรได้ปกติแล้วครับการจราจรตอนนี้นะครับนะคล่องตัวครับคล่องตัวได้ดีครับ
0: ค่ะตอนนี้ก็คือเป็นไปตามที่ได้มีการวางแผนในส่วนของการซ่อมแซมนะคะว่าสามารถที่ดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตั้งแต่ช่วงประมาณ5 โมงเย็นประมาณนี้นะคะ
1: ใช่ครับคือสำนักงานโยธานะครับเร่งดำเนินการตั้งแต่ประมาณ10 โมงเช้าต่อเนื่องตลอดมานะครับแล้วก็ได้มาลงตะเภาเนี่ยนะครับนะประมาณสัก4-5 โมงเย็นนะครับแล้วก็ตอนนี้ลงเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยผิวจราจรเรียบร้อยทุกอย่างเลยครับ
0: อืมค่ะค่ะทีนี้ในส่วนของพื้นที่เขตห้วยขวางทีนี้สมมติถ้าแบบประชาชนผ่านไปแล้วไปเจอเกิดตรงไหนแบบเป็นหลุมเป็นบ่ออะไรอย่างงี้ก็แจ้งทางด้านของเขตได้เลยให้มาดำเนินการซ่อมแซมได้เลยนะคะ
1: แจ้งได้ครับแจ้งทางสำนักงานเขตได้นะครับในจริงๆแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับจะแจ้งทางสน.ในพื้นที่เนี่ยก็ได้เช่นตรงที่เราอยู่นี้นะครับเป็นสุรีเนี่ยเป็นสน.มักกะสันครับก็สามารถที่จะแจ้งได้เช่นกันครับ
0: อืมค่ะได้ค่ะยังไงต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณทางด้านนอกจากทางด้านผอ.แล้วเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยนะคะที่ทำการมาการซ่อมแซมตรงนี้เดี๋ยวก่อนสอบถามนิดนึงอ่ะทางท่านผู้ว่าคะขออภัยท่านผอ.คะในส่วนของการซ่อมแซมตรงนี้ตอนแรกเนี่ยพอสกัดปูนที่เป็นคอนกรีตตรงนี้มาแล้วเนี่ยได้มีช่างของทางด้านของโยธาสำรวจไหมคะว่าสาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากอะไรที่มันทรุดตัวลงไปอะค่ะ
1: จริงๆในเบื้องต้นนะครับต้องเรียนนะครับว่าทางสำนักงานโยธานะครับก็ได้พูดคุยกันกับทางผู้แทนของการไฟฟ้านครหลวงนะครับจุดนี้นะครับทางออกไปเรื่องสักประมาณสัก30 เมตรหน่อยๆนึงนะครับก็จะมีจุดที่เป็นบ่อของท่อไฟฟ้านะครับนะของบ่อของท่อไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงนะครับซึ่งจะวางท่อเนี่ยนะครับนะมาที่บริเวณด้านหน้าของปาร์คแลนด์แลนด์นี้นะครับตรงจุดที่เกิดการกระพริบจราจรยุบตัวเนี่ยนะครับนะก็อยู่เรื่องของการวางท่อแต่ว่าเบื้องต้นนะครับนะก็ได้มีการปิดหน้างานไปก่อนแล้วนะครับนะก็การไฟฟ้าเนี่ยนะครับนะก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่การไฟฟ้าเนี่ยวางท่อผ่านเข้ามาที่จะเข้ามาคอนโดแล้วก็เพื่อต่อไปเข้าใต้ดินของคอนโดนะครับ
0: ค่ะมันเป็นเฉพาะบริเวณตรงนี้ใช่ไหมคะมีบริเวณใกล้เคียงหรือมันเป็นวงกว้างขนาดไหนไหมคะที่แบบว่าจะเป็น
1: บริเวณใกล้เคียงเนี่ยนะครับนะที่จะเข้าสู่หน้าของอาคารชุดพักอาศัยเนี่ยครับนะตอนนี้ไม่มีครับมีเฉพาะจุดนี้ครับแต่ว่าในเรื่องของการตรวจสอบสภาพของโพรงใต้พื้นเนี่ยนะครับนะสร้างสำนักงานโยธาเนี่ยนะครับนะมีเครื่องตรวจสอบนะครับนะโพรงใต้โพรงไปแล้วครับ
0: ค่ะมีพบตรงไหนที่มันจะมีโพรงหรือว่ามีอะไรที่แบบว่าเสี่ยงว่าจะซึมลงมาอีกไหมคะ
1: เบื้องต้นเนี่ยนะครับหลังจากตรวจสอบแต่แกลนแล้วเนี่ยนะครับนะมันก็ไม่พบนะครับนะมีเฉพาะจุดนี้ครับผ
0: ม
1: แต่ว่ายังไงก็ตามนะครับระยะต่อไปเนี่ยทางสำนักงานโยธาก็คงจะได้ตรวจสอบเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวสำนักงานเขตก็จะประสานสำนักโยธาเพื่อให้มีการตรวจสอบโพรงอยู่ใต้ถนนว่ามีจุดไหนอยู่บ้างหรือเปล่าเพื่อจะได้ป้องกันแก้ไขล่วงหน้าครับ
0: อืมค่ะก็อันนี้เป็นในส่วนของทางด้านของโยธากับเขตแต่ถ้าเกิดประชาชนไปเจอตรงไหนที่อาจจะมีความเสี่ยงหรือว่าเป็นโพรงเป็นแอ่งอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ได้
1: สามารถแจ้งผ่านทางเจ้าที่ได้เลยหรือสามารถแจ้งผ่านเจ้าที่ฟองดูนะครับได้เลยครับ
0: อ๋อค่ะได้ค่ะยังไงขอบพระคุณมากเลยนะคะผอ.ขา
1: ครับผมยินดีครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณสมบัติเครือกิรติธรรมนะคะผู้อำนวยการเขตห้วยขวางค่ะก็คืออยู่กำกับในส่วนของการดำเนินการแก้ไขตรงนี้ตั้งแต่ช่วงสายๆมาแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยการจราจรตรงบริเวณจุดที่ถนนสุดตัวบนถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกก่อนถึงแยกอุทัยประมาณสัก50เมตรนะตอนนี้ก็ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เนี่ยอันนี้มันเป็นในส่วนของในช่องทางการจราจรนะเลยต้องรีบในส่วนของการดำเนินแก้ไขเพราะว่าถ้าช้าเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเปิดทำงานมาวันจันทร์จะมีปัญหาแน่นอนเลยนะนอกจากนี้แล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่เขตของห้วยขวางนะจุดไหนก็แล้วแต่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครถ้าเกิดว่าไปเจอบริเวณที่มันมีความเสี่ยงที่จะเป็นถนนสุดตัวหรือเป็นโพรงเป็นจุดที่ดูแล้วเนี่ยถ้ารถผ่านไปซ้ำๆกันบ่อยๆเนี่ยมันอาจจะซุดตัวลงไปได้อย่างตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยที่มันซุดตัวทางด้านของผอ.สมบัติบอกก่อนหน้านี้แล้วว่าพอไปเช็คจากทางด้านของกล้องวงจรปิดเห็นว่าช่วงเวลาก่อนที่ช่วงตอนที่มันจะซุดตัวเนี่ยมีรถขนาดใหญ่วิ่งผ่านพอดีมีรถขนาดใหญ่วิ่งผ่านพอดีแล้วมันทำให้ตรงบริเวณนั้นเนี่ยที่ก่อนหน้านี้เขาเปิดเป็นบ่อทำสายไฟเพื่อที่จะเข้าไปทางด้านของอาคารที่พักอาศัยที่ตรงบริเวณทางด้านหน้านี้พอดีนะคะแล้วเขาก็ปิดงานไปเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วก็ตรงจุดตรงนี้เนี่ยช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีรถขนาดใหญ่วิ่งผ่านพอดีเลยทำให้ตรงบริเวณนี้เนี่ยเกิดทรุดตัวลงไปนะคะก็ตอนนี้ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วพอดีแบบมีเรื่องของถนนทรุดตัว2วันติดกันเลยนะทางเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องรีบในส่วนของการดำเนินการนะคะในการแก้ไขในจุดที่เกิดปัญหาแบบนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมสภาพการจราจรแล้วก็ข้อมูลที่คุณผู้ฟังแจ้งเข้ามานะมีทางคุณณภัทรสนันท์แจ้งบอกว่าใช้เส้นทางถนนเชียงรากนะคะเป็นช่วงที่มาจากคลองหลวงมุ่งหน้ามาที่บริเวณด่านเชียงรากเป็นทางพิเศษอุดรรัตยาฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาจังแจ้งวัฒนะในช่วงนี้เนี่ยการจราจรไม่เป็นปัญหาแต่ว่าไปเจอกลุ่มควันบริเวณใต้สะพานก่อนถึงหน้าด่านเชียงรากทางฝั่งขาเข้าแจ้งวัฒนะเป็นกลุ่มควันที่บริเวณใต้สะพานนะคะน่าจะพัดเข้ามาทางด้านของพื้นที่ที่รถสัญจรผ่านไปมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราประสานงานทางด้านของพื้นที่ให้นะไปดูนิดนึงเพราะว่าไม่แน่ใจว่ากลุ่มควันอันนี้เนี่ยเกิดจากมีใครไปเผาขยะหรือว่าอะไรอยู่ตรงบริเวณนั้นด้วยหรือเปล่านะคะคุณวิทยาแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมถุงผ้าสีดำข้างในถุงผ้าจะมีวุฒิการศึกษาแล้วก็มีใบผ่านการเกณฑ์ทหารมีพระเครื่องหลายองค์เลยทีเดียวนะคะลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองนั่งรถมาจากที่ลำสาลีค่ะลบไปลงที่สุวินทวงศ์37เมื่อตอนช่วง 8:15 นาทีวันนี้นะคะของทั้งหมดเนี่ยใส่อยู่ในถุงผ้าสีดำมันจะเป็นวุฒิการศึกษาของโรงเรียนเพชรวิทยาคารจังหวัดชัยภูมิแล้วก็มีใบผ่านการเกณฑ์ทหารมีพระด้วยนะคะนั่งรถแท็กซี่มาจากที่ลำสาลีแล้วก็ไปลงที่สุวินทวงศ์37ตั้งแต่ตอนช่วงเช้าวันนี้ตอนประมาณ 8:15 นะลงจากรถมาแล้วก็ลืมถุงผ้าใบนี้ไว้บนรถแท็กซี่ค่ะยังไงถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่เก็บได้นะคะยังไงส่งคืนเจ้าของเขาเพราะมันมีเอกสารเรื่องของใบผ่านเกณฑ์ทหารแล้วก็มีทางด้านของวุฒิการศึกษาด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะพอดีเข้าไปดูทางด้านของเพจภูเก็ตไทม์ค่ะเดี๋ยวทางด้านนอกช่วยติดตามนิดนึงเห็นมีบอกว่ามีเรือไฟไหม้ที่บริเวณท่าเทียบเรือแถวอ่าวมะขามเป็นเรือไฟไหม้ควันดำมากเลยนะภาพที่เห็นจากทางด้านของเพจภูเก็ตไทม์ค่ะเป็นภาพไฟไหม้เรือที่บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวมะขามนะคะแล้วก็กลุ่มควันนี่มองเห็นในระยะไกลเลยนะคะเป็นควันดำมากเลยอะค่ะแล้วก็โดยบริเวณใกล้ๆเนี่ยก็จะมีเรือที่จอดอยู่ใกล้ๆอยู่ หลายลำอยู่เหมือนกันแต่ว่าเรือลำที่ไฟไหม้นี่จะเห็นกลุ่มควันแบบว่าไฟลุกโชนขึ้นมาแล้วก็ควันดำลอยออกมาจากจุดตรงนี้เนี่ยภาพนี้นะคะที่เป็นเพจทางด้านของภูเก็ตไทม์ได้มีการโพสต์ไว้นะคะ อยู่ตรงบริเวณ อ่าวมะขามนะที่จังหวัดภูเก็ตอันนี้เป็นอ่าวที่แบบมีเรือไปจอดแล้วก็เป็นเหมือนเป็นท่าเรือด้วยนะเป็นเหมือนจะเป็นท่าเรือน้ำลึกด้วยหรือเปล่าตรงอ่าวมะขามตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีเรือแบบมีเรือสปีดโบ๊ทมีเรืออะไรอย่างเงี้ยจอดอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงจะมาติดตามในส่วนของความคืบหน้าตรงส่วนตรงนี้นะคะว่าเรือลำนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็สาเหตุที่เกิดไฟไหม้ตรงนี้แต่ควันดำมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นเหตุเกิดที่จังหวัดภูเก็ตนะตรงบริเวณอ่าวตรงท่าเทียบเรืออ่าวมะขามนะคะไฟไหม้แรงมากเลยนะไม่ทราบเหมือนกันว่าตอนที่เรือจอดนี่มีใครอย่างอันนี้เป็นเหตุเกิดที่จังหวัดภูเก็ตนะตรงบริเวณอ่าวตรงท่าเทียบเรืออ่าวมะขามนะคะไฟไหม้แรงมากเลยนะไม่ทราบเหมือนกันว่า

เหล็กค่ะเขามีการแจ้งนะคะบอกว่าเนื่องจากว่าในพื้นที่ของมวกเหล็กเนี่ยก่อนหน้านี้มีเหตุฝนตกหนักทำให้มีต้นไม้หักโค่นซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับประชาชนได้ตอนนี้ทางด้านของงานป้องกันปภ.ของที่อบต.มวกเหล็กเนี่ยเขากำลังเร่งในส่วนของการตัดแล้วก็เก็บแล้วก็เคลียร์พื้นที่ที่เกิดฝนตกหนักแล้วก็มีต้นไม้หักโค่นมานะคะยังไงใครที่ในพื้นที่หรือว่าจะผ่านตรงบริเวณที่มีต้นไม้หักโค่นยังไงระมัดระวังด้วยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่อบต.ตรงที่มวกเหล็กเขากำลังดำเนินการเก็บในส่วนของพวกกิ่งไม้ต้นไม้ที่มากีดขวางการจราจรอยู่ในช่วงนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักรอครบรอบธงชาติช่วงเวลา18 นาฬิกากันค่ะ

0: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ประตูรถกำลังจะ
2: ปิดน้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Studentได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
3: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
2: ่40ครับ
4: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
2: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
5: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
6: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
7: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
5: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
7: ใช้แอปของกระต่ายร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
8: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
9: ฉันได้แล้ว
10: ผมก็ได
9: ้ป้าก็ได
11: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ซื้อเลย
12: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
13: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

จ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะอย่าให้เขาดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดนึงนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 18นาฬิกา7นาทีนะคะคุณพัฒน์มาแล้วสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอต่อในเรื่องของอันนี้ก่อนเรื่องของอะไรนะถนนยุบตัวเดี๋ยวก็ลืมไปเนอะเพิ่งจะคุยกับทางด้านของท่านผอ.เขตห้วยขวางไปพอดีไอ้ถนนที่มันยุบตัวตรงนี้มันอยู่ถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกต
2: ั้
1: งแต่ตอนประมาณสักเที่ยงคืนเสร็จๆได้นะคะแล้วเมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยผู้ว่าทีมรองผู้ว่าสำนักงานโยธาอย่างเงี้ยก็ลงพื้นที่ไปดูแล้วก็สั่งการให้เร่งในส่วนของการแก้ไขเนื่องจากว่ามันเป็นถนนสายหลักด้วยนะถ้าเกิดว่าช้าเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าทำงานจะติดขัดมีปัญหาแน่นอนเลยนะทางด้านของท่านผอ.ก็เลยนำทีมทางด้านของสำนักงานเขตแล้วก็ทางโยธาเข้ามาดำเนินการแก้ไขกันตั้งแต่ช่วงสายๆแล้วนะคะหลังจากที่ท่านผู้ว่าเดินทางกลับไปนะก็เริ่มตั้งแต่เอารถขุดเนี่ยไม่ใช่รถขุดเขาเรียกอะไรรถมา
2: เจาะถนน
1: มาเจาะมาเจาะตรงบริเวณถนนที่มันทรุดตัวคือลักษณะคล้ายๆเหมือนกับถนนจรัญเมื่อวานนี้เลยนะที่ตรงบริเวณแต่วันนั้นเนี่ยจะแต่ตรงบริเวณนั้นน่ะมันจะเยอะกว่านี
2: ้
1: นะก็อันนี้เนี่ยสอบถามว่าสาเหตุที่เขาทำให้ถนนทรุดตัวตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรทางด้านของท่านผอ.บอกว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะแบบว่าร้อยสาย
2: อ๋อเขาเปิดท่อประจานตรงนั้น
1: ตรงบริเวณนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็คือมันจะเป็นร้อยสายเข้าไปที่ตรงบริเวณคอนโดที่อยู่ตรงข้างหน้านี้ด้วยแล้วก็คืองานเนี่ยเขาจบไปแล้วงานจบไปแล้วแล้วทีนี้เนี่ยก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นส่วนที่แบบข้างล่างมันอาจจะแบบทรายที่เขาบดอัดอยู่ตรงนี้มันไม่แน่นแล้วจังหวะที่เมื่อคืนนี้เนี่ยท่านผอ.บอกว่าไปดูจากกล้องวงจรปิดแล้วว่ามันมีรถใหญ่วิ่งผ่านพอดีมันคงจะแบบรถใหญ่วิ่งผ่านบ่อยๆเข้าเนาะมันก็เลยซุดตัวนะคะแล้วก็มีการดำเนินการแก้ไขแล้วก็แล้วเสร็จไปเสร็จเรียบร้อยเปิดการจราจรทุกช่องทางได้เมื่อตอนช่วงประมาณสัก17นาฬิกาเศษๆนี่เอง
2: เพิ่ง
1: เปิดได้สักพักนี่เองนะคะดำเนินการแบบอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวทีนี้ถ้าเกิดว่ามีใครผ่านไปแล้วไปเจอจุดไหนที่มีปัญหาก็คือไม่ใช่เฉพาะที่ห้วยขวางนะทุกเขตเลยแจ้งไปได้ที่ทางด้านของแฮปปี้ทางด้านของฟองดู
2: ครับทัฟฟี่ฟองดู
1: ได้นะตรงจุดนี
2: ้
1: นะคะก็เพื่อที่ไปตรวจสอบแล้วก็แก้ไขนะคะตอนนี้อันนี้เป็นเรื่องของสภาพการจราจรแล้วก็วันนี้เนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายเส้นทางเลยทีเดียวที่มีฝนตกลงมาไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพนะพื้นที่ทางด้านของปริมณฑลด้วยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมอเตอร์เวย์หรือว่าจะไปทางด้านของถนนกาญจนาภิเษกก็มีฝนตกลงมาด้วยเช่นเดียวกันก็อาจจะเป็นทำให้บางจุดเนี้ยสภาพการจราจรก็จะมีเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเป็นระยะเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ได้รับแจ้งบ่อยช่วงนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นรถไฟไหม
2: ้
1: ได้รับแจ้งบ่อยเหมือนกันนะอย่างล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีทางด้านของถนนสุขาภิบาล5ตรงใต้ทางด่วนฉลองรัฐม
2: ี
1: ไฟไหม้ด้วยเช่นเดียวกันนะแต่ว่าไฟดับเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนสาเหตุว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากเรื่องของไฟไหม้ตรงนี้แล้วก็ยังมีทางด้านของถนนบรมถ้าดิฉันจำไม่ผิดบรมก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็คือนั่งดำเนินรายการตรงส่วนตรงนี้เนี่ยรับแจ้งเหตุรถไฟไหม้หลายคันอยู่เหมือนกันนะคะตรงกลับประพฤกษ์ก็มีกลับประพฤกษ์ก็มีกลับประพฤกษ์เนี่ยผู้แจ้งบอกว่าเป็นรถซุปเปอร์คาร์ด้วยเป็นเฟอร์รารี่สีแดงตอนที่รับแจ้งมาฝนตกหนักด้วยตอนนั้น
2: รถเกิดไฟไหม
1: ้ใช่บอกว่าเห็นว่าคนขับรถเจ้าของรถเขาออกมานอกรถได้ทันนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของไฟไหม้คุณพัดเมื่อสักครู่นี้หยกๆเลย
2: ครับผม
1: ทางด้านของเพจภูเก็ตไทม์ค่ะเขามีการโพสต์ภาพเรือที่จอดอยู่ที่บริเวณอ่าวมะขามเดี๋ยวให้ทางด้านของคุณพัดดูนิดนึงเพราะว่าเป็นภาพที่แบบว่าเรือที่เขาจอดอยู่ที่อ่าวมะขามแล้วก็เกิดไฟไหม้ควันดำแบบว่ามองเห็นจากระยะไกลเลยนะคะเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่าเป็นเงินหาไม่เจอแล้วเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นเนี่ยอันเนี้ยอันนี้นะแล้วก็ควันเนี่ยจะเห็นมองจากระยะไกลควันดำมากเลยนะเป็นอ่าวมะขามเป็นอ่าวตรงนี้เนี่ยถ้าจะไม่ผิดมันก็เป็นเหมือนอ่าวท่าเรือน้ำลึกอะเรือแบบเรือใหญ่ๆเขาเข้าไปจอดตรงนี้ได้แล้วก็เรือท่องเที่ยวเลยก็จอดอยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะ ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นคงได้ติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะ
2: ยังไม่ทราบด้วยว่าเป็นเรืออะไรใช่ไหม
1: ดูจากลักษณะแล้วเหมือนน่าจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นเรือคล้ายๆสปีดโบ๊ทหรือเป็นเรือแบบว่าเป็นเรือยอทอะไรพวกนี้หรือเปล่า
2: เหมือนเรือยอทเลยเหมือนใหญ่กว่าสปีดโบ๊ทหน่อย
1: ใช่นะเพราะว่าเห็นอันเนี้ยเราเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ใช่ไหมฮะแต่ว่าข้างๆก็จะมีเรือลักษณะคล้ายๆกันจอดอยู่ใกล้ๆแบบนี้นะคะเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามีใครอยู่บนเรือหรือเปล่าตอนที่เกิดเหตุนะคะเดี๋ยวคงได้ติดตามกันต่อไปละกันแล้วก็นอกเหนือจากตรงนี้แล้วนะคะมีเดี๋ยวฉันดูเพิ่มเติมนิดนึงนะทางด้านของเหตุเรื่องของสภาพอากาศ
2: ครับผม
1: เราติดตามกันมาหลายวันเรื่องของอากาศแปรปรวนที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนนะคะวันนี้ล่าสุดเมื่อตอนช่วง 17:00 นที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการออกประกาศเตือนเรื่องของอากาศแปรปรวนในกรุงเทพในไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพนะเรียกว่าทั่วเลยก็ว่าได้นะคะทั่วทั้งประเทศเลยทั้งแต่ภาคเหนือลงมาจนถึงภาคใต
2: ้
1: มีเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนอยู่ยังมีอยู่นะแล้วก็มีผลกระทบก็คือภายในวันนี้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการลักษณะตกแบบนี้เนี่ยมันเนื่องมาจากว่ากำลังจะเข้าสู่ช่วงของเปลี่ยนผ่านฤดูกาล
2: จากร้อนไปฝนนะ
1: ใช่ใช่ค่ะก็ตอนนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าจะมีทั้งเรื่องของฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรง
2: ค่ะ
1: เมื่อสักครู่นี้ที่ทางด้านของอบต.มวกเหล็กเขาก็มีฝนตกแล้วก็มีลมกระโชกแรงแล้วก็มีต้นไม้ล้มมาด้วยเหมือนกันนะคะเขาก็อยู่ในระหว่างการเก็บในส่วนของตรงนี้นะคะ
2: เรื่องฟ้านี่ก็ต้องระวังนะอย่างวันก่อนที่มีคนไปตกปลาสองสามีภรรยา
1: ใช่ฟ้าผ่าลงมาเนาะ
2: ภรรยาเสียชีวิตน่ากลัวมากนะครับ
1: ใช่เพราะว่าคือบางคนเนี่ยคือแบบว่าพอฝนตกเรียนไม่แน่ใจว่าตอนนี้คือความเข้าใจของคนอะยังเข้าใจหรือเปล่าว่าเวลาฝนตกอย่าไปหลบอยู่ใต้ต้นไม้นะก็มันเป็นสายล่อฟ้านะจะว่าไปแล้วนะคะก็หาที่แบบว่าเข้ามาตัวในตัวอาคารจะดีกว่า
2: ใช่ที่เขาบอกไงห้ามหลีกเลี่ยงใต้ต้นไม้ใหญ
1: ่
2: นะครับแล้วก็ห้ามอยู่ที่โล่งแจ้ง
1: ใช่
2: อะไรแบบเนี้ย
1: ใช่
2: ใต้ต้นไม้ชาวบ้านเขาไม่รู้ไงบางทีนะอันตรายมากว่าอย่างชาวนาชาวไร่อะไรเงี้ย
1: ที่จะได้ยินบ่อยก็คือ แบบเอาโคกระบือไปเลี้ยงแล้วพอฝนตกพากันไปหลบใต้ต้นไม
2: ้นั่นแหละฟ้าผ่าลงมาแล้วมีสลดมาแล้วนะสำหรับการเลี้ยงวัว
1: หลายคนเลยแบบว่าพอฟ้าผ่ามานี้แล้วทีพอมันตายเราเห็นภาพเนาะตายแบบ
2: สลดมาก
1: หลายๆตัวมากเลยนะไงก็ต้องระมัดระวังด้วยนะแล้วก็ฝากเรื่องของอันนี้ทางด้านของสน.ทุ่งสองห้องเขาฝากแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางทางด้านของบริเวณถนนงามวงวานค่ะเนื่องจากว่าจะมีกลุ่มที่เขารวมตัวกันของมวลชนนะคะตั้งแต่ตอนช่วงประมาณสัก11โมงมาแล้วเส้นทางทางด้านของถนนงามวงวานฝั่งขาออกที่มีรถชะลอตัวนะคะ
2: ในเรือนจำนะตรงคลองเปรมก็คือตอนนี้ก็ยังหนาแน่นนะครับทางด้านของงามวงวานในฝั่งขาออกอู่นี่มีชะลอตั้งแต่ช่วงหน้ามอเกษตรเลยนะครับเนี่ยท้ายนี่เกือบถึงแยกเกษตรเหมือนกันนะครับแล้วก็เข้าไปทางด้านของบางเขนเนี่ยรถหนาแน่นต่อเนื่องลงสะพานนี่ก็ยังแน่นนะครับคือต้องเลยทางเรือนจำไปก่อนถึงจะคล่องตัวนะครับเนี่ยแต่ฝั่งขาเข้านี่ไม่ติดนะเท่าที่ดูขาเข้านี่ยังคล่องตัว
1: ใช่ค่ะ
2: ขายาวขาออก
1: ทางเจ้าหน้าที่เขาก็แนะนำนะว่าให้เลี่ยงทางด้านของหน้าเรือนจำไปใช้เส้นทางทางด้านของวัดเสมียนนารี
2: คร
1: ับ แล้วก็ไปออกทางด้านของประชาชื่นไปทางด้านของพงเพชรจุดนั้นนะคะ
2: คร
1: ับ เพราะว่าคาดว่าจะเป็นอย่างเงี้ยไปจนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้น่าจะคนเยอะกว่านี
2: ้
1: พรุ่งนี้น่าจะคนเยอะกว่านี้นะคะก็หลีกเลี่ยงเส้นทางตรงนี้ด้วยละกันนะคะ
2: อาจจะเลี่ยงก็คือใช้ทางด้านของพหลโยธินขาออกก็ได
1: ้
2: และคุณผู้ฟังก็ไปตัดเข้ารัชโยธินนะเข้ามาทางด้านของรัชวิภาไปออกทางประชานุกูลทางนั้นนะก็เลี่ยงไปได
1: ้ค่ะก็ฝากไว้ด้วยเรื่องของสภาพการจราจรแล้วก็มีข่าวอันนี้นิดนึงพอดีเมื่อสักครู่นี้เพิ่งเปิดมาพอดีพลายทองใบค่ะคุณพัดเป็นช้างพลายที่บอกว่ามีงาที่ยาวที่สุดในประเทศไทยล้มแล้ว
2: กี่เมตรครับเนี่ยยาวมากนะครับงาสวยเลยนะครับพลายทองใบนะ
1: งาเนี่ยประมาณ2 เมตร 10แล้วก็คือแบบรูปร่างสูงใหญ่มาก คือเอาจริงๆเนี่ยพอมาอ่านดูแล้วผมว่าพลายทองใบเนี่ยเป็นช้างที่แบบว่าเคยถ่ายโฆษณามาเยอะด้วย
2: เพราะ
1: รูปลักษณ์เขาสวยมาก
2: เ
1: ขาชลัก เขา
2: ที่เราเห็นกันบ่อยๆ
1: ใช่ไหมคะ
2: เพิ่ง
1: จะล้มไปแล้วก็
2: เขา
1: บอกว่าอายุประมาณสัก50ปีได้นะเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมีชื่อเสียงมาจากการเป็นพระเอกโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชื่อดังแล้วก็เป็นช้างที่อยู่ในโครงการนำช้างคืนถิ่นเพื่อพัฒนาสุรินทร์บ้านเกิดนะคะอันนี้เขาล้มแล้วก็อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ก็บรรดาพวกเขาเรียกเลยนะเป็นควานช้างคนเลี้ยงช้างคือเรารู้อยู่แล้วที่จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดที่มีช้างอยู่แล้วนะคะ
2: อายุเยอะนะ
1: ใช่ๆแต่ว่าช้างตัวใหญ่มากแล้วงาสวยมากเลยนะพายทองใบพอดีเพิ่งเห็นข่าวเมื่อสักครู่เลยมาแจ้งกันให้ทราบนะคะ
2: ครับผม
1: ตอนนี้ก็ฝากคุณพัฒน์เท่านี้เลยค่ะ
2: ขอบคุณครับ

0: 18นาฬิกากับ24นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรครับในช่วงเย็นครับวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569ผมพัฒน์อภิธนการครับรายงานตัวอยู่กับคุณผู้ฟังจสร้อยนะครับจนถึงเวลาเที่ยงคืนนะครับทักทายทางวิทยุ FM 100คุณผู้ชมทาง YouTube JS 100 Radio Official แล้วก็ทางด้านของแอปพลิเคชัน JS 100ด้วยนะครับช่วงเย็นครับฝนมากันชุ่มฉ่ำก่อนหน้านี้ณเวลานี้ก็ยังมีฝนตกนะครับในพื้นที่กรุงเทพมีฝนเล็กน้อยกระจายบางพื้นที่นะครับฝนเล็กน้อยกระจายอยู่บางพื้นที่อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ32องศาเซลเซียสนะครับความชื้นสัมผัสนี่อยู่ที่ 68% นะครับนอกเหนือจากกรุงเทพเท่าที่ดูจากหน้าจอเรดาร์นะถ้าเป็นทางฝั่งด้านตะวันออกเนี่ยนนทบุรีมีตกนะครับทางนนทบุรีบางใหญ่นะพุทธมณฑลนครปฐมนะครับขึ้นไปด้านบนนครนายกก็มีฝนตกเล็กน้อยนะครับทางด้านของบ้านสร้างปราจีนบุรีตกระดับปานกลางกบิลบุรีก็มีตกเหมือนกันนะครับแล้วก็ลงไปทางตะวันออกนิดนึงนะครับทางชลบุรีพนัสนิคมพานทองฉะเชิงเทรานี่ก็มีตกบ้านโพแล้วก็ดูเหมือนทิศทางลมเนี่ยเคลื่อนเข้ามาทางด้านของลาดกระบังนะครับหนองจอกตรงเนี้ยฝนกลุ่มที่อยู่ทางฉะเชิงเทรานี่น่าสนใจแต่เป็นฝนที่กระจายตัวอยู่ไม่หนักนะครับแต่เป็นกลุ่มใหญ่เป็นกลุ่มที่มีบริเวณกว้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าฝนเนี่ยไม่ได้ตกหนักนะครับลักษณะการเคลื่อนตัวก็อย่างที่บอกนะคุณผู้ฟังก็ถ้าเข้ากรุงเทพเนี่ยพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบก็นี่แหละครับหนองจอกลาดกระบังตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวต้องติดตามทิศทางกันต่อไปนะฮะเท่าที่เห็นเนี่ยก็มีทางปราจีนบุรีที่ตกระดับปานกลางเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นกลุ่มฝนที่กระจายตัวอยู่หลายจุดแต่กรุงเทพตอนนี้ฝนเล็กน้อยนะครับฝนเล็กน้อยกระจายบางพื้นที่ก่อนหน้านี้ตกลงมาหนักนะครับบางพื้นที่อาจจะเบาบางไม่หนักเท่าไหร่แต่ถนนก็ยังเปียกลื่นกันอยู่นะครับนะก็เดินทางต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับหลายเส้นทางนะครับช่วงเย็นคือปกติวันอาทิตย์เนี่ยจะคลี่คลายเร็วนะครับหลายคนก็เตรียมรีบเดินทางกลับบ้านเพื่อพักผ่อนบางคนอาจจะไปต่างจังหวัดด้านตะวันออกตอนนี้ขาเข้ากรุงเทพก็เริ่มมีปริมาณรถนะครับมอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาเข้าด่านลาดกระบังมีท้ายยาวเหมือนกันนะครับสะสมเข้าด่านเนี่ยมีท้ายอยู่ประมาณเกือบ5กิโลนะครับก็เคลื่อนตัวช้าพอถึงช่วงใกล้เข้าด่านก็จะมีสลับหยุดนิ่งเหมือนกันนะอันนี้เป็นทางด้านของหน้าด่านลาดกระบังถ้าเลยมาแล้วเนี่ยก็จะมีชะลอตัวช่วงต่างระดับร่มเกล้านะครับรถจะเยอะนะมีสะสมตรงช่วงต่อมาจากทางด้านของสุวรรณภูมินะครับก็มีสะสมอยู่ประมาณ 1-2 กิโลนะครับรถชะลอตัวนะครับจากสุวรรณภูมิมาทางร่มเกล้าเลยจากร่มเกล้ามาเข้าใต้ต่างระดับทับช้างต่อเนื่องศรีนครินทร์ก็ไม่ติดแล้วนะครับนะดูเหมือนจะมี2จุดนะทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย7ที่ปริมาณรถเยอะนะครับส่วนสุขุมวิทใช้การได้ดีนะครับสุขุมวิทต่อเนื่องมาทางด้านของเทพรัตน์ขึ้นบุรพาวิถีเนี่ยไม่ติดเลยนะครับบนทางด่วนบุรพาวิถีใช้การได้นะครับท่านใดที่จะเข้ากรุงเทพมาทางชลบุรีก็เลี่ยงจากสมมุติจะไม่อยากจะติดหน้าด่านลาดกระบังก็ขึ้นบุรพาวิถีก็ได้นะครับคล่องตัวตลอดเลยนะคล่องตัวตลอดเลยส่วนตรงช่วงแถวๆอาคารบางนาทาวเวอร์ผมไม่แน่ใจว่ามีอุบัติเหตุหรือเปล่าเห็นรถชะลอนะครับด้านขาเข้าแถวๆก่อนถึงหมู่บ้านเล็กไซส์วิลล่าเนี่ยนะมีรถชะลอตัวนะครับทั้งเดี๋ยวดูนิดนึงนะน่าจะเป็นด้านบนบุรพาวิถีนะครับเนี่ยน่าจะเป็นด้านบนนะครับมีรถชะลอตัวอยู่นิดหนึ่งนะฮะส่วนถ้าเลยจุดดังกล่าวมาเนี่ยเข้ามาทางด้านของแยกสีเอี่ยมคล่องตัวนะครับต่อเนื่องแยกบางนาเนี่ยไม่ติดนะมีข้อมูลแจ้งอุบัติเหตุนะครับสน.วังทองหลางแจ้งมาบอกว่าถนนประดิษฐ์มนุธรรม ด้านขาเข้านะครับช่วงระหว่างแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าแยกประชาธรรมนะครับหน้าทาวน์อินทาวน์ครับมีรถปิกอัพเสียหลักพลิกคว่ำขวางช่องทางกลางนะครับตรงนี้เจ้าหน้าที่กำลังให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านขาเข้านะครับของเลียบทางด่วนรามินทราหรือว่าประดิษฐ์มนุธรรมจากลาดพร้าวต่อเนื่องมาทางประชาธรรมนะครับการจราจรเริ่มชะลอตัวเหมือนกันนะฮะใครที่ใช้เส้นทางก็ทราบเป็นข้อมูลด้วยนะครับตรงจุดนี้เดี๋ยวดูนิดนึงนะมีท้ายเนี่ยอยู่เดี๋ยวผมดูก่อนก็มีสะสมนะครับตรงช่วงแถวๆโยธินพัฒนานี่ก็รถเยอะนะครับประดิษฐ์มนุธรรมด้านขาเข้าโยธินพัฒนา3นะฮะที่ต่อเนื่องมาจากทางด้านของกรงลำเจียกเนี่ยนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางสามูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตนะครับเทพ5927นะครับนะกรณีของเรือนะเรือที่เกิดเพลิงไหม้นะครับที่ภูเก็ตเนี่ยนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอันนี้ผมบอกว่าเรือนี่อยู่ห่างจากฝั่งประมาณสักกี่เมตรนะครับตรงนี้
1: 500เมตรได้ครับ
0: โอ้เป็นเรืออะไรครับ
1: ตอนนี้ยังรู้ข้อมูลไม่เห็นครับเพราะว่ากัปตันตอนนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสอบปากคำอยู่ครับ
0: มีคนอยู่ในเรือไหมครับ
1: ไม่มีครับพี
0: ่โอ้เหมือนเป็นเรือที่เขาจอดอยู่นอกฝั่งอย่างนี้เหรอครับ
1: เป็นเรือที่ไปรับลูกค้ามาเสร็จแล้วครับวันนี้แล้วก็เข้ามาเติมน้ำมันที่โป๊ะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาเรือเข้าไปจอดแล้วก็กัปตันเลยเข้าขึ้นฝั่งมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็อยู่ๆก็ไฟไหม้ขึ้นมา
0: โอ้ทุกคนเข้าฝั่งหมดแล้วไฟไหม้
1: ใช่ครับเพราะเอาเรือไปจอดไว้ที่ทุ่นแนวครับ
0: ครับก็คือตรงนั้นจะมีทุ่นแล้วเขาก็ไปจอดแล้วก็คือแขวนไว้ที่ทุ่นแล้วใช่ไหมฮะเรือก็ไม่ได้เคลื่อนที่อะไร
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ล่าสุดดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับ
1: ตอนนี้รถดับเพลิงดำเนินการฉีดน้ำตอนนี้เรือจมมาแล้วครับเนี่ยเพิ่งจมตอนที่พี่โดเข้ามาเลยครับ
0: ก็คือควบคุมเพลิงได้แล้วเรือก็จมลงไป
1: ใช่ครับอ
0: ันนี้เป็นของ
1: เพราะว่าฉีดน้ำเข้าไปในเรือมันก็จมลงไปแล้วครับ
0: โอ้เป็นเรือของบริษัทสังกัดอะไรครับ
1: ตอนนี้ยังไม่นั่นก็คงแล้วเพราะว่าตำรวจได้ข้อมูลไปหมดแล้วเพราะว่าตำรวจสอบปากคำทั้งเจ้าของบริษัทแล้วก็ตั้งกัปตันอยู่ครับเราไม่มีโอกาสได้ไปคุยกับเขาเลยเพราะเขาอยู่กับตำรวจ
0: ที่บอกว่าอยู่ห่างจากฝั่ง500เมตรนี่คือห่างจากทางด้านของอ่าวมะนาว
1: เรือครับ
0: อ๋อถ้าเรือตรงบริเวณนั้นคือตรงด้านของอ่าว
1: ท่าเรือวิจิตรครับ
0: อ๋อท่าเรือวิจิตร
1: วิสิตครับ
0: วิสิตนะใกล้ๆกับอ่าวมะขามใช่ไหมตรงนี้
1: ใช่ครับผมใช
0: ่
1: คร
0: ับ ครับครับแล้วมีผลกระทบเรือลำอื่นหรือว่าผลกระทบกับข้างเคียงยังไงบ้างไหมครับ
1: ไม่มีครับ
0: ใช้เวลานานไหมครับกว่าจะควบคุมเพลิงได้ช่วงนั้นนะครับ
1: ประมาณ45นาทีครับ
0: แต่ว่าคือ
1: ผมได้รับแจ้งตอนประมาณ17:24ครับ
0: 17:24นาทีนะแล้วตรงจุดเนี้ยก็คือควบคุมเพลิงได้แล้วเรือถึงจมทีหลังใช่ไหมครับ
1: ตอนแรกควบคุมเพลิงได้แล้วครับแต่ว่าไปในเรือมันยังติดเหมือนติดทั้งน้ำมันติดอยู่เรื่อยๆแล้วก็ฉีดแล้วก็กลายเป็นเรือจมไปเลยครับ
0: ครับไม่แน่ใจว่าบริเวณนั้นมันมีเรื่องของคราบน้ำมันที่ลอยอยู่บนผิวน้ำหรือเปล่าครับเนี่ย
1: ตอนนี้น่าจะมีครับเพราะว่าจากระยะไกลก็พอมีบ้าง
0: ครับครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวหลังจากนี้จะต้องดำเนินการยังไงต่อไปทราบไหมครับเนี่ย
1: ก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่เลยก็เริ่มจะย้ายกลับแล้วครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะคงเรือเขาจะกู้อะไรตอนไหนยังไง
0: ครับแต่ว่ายืนยันไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเพราะบนเรือก็คือไม่มีทั้งกัปตันและลูกเรือแล้วนะ
1: ครับผมยืนยันครับ
0: ครับครับยังไงเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อนะครับรวมไปถึงเรื่องของการสอบสวนนะสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องของทางเจ้าที่ตำรวจด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับ
1: ครับครับเป็นตำรวจท่องเที่ยวครับมา
0: ตรงนี้เป็นสังกัดของตำรวจท่องเที่ยวนะ
1: แต่ว่าตำรวจท่องเที่ยวมาแต่ว่า
0: เ
1: นี่ยร้อยเวรก็มาครับ30ก็มา
0: ของพื้นที่อะไรครับตรงนี้เป็นพื้นที
1: ่วิชิตครับผม
0: ครับสภ.วิชิตใช่ไหม
1: วิชิต
0: สภ.วิชิตใช่ไหมตรงนี้
1: ใช่ครับผม
0: ครับครับได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณอาสามูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตนะครับเทพ5927นะครับก็เป็นเหตุเรือที่มีกลุ่มควันก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังเนี่ยช่วงที่เกิดเพลิงไหม้นะครับก็เป็นเรือสปีดโบ๊ทกลางทะเลบริเวณอ่าวมะขามนะครับที่ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตนะฮะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยสร้างความแตกตื่นให้กับผู้คนที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงคือเบื้องต้นเนี่ยเรือดับเพลิงของอบจ.ภูเก็ตก็เข้าไปพื้นที่เร่งเข้าไปพื้นที่เพื่อช่วยควบคุมเพลิงแล้วก็ให้การช่วยเหลือนะครับโดยเจ้าหน้าที่ก็ยังคงอยู่ระหว่างปฏิบัติงานทีนี้สาเหตุแล้วก็รายละเอียดความเสียหายรวมถึงแรงงานผู้ได้รับบาดเจ็บเดี๋ยวจะต้องติดตามเพิ่มเติมนะครับกันต่อไปนะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะอันนี้เบื้องต้นแต่ว่าเดี๋ยวคงจะต้องติดตามกันนะครับตอนนี้เรือเนี่ยจมลงไปนะครับจมลงไปในทะเลแล้วก็คงจะต้องติดตามเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามันมีถังน้ำมันนะครับเนี่ยที่เปลวเพลิงมันโหมลุกไหม้ได้รุนแรงเนี่ยเพราะว่ามันมีถังน้ำมันนะครับที่ติดไฟแล้วก็ลุกไหม้ตลอดเรื่องของคราบน้ำมันจะมีนะครับรั่วไหลออกมาไหมอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามเรื่องของผลกระทบกันด้วยนะก็เป็นเหตุการณ์นะครับเรือที่เกิดเพลิงไหม้ที่บริเวณท่าเรือน้ำลึกอ่าวมะขามนะครับพื้นที่ของสภ.วิชิตจังหวัดภูเก็ตนะฮะตรงนี้นะเดี๋ยวติดตามถ้ามีเพิ่มเติมคืบหน้ากันนะครับส่วนช่วงนี้นะครับก็มาดูในเรื่องของการเดินทางในกรุงเทพนะครับหลายๆจุดการจราจรเป็นอย่างไรคุณผู้ฟังก็สามารถช่วยเพิ่มเติมช่วยรายงานกันได้นะครับที่จสร้อยทั้งดอกจัน1808หรือ1137ดอกจัน1808หรือ1137นะหรือว่าจะเพิ่มเติมทาง X ก็ได้นะครับ @JS100Radio ทาง LINE ก็ได้นะครับเข้าไปเพิ่มเพื่อนใน LINE Official Account พิมพ์ค้นหาตัว @JS100 ก็ช่วยกันรายงานช่วยกันคืบหน้ากันบางท่านที่อาจจะกำลังเดินทางเข้ากรุงเทพกันหรือเปล่านะครับฝนตกไหมนะโดยเฉพาะทางด้านของชลบุรีที่เรารายงานกันไปก่อนหน้านี้ครับก็มีกลุ่มฝนที่กระจายตัวอยู่เหมือนกันนะทางชลบุรีทางด้านของฉะเชิงเทราเนี่ยใครที่เดินทางกันอยู่ก็ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับก็เดี๋ยวต้องตรวจสอบดูนิดนึงนะฮะบางจุดที่ฝนตกอาจจะตกหนักตกเบายังไงนะครับเพราะว่าคนน่าจะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพกันไม่น้อยนะครับสำหรับวันนี้มอเตอร์เวย์นะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่ามีฝนเข้ามาบ้างหรือเปล่านะฮะเพราะว่ารถนี่ก็เริ่มหนาแน่นอย่างที่บอกก็คือช่วงแถวๆลาดกระบังนะครับทางด้านของชลบุรีเนี่ยนะครับมีฝนเหมือนกันนะตรงมอเตอร์เวย์แต่ว่าฝนนี่เหมือนน่าจะหยุดไปแล้วนะครับแต่ถนนเนี่ยยังเปียกชื้นอยู่เท่าที่อยู่กล้อง CCTV ของทางกรมทางหลวงนะครับก็อาจจะมีฝนเข้ามาเยือนก่อนหน้านี้นะแต่ว่าณตอนนี้ก็มีบางจุดที่ตกเล็กน้อยนะครับก็ยังไงเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับส่วนช่วงนี้ 18:38 น.เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับ
2: เทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับ

0: ุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @บ้านชาวไทยโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย
1: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคน
2: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
4: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
3: แล้วฤดูฝนเล่า
4: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
3: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
4: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
3: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
4: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
3: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
5: 只要

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังครับมีรับแจ้งว่ามีเหตุคนจมน้ำนะครับที่คลองส่งน้ำสุวรรณภูมิใกล้ทางเข้าสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับตอนนี้ล่าสุดเนี่ยทีมประดาน้ำของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งกำลังไปที่เกิดเหตุเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมคืบหน้ากันนะครับขอไปติดตามสภาพอากาศกันกับทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกับทางคุณเกวลีสารกิจพันธ์ครับสวัสดีครับคุณเกวลีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมสภาพอากาศณเวลานี้แบบก็เรียกได้ว่าวันนี้มีฝนตกในกรุงเทพนี่ก็มาแบบเกือบๆทั่วเลยไหมครับวันนี
1: ้ค่ะใช่ค่ะวันนี้ก็ยังคงมีฝนต่อเนื่องเลยค่ะในกรุงเทพรวมจนรวมถึงในคืนนี้ด้วยค่ะซึ่งแนวโน้มคืนนี้เนี่ยตั้งแต่หลังสี่ทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยก็ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนอยู่อะค่ะ
0: ในกรุงเทพนะใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะแนวโน้มก็ใกล้ๆกับเมื่อวานเลยค่ะที่ยังคงมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองได้ในช่วงกลางคืนนะคะ
0: ครับอย่างตอนเนี้ยฝนดูเหมือนจะเริ่มที่จะลดลงแล้วก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยใช่ไหมครับณเวลานี
1: ้ใช่ค่ะณเวลานี้ก็มีเป็นบางแห่งค่ะเล็กน้อยในช่วงเวลานี้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะติดฝั่งทางโซนลาดกระบังหนองจอกมีนบุรีตอนนี้ที่ยังคงมีกลุ่มฝนแล้วก็เป็นฝนตกเล็กน้อยอยู่อะค่ะเพราะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าแนวโน้มก็อาจจะยังมีกลุ่มฝนเนี่ยเข้ามาได้เรื่อยๆแต่ว่าในช่วงแนวโน้มช่วงสี่ทุ่มเนี่ยก็ยังคงมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงได้ค่ะก็ยังต้องระมัดระวังอะค่ะ
0: ครับอย่างฝนที่จะมาในช่วงสี่ทุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มฝนที่อาจจะมาจากทางด้านของตะวันออกไหมครับอย่างชลบุรีฉะเชิงเทราที่ตอนนี้กำลังตกอยู่เนี่ยครับ
1: ใช่ค่ะแนวโน้มฝนตอนนี้ก็คือเป็นฝนทางที่มาจากทางด้านตะวันออกค่ะลมในช่วงนี้จะเป็นลมทิศตะวันออกเฉียงใต้ฝั่งกลุ่มฝนก็จะมาจากทางประมาณตะวันออกค่ะก
0: ็
1: แนวโน้มก็ยังพัดเข้ามาอยู่ได้แล้วก็อาจจะเป็นฝนที่ก่อตัวอีกในพื้นที่ได้เหมือนกันค
0: ่
1: ะ
0: น่าจะทั่วกรุงเทพไหมครับในช่วงคืนนี้ครับคุณเกวลี
1: วันนี้เนี่ยให้อยู่ที่ประมาณ 40% ทั่วกรุงเทพนะคะหมายถึงว่า 40% ของพื้นที่ทั้งหมดอะค่ะซึ่งก็ยังมีแนวโน้มได้ว่าจะตกยังตกต่อเนื่องอยู่อะค่ะ
0: นะครับแล้วก็เรื่องของลมด้วยนะต้องระวังด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะต้องระวังเรื่องของลมค่ะ
0: ทั้งถ้าเราดูจากภาพณเวลานี้เราเห็นเรดาร์ที่ตกอยู่อย่างชลบุรีอย่างฉะเชิงเทรานี่เขาตกหนักไหมครับตอนนี้ครับณเวลานี
1: ้ตอนนี้กลุ่มฝนเนี่ยจะเป็นกลุ่มฝนก็คือจะมีบางจุดที่หนักเล็กน้อยค่ะเป็นถึงปานกลางแล้วก็เป็นฝนกลุ่มฝนเบาค่ะแต่ว่าชลบุรีถ้าณขณะนี้ที่ดูเนี่ยก็กลุ่มฝนกลุ่มนี้ก็กำลังค่อยๆสลายค่ะตอนนี้ฝนก็อาจจะไม่ได้แรงมากแล้วอะค่ะ
0: ครับแต่ก็เห็นว่ามีเตือนทางตอนบนด้วยใช่ไหมครับหลายจังหวัดอยู่เหมือนกันเนาะในช่วงเย็นต่อเนื่องค่ะ
1: ในช่วงนี้ยังคงเตือนอยู่เลยค่ะแล้วก็ฝั่งทางภาคเหนือเนี่ยก็ยังให้อยู่ที่ 70% ค่ะฝนยังค่อนข้างเยอะอยู่เลยค่ะ
0: ครับทางภาคใต้นี่มีฝนบ้างไหมครับในช่วงนี
1: ้ภาคใต้ช่วงนี้ก็มีฝนค่ะอยู่ที่ประมาณ 60-70% ค่ะเป็นฝนตกหนักบางแห่งค่ะก็ยังต้องระมัดระวังหลายพื้นที่เลยค่ะในช่วงนี
0: ้แล้วก็ที่เราคุยกันไว้อย่างเมื่อวานก็คือถ้าผ่านวันนี้ไปแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าฝนจะลดลงแนวโน้มณตอนนี้ยังเป็นอย่างนั้นไหมครับ
1: แนวโน้มเนี่ยจริงๆพรุ่งนี้มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยค่ะแต่ว่าแนวโน้มก็ยังคงมีฝนในวันพรุ่งนี้อยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับวันนี้หรือวันที่ผ่านมาเนี่ยแนวโน้มของวันพรุ่งนี้ก็คือฝนจะลดลงค่ะ
0: ลดลงเนาะแล้วก็ถ้าเลยวันที่11ไปก็อาจจะลดลงได้อีกอย่างนั้นไหมครับ
1: ใช่ค่ะแนวโน้มที่จะลดลงไปมากกว่าช่วงนี้ไปเลยเนี่ยจะเป็นช่วงแต่วันที่12เป็นต้นไปค่ะพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะลดลงเล็กน้อยแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอะค่ะ
0: ครับพรุ่งนี้ลดลงแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับ
1: มัน
0: มีสัญญาณของการที่จะเข้าสู่ฤดูฝนบ้างหรือยังครับตอนนี้คุณเกวี
1: ตอนนี้ก็แนวโน้มก็ใกล้แล้วค่ะยังไงก็อาจจะต้องติดตามสักช่วงหลังกลางเดือนเป็นต้นไปอะค่ะอาจจะเป็นแนวโน้มที่เข้าสู่ฤดูฝนนะคะ
0: ครับผมใครที่เดินทางกันอยู่ในพื้นที่ที่ฝนตกทางชลบุรีทางฉะเชิงเทราตอนนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยแล้วเดี๋ยวเราเฝ้าติดตามกันในช่วงค่ำคืนนี้อาจจะหลังสี่ทุ่มที่ฝนจะตกในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็รวมถึงปริมณฑลอย่างนั้นด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับได้ครับขอบคุณทางคุณเกวลีด้วยนะครับที่มาเพิ่มเติมกันในช่วงนี้ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเกวลีสาระกิจพันธ์นะครับจากทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็นี่ครับใครที่เดินทางกันอยู่ในจุดที่มีฝนนะคุณผู้ฟังต้องลดความเร็วนะครับกบิลบุรีทางปราจีนบุรีนี่ตก ปานกลางถึงหนักเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ทางด้านของชลบุรีฉะเชิงเทราก็ยังมีฝนนะครับตกกระจายตัวนะครับในปริมาณที่อาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่ในพื้นที่กรุงเทพณเวลานี้นะครับก็มีฝนตกเล็กน้อยกระจายบางพื้นที่นะครับเดี๋ยวติดตามกันเพราะว่าอย่างที่คุณเกวลีบอกแนวโน้มของฝนนะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นหลัง4ทุ่มคืนนี้เป็นต้นไปสวัสดีทางคุณโกศล2009ด้วยนะครับบอกว่าถนนหมายเลข2ขาเข้ากิโลเมตรที่92เนี่ยพื้นถนนไม่เรียบให้ระมัดระวังด้วยนะครับมิตรภาพใช่ไหมด้านขาเข้ากิโลเมตรที่92ก็การจราจรเท่าที่ผมเข้าไปดูก็ยังไม่ติดนะครับแต่ว่าให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยสวัสดีคุณอภิชาตินะครับทักทายคุณกู๊ดมิวด้วยนะครับแล้วก็มีคุณ AA นะสวัสดีคุณพัดเข้ามาด้วยนะครับทักทายทางพี่จุกระเบียบด้วยนะครับนะติดตามกันตลอดเลยคุณระพีด้วยนะครับที่มาทักทายกันตั้งแต่เมื่อช่วงต้นชั่วโมงนั่นเองนะครับติดตามกันอยู่ทาง YouTube หลายท่านเลยนะครับ JS100 Radio Official กันในช่วงนี้ด้วยนะครับก็ยังคงต้องติดตามนะครับหลายเรื่องนะคุณผู้ฟังที่เราแจ้งเบื้องต้นกันไปอย่างกรณีของเหตุคนจมน้ำที่คลองส่งน้ำใกล้กับทางเข้าสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์นะครับที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการแล้วช่วงนี้ก็มืดแล้วด้วยนะครับแต่ว่าเพิ่มเติมมาก็คือทีมประดาน้ำของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งกำลังไปที่เกิดเหตุนะครับนี่นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องติดตามนะครับตรงคลองส่งน้ำใกล้ทางเข้าสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์นะครับมีคนจมน้ำนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเหตุเรือที่เกิดเพลิงไหม้ที่ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับบริเวณแถวๆทางด้านของอ่าวมะขามซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาควบคุมเพลิงได้แต่ว่าเรือเนี่ยจมลงไปในน้ำส่วนเรื่องของสาเหตุแล้วก็คนเจ็บยังไงเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามความชัดเจนเพิ่มเติมกันด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องของสังกัดของเรือด้วยนะครับแล้วก็การดำเนินการหลังจากนี้ครับว่าจะมีแผนอย่างไรนะเพราะว่าก็ต้องกู้เรือขึ้นมานะครับจุดที่เรือจมลงไปไม่แน่ใจว่ามีความลึกมากน้อยแค่ไหนด้วยแล้วก็อีกอย่างคือเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งน้ำมันที่อาจจะมีรั่วไหลไหมนะครับเรื่องของแนวปะการังตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่มีแนวปะการังเป็นอย่างไรอันเนี้ยเดี๋ยวจะต้องติดตามนะครับเรื่องของผลกระทบสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยนะก็เป็น2เรื่องนะครับที่เรากำลังติดตามเพิ่มเติมกันอยู่นะครับนะตอนนี้เดี๋ยวขอไปที่เหตุจมน้ำก่อนไปเพิ่มเติมกับทางอาสามูลนิธิป่อติ๊กตึ๊งบางพลี018สวัสดีครับบางพลี018ครับ
2: สวัสดีครับผม
0: ครับตอนนี้ดำเนินการช่วยเหลือได้ยังครับ
2: ตอนนี้ไอ้เจ้าหน้าที่ไอ้ประดาน้ำของมูลนิธิปอยซึ้งใต้400ครับช่วงนี้ถึงที่เกิดเหตุแล้วครับอยู่ระหว่างจัดเตรียมอุปกรณ์กำลังจะลงน้ำครับ
0: ครับพอทราบข้อมูลไหมครับว่าเหตุมันเกิดยังไงครับเนี่ย
2: คือจากชาวบ้านที่อยู่ระแวกนี้เห็นกลุ่มชาวพม่าครับมาหาปลาตั้งแต่ตอนช่วงเช้าแล้วบอกเนี้ยมีการเบื้องต้นมีการดื่มแอลกอฮอล์นิดหน่อยครับแล้วก็ลงไปหาปลาไปเล่นน้ำกันครับแล้วก็จมหายไปเลย
0: กี่รายอะครับ
2: รายหนึ่งครับรายหนึ่งครับ
0: เป็นชายเป็นหญิงยังไงครับ
2: เป็นชายหนึ่งรายครับ
0: เมื่อจมที่เขาแจ้งมานี่ช่วงกี่โมงครับตอนที่จมน้ำเนี่ย
2: ประมาณเวลา17:10ครับ
0: 17:10
2: ครับ
0: ครับแล้วตอนนี้ทางทีมประดาน้ำนี่ลงไปหาหรือยังครับตอนนี
2: ้ตอนนี้เจ้าหน้าที่จำนวน5นายครับกำลังใช้อุปกรณ์ครับกำลังจะลงน้ำแล้วครับ
0: ครับน้ำมันไหลแรงไหมครับ
2: ในลักษณะน้ำคลองส่งน้ำเนี่ยครับมันจะเป็นในลักษณะแบบการดูดน้ำจากคลองเพื่อที่จะเอาไปลงทะเลครับ
0: มัน
2: เลยมีกระแสน้ำที่มันไหลอยู่ตลอดเวลาครับ
0: พื้นที่ที่เจ้าหน้าที่เขาดำเนินการนี่เรียกได้ว่าตอนนี้ตีพื้นที่ประมาณสักกี่เมตรได้ครับระยะตรงเนี้ย
2: คลองในระยะคลองส่งน้ำในความยาวของคลองส่งน้ำเนี่ยยาวครับประมาณเกือบ20โลได้ครับแต
0: ่
2: ตรงที่ญาติชี้พิกัดนั่นประมาณความลึกประมาณ5เมตรได้คร
0: ับ
2: ประมาณนี้
0: แต่ก็เรียกได้ว่ายังไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาจะลอยไปทางไหนลอยไปมากกว่าไกลมากกว่านี้หรือเปล่าอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับเพราะว่ากระแสน้ำข้างล่างมันไหลครับพี
0: ่ครับทางญาตินี่ก็เป็นชาวพม่าทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะที่เป็นผู้แจ้งเนี่ย
2: ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลย
0: ครับซึ่ง
2: คร
0: ับผมณตอนนี้ก็เรียกได้ว่าจะต้องดำเนินการน่าจะต้องใช้เวลาพอสมควรไหมครับเนี่ยดูแล้ว
2: ดูแล้วน่าจะประมาณชั่วโมงหรือประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงประมาณนี้ครับ
0: ครับมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับในการดำเนินงาน
2: ตอนนี้ไม่มีครับผมไม่มีครับ
0: ฝนไม่ตกใช่ไหม
2: ไม่ตกครับพี่ไม่ตก
0: นะครับก็เอาใจช่วยนะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเพราะว่ากระแสน้ำมันก็น่าจะแรงพอสมควรไหมครับเนี่ย
2: แรงครับแรงข้างล่างแรงครับข้างล่างแรงเลยครับ
0: เจ้าหน้าที่ห้านายนะครับ
2: ครับ
0: วิธีการก็คือเรื่องของการค้นหาเนี่ยมีเรือมีอะไรด้วยไหมครับหรือว่าคือตัวนักประดาน้ำนี่คือใช้เจ้าหน้าที่ลงไปเลย
2: มีครับมีเจ้าหน้าที่ประดาน้ำและชุดเรือ
0: ครับ
2: ครับผม
0: เอ๊ะจุดนี้เป็นพื้นที่ของสภ.อะไรครับ
2: อันนี้เป็นของสภ.บางพลีคร
0: ับ สภ.บางพลีนะครับเดี๋ยวต้องติดตามเพิ่มเติมกันนะครับก็ยังไงขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวอาจจะได้คืบหน้ากันเรื่อยๆนะครับบางพลี018นะครับ
2: ครับด้วยความยินดีคร
0: ับครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับ
2: สวัสดี
0: คร
2: ับ
0: ขอบคุณทางบางพลี018นะครับอาสามูลนิธิป่อเต็กตึงด้วยนะครับก็เป็นชายนะครับเป็นชาวพม่านะครับโหมาหาปลากันตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าเลยมีการดื่มแอลกอฮอล์กันด้วยแต่ไม่แน่ใจนะว่าคนที่จมน้ำลงไปเนี่ยมีดื่มแอลกอฮอล์อะไรบ้างหรือเปล่า1รายนะครับที่กำลังค้นหากันอยู่โดยทางทีมประดาน้ำของมูลนิธิป่อติ๊กตึงที่คลองส่งน้ำนะครับคุณผู้ฟังอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการบริเวณใกล้กับทางเข้าสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์นะฮะก็เอาใจช่วยนะครับลักษณะของคลองส่งน้ำหลายคนที่เคยขับผ่านนี่จะเห็นเลยว่าน้ำมันไหลตลอดน้ำมันไหลตลอดไปทางด้านของบางปูใช่ไหมทางสู่วิสัยเก่านะครับลักษณะที่เขาดูดเนี่ยเขาจะดูดน้ำไปมันจะมีแรงส่งของน้ำเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับน้ำนี่ก็จะไหลตลอดอะนะฮะแล้วก็ด้วยความแรงของน้ำนี่ก็มีความแรงอยู่พอสมควรทีนี้คนที่ตกลงไปเนี่ยกระแสน้ำอาจจะพัดพาเข้าไปห่างจากจุดที่ตกเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับในการดำเนินงานของทางเจ้าหน้าที่แต่ก็เอาใจช่วยนะครับยังไงก็ขอให้ช่วยได้นะนะครับแล้วตอนนี้อุปสรรคอีกอย่างที่ผมคาดก็คือเรื่องของความมืดนี่แหละนะเพราะว่ามาในช่วงนี้ช่วงจะทุ่มหนึ่งแบบนี้นะครับท้องฟ้ามันก็มืดสนิทแล้วตรงนั้นเนี่ยแล้วเรื่องของไฟสองทางก็เรียกได้ว่าน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่นะสำหรับถนนเส้นนี้หลายคนที่เคยไปใช้ก็จะทราบเป็นประจำอยู่แล้วนะ

0: คุณฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปคืบหน้ากรณีเหตุเรือเกิดเพลิงไหม้นะครับที่จังหวัดภูเก็ตกับทางคุณวรัตสุรวดีนะครับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตนะครับสวัสดีครับหัวหน้าครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ครับหัวหน้าครับที่เราทราบข้อมูลณตอนนี้นะก็คือเรือเนี่ยเขาฉีดน้ำควบคุมเพลิงได้และทีหลังจากนั้นมันจมลงไปล่าสุดนี้ตอนนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงบ้างครับหัวหน้าครับ
1: หมอก็ตอนนี้ทางเจ้าสปีดทางเจ้าท่าแล้วก็ทางตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบสวนกับทางเรื่องของสถานการณ์ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรอยู่ครับผ
0: ม
1: ครับผมแต่ตอนนี้ก็เรื่องเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆที่เข้ามาระงับเหตุก็ได้ค่อยๆถอยกำลังออกไปละครับผม
0: ครับก็คือตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแน่ชัดอย่างนั้นใช่ไหมครับ
1: ครับใช่ครับเพราะว่าก็มันเป็นลักษณะของเรือที่ออกไปรับส่งนักท่องเที่ยวมาแล้วก็มาจอดในช่วง

0: บริเวณท่าเรือที่วิสิตตันวาที่ที่ตำบลวิชิตนะครับผมแล้วก็จอดอยู่กลางทะเลเลยแล้วปรากฏว่าอยู่ๆหลังจากที่ผู้ที่เจ้าหน้าที่เรือต่างๆเนี่ยกลับมาเข้าฝั่งไปแล้วเดี๋ยวก็อยู่ๆก็เกิดเป็นไหม้ขึ้นมานะครับผมตอนนี้ทั้งก็คงจะเป็นกระบวนการทางสอบสวนของทางตำรวจแล้วก็ทางกรมเจ้าท่าที่จะมีการสอบสวนเรื่องนี้ต่อไปครับผม
1: พอจะมีแบบว่าสันนิษฐานเบื้องต้นไหมครับว่าเอ๊ะมันสาเหตุมันน่าจะเกิดจากอะไร
0: โอ้ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนครับผมเดี๋ยวคงเป็นเรื่องของทางคดีไปที่ว่าคงมันก็มีหลากหลายสาเหตุแต่ว่ายังไม่สามารถตอบได้ตอนนี้นะครับผม
1: โอ้ครับเขาจอดนอนไหมครับผมเนี่ย
0: กลางไม่มีครับคือไม่มีคนอยู่ครับผมก็คือว่าจอดไปแล้วแล้วก็กลับมาเข้าฝั่งกันหมดเลย
1: หมายถึงว่าหลังจากเข้าฝั่งแล้วเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ามาจอดนานหรือเปล่าฮะตรงจุดนั้น
0: จอดนานครับผมก็จอดตั้งแต่จริงๆก่อนเข้ามาช่วงตั้งแต่ช่วงบ่ายสองบ่ายสามอะไรเงี้ยแล้วก
1: ็
0: เกิดเหตุประมาณสักประมาณห้าโมงกว่าห้าโมงที่ประมาณเนี้ยก็มีเกิดไฟขึ้นมาพอเจ้าหน้าที่เห็นสถานการณ์ผู้ก็มีเรือดับเพลิงของทางอบจแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ทางเกิดสปีดโบ๊ทที่บริเวณนั้นก็ช่วยกันดับเข้าไปดับไฟระงับเหตุครับผม
1: ก็คือให้หลังสองประมาณสักสองชั่วโมงได้มั้งหลังจากที่จอดใช่ไหม
0: ครับประมาณนั้นครับผม
1: อากาศมันตอนนั้นบ่ายสามโมงนี่อากาศน่าจะร้อนมันร้อนแค่ไหนตอนนั้นนะหัวหน้า
0: พอวันนี้จริงๆวันนี้ไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่นะเพราะว่านี้มีเรื่องของฝนเข้ามาอยู่กระจายในพื้นที่ภูเก็ตอยู
1: ่ครับผมโอ้แต่ว่าตรงจุดนั้นนี่ฝนตกไหม
0: ตอนนี้ฝนไม่ตกครับผมตอนนี้แห้งเลย
1: นั้นตอนนั้นนะตอนนั้นนะนะตอนบ่ายสามบ่ายสี่เงี้ย
0: ตอนนั้นก็มีปล่อยๆเฉยครับผมมีช่วงนั้นปล่อยทำไมคร
1: ับ
0: ครับ
1: ก็เลยเดี๋ยวต้องรอเรื่องของผลของการสืบสวน
0: ใช่เพราะว่าเมื่อกี้ผมก็ได้เข้าไปประสานกับทางกรมเจ้าท่าแล้วก็ท่านเจ้าท่าจังหวัดแล้วก็ทางตำรวจทางสพวิชิตแล้วก็เขาก็อยู่ระหว่างการสอบสวนแล้วก็เชิญทางเจ้าของเรือเข้ามาให้ข้อมูลอยู่ครับผม
1: โอ้ครับในส่วนของลักษณะของเพลิงไหม้เนี่ยมันลุกจากจุดจากช่วงไหนของเรือก่อนหัวหน้า
0: บริเวณถ้าเดี๋ยวนะมันคือตอนที่คนที่อยู่บริเวณนั้นเห็นก็คือว่ามันลุกขึ้นมาและเพราะว่าตอนแถวบริเวณนั้นไม่มีคนอยู่เลยนะครับแต่ว่าตอนที่เห็นนี่คือว่ากลุ่มควันก็มาใหญ่แล้วแล้วก
1: ็
0: รู้สึกจะมีน้ำมันอยู่ในเรือเนี่ยก็ใช้ไปมาสักครึ่งหนึ่งมาแล้วก็ตอนที่ดับไฟได้เนี่ยก็มันก็ยังคุกรุ่นอยู่ตอนหลังก็ลามก็ไปดันจุดที่บริเวณน้ำมันต
1: ่อ
0: ครับก็เลยเป็นเหตุให้ต้องดับเพลิงต่อแล้วก็ดับเรือก็จมลงไปเลย
1: มีคนเห็นเหตุการณ์เยอะไหมครับคนนี้
0: ครับก็บริเวณเป็นทางสปีดโบ๊ทแถวบริเวณนั้นนะที่บริเวณท่าเรือตรงนั้นนะก็จะเห็นกันพอสมควรครับ
1: ซึ่งเขาก็ไม่แน่ใจเพราะพอเห็นนี่คือเพลิงมันก็ลุกท่วมแล้วอย่างนั้นเหรอ
0: ใช่พอลุกท่วมมันเป็นควันขโมงขึ้นมาใหญ่แล้วน่าจะติดถังน้ำมันอะไรต่างๆด้วย
1: ที่เราเห็นเนี่ยควันมันดำเลยแล้วไฟมันไหม้เยอะมากน่าจะเป็นถังน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างนั้นด้วยใช่ไหมครับ
0: ครับก็น่าจะเป็นลักษณะของการลุกก่อนแล้วก็อาจจะเข้าไปติดที่บริเวณถังน้ำมันเชื้อเพลิง
1: ตอนนี้พอบอกได้หรือยังว่าเป็นเรือชนิดไหนครับหัวหน้าเรือยอชไหมหรือว่าเรือ
0: สปีดโบ๊ทครับผมเรือ
1: สปีดโบ๊ทนะ
0: ใช่ครับผม
1: ครับแล้วตอนนี้มันจมลงไปตรงนั้นลึกไหมครับหัวหน้า
0: พอเลยก็มิดนะครับนะครับตรงนั้นเพราะเป็นจุดจอดสมอซึ่งเป็นบริเวณจุดจอดสมอของเรือปกติครับ
1: น่าจะประมาณกี่เมตรพอจะประเมินได้ไหมเนี่ยลึกลงไป
0: พอสมควรนะครับ
1: พอสมควรนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ทราบชื่อเรือลำนี้หรือยังครับผมนะ
0: เรือเป็นชื่อเรือเลิฟอันดามันนะครับผม
1: ลีฟขออีกทีคร
0: ับ เลิฟอันดามัน
1: เลิฟนะฮะLOVE นี่แหละเลิฟอันดามันนะครับไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้เดี๋ยวอาจจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเรื่องของคราบน้ำมันหรือเปล่าด้วยนะ
0: ครับใช่ครับก็เดี๋ยวทางเจ้าท่าเลยเข้าไปหนึ่งจัดการด้วย
1: ตอนนี้ทุกอย่างหน้างานนี่คือยุติก่อนใช่ไหมครับ
0: เรื่องของการระงับเหตุยุติแล้วครับผมก็จะเป็นเรื่องของทางคดีต่างๆต่อ
1: ครับได้ครับแต่ว่ายืนยันไหมครับว่าไม่มีใครบาดเจ็บใช่ไหมฮะ
0: ไม่มีครับผมไม่มี
1: ไม่มีนะโอเคได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับหัวหน้า
0: ครับขอบคุณมากครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณนะครับทางด้านของคุณวรัตสุรวดีนะครับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ภูเก็ตนะครับก็เป็นเรือที่ชื่อว่าเลิฟอันดามันนะครับนะเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อช่วง 17:00 นเอาเรือมาจอดตอนบ่าย3หลังจากนั้นให้หลังประมาณ2นาทีขออภัย2ชั่วโมงนะครับให้หลังไป2ชั่วโมงเนี่ยเรือเกิดเพลิงไหม้ไฟไหม้ลุกขึ้นเองนะครับบนเรือไม่มีใครนะทางกัปตันทางลูกเรือเนี่ยเข้าฝั่งมาหมดแล้วนะครับ ก็กลุ่มควันนี่ดำมากๆนะครับเนี่ยช่วงที่เกิดเหตุแล้วไฟไหม้นี่ลุกท่วมเรือเสียหายเจ้าหน้าที่เรือดับเพลิงก็เข้าไปควบคุมเพลิงพอควบคุมได้หลังจากนั้นเรือจมลงไปนะครับตอนนี้ก็ยุติเรื่องของการดำเนินการก็เป็นขั้นตอนของคดีความกำลังสอบสวนนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันอยู่ถึงสาเหตุของเพลิงไหม้นะครับแล้วก็รายละเอียดเดี๋ยวคงต้องรอนะครับทางเจ้าหน้าที่สอบสวนของสภ.พิชิตจังหวัดภูเก็ตนะครับอันนี้ก็เป็นเพิ่มเติมคืบหน้ากันส่วนตอนนี้เนี่ยนะครับก็อีกเหตุหนึ่งที่เรียกได้ว่าก็ยังลุ้นให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะครับในเรื่องของการค้นหาผู้ที่จมลงไปในน้ำที่คลองส่งน้ำถนนคลองส่งน้ำนะครับอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการบริเวณใกล้กับทางเข้าสถาบันจักรีนฤบดินทร์ใกล้สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์นะครับซึ่งทางทีมประดาน้ำของมูลนิธิป่อตึกตึ้งก็อยู่ที่เกิดเหตุนะครับกำลังดำเนินการค้นหาร่างของผู้ที่จมน้ำเป็นชายนะครับเป็นชาวพม่าด้วยนะก็คาดว่าจะใช้เวลาในการค้นหาประมาณ 1-2 ชั่วโมงคือตอนนี้ในพื้นที่ฝนยังไม่ตกนะครับแต่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของกระแสน้ำที่ไหลแรงด้วยเพราะว่าเป็นคลองส่งน้ำน้ำนี่เขาก็จะไหลตลอดนะแล้วก็เรื่องของความมืดด้วยนะครับที่อาจจะเป็นอุปสรรคสอบถามชาวบ้านก็บอกว่าน่าจะเป็นกลุ่มคนพม่าที่ออกมาหาปลากันเนื่องเมื่อช่วงเช้ามีการตั้งวงดื่มแอลกอฮอล์กันด้วยแล้วก็ลงไปเล่นน้ำแล้วทีนี้ก็รับแจ้งมาเมื่อช่วง 17:11 นว่ามีคนจมน้ำบริเวณดังกล่าวนะครับอันนี้เดี๋ยวคงต้องติดตามคืบหน้าล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการกันอยู่ด้วยส่วนช่วงนี้นะครับการเดินทางในแต่ละจุดสภาพการจราจรผมดูทางฝั่งขาเข้าของถนนกรุงธนบุรีก่อนหน้านี้ด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินรถหนาแน่นนะครับแต่ตอนนี้ด้านบนสะพานเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับแต่จะยังมีท้ายอยู่นะท้ายสะสมอยู่ช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินในฝั่งขาเข้านะครับแล้วก็ถ้าลงมาทางสาทรเหนือเคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับสาทรใต้ตอนนี้ก็จะมีสะสมตามแยกนรินทรแล้วก็ตรงช่วงแถวๆวัดเซนหลุยนะครับที่ปริมาณรถยังพอเคลื่อนตัวตามได้นะครับไม่ได้ถึงกับติดขัดอะไรสีลมก็ดีนะครับพระราม4เข้าออกก็ยังไม่มีจุดไหนที่มีปัญหานะแต่ตามแยกก็อาจจะมีรอสัญญาณไฟมีท้ายสะสมบ้างนะครับแถวๆทางด้านของแยกเกษมราษฎร์ในด้านขาออกมีท้ายสะสมอยู่ซอยอรรถกวีนะครับส่วนด้านขาเข้าเคลื่อนตัวได้นะครับผ่านโลตัสมาเนี่ยคลองเตยก็ไม่ติดนะครับนะส่วนทางด้านของอโศกมนตรีโดยรอบนะครับก็จะมีปริมาณรถจากทางนานาเข้าอโศกมีท้ายอยู่ซอยสุขุมวิท15นะครับหนาแน่นเหมือนกันนะครับช่วงที่จะผ่านทางด้านของหน้าห้างทั้งโรบินสันทั้งเทอร์มินอล21ตรงเนี้ยนะครับส่วนกลับกันในด้านขาเข้ารถจะเยอะช่วงแยก26ซอยอารีนะครับ BTS พร้อมพงตรงนี้ผ่านหน้าห้างเอ็มสเฟียตรงเนี้ยนะครับรถหนาแน่นเลยทางด้านของสุขุมวิท22เข้าอโศกเคลื่อนตัวได้นะครับเนี่ยต้องเลยสุขุมวิท22มาก่อนส่วนเพชรบุรีด้านขาเข้านะครับคลองตันทองหล่อพร้อมพงเพชรอุทัยเคลื่อนตัวได้ด้านขาออกนะเคลื่อนตัวได้เลยนะครับมิตรสัมพันธ์อโศกเพชรมาทางด้านของเพชรอุทัยกรณีถนนสุดตัวนะบริเวณก่อนถึงแยกเพชรอุทัยในด้านขาออกเพชรบุรีตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กทม.มาดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดการจราจรให้ใช้ได้แล้วนะแต่จะมีรถที่รอสัญญาณไฟบ้างนะครับตรงนี้เท่าที่ดูล่าสุดนะส่วนทางด้านของรัชดาพระราม9นะครับจะมีทางด้านขาเข้าช่วงเข้าแยกห้วยขวางปริมาณรถเยอะแล้วก็ในซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญรถที่มาจากทางประชาอุทิศนะครับรถเยอะนะครับเคลื่อนตัวช้าออกมาทางด้านของแยกห้วยขวางนะแถวๆพระพิฆเนศตรงนี้นะครับรถมากนะครับลงอุโมงค์ในด้านขาเข้าไม่ติดนะครับเคลื่อนตัวได้ขาออกก็คล่องตัวนะฮะ แล้วก็จุดอื่นๆที่ดูมีปริมาณรถมากนะครับแนวก่อสร้างบริเวณช่วงแยกราชเทวีไม่เป็นปัญหานะคุณผู้ฟังแต่อาจจะมีรถเยอะหน่อยช่วงเข้าแยกแล้วก็จากแยกราชเทวีมาทางประตูน้ำรถมากเคลื่อนตัวช้าราชปรพทั้งสองด้านรถเยอะนะครับฝั่งที่มาจากทางแยกประตูน้ำไปทางมักกะสันนะครับรถจะมีชะลอตัวช่วงนะครับตั้งแต่แถวๆหน้าอินทราสแควร์ตลาดประตูน้ำนะฮะส่วนที่มาจากทางดินแดงยังเคลื่อนตัวได้นะครับโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ยังถือว่าคล่องตัวดีณตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังกรณีของเหตุไฟไหม้รถเก๋งใกล้กับด่านเก็บเงินสุขาภิบาล5ย่านสายไหมนะครับก็เดี๋ยวเรามาทบทวนย้อนเวลาไปดูนิดหนึ่งเหตุเนี่ยเกิดเมื่อช่วง 17:07 น.รับแจ้งจากทางศูนย์วิทยุผ่านฟ้า191นะครับว่ามีเหตุเพลิงไหม้รถจนบริเวณใกล้เคียงกับด่านเก็บเงินสุขาภิบาล5นะครับแขวงคลองถนนเขตสายไหมครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ทางกรุงเทพมหานครมีการประสานไปทางสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสายไหมก็ไปตรวจสอบนะครับนะก็มีเจ้าหน้าที่อปพร.เขตสายไหมอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูด้วยที่เกิดเหตุเป็นถนน3ช่องทางนะครับในช่องซ้ายสุดพบรถเกิดเพลิงไหม้นะครับเป็นรถยนต์ Honda Jazz สีดำ1คันนะทำให้การจราจรบริเวณดังกล่าวเนี่ยรถวิ่งผ่านเนี่ยต้องชะลอความเร็วนะโหมลุกไหม้ท่วมทั้งคันนะครับจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เร่งฉีดน้ำใช้เวลาประมาณ20นาทีเพลิงสงบนะรถยนต์นี้ก็เสียหายทั้งคันนะครับซึ่งเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายซากรถยนต์คันดังกล่าวให้พ้นช่องจราจรก่อนที่จะตรวจสอบหาสาเหตุของเหตุเพลิงไหม้นี้ต่อไปนะครับเนี่ยครับพอเพลิงสงบแล้วเนี่ยเห็นเลยนะครับรถนี่เรียกได้ว่าเหลือแต่ซากเลยนะครับเสียหายทั้งคันห้องเครื่องนี่คือไปหมดนะครับด้านในก็แหมเสียหายทั้งหมดเลยนะครับเบาะนั่งคอนโซลประตูรถคือทั้งหมดเลยนะครับเป็นรถยนต์Honda Jazz นะครับคุณผู้ฟังนะก็เดี๋ยวต้องติดตามกันนะครับหลังๆเนี่ยมีเหตุเพลิงไหม้รถยนต์บ่อยครั้งนะครับนะที่คุยกับทางคุณณัฏฐยาเนี่ยนอกเหนือจากทางสุขาภิบาล5ก็มีเหตุที่บรมมีเหตุที่กลับประพฤกษ์ด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวขอไปตรวจสอบการจราจรนะครับบนทางพิเศษนะครับติดตามกันหน่อยว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างกับทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับทางคุณตรีพลเปรมปรีชาสวัสดีครับคุณตรีพล
2: สวัสดีครับคุณพัฒและท่านผู้ฟังชาวตลอดทุกท่านครับ
1: ต้องถามเพิ่มเติมก่อนเลยนะครับทางด้านของด่านเก็บเงินสุขาภิบาล5ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ตอนนี้ล่าสุดนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: ช่วงนี้นี่เจ้าหน้าที่เคลียร์รถที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับแล้วก็เคลียร์สิ่งชำรุดต่างๆเนี่ยไม่มีสิ่งชำรุดต่างๆเกิดขึ้นนะครับแล้วก็รถที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นี่ก็นำส่งสอนอทางด่วน1เรียบร้อยแล้วครับต
1: ั้
2: งแต
1: ่
2: เวลา 17:19 นาที
1: ฮะครับครับนะฮะก็การจราจรตรงนั้นก็ไม่มีปัญหาแล้วใช่มั้ยครับณตอนนี
2: ้ช่วงณช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะฮะแล้วก็ช่วงเวลาที่ผ่านพ้นนำรถส่งสอนอทางด่วน1นะฮะก็ยังมีช่วงทางลงนี้ก็มีสะสมอยู่บ้างครับแต่ว่าช่วงนี้นี่ไม่เป็นปัญหาแล้วครับคุณพั
1: ฒน์ครับผมก็ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะตอนช่วงที่เกิดเหตุนะครับก็แหมติดตามกันอยู่นะครับภาพรวมการเดินทางบนทางพิเศษนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับคุณตรีพล
2: ครับผมสำหรับสภาพการจราจรบนทางพิเศษนะครับในช่วงเวลา 19:19 นะครับเริ่มต้นที่ทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับจากดินแดงมุ่งหน้าท่าเรือช่วงนี้หน้าด่านดินแดงรถน้อยนะครับผ่านด่านแล้วรถเคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับถึงต่างระดับท่าเรือนะครับฝั่งกลับกันจากท่าเรือมุ่งหน้ามาดินแดงช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวตามกันได้จนถึงช่วงทางลงดินแดงนะครับส่วนจากท่าเรือออกไปบางนาทั้งฝั่งไปและฝั่งกลับนี่เคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับท่าเรือออกไปดาวคะนองฝั่งไปฝั่งกลับนี่เคลื่อนตัวตามกันได้ดีเช่นเดียวกันนะครับส่วนทางพิเศษศรีรัตน์นะครับจากแจ้งวัฒนะเข้ามาต่างระดับพญาไททั้งฝั่งไปและฝั่งกลับนี่ก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับต่างระดับพญาไทออกไปศรีนครินทร์นี่ก็ใช ช้การได้อย่างต่อเนื่องนะครับพญาไทออกไปต่างระดับบางโค้นี่ก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับทั้งฝั่งไปและฝั่งกลับนะครับส่วนทางพิเศษในสายอื่นนะครับทางพิเศษฉลองรัฐทางพิเศษบุรพาวิถีครับกาญจนาภิเษกประจิมรัฐยาอุดรรัฐยาช่วงนี้นี่ยังคงใช้การได้ครับคุณพัชครับ
1: ครับผมได้ครับขอบคุณคุณตรีพลด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ
2: ครับขอบพระคุณคุณพัชและท่านผู้ฟังจอสอดร้อนในเบรกนี้ด้วยครับ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณคุณตรีพลเปรมปรีชานะครับจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยคุณผู้ฟังครับมอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาเข้านะครับก่อนถึงหน้าด่านลาดกระบังมีอุบัติเหตุกิโลเมตรที่29+600นะครับรถชนกันอยู่ช่องทางขวานะครับกิโลเมตรที่29+600ก่อนเข้าด่านลาดกระบังนะหน้าด่านลาดกระบังเนี่ยจะอยู่ประมาณสักกิโลเมตรที่26นะฮะก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับตรงนี้การจราจรชะลอตัวนะครับขาเข้าเนี่ยก็คือเข้าหน้าด่านรถเยอะด้วยแล้วก็มามีอุบัติเหตุจุดดังกล่าวนะครับก็เลยทำให้รถเคลื่อนตัวช้านะครับกิโลเมตรที่29+600นะครับจุดนี้มีรถประสบอุบัติเหตุอยู่ช่องทางด้านขวาในวงกลมสีแดงเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังรถก็ชะลอตัวนะครับแต่เข้าหน้าด่านเนี่ยเท่าที่ตรวจสอบท้ายยาวท้ายสั้นลงนะกว่าเมื่อช่วง18:00 น.ที่ผ่านมานะครับแต่จะมีชะลอช่วงจุดที่เกิดเหตุนะครับบริเวณกิโลเมตรที่29+600ด้วยท่านใดเดินทางก็เพิ่มความระมัดระวังนะครับด้านกลับกันขาออกถือว่าคล่องตัวนะครับนะส่วนช่วงต่างระดับสุวรรณภูมิต่อเนื่องทางร่มเกล้าที่ก่อนหน้านี้ปริมาณรถเยอะตอนนี้คลี่คลายแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้ก็จะเหลือเนี่ยครับช่วงที่จะเข้าหน้าด่านลาดกระบังนะฮะปริมาณรถยังเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะครับรถเข้าหน้าด่านเยอะนะฝั่งขาเข้านะครับอันนี้ฝั่งขาเข้าก็เป็นช่วงที่หลายๆคนเดินทางทยอยเข้ากรุงเทพเมื่อช่วงเย็นเนี่ยท้ายยาวกว่านี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มสั้นลงแต่ก็ยังหนาแน่นอยู่เดี๋ยวน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับก็ใจเย็นๆนะคุณผู้ฟังรถที่ตามกันไปเนี่ยบางทีชนท้ายกันนิดนึงก็ทำให้มีปัญหาอุปสรรคทำให้รถชะลอช้าขึ้นไปอีกด้วยนะครับก็ฝากระมัดระวังด้วยนะครับในการใช้เส้นทางนะติดตามกันนะครับสำหรับการเดินทางในแต่ละจุดด้วยนะครับส่วนฝนตอนนี้นะครับก็เรียกได้ว่าในพื้นที่กรุงเทพผ่านช่วง19:00 น.ก็ตอนนี้ไม่มีกลุ่มฝนแล้วนะไม่มีกลุ่มฝนแล้วนะครับแต่ก็ต้องจับตาฝนที่ตกอยู่ในพื้นที่ชลบุรีฉะเชิงเทราเนี่ยแหละนะครับแล้วก็แนวโน้มทิศทางการเคลื่อนตัวเนี่ยเหมือนจะเข้ามาที่กรุงเทพด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่เราได้เพิ่มเติมกับทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาว่าเดี๋ยวประมาณ4:00 น.น่าจะมีการก่อตัวของฝนเกิดขึ้นอีกนะครับในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วยนะครับก็เกิดจากเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับคุณผู้ฟังที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาประกาศให้เฝ้าระวังในส่วนของผลกระทบที่จะมีถึงวันนี้นะครับวันที่10 พฤษภาคมเนื่องจากประเทศไทยตอนบนยังมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกันโชกแรงและฝนที่ตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางภาคเหนือหลังจากนั้นอากาศก็จะคลายความร้อนลงนะครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้นำพัดพานำความชื้นจากอ่าวไทยแล้วก็ทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับนะในช่วงนี้ก็ต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักฝนที่ตกสะสมนะครับหรือเกลี้ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะครับเพราะว่านอกเหนือจากฝนฟ้าคะนองก็จะมีลมกันโชกแรงนะครับมีลมกระโชกแรงด้วยนะครับต้องระมัดระวังหลังจากวันนี้เป็นต้นไปพรุ่งนี้เนี่ยฝนก็จะเริ่มลดลงแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับลดลงจากวันนี้นะครับแต่เปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะลดลงยังไม่มากเท่าไหร่นะครับวันที่11 พฤษภาคมก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอีกเล็กน้อยนะครับหลังจากวันที่11เป็นต้นไปฝนก็จะเริ่มลดลงอย่างชัดเจนนะครับยังไงก็ติดตาม เรื่องของสภาพอากาศจากทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับในแต่ละวันจะเดินทางไปไหนยังไงหรือว่าช่วงไหนที่มีฝนตกหนักๆอย่างเห็นที่โคราชเนี่ยโอ้โหมีเรื่องของน้ำท่วมนะครับรถนี่ก็เรียกได้ว่าต้องลุยน้ำกันอย่างหนักทีเดียวนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยนะก็ทำให้การจราจรก็มีปัญหากันด้วยนะครับคนเดินทางไปต่างจังหวัดกันเยอะนะครับแล้วโคราชนี่ก็ไม่ได้อยู่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่ด้วยนะฮะเนี่ยหลายคนก็ค่อนข้างที่จะกังวลเหมือนกันการขับรถลุยน้ำในช่วงที่ฝนตกรถยนต์ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยโอ้โหคือเขาไปดูในกลุ่มของคนที่เขาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะกังวลมากๆพอถึงหน้าฝนเนี่ยต้องวางแผนกันเลยนะครับบางทีจะเดินทางไปที่ไหนไปต่างจังหวัดไปใกล้ไปไกลก็ต้องประเมินเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยนะครับนะว่าจะมีผลกระทบในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับถ้าเรามีการวางแผนล่วงหน้าประเมินทั้งเรื่องของสภาพอากาศประเมินในเรื่องของเส้นทางนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะแต่บางทีทุกวันนี้เนี่ยฝนบางทีมาก็คือมาเลยนะครับบางทีก็อาจจะไม่มีอะไรแจ้งเตือนแต่ก็ถ้าเราติดตามข้อมูลจากทางกรมอุตุเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไกด์ไลน์ให้เราได้นะครับในการที่จะประเมินเบื้องต้นนะครับอาจจะมีฝนตกหนักนะเขาก็จะมีการเตือนในตามจังหวัดต่างๆไอ้จังหวัดนี้เราจะเดินทางไปหรือเปล่าช่วงเวลานั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้เนี่ยทางด้านของเว็บไซต์ของกรมอุตุหรือแม้กระทั่ง Facebook เขาก็มีการอัปเดตตลอดอย่างล่าสุดที่ผมเข้าไปดูเนี่ยก็มีการอัปเดตนะครับตลอดนะครับอย่างเรื่องของการเตือนฝนที่กำลังตกณตอนนี้เป็นอย่างไรในแต่ละจุดกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเขาก็จะมีการแยกย่อยในช่วงเวลาต่างๆด้วยนะครับเนี่ยเวลา 16 ถึง 19 นาฬิกาฝนฟ้าคะนอง 19 นาฬิกาถึง 22 นาฬิกาอะไรแบบนี้ก็จะมีการแยกย่อยในแต่ละช่วงเวลาให้เราได้เปรียบเทียบแล้วก็เป็นข้อมูลกันด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งช่วงเวลานั้นมีฝนตกไหมอย่างล่าสุดเนี่ยเข้าไปดูนะครับก็มีการโพสต์นะครับเรื่องของการพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะอันนี้เป็นข้อมูลที่กรมอุตุเขาขึ้นโพสต์เมื่อชั่วโมงที่แล้วก็คือบอกว่ามีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่กรุงเทพดอนเมืองสายไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่มีละฝนก็คือหยุดตกไปแล้วนะครับก็จะมีการอัปเดตแบบนี้เรื่อยๆให้เราได้ประเมินให้เราได้เป็นการเก็บข้อมูลนะครับมาวางแผนล่วงหน้านะครับก็จะได้วางแผนกันได้ดีขึ้นนะในส่วนของการเดินทางด้วยว่าจะมีผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาบ้างหรือไม่นั่นเองนะครับส่วนช่วงนี้คุณภาพอากาศเท่าที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยนะครับก็ถือว่าดีขึ้นมากเลยนะครับเนื่องจากพอมีฝนตกลงมาเรื่องของค่าฝุ่นก็ลดลงนะครับนะอย่างวันนี้เองเนี่ยเท่าที่ดูค่าเฉลี่ยของกรุงเทพก็ไม่มีเขตไหนที่เกินค่ามาตรฐานเลยนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าดีนะครับถือว่าดีนะก็ติดตามกันณเวลานี้นะครับเรื่องของสภาพการจราจรนะเราดูการเคลื่อนตัวนะครับบริเวณช่วงพระราม1ผ่านหน้าห้างเนี่ยรถจะยังเยอะอยู่นะครับพระราม1แยกปทุมวันต่อเนื่องมาทางด้านของราชประสงค์นะครับทั้ง2ด้านรถยังเยอะนะครับแต่ก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวตามได้นะครับด้านที่มาจากทางแยกปทุมวันเข้าเฉลิมเผ่าไปราชประสงค์รถจะดูหนาแน่นกว่านะครับส่วนต่อเนื่องจาก BTS ชิดลมไปเพลินจิตไปใต้ทางด่วนรถยังเยอะนะครับถ้าเลยใต้ทางด่วนไปก็จะคล่องตัวจะไปติดอีกทีช่วงเข้าแยกอโศกนะครับก็มีท้ายนะครับสะสมอยู่ช่วงซอยสุขุมวิท13นะครับส่วนพระราม4ก็หมดปัญหาไปแล้วนะครับเท่าที่ดูนะฮะสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะเหลือแค่สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนทางด้านของราชพฤกษ์นะครับในฝั่งขาเข้าจะมีรถเคลื่อนตัวช้านะครับชะลอตัวอยู่นะช่วงแถวๆเลยฟู้ดวิลล่ามานะครับข้ามคลองบางพรมตรงเนี้ยนะครับมีรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับแต่ก็ไม่ติดนะยังตามกันได้เรื่อยๆนะครับด้านฝั่งกลับกันขาออกคล่องตัวนะครับแต่ช่วงก่อนลงอุโมงค์บางขุนกองนะครับรถเยอะนะครับผ่านโฮมโปรราชพฤกษ์นะครับซ้ายที่จะวนวงเวียนนะถือว่าจะออกไปทางด้านของทางนครอินเนี่ยนะครับ จะมีรถชะลอตัวช่วงหน้าโฮมโปรราชพฤกษ์นะครับตรงนี้รถเยอะนะครับรถมากเคลื่อนตัวช้ามีสลับหยุดด้วยนะแถวๆช่วงหน้าโฮมโปรนะครับส่วนลงอุโมงค์เนี่ยไม่ติดนะครับทั้งเข้าและออกเคลื่อนตัวได้นะฮะแล้วก็ทางด้านของวงแหวนกาญจนาภิเษกตะวันตกนะครับก็ไม่มีจุดไหนที่ติดเลยนะครับเนี่ยเท่าที่ดูการเคลื่อนตัวบางใหญ่เข้ามานะครับต่อเนื่องมาทางบางคูเวียงไปเพชรเกษมบางแคเคลื่อนตัวได้ตลอดเลยฝั่งกับการขาออกก็ถือว่าคล่องตัวพระราม2จะมีช่วงเลยตลาดทะเลไทยนะครับจะมีปริมาณรถมากนะครับคุณผู้ฟังนะช่วงตัดกับเศรษฐกิจเนี่ยรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับด้านขาเข้ากับการขาออกคล่องตัวดีด้านบนของสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนทั้ง2ด้านเคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหานะครับส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังทางด้านของธนาคารออมสินนะครับเขาฉลองครบรอบ113ปีแคมเปญยิ่งใหญ่แห่งปีเลยนะครับเพิ่มเงินรางวัลพิเศษ113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีนะครับทั้งแบบใบสลากและแบบสลากดิจิทัลด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับยิ่งซื้อก่อนยิ่งซื้ออีกยิ่งได้ลุ้นรางวัลพิเศษมากถึง3ครั้งย้ำนะครับยิ่งซื้อก่อนซื้ออีกยิ่งได้ลุ้นรางวัลพิเศษมากถึง3ครั้งเพิ่มเงินรางวัลเพิ่มจำนวนรางวัลด้วยรวมจำนวน63รางวัลตลอดระยะเวลากิจกรรมนะครับครั้งที่1ก็คือวันที่16พฤษภาคม2569จับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม13ล้านบาทจำนวน26รางวัลรางวัลละ500,000บาทนะครับส่วนครั้งที่2ครับวันที่16มิถุนายน2569จับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม30ล้านบาทจำนวน30รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทด้วยกันและครั้งที่3นะครับวันที่16กรกฎาคม2569จับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม70ล้านบาทจำนวน7รางวัลเพราะฉะนั้นก็จะตกรางวัลละ10ล้านบาททีเดียวนะครับนะฮะก็เงินรางวัลรวมนะครับเงินรางวัลพิเศษรวมถึง113ล้านบาทด้วยกันลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าใหม่ที่ซื้อสลากออมสินและลูกค้าเดิมที่มีสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีนะครับที่ยังไม่ครบอายุโดยยิ่งซื้อเพิ่มยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นเพิ่มด้วยและรีบซื้อก่อนก็จะได้ลุ้นกับรางวัลพิเศษถึง3ครั้งด้วยกันนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดด้วยพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญครับไม่ว่าจะฝากเท่าไหร่เงินต้นไม่หายครับรู้ฟังและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆนะครับไม่เสียภาษีด้วยมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้นะครับที่ธนาคารออมสินหรือกดซื้อด้วยตัวเองทางแอปพลิเคชัน MyMo เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับคุณผู้ฟังครับยิ่งซื้อมากยิ่งได้ลุ้นมากนะครับกับธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังยิ่งซื้อเพิ่มยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นเพิ่มและรีบซื้อก่อนได้ลุ้นรางวัลพิเศษถึง3ครั้งอย่าลืมนะครับครั้งแรกก็คือวันที่16พฤษภาคมนี้แล้วนะครับครั้งที่2 16มิถุนายนและครั้งที่3 16กรกฎาคมถ้าคุณซื้อก่อนมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษถึง3ครั้งขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงนี้ขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับคุณกระปุกแดงทักทายเข้ามาทาง YouTube ด้วยนะครับ JS100 Radio นะแล้วก็ขอบคุณทางคุณโกศลด้วยนะครับที่เพิ่มเติมกันมาให้ว่าถนนมิตรภาพเนี่ยถนนไม่เรียบนะให้เพื่อนสมาชิกเดินทางระมัดระวังกันด้วยนะครับคุณโกศลนี่บอกว่าประมาณช่วงกิโลเมตรที่92ฝั่งขาเข้ามิตรภาพนั่นเองแต่ว่าการจราจรไม่มีปัญหานะครับรถคล่องตัวทีเดียวก็ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับวิภาวดีด้านขาเข้านะครับผ่านทางด้านของฐานทัพอากาศมาทางหน้าท่าอากาศยานดอนเมืองรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับณตอนนี้นะด้านกลับกันขาออกไม่ติดนะครับส่วนการจราจรทางด้านของงามวงวานเป็นอย่างไรบ้างนะครับก่อนหน้านี้ที่มีรถสะสมนะครับช่วงหน้าเรือนจำคลองเปรมมีท้ายเนี่ยมาถึงเกือบถึงแยกเกษตรณตอนนี้นะครับท้ายสะสมอยู่ช่วงแยกบางเขนนะฮะอยู่ช่วงแยกบางเขนบริเวณเชิงทางลงสะพานข้ามแยกบางเขนในฝั่งขาออกนะครับ ถ้าเลยทางด้านของหน้าเรือนจำไปนี่ก็จะคล่องตัวนะครับนะส่วนฝั่งกับการขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้แจ้งวัฒนะไม่มีปัญหาแล้วนะครับอาจจะมีนิดนึงช่วงก่อนเข้าถึงเลี่ยงเมืองปากเกร็ดนะครับรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นอกนั้นก็ไม่มีปัญหานะครับโดยรอบแยกเกษตรก็จะมีฝั่งขาออกนะครับเสนาเข้าแยกเกษตรปริมาณรถมากนะครับแล้วก็ช่วงเข้าแยกรัชโยธินในฝั่งขาเข้านะครับแถวๆซอยอลาดินนะครับตรงนั้นก็จะมีเรื่องของตลาดนัดด้วยรถก็จะเยอะนิดนึงนะส่วนอีกฝากฝั่งนึงนะครับทางด้านของศรีนครินทร์นะครับฝั่งขาเข้าจะมีชะลอตัวเข้าแยกลำสาลีนะครับมีท้ายสะสมตามจังหวะสัญญาณไฟณเวลานี้เนี่ยสะสมอยู่ประมาณ700เมตรส่วนขาออกรามคำแหงนะครับที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของรามสาลีก็มีปริมาณรถเข้าแยกนะครับท้ายแถวยังไม่ยาวเท่าไหร่นะลาดพร้าวครับจะมีชะลอช่วงแยกมหาดไทยนะครับมาทางด้านของซอยลาดพร้าว112มีปริมาณรถมากนะครับผ่านตรงข้ามกับฟู้ดแลนด์ลาดพร้าวตรงเนี้ยรถจะเยอะนะครับถ้าเลยซอยลาดพร้าว112ไปก็จะเคลื่อนตัวได้เข้าใต้เลียบทางด่วนต่อเนื่องมาทางด้านหัวราชดำเนินลาดพร้าวยาวๆได้เลยไม่ติดนะครับกลับกันขาออกตอนนี้ก็ดูหมดปัญหาแล้วนะครับลาดพร้าวทางด้านขาออกคล่องตัวดีประชาธรรมก่อนหน้านี้ที่มีกรณีของอุบัติเหตุจากลาดพร้าวมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกประชาธรรมแถวๆทาวอินทาวตอนนี้หมดปัญหาแล้วนะครับการจราจรตรงเนี้ยคล่องตัวดีนะครับเข้าแยก92มีท้ายสะสมไม่ยาวนะครับวันนี้ถือว่าภาพรวมดีนะครับเรียบถนนรามินทราในช่วงนี้นะก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันส่วนช่วงนี้นะครับ19นาฬิกากับ37นาทีเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งครับ
3: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
6: ประตูรั้วกำลังจะป
7: ิ
6: ด
7: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
8: โทรคุยต่างประเทศแบบ International ใครว่ายาก
9: เขามีแต่ Inter เปล่าน
8: ั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก

0: คุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะครับทางด้านของ MEA นะครับมีการแจ้งปิดการจราจรนะครับ MEA แจ้งปิดการจราจรฝั่งขาออกบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย2นะครับถนนบรมราชชนนีทางคู่ขนานนะครับตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมนะครับเรื่อยไปถึง13พฤษภาคม2569ครับเพื่อดำเนินงานก่อสร้างผิวจราจรนะครับเพราะฉะนั้นก็โปรดวางแผนการเดินทางทาง MEA ขออภัยผู้ได้รับผลกระทบมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับย้ำนะครับทางด้านของ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงแจ้งปิดการจราจรฝั่งขาออกบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย2ถนนบรมราชชนนีในช่องทางคู่ขนานนะครับตั้งแต่วันที่6ถึง13พฤษภาคม2569เพื่อดำเนินงานก่อสร้างผิวจราจรนะครับโปรดวางแผนการเดินทางขออภัยผู้ได้รับผลกระทบมาณโอกาสนี้ด้วยขอบคุณ MEA การไฟฟ้านครหลวงด้วยนะครับ19นาฬิกากับ44นาทีช่วงนี้คุณผู้ฟังใครที่ใช้มอเตอร์เวย์ด้านขาออกมีงานซ่อมบำรุงทางนะครับบริเวณกิโลเมตรที่81บวก300นะเขาปิดช่องทาง1ช่องทางนะครับก็จะเหลือ3ช่องทางเดี๋ยววิ่งได้ปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับจะเป็นด้านฝั่งขาออกนะครับตรงจุดนี้เนี่ยก็มีการนำกลวยยางมาวางกั้นมีป้ายแจ้งเตือนเบี่ยงการจราจรนะครับก็คือช่องทางด้านซ้ายสุดนะครับเสียไป1ช่องจราจรนะครับก็มีรถของทางเจ้าหน้าที่มาดำเนินการนะครับตรงจุดนี้ประมาณสักน่าจะร่วม50เมตรได้นะรถวิ่งได้3ช่องทางก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยแต่ด้านขาเข้าดูจะมีปริมาณรถมากกว่านะครับตรงจุดที่มีการทำงานเนี่ยจะเลยบริเวณทางลงถนนข้าวหลามนะครับที่จะไปทางบางแสนเนี่ยเลยมาเล็กน้อยนะครับก็ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยนะตอนนี้ก็มีจุดเดียวนะที่มีการซ่อมบำรุงทางนะครับส่วนหน้าด่านลาดกระบังก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับต่อเนื่องเข้าหน้าด่านในฝั่งขาเข้าของมอเตอร์เวย์สาย7นะครับนะซึ่งก่อนหน้านี้ที่มีอุบัติเหตุบริเวณกิโลเมตรที่29บวก600เนี่ยน่าจะเคลื่อนย้ายแล้วนะครับเพราะว่าตรงจุดดังกล่าวรถไม่ติดแล้วนะครับโอ้ดูเหมือนจะมีอีกจุดหนึ่งนะที่มีงานซ่อมบำรุงทางมอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาออกตรงนี้จะเป็นกิโลเมตรที่6บวก900นะครับเพิ่งจะมีแจ้งเข้ามานะครับเมื่อช่วง19นาฬิกา42นาทีเลนซ้ายสุดนะครับตรงนี้เนี่ยก็เห็นมีรถบรรทุก1คันนะครับที่จอดอยู่กิโลเมตรที่6บวก900ด้านขาออกนะก็คือช่วงต่างระดับทับช้างนะครับตรงนี้มีการซ่อมบำรุงทางกันอยู่นะครับก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยรถยังไม่ติดนะครับตรงจุดดังกล่าวฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของต่างระดับร่มเกล้านะครับตรงนั้นสาย9นะครับวงแหวนต้นออกบริเวณกิโลเมตรที่51บวก500นะครับมีรถจอดเสียอยู่นะครับช่วงตรงต่างระดับศรีนครินทร์ร่มเกล้านะครับตรงนี้ก็เลยทำให้แถวๆช่วงบุญนี่ด้านด่านทับช้างเลยนะเนี่ยกิโลเมตรที่51นะครับเดี๋ยวขอดูกล้องหน่อยนะล่าสุดโอ้เป็นรถตู้นะครับจอดเสียอยู่ไม่แน่ใจว่ารถข้างหลังเนี่ยเหมือนเป็นรถเก๋งนะครับ1คันอยู่ด้านหลังรถตู้เอ๊ะไม่แน่ใจว่าเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่านะครับกิโลเมตรที่51บวก300อ๋อตอนนี้รถเก๋งออกมาแล้วนะครับแต่รถตู้เนี่ยเปิดไฟฉุกเฉินอยู่เลนกลางเลยนะครับคุณผู้ฟังอยู่เลนกลางด้วยนะครับตรงจุดนั้นจะเป็นช่วงต่างระดับศรีนครินทร์ร่มเกล้านะครับบริเวณกิโลเมตรที่51บวก500ฝั่งมุ่งหน้าบางปะอินขาออกของมอเตอร์เวย์สาย9นะครับฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับเพราะรถตู้คันนี้เนี่ยจอดอยู่เลนกลางด้วยเปิดไฟกระพริบไว้อยู่โอ้รถที่วิ่งมานี่ต้องเบี่ยงหลบกันนะครับโอ้นะอันตรายมากเลยนะฮะยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับรถนี่ต้องเบี่ยงหลบขวาหลบซ้ายกันอยู่ช่องทางกลางเลยใครที่ตามหลังมาลดความเร็วหน่อยนะครับมอเตอร์เวย์สาย9นะครับวงแหวนต้นออกทิศทางมุ่งหน้าบางปะอินนะครับบริเวณด้านบนเลยนะของต่างระดับ ศรีนครินทร์ร่มเกล้ารถตู้หนึ่งคันจอดอยู่นะครับมันอาจจะมีปัญหารถเสียหรือเปล่านะเนี่ยก็ฝากระมัดระวังด้วยนะครับตอนนี้รถชะลอตัวนะครับเพราะว่าต้องเบี่ยงหลบกันก็ไปจอดอยู่ช่องทางกลางด้วยนะครับส่วนฝั่งกลับกันด้านขาเข้าไม่ติดนะครับเคลื่อนตัวได้ตลอดเดี๋ยวดูล่าสุดหน่อยว่ายังจอดอยู่หรือเปล่านะยังอยู่นะคุณผู้ฟังนะครับตรงจุดนี้เนี่ยรถนี่เบี่ยงหลบกันหลบซ้ายหลบขวากันหลายคันเลยนะครับโอ้โหแล้วมีรถใหญ่ด้วยนะเนี่ยบางคันที่ชะลอดูเรามาระวังนิดนึงนะครับย้ำนะครับเป็นมอเตอร์เวย์สาย9นะครับคุณผู้ฟังด้านขาออกมุ่งหน้าบางปะอินนะครับจุดดังกล่าวกิโลเมตรที่51บวก500นะครับมีรถตู้ไปจอดอยู่เลนกลางเลยก็เดี๋ยวต้องติดตามนะครับว่าเขามีปัญหาอะไรเสียระบบอะไรหรือเปล่านะครับส่วนณตอนนี้เรื่องของอุบัติเหตุก็ยังไม่ได้มีแจ้งเพิ่มเติมมานะครับดูเรื่องของสภาพการจราจรโอ้ตอนนี้ล่าสุดนี่ตรงมอเตอร์เวย์สาย9ที่มีรถตู้จอดอยู่เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขานำกลวยยางมาวางกั้นไว้แล้วนะครับดูเหมือนมีเจ้าหน้าที่มาประมาณ 1-2 นายนะครับแต่รถก็ยังเบี่ยงหลบกันอยู่นะครับเนี่ยคือเขานำกลวยยางมาวางไว้2ตัวนะครับด้านท้ายรถนะฮะมีการน่าจะไปสอบถามนะครับว่ารถมีปัญหาอะไรหรือเปล่าโอ้เจ้าหน้าที่ก็ถือว่าเข้าไปเร็วเหมือนกันนะครับรถใช้ความเร็วกันเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มาจากทางด้านของต่างระดับทับช้างนะครับที่จะต่อเนื่องมาทางด้านของศรีนครินทร์ร่มเกล้าลดความเร็วก่อนนะครับลดความเร็วก่อนนะครับรถตู้คันหนึ่งจอดเสียอยู่ช่องทางกลางรถค่อนข้างใช้ความเร็วกันสูงเลยนะครับระมัดระวังด้วยส่วนจุดอื่นๆเพชรเกษมด้านขาออกผ่านหน้าห้างซีคอนบางแครถมากเคลื่อนตัวช้านะครับก็มีสะสมท้ายแถวอยู่นะตรงนี้ประมาณสัก1กิโลเมตรกว่าๆนะครับน่าจะรถมากอย่างเดียวนะครับเพราะว่ายังไม่ได้รับแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาเพิ่มเติมนะครับส่วนบริเวณทางด้านของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินในฝั่งขาเข้ายังมีปริมาณรถสะสมอยู่นะครับบริเวณช่วงตั้งแต่เชิงทางขึ้นนะครับแต่พอลงมาทางสุรศักดิ์สาทรต่อเนื่องมาทางนรินทรตัดกับนราธิวาสเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับแล้วก็จะมีรอบในนะที่เราเพิ่มเติมกันไปไม่ว่าจะเป็นทางพระรามหนึ่งปทุมวันทางด้านของเพลินจิตนะครับที่รถยังเยอะนะครับทางด้านของฝั่งขาออกนะเพชรบุรีตอนนี้ก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับด้านขาออกราชเทวีต่อเนื่องมาทางประตูน้ำนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังมีรับแจ้งเบื้องต้นนะครับว่ามีเหตุชายถูกทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธมีดและขวานเสียชีวิตนะครับภายในบ้านที่หมู่บ้านสมานมิตรตำบลกระเฉกอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับแล้วก็ทางผู้ก่อเหตุเนี่ยขับรถกระบะสีดำหลบหนีไปนะครับเหตุเกิดเมื่อช่วง 16:00 น.ที่ผ่านมาครับเนี่ยนะฮะเป็นเหตุชายถูกทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธมีดและขวานเสียชีวิตภายในบ้านที่หมู่บ้านสมานมิตรตำบลกระเฉกอำเภอเมืองจังหวัดระยองตอนนี้ผู้ก่อเหตุขับรถหลบหนีไปนะครับเป็นรถกระบะสีดำเมื่อช่วงเย็น 16:00 น.ที่ผ่านมาตอนนี้กำลังติดตามเรื่องของข้อมูลคืบหน้านะครับรายละเอียดเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะติดตามกันต่อนะครับก็แจ้งไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นไว้ก่อนนะตอนนี้นะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นภาพจากจุดที่เกิดเหตุนะครับก็เป็นบ้านของบริเวณที่พบศพผู้เสียชีวิตนะครับหมู่บ้านสมานมิตรตำบลกระเฉกอำเภอเมืองจังหวัดระยองเนี่ย ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบส่วนคนร้ายเนี่ยหลบหนีไปใครที่อาจจะพบเห็นเบาะแสเส้นทางของการหลบหนีก็สามารถช่วยเพิ่มเติมกันได้นะครับนะก็เข้าใจว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังติดตามจับกุมกันอยู่นะครับสำหรับคนร้ายหลบหนีด้วยรถกระบะสีดำนะครับเมื่อช่วง 16:00 น.นะครับเป็นช่วงเวลาที่เกิดเหตุก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันต่อไปนะครับคุณผู้ฟังกรณีของรถตู้ที่จอดอยู่บริเวณมอเตอร์เวย์สาย9นะครับช่วงต่างระดับศรีนครินทร์ร่มเกล้าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขานำรถเนี่ยเข้าข้างทางด้านซ้ายแล้วนะครับยังอยู่นะช่องทางด้านซ้ายสุดไหลทางนะครับในช่องทางฉุกเฉินก็มีเจ้าหน้าที่เขานำเอากลวยยางมาวางกั้นแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เขายืนอยู่นะบริเวณจุดนั้นนี่ค่อนข้างมืดเหมือนกันนะเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับกิโลเมตรที่51+500นะครับใครที่ตามหลังมาเพิ่มความระมัดระวังด้วยเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณปริญญาคุณปรัชญานะครับอยู่ทางกำแพงเพชรนะครับสวัสดีครับคุณปรัชญา
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับกำแพงเพชรตอนนี้ครับ
1: รถติดมาผมอยู่ตั้งแต่6 โมงผมได้ออกมาไม่เจอครับสองฝั่งหน้าหมอชิดเลยครับ
0: โอ้รถเยอะเลย
1: ครับ
0: ครับมีอันนี้ใช้ทางด้านไหนอ่ะออกมาจากหมอชิดเลยไหมครับหรือว่ากำลังจะเข้าไป
1: ตอนแรกผมอยู่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพตอนนี้ผมกลับรถผ่านหน้าหมอชิดมาฝั่งขาออกครับผมเพิ่งออกถึงวิภาเนี่ย
0: นานไหมครับนี่กว่าจะมาถึงวิภาได้ครับ
1: ก็ผมอยู่ตั้งแต่6 โมงครับเพิ่งออกมาเนี่ย
0: คือนอกเหนือจากรถเยอะมีเหตุอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
1: ไม่มีนะครับ
0: แค่รถเยอะอย่างเดียว
1: ครับผม
0: รถเข้าหมอชิดแล้วก็ออก
1: รถเข้าหมอชิดพอเลยหมอชิดมาเนี่ยไม่ติดหรอกครับ
0: โอ้โหใช้เวลานานเหมือนกันนะเนี่ย
1: ครับใช้นานอยู่ครับ
0: โอ้โหต้องเลยตรงไหนมาครับถึงจะพอเคลื่อนตัวได
1: ้เลยหมอชิดมาแล้วเคลื่อนตัวได้เลยครับ
0: โอ้โหคือเรียกได้ว่าติดแบบนิ่งๆเลยเหรอครับ
1: ติดนิ่งเลยครับครับคือผมมาจากโรงไฟฟ้าบางกวยเพราะผมหมุนลงมาปุ๊บเนี่ยติดเลย
0: ครับโอ้นะเวลานี้ก็ยังเยอะอยู่ใช่ไหม
1: ย
0: ัง
1: เยอะอยู่ครับยังติดอยู่คร
0: ับ เห็นมีเจ้าหน้าที่มาจัดการจราจรยังไงบ้างไหมครับ
1: ตอนเท่าที่เห็นตอนนี้ยังไม่มีนะครับ
0: ครับปกติใช้เส้นทางนี้ประจำไหมคุณปัชญา
1: ครับประจำครับประจำคร
0: ับ อ๋อครับติดแบบนี้ทุกวันอาทิตย์ไหมโดยส่วนใหญ
1: ่ไม่นะครับปกติไม่ติดเท่าไหร่ครับมีวันนี้ติดไม่แน่ใจว่ามีการเดินทางอะไรหรือเปล่า
0: อาจจะคนเข้ากรุงเทพเยอะด้วยหรือเปล่าวันอาทิตย์ด้วยหรือเปล่าโอ้นะครับก็หลุดมาได้แล้วคล่องตัวแล้วนะตอนนี้
1: ครับตอนนี้ผมอยู่วิภาคล่องตัวเรียบร้อยคร
0: ับ อ๋อครับครับได้ครับกำลังจะกลับบ้านนะครับ
1: ครับกำลังกลับที่ทำงานแล้วครับ
0: โอเคครับได้เลยขอบคุณมากนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมกันนะครับสวัสดีครับก็ไม่ได้มีเหตุอะไรนะรถเยอะอย่างเดียวนะครับเท่าที่ดูนะตอนนี้เดี๋ยวขอดูหน่อยนะหมอชิดโอ้รถเยอะจริงคุณผู้ฟังนะครับกำแพงเพชร2ผ่านหน้าหมอชิดทั้งเข้าและออกรถหนาแน่นนะครับรถหนาแน่นเลยบริเวณจุดกลับรถนะครับแล้วก็ที่มาจากทางวิภาวดีจะต่อเนื่องเข้ามาทางหมอชิดก็เยอะนะครับอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะรถที่เข้าหมอชิดก็ด้วยความที่ว่าเป็นอาทิตย์ด้วยนะครับก็อาจจะเป็นช่วงปลายสัปดาห์เนาะที่รถเข้ามาจากต่างจังหวัดกันเยอะด้วยนะครับก็ต้องขอความร่วมมือนะครับรถโดยสารสาธารณะจะต้องจอดในจุดที่เจ้าหน้าที่เขาจัดไว้ให้นะครับนะช่วยกันนะครับเคารพกฎที่เขาวางไว้เพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นอุปสรรคทำให้ช่องทางก็จะเหลือน้อยลงด้วยนะครับนะตอนนี้ก็ยังหนาแน่นนะครับสำหรับการจราจรโดยรอบของหมอชิด2นะครับ19 นาฬิกาครับกับ58 นาทีเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามเพิ่มเติมกันนะครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสิงห์พงษ์ค่ะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานและเงินสงเคราะห์พระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดต่างๆเมื่อวันที่5พฤษภาคม2569ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจโดยมีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานและเงินสงเคราะห์พระราชทานให้แก่ครอบครัวที่ประสบอัคคีภัย2ครอบครัวได้แก่ครอบครัวนางพยุงอินโตอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 8/1 หมู่ 6 ตำบลบึงชำอ้ออำเภอหนองเสือประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2569ได้รับความเสียหายบางส่วนและมีผู้เสียชีวิตจำนวน1รายคือนายบรรจอินโตและครอบครัวนายดิษพรเทพวิญญากิจอาศัยอยู่บ้านเลขที่49/7หมู่7ตำบลนพรัตน์อำเภอหนองเสือประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่15เมษายน2569ได้รับความเสียหายทั้งหลังในการนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีอาทิสำนักงานเหล่ากาชาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ว่าการอำเภอหนองเสือและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยด้วยและเมื่อวันที่7พฤษภาคม2569ณบ้านเลขที่31/1หมู่1ตำบลหูกวางอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจโดยมีว่าที่ร้อยตรีสราวุธจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นายวิทยาช้างโตซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่ดังกล่าวประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่4เมษายน2569ได้รับความเสียหายทั้งหลังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิตการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในการนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อาทิสำนักงานเหล่ากาชาดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหัวหน้าส่วนราชการผู้

ผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยด้วยราชสกุลหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10 นาฬิกาณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมทางหลวงชนบทสมาคมซอนต้าประเทศไทยสมาคมศิษย์เก่ากิติพาณิชย์นางปนัดดาพดุงรัชดากิจและคณะพร้อมด้วยบริษัทหอสูงจำกัดเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10 รูปจากวัดพระวรราชาที่นัดดามาศและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสัมปซิววัดสาลีจังหวัดสุพรรณบุรีวัดพระธรรมกายวัดสัมปซิวฮ่องกงและวัดพุทธวิปัสสนาธรรมจากฮ่องกงวัดอรุณราชวรารามและวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา14:30 นนายพัชราสุลักษณ์อนวัฒน์และคณะสมาคมโรงสีข้าวไทยสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายมานัสเพ็งสุดและคณะรวมทั้งบริษัทอีสเทิร์นเฮิร์บจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10 รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครปฐมประกอบด้วยวัดพระประทนเจดีวัดไร่ขิงวัดสิงห์และวัดจากจังหวัดเพชรบุรีประกอบด้วยวัดคงคารามและวัดพระพุทธสายญาติรวมทั้งจากวัดเชิงกระบือจังหวัดนนทบุรีวัดภาษีกรุงเทพมหานครและวัดเขาไม้แดงจังหวัดชลบุรีร่วมสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา17 นาฬิการาชสกุลสายราชการที่2ประกอบด้วยราชสกุลเดชาติวงศ์ราชสกุลอรุณวงศ์ราชสกุลกุสุมาราชสกุลนินรัตราชสกุลวัชรีวงศ์ราชสกุลเรนุนันและราชสกุลพนมวรรณพร้อมกันนี้มีครอบครัวพลเอกหลวงสุรณรงค์และท่านผู้หญิงจรวยสุรณรงค์รวมถึงคณะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนจิตรดารุ่นที่66ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีพระสงฆ์รวมจำนวน10 รูปจากวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดดอนบุพพารามวัดสับปะรดเทศวัดพังม่วงวัดลาดตาเขาและวัดห้วยสุวรรณวนารามรวมถึงวัดปากน้ำภาษีเจริญวัดแก้วแจ่มฟ้ากรุงเทพมหานครวัดกลางจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดอมฤตสิทธารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา19 นาฬิกาจังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจำนวน8 รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ค่ะคณะบุคคลและประชาชนทั่วไปเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทั้งจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูโรงเรียนวัดช้างทูนจังหวัดตราดและคณะสมาชิกศิลปาชีพโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอปทุมราชจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงเป็นแบบอย่างในการนำผ้าไทยมาตัดเป็นฉลองพระองค์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยจนผ้าไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการแฟชั่นทั้งในประเทศและต่างประเทศทำให้ประชาชนในภูมิภาคต่างๆกลับมาสนใจและให้ความสำคัญกับงานหัตถศิลป์ที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนแต่ละท้องถิ่นในการทอผ้าชนิดต่างๆให้ทันสมัยและประณีตยิ่งขึ้นน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพระราชดำริเรื่องราวแห่งการสร้างอาชีพสร้างโอกาสและสร้างความยั่งยืนจากท้องทะเลผ่านโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีที่ยังคงสืบสานรักษาต่อยอดสร้างประโยชน์สุขสู่ราษฎรตราบจนปัจจุบันในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนฟาร์มทะเลตัวอย่างฟื้นชีวิตชาวประมงสร้างรายได้สู่ชุมชนติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

ีกหนึ่งเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงห่วงใยปัญหาการลดลงของทรัพยากรทางทะเลจึงนำมาสู่แนวทางพระราชทานในการอนุรักษ์พันธุ์ปูสู่ป่าทุ่งทะเลซึ่งได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะ

0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและแสงพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางรากฐานวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนให้แก่ราษฎรผู้ประกอบอาชีพประมงจึงนำมาสู่การจัดตั้งฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเป็นแหล่งศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบให้แก่เกษตรกรและชาวประมงโดยรอบเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดอาชีพในพื้นที่ของตนเองดังเช่นนิรุตศรีนวลเกษตรกรในพื้นที่ตำบลแหลมผักเบี้ยฟาร์มทะเลตัวอย่างได้เปลี่ยนชีวิตพลิกวิกฤตเป็นโอกาสหลังจากที่ได้เข้าไปรับการอบรมศึกษาเรียนรู้ถึงวิธีการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นจนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงต่อยอดจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงพัฒนาสาหร่ายทะเลเพชรบุรีสร้างอาชีพและรายได้สู่ครอบครัวและชุมชน
1: ตอนแรกที่ผมเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นนะครับแล้วมีท่านผอ.เขาบอกว่ามีตัวน่าที่น่าสนใจนะครับเขาจะเปิดตัวแล้วผมก็เลยเอามาลองเลี้ยงดูผลผลิตตอนนี้นะตอนนี้ก็ยังไม่พอขายนะครับ3อาทิตย์ประมาณ 15-20 โลครับตอนนี้ก็ยังไม่พอขายครับจริงๆเราก็เลยต้องลาออกจากอาชีพงานประจำครับเพื่อจะมาทำแบบเต็มตัวแล้วครับถ้ารายได้จากพวงองุ่นด้วยอะไรด้วยตอนนี้ก็ขามแสนแล้วนะครับต่อเดือนครับเป็นอาชีพที่น่าสนใจครับเพราะว่าทำส่วนหนึ่งก็คือมันทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยครับเพราะเราต้องจ้างแรงงานจากพวกแม่บ้านมาช่วยใครเขามาช่วยทำครับก็มันก็จะกระจายรายได้ออกไปครับทำให้ชุมชนเศรษฐกิจดีขึ้นที่ฟาร์มนี่ก็คือเป็นสามีเขาเป็นมีอาชีพเป็นชาวประมงนะครับช่วงเวลาว่างเขาก็จะมารับจ้างเด็ดตัดแต่งสลายครับทำให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นครับจากที่สามีเขาออกเรือเขาต้องใช้เงินจากทะเลนี่เขาก็เริ่มใช้เงินจากที่เราทำเนี่ยครับเงินที่ออกจากทะเลเขาก็เอาเป็นเงินเก็บเฉลี่ยเขาได้วันละประมาณ500-700ครับช่วงสลายพีกก็มาแต่พันนะครับช่วงสลายเสียสวยครับพอเราจ้างกิโลละประมาณ25 บาท
2: การมาปรับเลี้ยงสลายทะเลในระบบบ่อผ้าใบเนี่ยในโรงเรือนเนี่ยมันสามารถทำได้นะทำตลาดได้มีผลผลิตได้ขายได้จริงพออีกระยะหนึ่งเนี่ยตัวสมาชิกเขาก็จะเริ่มทำตามก็จะเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรที่เขาเลี้ยงสาหร่ายพวงหุ่นอยู่แล้วเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่เขาเอาไปเลี้ยงเสริมกันเลี้ยงคู่กันเกษตรกรที่เราส่งเสริมเนี่ยเราก็จะยึดหลักซูโรเวสนะครับตามพระบิดของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งตรงนี้เราก็มองว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอ่ะมีความสำคัญนะครับมีความจำเป็นที่ต้องรักษาไว้เพราะนั้นตัวเกษตรกรเนี่ยเราก็จะให้เขาทำตามระบบซูโรเวสอยู่แล้วนะครับ
0: ผลจากการนำองค์ความรู้ฟาร์มทะเลตัวอย่างมาถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรวันนี้ได้ปรากฏความสำเร็จเกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงชุมชนเข้มแข็งเกิดความยั่งยืนในอาชีพมีความพร้อมและขยายไปสู่การเพาะเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของสาหร่ายสีเขียวมีลักษณะคล้ายผักกาดเลี้ยงง่ายมีคุณค่าทางโภชนาการสูงแปรรูปอาหารได้หลากหลายและกำลังเป็นที่นิยมของกลุ่มผู้รักสุขภาพ
1: เป็นอาชีพที่น่าสนใจครับเพราะเป็นอาชีพทางเลือกซึ่งยังไม่มีใครทำครับแล้วอย่างหนึ่งก็คือมันน่าจะเวิร์กสุดแล้วครับเพราะว่าผมว่าเสียงตอบรับจากผู้บริโภคดีครับเป็นสาหร่ายรสชาติอร่อยนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างคือขนส่งง่ายไม่เหมือนสาหร่ายพวงองุ่นซึ่งเสียงเขาบางกว่าวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพระพันปีนะครับทำให้ชาวเพชรบุรีมีอาชีพเพิ่มขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นครับทุกคนอยู่ดีกินดีขอขอบพระคุณท่านมากครับ
0: จากการติดตามผลการดำเนินงานในการถ่ายทอดความรู้วิธีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นและสาหร่ายผักกาดทะเลประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการขยายผลสู่เกษตรกรได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์แห่งพระราชดำริในการจัดตั้งฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป็นฟาร์มทะเลตัวอย่างให้แก่ผู้ประกอบอาชีพประมงทั้งผู้จับสัตว์น้ำ และผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสู่การสร้างอาชีพซึ่งเกิดจากการร่วมมือของคนในพื้นที่และหน่วยงานต่างๆจนเกิดฟาร์มเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นและสาหร่ายผักกาดทะเลเชิงพาณิชย์ขึ้นอย่างมีคุณภาพ
3: พื้นป่าทุ่งทะเลแห่งนี้จึงไม่เพียงเป็นแหล่งทรัพยากรแต่นี่คือบทพิสูจน์ถึงพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันยาวไกลในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานแนวทางในการอนุรักษ์พันตูสู่ป่าทุ่งทะเลและนี่แหละค่ะคือพลังความอุดมสมบูรณ์ลงสู่หัวใจของชุมชนได้ร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆแม่ของแผ่นดินให้มั่นคงเคียงคู่แผ่นดินไทยตลอดไปสวัสดีค่ะ
4: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
5: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: จ้าจุนทุกน้ำ
1: มาปอกินทั้งน้ำ
2: น้ำไม่พอ
3: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตะข้อเนื่องไฟทั้งนั้นแต่มาหากินเลยตัว
2: นี่ก็คน
3: ญาติจุนไปทุกปีเนี่ยของเรามาแต่น้องก็ไม่มีอะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
4: อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: หลังเมืองแล้วก็ฉีดน้ำกันนาน
4: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยนะเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: 20:29 นะครับมาติดตามจสร้อยกันต่อในช่วงนี้นะครับยังอยู่ด้วยกันกับพัฒน์อภิธนการคุณผู้ฟังครับกรณีที่เราได้รับแจ้งเบื้องต้นนะครับว่ามีเหตุชายถูกทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธมีดและขวานเสียชีวิตนะครับภายในบ้านที่หมู่บ้านสมานมิตรตำบลกระเฉดอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับล่าสุดเนี่ยมีเพิ่มเติมนะครับว่าตัวของผู้ก่อเหตุขับรถกระบะอีซูซูตอนเดียวสีเทาทะเบียน3ทอผู้เท่าสอเสือ644กรุงเทพมหานครนะครับขับรถคันดังกล่าวหลบหนีนะครับแล้วตอนนี้ผู้เสียชีวิตนี่ทราบชื่อแล้วนะครับน้องแบงค์อายุ24ปีเป็นคนจังหวัดชัยภูมิเหตุเกิดเมื่อช่วง16:00 นที่ผ่านมานะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็ยังคงต้องติดตามนะครับความคืบหน้ากรณีของคนผู้ก่อเหตุนะครับที่ขับรถหลบหนีย้ำนะครับว่าเป็นรถกระบะ Isuzu ตอนเดียวสีเทานะครับทะเบียน3ทอผู้เท่าสอเสือ644กทมนี่เป็นรถของผู้ก่อเหตุนะครับหลังจากที่ลงมือก่อเหตุแล้วขับรถคันนี้หลบหนีนะครับเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมนะครับเหตุการณ์นี้นะฮะกับทางด้านของซูมระยอง058นะครับจากเพจซูมระยองนะครับสวัสดีครับซูมระยอง058ครับ
1: ครับสวัสดีครับพี
0: ่ครับเมื่อครู่นี้เพิ่มเติมเรื่องของรถที่คนผู้ก่อเหตุใช้หลบหนีนะฮะเป็นอีซูซูตอนเดียวสีเทา3ทอผู้เท่าสอเสือ644กทมนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ล่าสุดนี่เหตุการณ์เป็นยังไงบ้างครับณตอนนี
1: ้ก็เหตุการณ์ก็ตามคำที่เขาบอกเล่าก็ไม่แน่ใจว่าดื่มเหล้าด้วยกันหรือเปล่าเนาะใช้ขวานฟันที่ศีรษะพี่มีแผลขนาดใหญ่ครับ
0: ครับ
1: เสียชีวิต
0: บริเวณไหนนะครับที่ถูกฟัน
1: ที่บริเวณหลังหัวไปเลยพี่ด้านหลังนะครับ
0: ศีรษะนะด้านหลัง
1: ใช่ครับ
0: อายุ24ปีเท่านั้นผู้ก่อเหตุที่ตอนนี้ทราบแล้วไหมว่าเป็นใคร
1: ผู้ก่อเหตุเห็นเขาบอกว่าเป็นพม่านะครับตามคำบอกเล่าเขาเป็นคนพม่า
0: ส่วนผู้เสียชีวิตที่เป็นคนไทยเนาะ
1: คนไทยครับพี่คนช
0: ั
1: ยภ
0: ู
1: มิ
0: คนชัยภูมิหมายถึงว่าตอนที่เกิดเหตุก่อนเกิดเหตุที่เขานั่งดื่มแอลกอฮอล์ด้วยกันอย่างนั้น
1: มันไม่มีใครเห็นนะพี่แต่มันมีขวดเหล้าตั้งอยู่คร
0: ับ อ๋อครับซึ่งบ้านหลังเก่านี่เป็นบ้านของใครครับ
1: ก็น่าจะเช่าอยู่พี่ทำงานนะครับ
0: มีคนอาศัยอยู่หลายคนไหมครับเนี่ยตอนช่วงที่เกิดเหตุ
1: ไม่มีใครอยู่เลยพี่น่าจะมีแค่2คนเท่านั้นนะครับที่ผู้ก่อเหตุกับคนเสียชีวิตนะครับ
0: โอเคครับแล้วส่วนรถที่ผู้ก่อเหตุใช้ขับหลบหนีนี่เป็นรถของใครครับ
1: เป็นรถของนายจ้างครับ
0: ซึ่งนายจ้างนี่อยู่ที่เกิดเหตุไหมครับ
1: นายจ้างอยู่ครับพี่อยู่ฮะให้ปากคำกับตำรวจอยู
0: ่อ๋อแต่ว่าตอนเกิดเหตุนี่นายจ้างอยู่ไหมครับตอนนั้น
1: ไม่อยู่ครับไม่มีใครอยู่เลย
0: คนที่เห็นเหตุการณ์คนแรกนี่เป็นใครครับ
1: อันนี้ขอโทษทีพี่พอดีผมไม่ได้สอบถามเลยครับพอดีผมมาเขาก็ตำรวจเข้าคิวด้านในหมดแล้วครับก็เลยไม่ได้สอบถาม
0: ครับตอนนี้ศพผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่เกิดเหตุไหมครับ
1: ร่างผู้เสียชีวิตอันนี้ผมกำลังนำมาที่โรงพยาบาลระยองครับกำลังออกมาแล้ว
0: ครับทางญาติเขาทราบหรือยังครับ
1: ทราบแล้วครับ
0: ตอนนี้ที่เกิดเหตุนี่เจ้าหน้าที่ยังอยู่ไหมครับ
1: เจ้าหน้าที่ออกมาหมดแล้วครับ
0: อ๋อครับก็ยังไม่สามารถที่จะสันนิษฐานได้ว่าเบื้องต้นมันเกิดเหตุอะไรนะตอนนั้น
1: ใช่พี่
0: ครับตอนนั้นนี่คือไม่แน่ใจด้วยไม่มีใครอยู่ที่บ้านกี่คนนอกเหนือจาก2คนนี
1: ้ใช่ครับไม่มีใครเห็นเหตุการณ์เลย
0: อ๋อครับแม่ก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของคนร้ายก็ยังทราบเส้นทางไหมครับในการหลบหนีเนี่ย
1: เส้นทางมุ่งหน้าไม่แน่ใจเลยพี่เพราะเดี๋ยวตำรวจเขาต้องพอดีก็ต้องหากล้องวงจรปิดอะครับ
0: ครับ
1: ไม่ทราบเลยมุ่งหน้าไปทางไหน
0: เป็นรถที่ตัวของผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาเอามาใช้งานอย่างนั้นเหรอฮะ
1: รถนายจ้างเขาน่าจะมาใช้งานด้วยกันนะพี่
0: แต่ว่านายจ้างไม่ได้อยู่ตอนที่เกิดเหตุ
1: ไม่ได้อยู่ครับ
0: นะครับก็เดี๋ยวต้องติดตามเพิ่มเติมกันนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตแต่ว่ายืนยันใช่ไหมครับว่าผู้ก่อเหตุนี่เป็นชาวพม่า
1: ใช่ครับชาวต่างชาติครับ
0: นะครับเป็นคนงานของที่นี่ทราบสังกัดหรือเปล่าฮะตรงนี้
1: ไม่ทราบเลยสิ
0: เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยตรงนี้เป็นพื้นที่ของสพอะไรครับ
1: สพสำนักทองครับ
0: สพอะไรนะครับ
1: สำนักทองครับ
0: สำนักทองนะ
1: คร
0: ับ นะครับเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับตอนนี้ก็ได้เรื่องของรายละเอียดของรถที่ผู้ก่อเหตุใช้หลบหนีไปนะครับนะโอเคทีนี้พอทราบไหมครับว่าตอนที่เนี่ยว่าเขาคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขามีให้ข้อมูลเพิ่มเติมไหมว่าตอนนั้นเนี่ยผู้เสียชีวิตได้เสียชีวิตหรือยังไงครับตอนนั้น
1: ตามที่เขาบอกว่าเสียแล้วครับประมาณครึ่งชั่วโมงที่โดนฟันที่ตามที่หมอพูดนะครับประมาณนั้นหลังจากน่าจะโดนฟันอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงครับเพราะว่ามันเป็นสีแผลสีศีรษะเนี่ยมีแผลฉีกขาดขนาดใหญ่ถึงกระโหลกครับแล้วก็เลือดออกค่อนข้างเยอะครับ
0: คนที่พบนี่เป็นใครอะครับ
1: อันนี้ผมต้องขอโทษพี่จริงมันไม่ได้อันนี้ผมไม่ได้ถามเขาเลยครับว่าใครเป็นพบ
0: นะฮะ
1: ปกติผมไปเขาก็กันพื้นที่หมดแล้วแล้วก็ข้อมูลก็ไม่ได้ถามในเพิ่มเติม
0: ลักษณะของจุดที่เกิดเหตุนี่มันเป็นบ้านยังไงเป็นทาวน์เฮาส์เป็นบ้านปลูกติดกัน
1: บ้านชั้นเดียวครับพี่บ้านปลูกชั้นเดียว
0: โอ้บ้านเดียวไหมครับ
1: บ้านเดียวครับ
0: อ๋อมีพื้นที่มีรั้วกั้นอะไรอย่างนี้ไหมครับ
1: มีไม่มีรั้วครับพี่ไม่มีรั้วเป็นหน้าบ้านโล่งๆเลยครับ
0: อืมครับอยู่ติดกับบ้านหลังอื่นด้วยไหมครับเนี่ยตรงนี้อ
1: ยู่ติดกันเลยครับ
0: อ
1: ยู่ติดกับบ้านสองชั้นสูงเหมือนกันนะครับ
0: ครับซึ่งก็น่าจะมีคนที่เห็นเหตุการณ์มากกว่านี้หรือเปล่าเดี๋ยวอาจจะต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมกันก็เป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่เขาอะนะนะครับครับได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับ
1: ครับขอบคุณมากครับพี่
0: ครับซูมระยอง058ครับขอบคุณมากสวัสดีครับขอบคุณนะครับจากทางเพจซูมระยองก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวด้วยนะครับอายุ24ปีเป็นคนจังหวัดชัยภูมิผู้ก่อเหตุตอนนี้หลบหนีนะเบื้องต้นนี่คือเป็นชาวพม่าเป็นคนงานขับรถกระบะอีซูซูตอนเดียวสีเทานะครับ3ทอผู้เท่าสอเสือ644กรุงเทพก่อเหตุเมื่อช่วงเวลา16นาฬิกาที่ผ่านมานะครับนี่นะฮะที่หมู่บ้านสมานมิตรตำบลกระเฉดอำเภอเมืองจังหวัดระยองใช้อาวุธขวานจามไปที่ศีรษะด้านหลังของผู้เสียชีวิตก็เดี๋ยวติดตามคลิปหน้าเรื่องของคดีความกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับตอนนี้ก็กำลังเรียกได้ว่าสืบสวนอยู่แล้วก็ไล่ล่าตัวผู้ก่อเหตุนะครับส่วนข้อมูลนะครับคุณผู้ฟังมีแจ้งเข้ามาจากทางด้านของคุณภูกฤตนะครับบอกว่าถนนบรมราชชนนีด้านขาเข้าเคลื่อนตัวช้านะครับก่อนถึงพุทธมณฑลสาย1เล็กน้อยมีต้นไม้ล้มขวางถนน1ช่องทางนะครับขวางช่องทางคู่ขนานเลนซ้ายก็ฝากเพื่อนสมาชิกระมัดระวังด้วยเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop โทรเรียกช่างกปนสิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกกระดูกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได
2: ้ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: มาติดตามกันต่อนะครับในช่วงนี้ครับ20นาฬิกากับ41นาทีกับจอสอร้อยคุณผู้ฟังครับวันพรุ่งนี้นะครับทางด้านของบชน.นะครับก็มีการแจ้งประสานพันธ์นะครับให้หลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรบนถนนงามวงวานด้านขาออกเนื่องจากจะมีการรวมตัวกันของกลุ่มมวลชนนะครับเพื่อชุมนุมรอรับนายทักษิณชินวัตรนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีบริเวณหน้าเรือนจำคลองเปรมในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับในส่วนของการจัดการความเรียบร้อยนะครับในเรื่องของความสงบเรียบร้อยนะซึ่งวันนี้เนี่ยเราทราบมาว่าที่บริเวณเรือนจำพิเศษกรุงเทพเขตจตุจักรนะครับนะทางด้านของพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนนะครับท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาล2นะครับท่านก็ลงพื้นที่ประชุมวางแผนดูแลความสงบเรียบร้อยและอำนวยการแผนรักษาความปลอดภัยเพื่อเตรียมความพร้อมกันด้วยเดี๋ยวเราจะไปคุยกับทางด้านของท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาล2นะครับซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนนะครับท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาล2สวัสดีครับท่านผู้บังคับการครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับก็เรียกได้ว่าวันนี้
1: ท่านผู้ฟังได้ไหมครับสวัสดีครับ
0: ครับผมนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านผู้บังคับการด้วยนะครับที่สละเวลามาให้ข้อมูลกันพรุ่งนี้ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมแผนในการรองรับอะไรต่างๆนี่ตรงนี้มีแผนรองรับยังไงบ้างครับท่านครับ
1: ครับก็ขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะคร
0: ับ
1: กรณีภารกิจในวันนี้ต่อเนื่องวันพรุ่งนี้เช้านะครับ
0: ทาง
1: กองบังคับการตำรวจนครบาล2โดยสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่นทุ่งสองข้องนะครับที่เกี่ยวเนื่องกันรวมถึงหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเรือนจำของเปรมและก็สำนักงานเขตนะครับก็ได้มีการประชุมเตรียมพร้อมล่วงหน้ามาประมาณ 3-4 ครั้งอยู่แล้วนะครับแล้วเราได้ดำเนินการจัดทำเป็นแผนรักษาความสงบเรียบร้อยการชุมนุมสาธารณะเรือนจำกลางของเปรมในวันนี้นะครับ ก็มีการวางกำลังอะไรมาตั้งแต่11โมงจนถึงเสร็จสิ้นการชุมนุมครับก็มีการดำเนินการเตรียมความพร้อมมาก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วครับ
0: ครับนะฮะซึ่งวันนี้เท่าที่ติดตามนี่มีความเรียบรับรื่นดีไหมครับในวันนี
1: ้ก็ตอนนี้ยังมีเรียบร้อยอยู่ครับคร
0: ับผมนะครับ
1: ก็ทางพี่น้องประชาชนก็ทยอยจะมาเยอะสุดเนี่ยน่าจะเป็นช่วงใกล้ๆตอนเช้าครับคือใกล้ๆเวลาที่จะมีการปล่อยตัวท่านอดีตนายกครับ
0: ครับ
1: ช่วงประมาณใกล้ๆ8โมงเช้าครับ
0: ก็คือก่อน8โมงนี่ก็น่าจะเริ่มเยอะนะครับเรื่องของการวางแผนนะครับมีการประเมินจำนวนของกลุ่มมวลชนไว้ที่ประมาณสักเท่าไหร่ครับท่าน
1: ก็เราก็ประเมินไว้ตามที่เราเห็นจากการข่าวนะครับแต่นี้เนื่องจากว่าในช่วงนี้มีฝนตกด้วยแล้วก็ทางพี่น้องประชาชนที่มาร่วมชุมนุมเนี่ยก็ยังทยอยเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับก
0: ็
1: ประเมินไว้ว่าพรุ่งนี้เช้าในส่วนของบริเวณด้านหน้าเรือนจำตลอดทางฟุตบาทก็คงจะมีพอสมควรครับ
0: ครับช่วงเช้าๆเนี่ยขาออกของงามวงวานรถมักจะติดด้วยนะครับตั้งแต่เรือนจำคลองลัดยาวตรงนี้นะครับ
1: อันนี้ครับในทางของจราจรเราก็ได้เตรียมแผนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไว
0: ้
1: ล่วงหน้าในส่วนของเส้นทางหลีกเลี่ยงการจราจรทางงามวานขาออกนะครับช่วงหน้าเรือนจำกลางของเปรมไว้แล้วนะครับ
0: ครับ
1: ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ทางผ่านทางคุณพัฒน์แล้วก็รายการนะครับ
0: ไ
1: ปยังพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ด้วยนะครับ ก็เส้นทางเลี่ยงการจราจรถนนงามวานขาออกในช่วงพรุ่งนี้นะครับตอนช่วงเช้านะครับก็แนะนำทางเป็นกลางวันขาออกบริเวณแยกบางเขนใช้ถนนกำแพงเพชรขาเข้าขวาแยกวัดเสมียนนารีถนนประชาสังเคราะห์ขวาแยกประชานิเวศถนนประชาชื่นขาออกแล้วก็ไปออกแยกกรุงเพชรครับระยะทางประมาณ 4.55 กิโลเมตรเราได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรไว้อำนวยความสะดวกได้การจราจรด้วยแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าด้านหน้าเนี่ยทางถนนยมวานขาออกสี่เลนนะครับตอนนี้เราเตรียมแผนตำรองไว้นะครับถ้ากรณีที่ว่ามีการใช้ช่องทางซ้ายสุดเนี่ยเป็นที่ของผู้ชุมนุมเนี่ยเราก็ได้จัดจราจรแล้วก็ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจจ ากกรมบังคับการตรวจจราจรมาร่วมในความสะดวกการจราจรให้กระทบกับพี่น้องประชาชนที่ใช้สัญจรในเส้นหลักให้น้อยที่สุดครับ
0: ทีนี้ถ้าคนมาเยอะมวลชนมาเยอะนะครับประเมินว่าจะต้องมีการปิดการจราจรไหมครับท่านผู้บังคับการ
1: คงไม่ถึงขนาดนั้นครับเนื่องจากว่าถนนเนี่ยเราได้ประสานทางแยกพงเพชรไว้อยู่แล้วในการระบายการจราจรด้วยครับ
0: ครับ
1: ช่วงเช้าเนี่ยตามกำหนดการเนี่ยจะใช้เวลาถึงแค่ไม่เกิน0830ครับ
0: ครับ
1: ถ้าจะเสร็จสิ้นภารกิจนะครับซึ่งก็ไปตรงกับช่วงเต้งด่วนเช้านิดนึงครับแต่ว่าบริหารจัดการแล้วก็วางแผนการจราจรไว้แล้วครับ
0: ครับไม่น่าจะเกิน8:30 นอย่างนั้นนะครับ
1: ครับซึ่งทางผู้ที่จัดการชุมนุมก็เราได้เชิญมาประชุมแล้วก็เขาก็ได้จัดสถานที่จอดรถของเขานะครับในส่วนที่จะมาดรอปคนแล้วก็ไปจอดนะครับบริเวณถนนกำแพงเพชรกับตรงแถวสวนหน้าวัดเสมียนนารีนะครับก็จะได้ไม่เป็นการกีดขวางการสัญจรของพี่น้องประชาชนในช่วงเช้าครับ
0: ก็คือ2จุดนะครับที่ได้มีการประชุมแล้วก็นะก็คือ
1: วางแผนได้แล้วครับครับผม
0: นะครับตรงนี้ก็น่าคาดว่าน่าจะได้ครับได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีไหมครับท่านผู้บังคับการ
1: ครับผมครับใช่ครับ
0: นะครับอย่างนั้นนะครับ2จุดนะครับก็คือที่ถนนกำแพงเพชร2นะครับแล้วก็สวนหน้าวัดเสมียนนารีนะตรงนี้นะครับ
1: ใช่คร
0: ับ
1: เป็นจุดครับผม
0: ทีเนี้ยเราก็บางคนอาจจะกังวลเพราะว่าต้องเดินทางไปทำงานตอนเช้าถ้ามวลชนมากันเยอะโอเคอาจจะมีการจัดเจ้าหน้าที่จราจรไปปัดรถให้เลี่ยงออกไปตามเส้นทางที่ท่านผู้บังคับการนำเรียนเมื่อสักครู่ป่ะ
1: ใช่ครับมีจัดแล้วครับ
0: อ๋อนะครับ ก็เรียกได้ว่าให้หลบเลี่ยงดีกว่าสำหรับการจราจรนะครับนะแล้วเวลานี
1: ้ก็เราจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้ดูแลการสัญจรช่วงเช้านะครับเร่งด่วนเช้านะครับเป็นกรณีพิเศษอยู่แล้วครับเพ
0: ิ่
1: มเติมจากที่จัดในช่วงปกติครับ
0: นะครับเดี๋ยวรบกวนให้ท่านผู้บังคับการแนะนำเส้นทางเลี่ยงอีกทีนึงได้ไหมครับเผื่อคุณฟังอาจจะฟังไม่ทัน
1: ครับขออภัยด้วยครับเมื่อกี้เด
0: ี๋
1: ยวน
0: ิ
1: ดนึงคร
0: ับ ได้ครับ
1: สำหรับเส้นทางเลี่ยงการจราจรนะครับก็คือจากถนนงามวงศ์วานขาออกนะครับบริเวณแยกบางเขนครับใช้ถนนกำแพงเพชรขาเข้าขวาแยกวัดเสมียนนารีนับถนนประชาสงเคราะห์ขวาแยกประชานิเวศถนนประชาชื่นขาออกแล้วก็ไปออกแยกพงเพชรครับก็คืองามวงศ์วานขาออกครับ
0: อ๋อครับก็จะวนมาออกที่งามวงศ์วานขาออกก็จะพ้นจุดที่เกินจำคลองเปรมไปเลยนะครับ
1: ใช่ครับใช่ครับครับผม
0: คาดว่าพรุ่งนี้ปริมาณรถน่าจะเยอะไหมครับเนี่ยเส้นทางเลี่ยงตรงนี
1: ้ก็น่าจะพอๆเส้นทางเพราะว่า4ถ้าเหลือ3เนี่ยมันก็ยังพอระบายได้อยู่ครับตอนนี้ก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะคร
0: ับนะฮะก็เท่าที่ประเมินนี่น่าจะได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้ชุมนุมไหมครับในเรื่องของช่องทางต่างๆที่จะผ่านหน้าเรือนจำคลองเปรม
1: ใช่ครับช่วงระหว่างที่กลุ่มผู้ชุมนุมเขามีการจัดกิจกรรมบนเวทีเนี่ยทางเราก็ได้ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เรื่องการจอดรถต่างๆครับเรื่องการตั้งวางสิ่งของอะไรเนี่ยบนเวทีครับทางก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ชุมนุมในการช่วยประกาศประชาสัมพันธ์ให้ด้วยครับ
0: นะครับแล้วเวลานี้การจราจรบริเวณด้านหน้าก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเราติดตามมาตั้งแต่ช่วงเย็นก็อาจจะติดหน่อยแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้น
1: ครับติดตอนช่วงฝนตกใหม่ๆเพิ่งเสร็จครับก็อาจจะมีการดรอปส่งคนนิดนึงอะไรนะครับ
0: ครับมีความกังวลอะไรบ้างไหมครับท่านผู้บังคับการในวันพรุ่งนี้ครับ
1: ยังไม่มีครับก็ยังเรียบร้อยดีครับผม
0: นะคร
1: ับผมก็อยู่ในพื้นที่ตลอดอยู่แล้วครับก็มีท่านรองผู้บังคับการแล้วก็ผู้กับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วครับ
0: พรุ่งนี้ท่านก็ลงพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับ
1: ครับอยู่ในพื้นที่ตลอดอยู่แล้วครับ
0: อ๋อนะครับก็เดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันนะครับในวันพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวทางจสร.จะแนะนำเน้นย้ำเส้นทางเลี่ยงคือถ้าไม่จำเป็นอย่าผ่านเลี่ยงดีกว่านะครับเลี่ยงดีกว่า
1: ได้ครับขอบคุณครับครับผมครับผมคร
0: ับครับผมวันนี้จสร.ขอบพระคุณนะครับท่านผู้บังคับการด้วยนะครับ
1: ครับยินดีครับขอบคุณครับ
0: ขอบพระคุณมากครับท่านผู้บังคับการ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนตรนะครับท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาลผมทวนย้ำให้สำหรับเส้นทางเลี่ยงนะครับในวันพรุ่งนี้ก็ต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนคือขาออกของงามวงวานผ่านหน้าเรือนจำคลองเปรมพรุ่งนี้นะครับ ก็จะมีกลุ่มมวลชนนะครับมาให้กำลังใจนะครับอดีตนายกทักษิณนะครับที่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำคลองเปรมเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีการจัดการจราจรมีการดูแลอำนวยความสะดวกนะครับก็มีการส่วนที่กำลังกันนะครับนะกับทั้งพื้นที่ทุ่งสองห้องประชาชื่นนะครับโดยทางด้านของทางบชน.เองเนี่ยนะครับก็มีการแนะนำเลี่ยงเส้นทางนะครับอย่างที่เมื่อสักครู่ท่านผู้กับการแนะนำเลี่ยงนะครับก็คือถนนงามวงวานคุณผู้ฟังให้ใช้ขาออกนะครับถนนงามวงวานขาออกบริเวณแยกบางเขนนะครับแล้วก็มาต่อเนื่องที่กำแพงเพชรนะครับกำแพงเพชรเข้ามาที่ขวาที่แยกวัดเสมียนนารีนะครับคือใครที่มาจากทางแยกเกษตรเนี่ยอาจจะเลี่ยงตั้งแต่แยกเกษตรก็ได้นะครับพหลโยธินฝั่งขาเข้านะครับแล้วก็มาขวาที่แยกรัชโยธินนะครับก็จะขึ้นต่างระดับรัชวิภาเนี่ยเส้นทางนี้ก็มาได้แล้วก็ไปประชานุกูลใช่ไหมฮะแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายที่แยกบางเขนวิภาวดีคุณผู้ฟังก็ขึ้นต่างระดับรัชวิภานะครับแล้วก็นี่แหละก็จะมาออกทางด้านของประชานุกูลได้ก็จะเข้าทางด้านของแยกพงเพชรมางามวงวานได้เช่นเดียวกันนะครับหลายๆท่านก็น่าจะพอคุ้นเคยโดยเฉพาะใครที่อาจจะใช้เส้นทางนี้เป็นประจำแต่ว่าทางที่ดีคุณผู้ฟังเลี่ยงดีกว่านะครับเลี่ยงดีกว่าเพราะว่าติดแน่คือปกติเนี่ยเส้นทางขาออกของงามวงวานถ้าใครเดินทางกันในช่วงเช้าๆเนี่ยก็ติดอยู่แล้วปริมาณรถจะเยอะตั้งแต่หน้าเรือนจำข้ามคลองลัดยาวนะครับหรือบางทีเนี่ยรถก็จะแน่นตั้งแต่ข้ามคลองลัดยาวไปพงเพชรอยู่แล้วทีเนี้ยตัดสินใจเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนดีกว่านะครับย้ำนะครับคุณผู้ฟังงามวงวานขาออกนะครับแล้วก็บริเวณแยกบางเขนคุณผู้ฟังก็ต่อเนื่องมาทางด้านของกำแพงเพชรขาเข้าขวาที่แยกวัดเสมียนนารีถนนประชาสงเคราะห์นะครับต่อเนื่องขวาที่แยกประชานิเวศนะแล้วก็ใช้ถนนประชาชื่นด้านขาออกนะครับก็คือต่อเนื่องมาทางแยกพงเพชรแล้วก็เลี้ยวซ้ายงามวงวานขาออกไปแครายนะครับหรือว่าจะกลับรถมาทางฝั่งขาเข้าก็ได้ขาเข้าช่วงเช้าก็ต้องติดตามประเมินกันอีกทีว่าการจราจรจะเป็นอย่างไรแต่ประเมินแล้วขาออกติดแน่นอนพรุ่งนี้นะครับนะก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงนะครับเส้นทางงามวงวานขาออกบริเวณหน้าเรือนจำคลองเปรมต่อเนื่องคลองลัดยาวนะครับกรณีใช้เส้นทางเลี่ยงเนี่ยก็คือระยะทางเราวัดมาให้แล้วนะครับประมาณ 4.55 กิโลเมตรแต่ถ้าไม่เลี่ยงอาจจะใช้เวลานานนะครับอาจจะใช้เวลานานเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ต้องติดตามนะครับใครที่มีความจำเป็นต้องผ่านคุณผู้ฟังอาจจะเลี่ยงแล้วก็วางแผนการเดินทางนะฮะก็ฝากเป็นข้อมูลกันด้วยนะครับในส่วนของวันพรุ่งนี้นะครับนะที่เราคงจะต้องติดตามเรื่องของผลกระทบกับการจราจรด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็ให้วางแผนไว้เลยนะครับบางท่านที่อาจจะฟังจอสร้อยกันอยู่ในเวลานี้บางคนบอกยังไม่ทราบก็เนี่ยให้วางแผนตั้งแต่คืนนี้เลยนะครับเน้นย้ำนะครับคุณผู้ฟังถ้าใช้พหลโยธินขาเข้าก็ไม่ต้องเลี้ยวแยกเกษตรก็ได้ก็ตรงมาทางเสนารัชโยธินได้เลยนะครับเลี่ยงเข้า5แยกก็ได้หรือว่าเลี้ยวขวาที่แยกประชาเอิร์ดแยกทางด้านของรัชโยธินก็ได้นะครับมาทางด้านของรัชวิภาก็ตรงยาวเลยก็ยิงตรงยาวขึ้นมาทางด้านของประชานุกูลมารอสัญญาณไฟเลี้ยวขวาที่ประชาชื่นใช้ทางด้านของประชาชื่นตรงเข้ามาทางด้านของแยกพงเพชรได้เลยนะครับออกเช้าหน่อยผมเชื่อว่าจะทำให้การจราจรเคลื่อนตัวได้ดีกว่าแต่ถ้าสายนิดนึง 7:00 น.ไปแล้วเนี่ยก็จะรถเริ่มเยอะแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางเลี่ยงก็ตามนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเผื่อเวลาให้เช้าหน่อยนะครับเฉพาะพรุ่งนี้นะคุณผู้ฟังก็อาจจะต้องตื่นเช้านิดนึงนะครับก็เป็นข้อมูลกันนะครับสำหรับใครที่จำเป็นจะต้องผ่านส่วนใครที่ไม่จำเป็นก็ให้หลีกเลี่ยงนะครับให้หลีกเลี่ยงบางคนอาจจะอยู่แถวๆทางด้านของหลัก4คุณผู้ฟังก็เลี่ยงใช้แจ้งวัฒนะได้เลยแจ้งวัฒนะปากเกร็ดติวานนท์นะเข้าแครายนะครับเพราะว่าฝั่งขาออกของแจ้งวัฒนะเช้าๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับการจราจรไม่ค่อยติดนะอาจจะหนักไปทางขาเข้าแล้วก็ช่วงนี้เด็กๆ ก็ยังไม่เปิดเทอมด้วยการจราจรช่วงเช้าๆก็อาจจะไม่ได้ตึงมากนะครับก็ให้วางแผนกันนะครับส่วนช่วงนี้ฝากกันไว้หน่อยกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับที่ร่วมกับจอสร้อยของเรานะครับโครงการคนรักรถนะครับเราเปิดรับ สมัครสมาชิกที่เข้าร่วมการทำประกันประเภทที่1หรือประเภทที่3ก็ได้สมาชิกขับรถดีมีเงินคืนให้ด้วยนะครับขับรถดีรับเงินคืนสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถปีต่อๆไปให้ด้วยนะครับการทำประกันประเภท1นะครับถ้ารถประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะครับระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันรถที่จะเข้าร่วมต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถต้องไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนส่วนรถที่เกิน7ปีนะครับก็ไปทำประกันประเภทที่3ได้นะครับรับเงินกองทุนคืนเช่นเดียวกันถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดสมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลนะครับหรือปิกอัพเชิงพาณิชย์ก็ทำได้รับอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเงินกองทุนคืนให้เมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แต่ประกันประเภท3ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้นะครับผ่อนได้ 0% นาน3เดือนสนใจเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับต่อสายสอบถามได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัย02150-0888นะครับ02150-0888ครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะมวลชนเสื้อแดงรอรับทักษิณออกจากคุกเช้าพรุ่งนี้หลังได้รับการพักโทษเจ้าหน้าที่วางกำลังเข้มและจ่าบอยจ่าแหบ2ทหารเรือเครือข่ายจัดหาอาวุธปืน M4 ให้กับหมิงเฉินซันถูกรวบตัวแล้วสักครู่มาติดตามค่ะ

กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาก
4: ลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงทยอยเดินทางมาปักหลักรอให้กำลังใจนายทักษิณชินวัตรก่อนได้รับการพักโทษในวันพรุ่งนี้ตำรวจราชทัณฑ์วางมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
5: กลุ่มคนเสื้อแดงจากหลายจังหวัดทยอยเดินทางมาปักหลักจับจองพื้นที่บริเวณริมถนนงามวงศ์วานหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเพื่อรอให้กำลังใจนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีกำหนดได้รับการพักโทษในวันพรุ่งนี้คือวันที่11พฤษภาคมบางส่วนกางเต็นท์ปูเสื่อพักค้างคืนนอกจากนี้ยังมีการตั้งแผงจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าและของที่ระลึกส่วนมาตรการการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลจัดกำลังพลจากกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนจำนวนกว่า54นายเข้าดูแลความเรียบร้อยตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงเวลา 12:00 นของวันพรุ่งนี้โดยแบ่งกำลังสับเปลี่ยนดูแลพื้นที่ตลอด3ผลัดขณะที่กรมราชทัณฑ์จัดเจ้าหน้าที่กว่า50นายดูแลพื้นที่โดยรอบเรือนจำกลางคลองเปรมพร้อมประสานทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ให้เข้าใกล้แนวรั้วของทางเรือนจำเพื่อรักษาความเป็นระเบียบและความเรียบร้อยทั้งนี้ภายในเรือนจำเจ้าหน้าที่ได้นำแผงเหล็กมาติดตั้งบริเวณวงเวียนเสาธงชาติหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเพื่อจัดระเบียบพื้นที่รองรับสื่อมวลชนและประชาชนที่จะเดินทางมาเฝ้าติดตามการพักโทษของนายทักษิณนอกจากนี้ยังมีกำลังจากกองบังคับการตำรวจนครบาล2และเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้ามาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความสงบเรียบร้อยเพิ่มเติมในพื้นที่ด้วยพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
4: ความคืบหน้าการติดตามจับกุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลังอาวุธสงครามของนายหมิงเฉินซันในบ้านเช่าที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก่อนหน้านี้ตำรวจสามารถควบคุมตัวครูฝึกยิงปืนสนามพัทยาและทหารสังกัดกรมสารวัตรทหารเรือสัตหีบรวมทั้งนายจำลองเจ้าของบัญชีที่นายหมิงเฉินซันโอนเงินจำนวน 200,000 บาทเพื่อซื้ออาวุธปืน M4 ล่าสุดมีรายงานว่า

0: าตำรวจสามารถติดตามตัวเครือข่ายชาวไทยที่จัดหาอาวุธปืนให้กับนายหมิงเฉินซันได้ครบแล้วทั้ง5รายโดยอีก2รายเป็นทหารเรือและถูกนำตัวมาสอบสวนที่สภ.นาจอมเทียนแล้วรายแรกคือจ่าบอยยังคงรับราชการอยู่รายที่2คือจ่าแหบอายุ37ปีอดีตทหารเรือซึ่งเป็นคนติดต่อซื้อปืน M4 ให้กับชาวจีนโดยเจ้าตัวให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาด้านโฆษกสถานทูตจีนประจำประเทศไทยแจ้งกรณีชายชาวจีนครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมายในไทยอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลยืนยันจีนไม่ปกป้องผู้กระทำผิดคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: โฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยชี้แจงกรณีพลเมืองของจีนรายหนึ่งต้องสงสัยว่าครอบครองอาวุธโดยผิดกฎหมายว่าสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อกรณีดังกล่าวขณะเดียวกันทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีนก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวพร้อมย้ำว่ารัฐบาลจีนยึดมั่นมาโดยตลอดในการกำชับให้พลเมืองจีนที่พำนักอยู่ในต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศที่พำนักอย่างเคร่งครัดและไม่ปกป้องการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือความผิดอาญาในต่างประเทศของพลเมืองจีนโดยจีนพร้อมสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเหมาะสมฝ่ายจีนยินดีที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและงานด้านตำรวจร่วมกับฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติตลอดจนส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อความร่วมมือชั้นมิตรและติดต่อประสานงานตามปกติระหว่าง2ประเทศยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: เบื่อแล้วขับก็ยังพอทนแต่ถ้าง่วงแล้วต้องขับอย่าทนพักสักแป๊บเพื่อทุกคนที่ร่วมทาง
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 21นาฬิกา7นาทีนะครับคุณผู้ฟังครับมีอุบัติเหตุนะครับพหลโยธินด้านขาออกตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามเพิ่มเติมกับทางด้านของอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับบางเขน211สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับที่เกิดเหตุนี้เป็นรถอะไรชนกันนะครับมีผู้เสียชีวิตด้วยครับ
1: เบื้องต้นเป็นจักรยานยนต์ครับเกี่ยวชนกับรถประจำทางสายบอกสายได้ใช่ไหมครับ
0: ครับฮะเป็น
1: 522ครับ
0: ครับผู้เสียชีวิตนี่มัน
1: ก็จะมีผู้เสียชีวิตเป็นชาย1ราย
0: ครับ
1: แล้วก็บาดเจ็บชาย1รายสาหัสครับอยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลครับ
0: มากับรถจักรยานยนต์ทั้งคู่เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับมีใครเห็นเหตุการณ์เขาให้ข้อมูลไหมครับว่าช่วงเกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้น
1: มีได้ข้อมูลมาว่าแต่ว่ายังไม่รู้เพราะข้อมูลมันยังขัดเคลื่อนอยู่ประมาณว่ารถมอเตอร์ไซค์ขับที่ขับซ้อนกันมา2คนน่ะมาถึงช่วงจุดเกิดเหตุเป็นจุดกลับรถเหมือนประมาณว่าแล้วก็มีรถกำลังจะกลับแล้วก็หักหลบซ้ายแล้วก็ไปเจอรถเมล์เฉี่ยวรถเมล์แล้วก็ชนฟุตบาทนะครับประมาณนี้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็เสียหลักไปชนฟุตบาท
0: อ๋อครับเหตุเกิดเมื่อช่วงกี่โมงอะครับที่ได้รับแจ้ง
1: ผมมาเจอเหตุก็ประมาณ CPR ก็เริ่มสตาร์ทกันประมาณ19.20 ครับ
0: 19ก็คือทุ่ม20นาทีนะ
1: ครับผมประมาณนั้นครับ
0: ครับตอนนี้ดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับบริเวณจุดที่เกิดเหตุ
1: เบื้องต้นผู้เสียชีวิตดำเนินการให้รถของเจ้าที่มูลนิธิกรมการยุติธรรมการนะครับส่วนผู้บาดเจ็บเป็นรถของแอดวานซ์ของเอราวัณจุดจอดลันชาดำเนินการจะขายเป็นจุดจอดประชาชื่นนะครับ
0: ครับผม
1: ดำเนินการนำส่งรอพอเตาโลเกษตร
0: อ
1: ันนี้สาหัสเหมือนกันคนนี้
0: ครับสาหัสผู้
1: บาดเจ็บ
0: ผู้บาดเจ็บก็คือกับผู้เสียชีวิตนี่คือเป็นคนไทยใช่ไหมครับ
1: คนไทยครับน่าจะเป็นเพื่อนกันน่ะเป็นเพื่อนกันอายุยังน้อยอยู่เลยครับประมาณ16-17นี่เอง
0: ครับสวมหมวกกันน็อกไหมครับ
1: ประมาณนั้นมีหมวกกันน็อกนะครับครึ่งใบแต่ว่าที่เกิดเหตุหมวกกระเด็นออกหมดเลย
0: ครับคนเสียชีวิตนี่เป็นคนขับไหมครับ
1: เบื้องต้นที่สอบถามนะครับน่าจะเป็นคนขับ
0: น่าจะคนขับนะ
1: น่าจะคนขับ
0: คือเหมือนกับว่าลักษณะเขากำลังจะกลับรถใช่ไหมแล้วก็แบบมีรถอีกคันนึงมาแล้วหักไปหักหลบ
1: มอเตอร์ไซค์มาทางตรงแล้วเหมือนเจอรถกลับแล้วก็หักหลบ
0: อ๋อคือไปหักหลบรถที่กำลังจะกลับรถใช่ไหม
1: ใช่ประมาณนั้นนะครับที่ได้ฟังมาจากคนเห็นเหตุการณ์ประมาณ
0: รถเมย์นี่คือเหมือนก็มาฝั่งเดียวกันตามหลังมาอย่างนั้น
1: ใช่ไหมใช่เหมือนรถเมย์น่าจะจู่ทางเลนกลางหรือเลนไม่แน่ใจว่าเลนไหนครับแล้วเหมือนกับว่าน่าจะไปเจอแล้วไปเจอรถเมย
0: ์
1: ประมาณว่าหักหลบแล้วเจอรถเมย์แล้วอาจจะไปเฉี่ยวรถเมย์แล้วก็ไปชนฟุตบาทประมาณนี้หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจเพราะดูที่กล้องจากรถเมล์แล้วเหมือนครับจะโดนหรือไม่โดนก็ยังไม่เห็นนะครับเพราะมันเห็นไม่ชัดมันจะแฉลบไปรถเมล์แล้วเข้าฟุตบาทประมาณนี้ครับ
0: ครับผมรถติดไหมครับเนี่ยตอนช่วงที่เกิดเหตุ
1: โหติดมากครับ
0: ณเวลานี้นี่น่าจะหมดปัญหาหรือยังครับการจราจร
1: น่าจะเคลียร์ได้แล้วครับน่าจะเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตแล้วครับน่าจะเปิดการจราจรได้แล
0: ้วตรงช่วงมอศรีปทุมเนาะตรงนั้น
1: ใช่ครับใช
0: ่ก็เป็นพหลโยธินนะครับด้านขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของขาออกนั่นแหละนะไปทางวงเวียนนะครับ
1: ครับผม
0: ครับได้เลยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับบางเขน211ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ผมยินดีครับ
0: ขอบคุณนะครับบางเขน211อาสามูลนิธิร่วมกตัญญูตอนนี้การจราจรบริเวณช่วงหน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุมด้านขาออกเนี่ยไม่มีผลกระทบแล้วนะครับก็เริ่มเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เคลื่อนย้ายละขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับนะก็เสียชีวิต1รายเป็นชายคาดว่าน่าจะเป็นผู้ขับขี่ส่วนคนที่นั่งมาด้วยก็เป็นชายนะครับบาดเจ็บสาหัสนำส่งโรงพยาบาลเปาโลเกษตรนะครับก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ฟังจุดเกิดเหตุอยู่ฝั่งขาออกนะครับตรงข้ามกับม.ศรีปทุมมุ่งหน้าไปทางวงเวียนบางเขนเนี่ยต้องระวังนะครับเรื่องของการขับขี่การหักหลบการเปลี่ยนเลนเปลี่ยนช่องทาง ต้องไม่รีบใจเย็นๆสำคัญที่สุดเราต้องไม่ใช้ความเร็วถ้าเราไม่ใช้ความเร็วเนี่ยทุกอย่างมันควบคุมได้หมดนะครับสมมุติเรามาด้วยความเร็วสัก20กิโลเมตรไม่เกิน40กิโลเมตรใกล้จุดกลับรถเราเห็นแล้วข้างหน้ามีรถกำลังรอจะกลับรถเราจะออกซ้ายเนี่ยมันทันนะครับจังหวะสังเกตเหลือไปดูกระจกหลังถ้ามีรถตามมาเนี่ยเราก็ต้องชะลอความเร็วให้มากกว่านี้อย่าเพิ่งไปหักหลบโอ้อันตรายทีเดียวนะไม่แน่ใจนะว่าช่วงที่เกิดเหตุในรถคันนี้มาด้วยความเร็วหรือเปล่าสำหรับจักรยานยนต์นะครับสำคัญที่สุดคือเรื่องของความเร็วนี่แหละเราต้องช่วยกันนะครับลดความเร็วเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับในการใช้รถใช้ถนนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งเหตุที่มีผู้เสียชีวิตนะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยเมื่อช่วงก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุรับแจ้งเข้ามาทางไลน์ @JS100นะครับถนนพระราม3จาก5แยกนรนองนะครับมุ่งหน้าถนนตกจุดเกิดเหตุใต้ BRT สะพานพระราม9มีรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มในช่องทางเดินรถ BRT บาดเจ็บ1คนนะครับเหตุเกิดเมื่อช่วง2ทุ่ม18นาทีนะครับที่เราได้รับแจ้งเข้ามานะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุนะครับส่วนคุณดนัยครับแจ้งมาบอกว่าถนนบรมราชชนนีมีรถจอดเสียเป็นรถเมย์นะครับเลยห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้ามาประมาณ50เมตรรถเมย์จอดอยู่ช่องทางที่2จากซ้ายนะครับจอดเสียนะครับด้านขาออกบรมราชชนนีเลยห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้ามา50เมตรพหลโยธินขาออกจากแยกเกษตรมุ่งหน้าวงเวียนบางเขนบริเวณใต้ BTS กรมป่าไม้เนี่ยแหละก็เป็นเหตุเมื่อสักครู่นี้นะที่คุณที่เราเพิ่มเติมกันมีผู้เสียชีวิตนะครับคุณชิตราแจ้งมาเมื่อช่วงก่อน2ทุ่มครึ่งว่าเอ๊ะทำไมรถติดเห็นมีเจ้าหน้าที่มีกู้ภัยรถจำนวนมากด้วยก็เป็นอุบัติเหตุจักรยานยนต์ที่มีผู้เสียชีวิตนะครับนะเวลานี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับบริเวณช่วงตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมต่อเนื่องไปทางด้านของวงเวียงบางเขนอาจจะมีชะลอนิดนึงนะครับช่วงบริเวณช่วงแถวเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะช่วงแยกตัดใหม่อ่ะคุณผู้ฟังนะครับนิดนึงนะฮะแล้วก็ตรงช่วงตรงข้ามโลตัสหลัก4เนี่ยนะครับแถว BTS พหลโยธิน59เนี่ยรถจะเยอะหน่อยนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับงามวงวานด้านขาออกผ่านหน้าเรือนจำนะครับก็ยังมีรถชะลอตัวอยู่นะครับแต่ท้ายแถวไม่ยาวนะครับมีสะสมอยู่ช่วงหน้าเรือนจำเนี่ยประมาณ300เมตรนะครับ300เมตรกลับกันด้านขาเข้าคล่องตัวนะครับแจ้งวัฒนะก็หมดปัญหาติวานนท์2ด้านดีครับนะตอนนี้ก็อาจจะเหลือแค่รอบในนะครับโอ้พระราม2ด้วยพระราม2เนี่ยขาเข้านะครับตอนนี้ด้านบนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนรถเยอะนะครับท้ายแถวอยู่ช่วงปากทางนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครทั้งช่องหลักและคู่ขนานนะครับลงมาทางด้านของตลาดทะเลไทยก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับมาชะลอช้าอีกทีช่วงแสมดำนะฮะก่อนที่จะถึงต่างระดับพระราม2ส่วนด้านกลับกันขาออกก็มีปริมาณรถมากนะครับช่วงใต้ต่างระดับพระราม2เช่นเดียวกันตรงนี้ก็มีแนวก่อสร้างนะครับหน้าเซ็นทรัลพระราม2รถเยอะเหมือนกันครับในฝั่งขาเข้านะก็เป็นช่วงที่ห้างใกล้จะปิดด้วยนะครับส่วนรอบในครับปทุมวันก็ยังมีรถเยอะนะครับพระราม1แต่ก็ดีขึ้นกว่าเมื่อชั่วโมงก่อนเพชรพระรามเข้ามาทางด้านของราชเทวีแนวก่อสร้างบริเวณแยกราชเทวีเพชรบุรีด้านขาออกปริมาณรถมากนะครับเข้าแยกประตูน้ำก็มีปริมาณรถเยอะนะครับด้านขาออกส่วนทางด้านของราชปรพทั้ง2ด้านรถจึงเยอะนะครับฝั่งจากแยกประตูน้ำไปมักกะสันแล้วก็ทางด้านของวิทยุที่จะไปออกทางวิทยุทางตัดกับเพลินจิตเนี่ยนะฮะขออภัยวิทยุเพชรนะครับก็มีปริมาณรถนะครับชะลอเข้าแยกนะครับ พระราม4หมดปัญหาพระราม3คล่องตัวนะครับจุดอื่นๆก็ภาพรวมดีขึ้นนะครับเดี๋ยวคืนนี้อาจจะต้องติดตามบางจุดที่มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับก่อนหน้านี้ที่รายงานกันไปบริเวณมอเตอร์เวย์สาย9นะครับที่มีรถเป็นรถตู้ไปจอดเสียนะครับตอนนี้เคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับนะช่วงบริเวณต่างระดับศรีนครินทร์ร่มเกล้าไม่มีปัญหาแล้วนะครับณตอนนี้การจราจรทั้งเข้าและออกก็คล่องตัวแต่อาจจะมีบางจุดที่เจ้าหน้าที่มีการทำงานเพิ่มเติมเดี๋ยวอาจจะรายงานเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังได้ทราบด้วยคุณผู้ฟังครับ3ทุ่มที่ผ่านมาพื้นที่กรุงเทพไม่พบกลุ่มฝนนะครับไม่มีกลุ่มฝนครับอุณหภูมิที่สำนักงานระบายน้ํา31องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 76%ส่วนฝนที่ก่อนหน้านี้กระจายตัวอยู่ทางชลบุรีทางฉะเชิงเทรากลุ่มนั้นน่าจะสลายไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวจะมีกลุ่มใหม่เพราะว่าเห็นมีกลุ่มฝนที่อยู่ทางด้านของจังหวัดชลบุรีอีกกลุ่มนึงนะครับเนี่ยแถวๆทางเกาะจันทร์แถวๆทางแปลงยาวฉะเชิงเทราตรงเนี้ยทิศทางก็เคลื่อนมาทางด้านของทิศตะวันตกเหมือนกันแล้วก็ด้านบนที่เราเห็นมีกลุ่มฝนจากเรดาร์นะครับก็ทางด้านของปราจีนบุรีทางนครนายกแต่ว่าตกเล็กน้อยนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงทางกระบินบุรีอันนี้ตกปานกลางทางนาดีปราจีนบุรีเนี่ยนะครับก็ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนในค่ำคืนนี้เพราะว่าที่คุยกับทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่ากรุงเทพและปริมณฑลอาจจะมีกลุ่มฝนก่อตัวขึ้นอีกนะครับในช่วงตั้งแต่4ทุ่มเป็นต้นไปเดี๋ยวต้องจับตากันนะครับแต่ว่าณตอนนี้ณเวลานี้ฝนในกรุงเทพยังไม่มีนะครับอากาศด้านนอกเป็นอย่างไรเย็นๆไหมคุณผู้ฟังเพิ่มเติมกันได้อุณหภูมิในแต่ละที่เป็นอย่างไรแต่ว่าในกรุงเทพเราอ้างอิงจากสถานการณ์ระบายน้ำตอนนี้31องศาเซลเซียสนะครับย้ำคุณผู้ฟังด้วยนะพรุ่งนี้นะครับให้หลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรนะครับของถนนงามวงศ์วานด้านขาออกด้วยนะครับงามวงวานด้านขาออกบริเวณหน้าเรือนจำคลองเปลมก็จะมีกลุ่มมวลชนมารวมตัวกันนะครับที่จะให้กำลังใจทางด้านของอดีตนายกทักษิณวันพรุ่งนี้นะครับก็เรียกได้ว่าตั้งแต่เช้าเลยคุณผู้ฟังต้องวางแผนนะครับเป็นห่วงเพราะอะไรครับเพราะว่างามวงวานด้านขาออกเดี๋ยวรถจะเยอะจริงๆหลายท่านที่ใช้เส้นทางกันอยู่เป็นประจำก็จะทราบนะครับสักหกโมงครึ่งเจ็ดโมงเนี่ยรถติดนะช่วงข้ามคลองลาดยาวบางวันที่รถเยอะเนี่ยก็จะมีสะสมมาถึงบางเขตเลยนะครับเข้าเกษตรเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ติดแน่นอนคุณผู้ฟังให้เลี่ยงเลยนะครับเลี่ยงถนนงามวงศ์วานด้านขาออกบริเวณหน้าเรือนจำคลองเปรมคุณผู้ฟังใช้งามวงศ์วานซ้ายออกมาทางวิภาวดีแยกบางเขนนะครับแล้วก็มาใช้ทางด้านของราชวิภานะครับมาทางประชานุกูลขวาเข้าประชาชื่นต่อเนื่องมาทางพงเพชรเลี้ยวซ้ายก็ใช้งามวงวานขาออกไปแครายนะครับหรือว่าจะกลับรถมาทางด้านของขาเข้ามาทางพงเพชรต่อเนื่องมาทางด้านของบางเขนก็ได้นะครับก็ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับใครที่อาจจะมาทางด้านของแยกเกษตรคุณฟังก็ยิงยาวมาทางเสนารัชโยธินได้เลยเข้าให้แยกลาดพร้าวก็ได้นะครับหรือว่าจะขวาออกไปทางรัชโยธินไปทางรัชวิภาก็ได้นะครับให้หลีกเลี่ยงนะครับการจราจรบริเวณโดยรอบของงามวงศ์วานด้านขาออกขาเข้าเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาดูกันนะครับว่าจะมีผลกระทบด้วยหรือไม่เพราะบางท่านนี่ก็อาจจะไปกลับรถนะครับแล้วก็ใช้ทางด้านของขาออกเป็นประจำพรุ่งนี้อาจจะต้องวางแผนใหม่อาจจะเลี่ยงไปบางท่านใช้ขาเข้ามาจากทางพื้นที่แจ้งวัฒนะนะก็อาจจะยึดแจ้งวัฒนะเป็นหลักไหมนะครับทางด้านของวิภาวดีก็อาจจะต้องเลี่ยงเลยนะครับทางด้านของแยกบางเขนต่อเนื่องฝั่งขาออกของงามวงศ์วานนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันต่อพรุ่งนี้ก็ใครที่อยากจะทราบว่าการจราจรเป็นอย่างไรก่อนออกจากบ้านสัก 10-15 นาทีคุณผู้ฟังอาจจะโทรมาตรวจสอบกับจสร้อยก่อนก็ได้นะครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับว่าการจราจรตอนนั้นเป็นอย่างไรกันแล้วแต่ผมแนะนำให้เผื่อเวลาให้เผื่อเวลาออกจากบ้านเร็วหน่อยบางท่านที่อาจจะเคยออก7โมงก็ต้องอย่างน้อยๆผมว่า6โมงครึ่งหรือไม่ก็6นาฬิกา าจจะเผื่อเวลาเป็นสักชั่วโมงหนึ่งเป็นอย่างน้อยอ่ะนะครับครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับก็จะได้หลีกเลี่ยงปริมาณรถที่ติดขัดด้วยนะครับส่วนช่วงนี้นะครับฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะครับบ้านใครที่ต้องดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะครับหรือว่าผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืมเรื่องของความจำที่ถดถอยลงคุณผู้ฟังครับเรามีโครงการ Forget Me Not เพื่อดูแลผู้ป่วยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุนะครับที่ก็จะมีปัญหาเรื่องของความจำเสื่อมเข้ามาบางท่านอาจจะมีอาการหนักบ้างเบาบ้างตามแต่ละบุคคลไปนะครับก็ฝากไว้นะครับสามารถลงทะเบียนผู้ป่วยในการดูแลของท่านเข้ามาที่โครงการ Forget Me Not ได้เพราะว่าเรามีสัญลักษณ์ของโครงการทำออกมาเป็น2รูปแบบให้เอาไปติดที่หน้าอกเสื้อของผู้ป่วยทั้งเข็มกลัดทั้งสติ๊กเกอร์ตัวสติ๊กเกอร์นะครับสามารถเอาไปรีดติดเสื้อแบบถาวรได้เลยสัญลักษณ์นี้มีความสำคัญอย่างไรบนสัญลักษณ์ของ Forget Me Not ก็จะมีรูปของดอก Forget Me Not เป็นสัญลักษณ์แทนผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืมป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ผู้ที่พบเห็นก็จะทราบเลยนะครับว่านี่คือผู้ป่วยที่หลงทางอยู่ต้องเข้าไปช่วยเหลือวิธีการก็คือให้สแกน QR Code ด้านบนสัญลักษณ์เราจะมี QR Code แล้วก็เบอร์โทรศัพท์02หมายเลข7ตัวสามารถติดต่อเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์ก็ได้ก็จะเป็นการโทรตรงเข้ามาที่จอสร้อยสแกน QR Code ก็จะเป็นการโทรด่วนเข้ามาที่จอสร้อยเช่นเดียวกันหลังจากนั้นเราก็จะสืบค้นข้อมูลตาม ID ที่ระบุไว้บนเข็มกลัดว่าผู้ป่วยเป็นใครบ้านอยู่ที่ไหนผู้ที่ดูแลญาติของผู้ป่วยเราก็จะมีการประสานงานไปที่ญาตินะครับเพื่อให้พาผู้ป่วยกลับบ้านด้วยความปลอดภัยเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ Forget Me Not เราจัดทำขึ้นมาไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสามารถโทรมาลงทะเบียนกันได้ตลอด24ชั่วโมงที่จอสร้อยนะครับดอกจัน1808ลงทะเบียนเพื่อรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ดอกจัน1808เบอร์นี้โทรฟรีหรือ1137ก็ได้โทรเข้ามาได้นะครับสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้เช่นเดียวกันโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับต้องขอบคุณพลเมืองดีทุกท่านหลายๆท่านทุกวันนี้พอเห็นสัญลักษณ์นี้ก็รู้เลยนะครับว่านี่เป็นโครงการของจอสร้อยนะครับแล้วก็ช่วยเหลือดูแลช่วยสอบถามผู้ป่วยช่วยพาตัวผู้ป่วยนะครับมาดูแลไว้ก่อนแล้วก็แจ้งเข้ามาที่จอสร้อยต้องขอบคุณน้ำใจของทุกท่านเพื่อนสมาชิกจอสร้อยทุกคนเราช่วยเหลือกันแบบนี้นะครับยังไงก็ต้องฝากพลเมืองดีทุกท่านด้วยกับโครงการ Forget Me Not ของเรานะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับย้ำนะครับว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นพอลงทะเบียนกันแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยอีกไม่นานเราก็จะจัดส่งเข็มกลัดแล้วก็สติกเกอร์ตามไปให้ถึงบ้านเลยพอได้เข็มกลัดได้สติกเกอร์ไปแล้วเนี่ยก็เอาไปติดที่หน้าอกเสื้อได้เลยนะครับเพราะเราก็ไม่ทราบไงว่าผู้สูงอายุในบ้านของเราคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเราท่านจะออกจากบ้านไปเมื่อไหร่วันไหนเวลาไหนเพราะบางทีลูกหลานไปทำงานกันหมดเลยทิ้งให้ท่านอยู่ลำพังบางทีท่านก็เหงานะครับแล้วก็อยากจะไปที่นั่นที่นี่ตามแต่ที่ท่านจะคิดนะเวลานั้นบางทีบางคนพอคิดได้ก็ออกจากบ้านเลยลูกหลานไม่อยู่บ้านพอกลับมาถึงบ้านไม่เห็นญาติผู้ใหญ่แล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เราจะต้องช่วยเหลือกันเพราะฉะนั้นพอได้สติกเกอร์ได้เข็มกลัดไปแล้วเอาไปติดไว้เลยนะครับติดหน้าอกเสื้อตัวเก่งตัวไหนก็ได้ที่ผู้ป่วยใช้เป็นประจำอาจจะเอาเข็มกลัดไปติดที่กระเป๋าสะพายกระเป๋าเป้กระเป๋าถือก็ได้แล้วก็ให้ผู้ป่วยเนี่ยเขาทำความคุ้นชินกับสัญลักษณ์ที่ได้ไปจากจอสร้อยนะครับว่าสัญลักษณ์เนี้ยต้องติดตัวไปตลอดนะนะก็ซักซ้อมกันทำความเข้าใจกันอยู่บ้านก็ต้องติดไม่ต้องไปถอดออกจะทานข้าวจะอะไรใส่เสื้อตัวนี้ให้สัญลักษณ์นี้คุ้นเคยอยู่เขาเหมือนกับเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายนะครับเวลาที่พลัดหลงออกไปแล้วเนี่ยก็จะมีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เขาพบเห็นสัญลักษณ์นี้จะช่วยได้เยอะเลยนะครับก็มีหลายเคสแล้วนะครับที่เรียกได้ว่าใช้สัญลักษณ์ของ Forget Me Not แล้วก็สามารถที่จะตามตัวผู้ป่วยจนเจอนะก็มีผู้เรียกได้ว่าเป็นพลเมืองดีของเราเนี่ยก็แจ้งเข้ามาบ่อยครั้งพอเห็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นประโยชน์จริงๆขอบคุณโครงการ Forget Me Not ของจอสร้อยด้วยนะครับกลับมาติดตามกันต่อคุณผู้ฟังในช่วงนี้แหมก็ วันนี้เนี่ยถือว่ามีเหตุการณ์รถเกิดเพลิงไหม้หลายที่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้ก็ที่สุขาภิบาล5ใช่ไหมครับบริเวณหน้าด่านสุขาภิบาล5ที่ก็มีรถเกิดเพลิงไหม้นะตรงนั้นก็ดำเนินการเรียบร้อยเคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางเรียบร้อยแล้วก็มีอีกจุดนึงนะคุณผู้ฟังใกล้กับซอยบรมราชชนนี66อันนี้ก็เป็นเหตุไฟไหม้รถกระบะตู้ทึบนะครับก็เป็นพื้นที่ของแขวงสารธรรมศพนะครับเขตทวีวัฒนาที่เกิดเหตุเนี่ยก็เป็นเพลิงลุกไหม้รถจนบรรทุกส่วนบุคคลยี่ห้อตรงฟงนะครับเป็นรถกระบะตู้ทึบสีขาวนะเลขทะเบียนกรุงเทพด้วยนะครับบอกว่าใช้เป็นน้ำมันเบนซินกับแก๊ส LPG เป็นเชื้อเพลิงเพลิงลุกไหม้เนี่ยเสียหายหมดทั้งคันเลยนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยทวีวัฒนาก็ใช้น้ำในการดับเพลิงเบื้องต้นนี่บอกว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟบริเวณใกล้กับถังน้ำมันปรากฏว่าในที่เกิดเหตุไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ฟังไฟนี่ลุกท่วมเลยนะฮะเกิดเหตุประมาณช่วง 14:25 นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเหตุหนึ่งนะครับจาก3เหตุที่เกิดขึ้นทั้งถนนบรมแล้วก็สุขาภิบาล5รวมไปถึงทางกาฬปพฤกษ์ด้วยคือใครที่ใช้รถยนต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงอะไรก็ตามคุณผู้ฟังต้องหมั่นตรวจสอบเครื่องยนต์ของเราเหมือนกันนะสายไฟต่างๆเนี่ยสำคัญมากๆยิ่งถ้าเราใช้เชื้อเพลิง2ระบบต้องตรวจสอบเรื่องของระบบเชื้อเพลิงแก๊สด้วยหม้อต้มด้วยอะไรต่างๆผมไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีของรถ LPG NGV เนี่ยเป็นอย่างไรสมัยก่อนที่ผมก็เคยใช้เหมือนกันด้วยว่าจะเป็นระบบแบบใช้หม้อต้มก็จะมีผ้าหม้อต้มสมัยสัก 5-6 ปีก่อนนะก็จะมีผ้าหม้อต้มอะไรต่างๆบางทีมันจะมีกลิ่นก๊าซรั่วนะครับตรงอุปกรณ์ในหม้อต้มอะไรต่างๆมันต้องมีการเปลี่ยนนะเขาก็จะมีอายุของเขาบางคนใช้ไปอาจจะไม่ได้ดูแลไม่ทราบว่าจะต้องดูแลเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องเปลี่ยนด้วยตามรอบระยะเวลาของเขานะครับเพราะฉะนั้นสำคัญมากๆถ้าเราไม่ทราบเราก็ต้องไปปรึกษาเนาะผู้รู้ว่าเราจะต้องดูแลอย่างไรนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะว่าพอเกิดเหตุมาแล้วเนี่ยแหมมันเสียหายหมดเลยอ่ะนะครับจากรถสภาพดีๆกลายเป็นใช้การไม่ได้ก็กลายเป็นซากเลยว่างั้นนะครับเนี่ยนะก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นนะครับนะก็มันตรวจสอบนะครับหรือแม้กระทั่งเราใช้รถน้ำมันเองรถน้ำมันนี่ก็เหมือนกันบางทีก็มีเหตุเพลิงไหม้บ่อยครั้งเหมือนกันเรื่องของสายไฟต่างๆบางทีมันเก่าแล้วมันแข็งแล้วอะไรแบบนี้นะครับสายต่างๆเรื่องของระบบของเหลวต่างๆเนี่ยก็ต้องหมั่นดูแลเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงตามรอบนะน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับทุกอย่างมันมีสาเหตุทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูแลกันดีๆนะครับคุณผู้ฟังครับมีการแจ้งประกาศปิดเปลี่ยนการจราจรนะครับปากทางเข้าสาย1จากถนนพุทธมณฑลขออภัยจากถนนพลานกนะครับต่อเนื่องพุทธมณฑลสาย4ตั้งแต่วันที่11ก็คือพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่20พฤษภาคมตลอด24ชั่วโมงด้วยโดยทางด้านของสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครนะครับได้มีงานก่อสร้างงานขยายผิวการจราจรโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย1ช่วงที่1นะครับจากถนนเพชรเกษมถึงถนนพลานกพุทธมณฑลสาย4นะทางโครงการจึงขอดำเนินการปิดเบี่ยงการจราจรนะครับถนนพุทธมณฑลสาย1ช่วงถนนพลานกพุทธมณฑลสาย4เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพุทธมณฑลสาย1เพื่อขยายผิวการจราจรนะครับสำหรับผู้ใช้เส้นทางสามารถที่จะเลี่ยงเส้นทางได้ดังนี้เลยนะครับถ้ามาจากพลานกพุทธมณฑลสาย4ให้กลับรถใต้สะพานบางน้อยไปฝั่งขาเข้าแล้วให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพุทธมณฑลสาย1จากนั้นชิดซ้ายนะครับเพื่อจะกลับรถใต้สะพานบางลิ่มและขึ้นสะพานข้ามแยกได้ต่อไปครับย้ำนะครับถ้ามาจากทางพลานกพุทธมณฑลสาย4ให้กลับรถใต้สะพานบางน้อย ไปฝั่งขาเข้าแล้วให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพุทธมณฑลสาย1จากนั้นให้ชิดซ้ายนะครับเพื่อจะกลับรถใต้สะพานบางลิ่มและขึ้นสะพานข้ามแยกต่อไปครับอีกเส้นทางหนึ่งจากพลานกพุทธมณฑลสาย4ข้ามสะพานบางน้อยและให้ข้ามสะพานบางน้อยและสะพานลัดตาเหนียวจากนั้นครับให้ชิดซ้ายเพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยบางเชือกหนังก็จะไปออกถนนพุทธมณฑลสาย1ได้นะครับนะก็เป็น2เส้นทางเลี่ยงนะครับย้ำนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง20พฤษภาคมทางสำนักโยธาสำนักการโยธากรุงเทพมหานครมีการก่อสร้างขยายผิวการจราจรนะครับโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย1นะช่วงที่1ก็คือจากถนนเพชรเกษมถึงถนนพลานกพุทธมณฑลสาย4เพราะฉะนั้นก็จะมีการดำเนินการปิดเบี่ยงการจราจรถนนพุทธมณฑลสาย1ช่วงถนนพลานกพุทธมณฑลสาย4เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพุทธมณฑลสาย1นะครับเพื่อดำเนินการขยายผิวการจราจรนั่นเองก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับกี่วันล่ะ11ถึง20นะก็10วันเต็มๆนะครับ10วันเต็มๆ11ถึง20พฤษภาคมดำเนินงานตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้วางแผนแนะนำตามที่ให้เลี่ยงเลยนะครับ2เส้นทางดังกล่าวมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับแหมก็มีเรื่องของเหตุที่เกิดขึ้นนะครับที่จังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าพลุนะครับบาเจาะตำบลตะปอเหยาะอำเภอยี่งอนะครับจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าภายหลังนะครับจากทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะครับโดยคุณบุญช่วยหอมยามเย็นมีการลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์ไฟไหม้ดังกล่าวนะครับคุณผู้ฟังโดยมีปลัดอาวุโสอำเภอยี่งอสหกรณ์จังหวัดผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาสนะครับแล้วก็หัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดนะครับก็เรียกได้ว่าร่วมรายงานเหตุการณ์นะครับภายหลังจากการฟังสรุปเหตุการณ์ครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ได้ลงพื้นที่ติดตามจุดที่เกิดเหตุพร้อมกับการสั่งระดมกำลังของรถดับเพลิงเนี่ยถึง14คันเลยนะครับจากเทศบาลเมืองนราธิวาสเทศบาลตำบลรือเสาะอบจ.เจาะเบาะเข้าควบคุมเพลิงนะครับแล้วก็เร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่นะครับแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานนะครับมีการระดมกำลังจิตอาสาหน่วยงานเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือนะครับที่เข้ามาร่วมปฏิบัติการภารกิจดับไฟอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งทางด้านของท่านผู้ว่านะครับก็ได้เปิดเผยนะครับว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ไฟป่านะครับที่ป่าพลุบาเจาะเนี่ยก็เรียกได้ว่ายังน่าเป็นห่วงนะครับโดยเฉพาะทั้ง6จุดที่เกิดเหตุเนื่องจากช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยมีกระแสลมแรงทำให้การควบคุมเพลิงเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับมีการสั่งการให้ผู้ใหญ่บ้านทั้ง5หมู่บ้านนะครับระดมกำลังชาวบ้านเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับสำหรับการดับไฟเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่เขาก็ใช้น้ำจากแหล่งน้ำของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับและสถานีพัฒนาที่ดินซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ5กิโลเมตรทีนี้ก็ต้องมีการลำเลียงน้ำเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมกับใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกล2เครื่องแล้วก็นำเครื่องสูบน้ำแบบหาบหามเข้าไปในพื้นที่ด้วยนะครับขณะที่สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่3อำเภออำเภอยี่งอตากใบและสุงไหปาดีก็มีการใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกลนะครับรวมทั้งสิ้นใน7เครื่องซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะครับยังขอความร่วมมือประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังนะครับหากพบผู้ที่ลักลอบเผาป่าขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดก็ได้ที่สายด่วน1567โดยข้อมูลของผู้แจ้งก็บอกว่าจะถูกเก็บเป็นความลับนะครับแล้วก็มีรางวัลนำจับให้ด้วย 50,000 บาทสำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสนะพร้อมกับขอเชิญชวนประชาชนเนี่ยร่วมส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนรวมถึงจิตอาสาที่เข้ามาปฏิบัติการควบคุมแล้วก็มาช่วยกันดับไฟป่าด้วยความยากลำบากจริงๆนะครับคือมันไม่ง่ายนะครับคุณผู้ฟังการเกิดไฟป่าแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะต้องบุกเดินเท้าเข้าไปนะครับ คือถ้าไม่มีอุปกรณ์ในการช่วยอำนวยความสะดวกเนี่ยมันไม่ง่ายมากมันไม่ง่ายเลยนะครับขนาดมีอุปกรณ์นี่ยังยากนะครับเพราะฉะนั้นเห็นถึงความยากลำบากของการทำงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่พบเห็นเบาะแสคนที่วางเพลิงเนี่ยสำคัญนะครับยังไงช่วยแจ้งกันได้เลยอาจจะไม่เฉพาะจังหวัดนราธิวาสนะทางภาคเหนือเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเกิดปัญหาไฟป่าปีนี้เนี่ยโอ้โหหนักมากหนักมากๆจริงๆนะครับไอ้คนที่ลักลอบเนี่ยมันเข้าไปวางเพลิงเสร็จนะครับเจ้าหน้าที่เข้าไปดับเพลิงก็ไม่เจอคนวางเพลิงนะครับก็จะเป็นลักษณะที่วางปุ๊บก็ย้ายจุดนะแล้วก็ไปวางต่อนะครับบางทีก็มีการหลอกล่อเจ้าหน้าที่ด้วยซึ่งตรงเนี้ยเจ้าหน้าที่เขาต้องการตัวจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่พบเบาะแสช่วยกันนะช่วยกันแจ้งถือว่าเป็นปัญหาเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติจริงๆนะครับเรื่องของไฟป่าไหนจะสัตว์ป่าที่อยู่อาศัยเนี่ยบ้านถูกทำลายสัตว์เหล่านี้ก็ไม่มีบ้านให้อยู่นะครับหลายๆสัตว์หลายๆชนิดเนี่ยก็ถูกไฟไหม้ถูกไฟคลอกโอ้โหเห็นภาพแล้วมันน่าสลดมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่นะครับที่เป็นปัญหาระดับประเทศเลยนะครับเรื่องของไฟป่านะก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะครับเราที่เป็นภาคประชาชนก็ต้องช่วยกันนะคุณผู้ฟังในการร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ช่วยกันแจ้งเบาะแสกันได้นะครับ21นาฬิกากับ39นาทีเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

มาติดตามกันต่อนะครับในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับแหมเราติดตามกรณีของปลากระป๋องไม่ตรงปกนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวใหญ่โด่งดังไปทั่วประเทศเลยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้นะครับทางด้านของทางด้านของเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมนะครับเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาได้เปิดเผยนะครับเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับหรือว่าอย.มีการเร่งประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะหรือว่าสสจ.นะครับทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตและสถานที่จำหน่ายปลากระป๋องในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเร่งด่วนเลยนะครับโดยมุ่งเน้นการตรวจสอบมาตรฐานนะสถานที่ผลิตนะครับต้องสะอาดถูกสุขลักษณะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนะตรวจสอบความถูกต้องของฉลากชนิดของปลาที่บรรจุในกระป๋องเนี่ยต้องตรงกับที่ระบุบนฉลากคือไม่นำเอาปลาชนิดอื่นมาสวมรอยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการที่ผู้บริโภคถูกหลอกลวงนะครับก็ยังเน้นย้ำนะครับว่าสำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมาเนี่ยจากการเฝ้าระวังและตรวจสอบข้อร้องเรียนในจังหวัดสมุทรสงครามโดยทางสสจ.สมุทรสงครามได้ทำการตรวจสอบสถานที่ผลิตแห่งหนึ่งประเมินมาตรฐานสถานที่ผลิตซึ่งผลปรากฏว่าไม่ผ่านเกณฑ์นะรวมถึงทำการสุ่มตรวจตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศขนาด425กรัมผลการตรวจสอบได้รับการยืนยันจากกรมประมงนะครับบอกว่าปลาที่บรรจุอยู่ภายในคือปลานิลไม่ใช่ปลาซาดีนตามที่ระบุบนฉลากนะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ทำการอายัดผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืนมาได้จำนวนทั้งหมด235กระป๋องทันทีนะครับก็บอกว่าการนำปลาชนิดอื่นมาบรรจุแทนปลาที่ระบุบนฉลากเป็นการเข้าข่ายเป็นอาหารปลอมตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทและฐานแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจผิดในสาระสำคัญนะครับก็มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทกรณีจากผลการตรวจสถานที่ผลิตอาหารไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดก็มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทหากผู้บริโภคเนี่ยพบผลิตภัณฑ์อาหารที่มีลักษณะผิดปกติหรือไม่ตรงตามฉลากที่ระบุสามารถแจ้งได้เลยนะครับที่สายด่วนอย.1556นะครับแจ้งได้นะครับสายด่วนอย.1556นะฮะก็เรียกได้ว่าเห็นเทออกมานี่รู้เลยนะครับมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ปลาซาดีนคือทุกคนน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับปลากระป๋องปลาซาดีนบางทีบางคนเนี่ยเห็นปลาแมคเคอเรลกับปลาซาดีนก็แยกแยะออกได้เหมือนกันแต่อันนี้คือปลานิลชัดเจนดูจากเกล็ดดูจากตัวขนาดของตัวปลาเนี่ยนะครับมันชัดเจนมากส่วนทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะครับคุณผู้ฟังก็เปิดเผยนะครับว่าประชาชนเนี่ยเข้าคิว 500,000 คนซื้อสินค้าไทยช่วยไทยนะครับนะที่ว่าการอำเภอทุกสุขนะครับก็เรียกได้ว่าคึกคักทีเดียวนะครับโดยทางด้านของนายพงพูลดยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับที่เปิดเผยนะครับนะว่าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ได้ร่วมกันคิกออฟนะครับจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศตลอดช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับโดยเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาณอำเภอบางใหญ่นนทบุรีนะครับก็เพื่อช่วยประชาชนในพื้นที่ในต่างจังหวัดเนี่ยสามารถเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นช่วยลดค่าครองชีพนะที่ปรับตัวสูงขึ้นในปัจจุบันแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มีการใช้ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเป็นจุดกระจายสินค้าให้กับประชาชนก็พบว่าผลการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยนะที่ว่าการอำเภอ878แห่งทั่วประเทศ2วันนะครับวันศุกร์ที่1และวันศุกร์ที่8พฤษภาคมมีประชาชนจับจ่ายสินค้ารวม 60,854,290.45 นะครับแบ่งเป็นวันศุกร์นะครับที่1พฤษภาคมเนี่ยก็มียอดซื้อสินค้าเนี่ยประมาณ33ล้านกว่าแล้วก็วันศุกร์ที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาก็มียอด27ล้านกว่าบาทนะครับ
วันศุกร์ที่1พฤษภาคมมีประชาชนเข้าร่วมซื้อสินค้าเนี่ย 283,894 รายและมีสินค้าที่เข้าร่วมนะครับ 12,491 ร้านก็คือร้านค้านะครับที่เข้าร่วมแบ่งเป็นห้างสรรพสินค้านะครับห้างส่งค้าปลีกนะครับ 1,245 ร้านมีโอท็อปด้วยนะ 5,749 ร้านร้านค้าชุมชน 5,497 ร้านจังหวัดที่มีการซื้อสินค้าไทยช่วยไทยสูงสุด5อันดับแรกนะครับอันดับ1คือจังหวัดสุรินทร์ 1,192,891 บาทนครราชสีมาอันดับ2 1,167,683 บาทเชียงใหม่อันดับ3นะครับ 1,057,660 บาทขอนแก่นอันดับ4 1,056,944 ยะลาอันดับ5นะครับ 836,991 บาทอำเภอที่มีการซื้อสินค้าไทยช่วยไทยสูงสุด5อันดับแรกอันดับ1คืออำเภอกาบังจังหวัดยะลาอันดับ2คืออำเภอบางใหญ่นนทบุรีอันดับ3คืออำเภอเมืองราชบุรีอันดับ4คืออำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์และอันดับ5คืออำเภอเสด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสินค้าที่มียอดจำหน่ายสูงสุดห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่อันดับ1คือน้ำมันสำหรับประกอบอาหารนะครับอันดับ2คือไข่ไก่อันดับ3คือไข่เป็ด4เป็นผลิตภัณฑ์ซักผ้าเป็น3เป็นผลิตภัณฑ์ซักผ้า4เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มและ5คือข้าวทุกประเภทนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการแยกย่อยนะครับในส่วนของรายการสินค้าแล้วก็จังหวัดที่เรียกได้ว่ามียอดการจำหน่ายสูงสุดนั่นเองนะครับก็ทางนี้นะครับประชาชนทุกภูมิภาคเนี่ยสามารถที่จะจับจ่ายซื้อสินค้าไทยช่วยไทยนะที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศได้ทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมโดยเหลืออีก3ครั้งนะครับคือวันศุกร์ที่15ศุกร์ที่22และศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลาตั้งแต่ 8:30 น.ถึง 16:30 น.นะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับไปซื้อสินค้าไทยช่วยไทยนะที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ878แห่งนะครับในราคาที่ลดแล้วลดอีกสูงสุดถึง 58%เป็นสินค้าต่ำกว่าราคาในท้องตลาดนะครับก็จะมีการคัดเลือกสินค้าอุปโภคบริโภคจากห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่กว่า 3,000 รายการและสินค้าโปรโมชั่นจากห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นรวมถึงสินค้าโอท็อปนะครับก็มีมาร่วมจำหน่ายก็ประชาชนก็เรียกได้ว่าให้ความสนใจกันมากทีเดียวนะครับส่วนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนรวม30วันก็มีกำหนดคิกออฟนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่12พฤษภาคมนี้หรือวันอังคารนี้นะครับคาดว่าโครงการนี้จะลดค่าครองชีพได้ไม่น้อยกว่า280ล้านบาทแล้วก็มีเป้าหมายที่4ล้านครัวเรือนนะครับสำหรับสินค้าที่เข้าร่วมโครงการก็มีสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นจำนวน14รายการนะครับในราคาพิเศษส่วนจุดจำหน่ายสินค้าณวันที่15พฤษภาคมก็จะประกอบด้วยรถพุ่มพวงทั่วประเทศรวม 3,800 คันจุดไปรษณีย์จังหวัดและไปรษณีย์อำเภอรวม946จุดร้านค้าชุมชน46ร้านจาก46อำเภอที่ไม่มีรถพุ่มพวงนะครับทางนี้ครับบอกว่ากำหนดให้มีรถพุ่มพวงวิ่งจำหน่ายสินค้ามีในทุกอำเภอโดยคณะกรรมการจังหวัดโดยมีผู้ว่าเป็นประธานจะรับสมัครและคัดเลือกรถพุ่มพวงนะครับให้มีเส้นทางวิ่งรถครอบคลุมพื้นที่ในภาพรวมให้ได้มากที่สุดในกรณีที่อำเภอไหนไม่มีรถพุ่มพวงก็จะใช้ร้านค้าชุมชนมาทดแทนเงื่อนไขนะช่วยรถพุ่มพวงที่เข้าร่วมโครงการนั้นเนี่ย1ก็คือค่าน้ำมันโดยก็จะพิจารณาจากประเภทรถพุ่มพวงเช่นกระบะ 3,000 บาทต่อเดือน3ล้อพ่วงข้าง 1,500 บาทต่อเดือนมอเตอร์ไซค์ 1,000 บาทต่อเดือนและ2ก็คือชุดสินค้าเริ่มต้นสำหรับการทดลองตลาดก็มีการระบุนะครับบอกว่าสำหรับความคืบหน้านะฮะก็มีการเตรียมพร้อมร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั้นเนี่ยนะครับหลักเกณฑ์ร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการต้องรอทางกระทรวงการคลังกำหนดและเสนอครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์สำหรับโครงการก่อนอย่างไรก็ตามนะครับบอกว่าหลักเกณฑ์เดิมที่ใช้ในครั้งล่าสุดคือคนละครึ่งพลัสก็คือต้องเป็นร้านธงฟ้าประเภทบุคคลธรรมดาร้านกองทุนหมู่บ้านและร้านสหกรณ์สามารถเข้าร่วมได้เลยอันนี้เป็นหลักเกณฑ์เดิมนะครับ
ส่วนร้านธงฟ้านิติบุคคลที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีซึ่งกระทรวงพาณิชย์เตรียมความพร้อมอยู่แล้วนะครับรอเพียงความชัดเจนในเรื่องของกฎเกณฑ์นั่นเองก็เป็นเรื่องของมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนนะครับจากทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวดูข้อมูลอื่นๆกันหน่อยนะครับนะเวลานี้ก็เรียกได้ว่าการจราจรหลายๆจุดก็เริ่มคลี่คลายนะครับนะบางจุดที่อาจจะมีการทำงานเพิ่มเติมของทางเจ้าหน้าที่เดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าตรงช่วงพหลโยธินด้านขาออกนะครับผ่านกองกษาปมาทางด้านของบุญถาวรนะตรงนี้เนี่ยรถเยอะนะครับโดยเฉพาะช่องทางหลักด้านขาออกเนี่ยนะครับผ่านไทยวัสดุรังสิตคู่ขนานก็เยอะนะครับแต่ว่าช่องทางหลักเนี่ยรถแน่นกว่านะท่านใดที่ใช้เส้นทางสามารถเพิ่มเติมได้นะครับทั้งช่องทางหลักแล้วก็คู่ขนานเลยนะครับเนี่ยดูเหมือนด้านบนนี่ก็ติดนะระยะทางตั้งแต่ช่วงนครชัยแอร์นะครับที่มีชะลอตัวแล้วก็ติดสะสมไปจนถึงบริเวณช่วงบุญถาวรนะครับระยะทางประมาณสัก 3-4 กิโลเมตรได้นะครับเนี่ยนะส่วนด้านฝั่งขาเข้าเนี่ยเขามีชะลอเพราะว่ามีการทำงานนะครับก็รถยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับในด้านขาเข้าแต่ด้านขาออกนี่รถเยอะกว่านะตรงจุดนี้อ่ะเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันใครที่พอจะเพิ่มเติมข้อมูลกันได้ก็ยินดีเลยนะครับดอกจัน1808โทรเข้ามารายงานได้เลยหรือ1137นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาอัปเดตเพิ่มเติมกันครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าแก้ปัญหาสารพิษปนเปื้อนข้ามพรมแดนที่จังหวัดเชียงรายและเกิดเหตุเพลิงไหม้เรือสปีดโบ๊ทกลางทะเลภูเก็ตเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมทรัพยากรน้ำลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเร่งแก้ปัญหาสารพิษปนเปื้อนข้ามพรมแดนในแม่น้ำสายหลักพร้อมเตรียมงบปี70ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตประชาชนระยะยาวคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหามลพิษข้ามพรมแดนอย่างเป็นรูปธรรมโดยล่าสุดได้สั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดหลังพบการปนเปื้อนของสารหนูและโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนรวมถึงภาคเกษตรและการประมงในจังหวัดเชียงรายโดยนายสุชาติระบุว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษข้ามแดนอย่างมากโดยกระชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางแนวทางช่วยเหลือทั้งด้านน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรทั้งในระยะเร่งด่วนและในระยะยาวขณะที่ทางด้านของนายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่1และคณะผู้บริหารลงพื้นที่หารือร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่และคณะทำงานภาคประชาชนเพื่อรายงานความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณประจำปี2570เพื่อเร่งรัดการสร้างความมั่นคงทางด้านทรัพยากรน้ำและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญให้กลับมาปลอดภัยโดยเร็วที่สุดวรัญชัยชูประเสริฐสุขแรงครับ
1: และเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้เรือสปีดโบ๊ทกลางทะเลบริเวณท่าเรือพื้นที่อ่าวมะขามตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตเปลวเพลิงได้ลุกไหม้ตัวเรือสปีดโบ๊ทอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดกลุ่มควันดำพวยพุ่งขึ้นท้องฟ้าสร้างความตื่นแตกตื่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ส่งเรือดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเข้าพื้นที่เพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังเรือลำอื่นที่จอดอยู่บริเวณใกล้เคียงกันเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวปิดท้ายกันที่ฟุตบอลไทยลีก1ปิดฤดูกาลแล้วนัดส่งท้ายตัดสินทีมตกชั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณอภินันท์อภิบาลศรีค่ะ
10: ฟุตบอล BYD ซีรั่นซิกลีกวันหรือว่าไทยลีก1วันนี้มีเตะครบทุกคู่เป็นนัดส่งท้ายฤดูกาลผลมีดังนี้ครับอยุธยาอยู่ในเตะพ่ายการท่าเรือ1ประตูต่อ4ครับ BG ปทุมยูไนเต็ดเอาชนะ PT ประจวบ3ต่อ0บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับแชมป์เสมอกับลำพูนวอริเออร์ส1ประตูต่อ1ครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดชนะอุทัยธานี1ต่อ0ครับชลบุรี FC ชนะนครราชสีมามาสด้า2ต่อ1ครับพลังการ FC เล่นในบ้านนะครับเหลือผู้เล่น10คนพ่ายราชบุรี FC 0ต่อ1ครับระยอง FC เสมอกับทรูแบงคอก1ประตูต่อ1นะครับและสุโขทัย FC ตัดสินทีมตกชั้นกับเมืองทองยูไนเต็ดปรากฏว่าสุโขทัยเอาชนะเมืองทองไปได้3ต่อ0สรุป3ทีมที่ตกชั้นสู่ไทยลีก2ในฤดูกาลหน้านั้นก็คือพลัง

0: การ FC นครราชสีมามาสเตอร์และเมืองทองยูไนเต็ดนะครับส่วนทีมจากไทยลีก2ที่ขึ้นสู่ไทยลีก1ได้แล้ว2ทีมนะครับนั่นก็คือราศีสลายยูไนเต็ดและศรีสะเกษยูไนเต็ดยังเหลือตัดสินอีก1ทีมนะครับระหว่างปัตตานี FC และหนองบัวพิชยา FC อภินันท์อภิวันศรีรายงานครับ
1: เห็นคนข้ามทางม้าลายไม่เร่งความเร็วรถใส่แต่ให้ชะลอรถจนคนข้ามได้อย่างปลอดภัยใส่ใจกันสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้นกระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

4:12 นะครับมาติดตามจอสร้อยกันต่อในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังการจราจรบริเวณช่วงหมอชิด2กำแพงเพชรนะครับณตอนนี้เนี่ยก็คลี่คลายแล้วนะครับเนี่ยที่เมื่อช่วง1-2 ทุ่มเนี่ยรถยังเยอะนะครับณตอนนี้เนี่ยก็คลี่คลายแล้วนะครับส่วนจุดอื่นอาจจะมีบางจุดที่มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับนะโดยเฉพาะทางด้านของมอเตอร์เวย์เนี่ยมีหลายจุดนะครับที่มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวขอไล่ตั้งแต่ด้านนอกก่อนนะครับช่วงทีนิดหนึ่งนะกิโลเมตรที่61+400นะครับขาเข้ากรุงเทพมีการทำงานอยู่2ช่องทางด้านซ้ายนะครับก็จะเหลือวิ่งได้2ช่องทางด้านขวาขาเข้ากรุงเทพกิโลเมตรที่61+400แต่รถยังไม่ติดนะครับตรงจุดนี้ก็เป็นช่วงบริเวณแถวๆนิคมอุตสาหกรรมเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะตรงนี้ก็ประมาณแถวๆชลบุรีแล้วนะครับตรงนี้กิโลเมตรที่61+400นะฮะส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับกิโลเมตรที่7ขออภัยเป็นกิโลเมตรที่36+700นะครับฝั่งด้านขาออกมอเตอร์เวย์สาย7มีการทำงานวางกลวยยางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายสุดนะครับเนี่ยเท่าที่เห็นนะตรงนี้ก็รถไม่ติดนะครับหน้าด่านลาดกระบังยังมีสะสมอยู่เล็กน้อยนะครับในฝั่งขาเข้าส่วนจุดที่รายงานไปก่อนหน้านี้นะครับกิโลเมตรที่6+900ช่วงต่างระดับทับช้างนะครับด้านขาออกมีการทำงานซ่อมบำรุงทางของทางเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย7นะครับ3จุดส่วนทางสาย9นะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะสาย9นี่ก่อนหน้านี้มีแจ้งนะครับเรื่องของการทำงานนะฮะบริเวณเดี๋ยวนิดนึงทับซ้อนกันอยู่นะครับแถวๆทางด้านของเดี๋ยวผมดูก่อนมันเหมือนเป็นอุบัติเหตุด้วยนะเนี่ยนะครับจุดที่มีการทำงานเนี่ยเป็นช่วงบริเวณกิโลเมตรที่51+500นะครับบริเวณแถวๆช่วงฝั่งขาออกมุ่งหน้าบางปะอินนะฮะเดี๋ยวขอตรวจสอบดูกล้องนิดนึงนะครับว่าตรงนี้มีการปิดเปลี่ยนการจราจรกี่ช่องทางนะครับตรงนั้นน่าจะเป็นช่วงแถวๆด่านทับช้างนะครับแต่ว่ารถก็ยังไม่ติดเช่นเดียวกันนะฮะก็ประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่จะหนักไปทางมอเตอร์เวย์สาย7ซะส่วนใหญ่นะครับในจุดที่มีการทำงานซ่อมบำรุงทางณตอนนี้ด้วยนะครับบางจุดในพื้นที่รอบในนะครับคุณผู้ฟังถ้าผ่านไปพบเห็นมีการทำงานก็ช่วยเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับที่จอสร้อยทั้งดอกจัน1808-1137ณเวลานี้หลายจุดก็เรียกได้ว่าคลี่คลายไปค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับปริมาณรถนะตรวจสอบด้านบนทางพิเศษเฉลิมมหานครในฝั่งด้านขาออกนะครับแถวๆช่วงราบสุขุมวิท62นะครับดูเหมือนรถชะลอตัวนะครับด้านขาออกนะไม่แน่ใจอาจจะมีอุบัติเหตุด้วยไหมนะครับรถชะลอตัวสะสมมีท้ายแถวอยู่ประมาณเกือบสักกิโลเมตรครึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นด้านขาออกนะครับของทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วงแถวๆทางด้านของราบ62เนี่ยนะฮะยังไงท่านใดที่ใช้เส้นทางก็เพิ่มเติมได้นะครับส่วนขาเข้าคล่องตัวดีนะครับแล้วก็บริเวณขาออกสุขุมวิทนะครับช่วงระหว่างสุขุมวิท81มุ่งหน้ามาทางด้านของจุดกลับรถนะครับตรงฝั่งขาออกก่อนถึงซอยพึ่งมีตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดประจำที่เจ้าหน้าที่มีการทำงานนะครับก็จะมีการจราจรชะลอตัวตั้งแต่ซอย81นะครับระยะทางตรงนี้เนี่ยก็ประมาณสักเกือบ500เมตรนะครับด้านขาเข้าไม่มีปัญหานะครับนะอโศกมนตรีณตอนนี้นะครับฝั่งขาเข้าดีนะครับขาออกจะมีชะลอนิดนึงช่วงข้ามคลองแสนแสบไปท้ายซอยอโศกเข้าแยกอโศกเพชรนะครับส่วนทางด้านของสุขุมวิทฝั่งขาออกนานาเข้าแยกอโศกก็ยังมีปริมาณรถ
คลื่อนตัวช้าอยู่ท้ายอยู่ซอยสุขุมวิท15แล้วก็มีปริมาณรถจากทางด้านของรัชดานะครับเข้าแยกอโศกก็มีท้ายสะสมอยู่ตามจังหวะสัญญาณไฟนะครับส่วนขาเข้านี่นะเวลานี้ดีนะครับเอกมัยทองหล่อพร้อมพงเข้าอโศกเคลื่อนตัวได้ดีนะครับพญาไททั้งสองด้านเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิดีนะครับแต่ว่าช่วงที่จะเข้าไปทางด้านของแยกราชเทวีจะมีนิดนึงตอนนี้ที่ชะลออยู่นะครับแล้วก็ช่วงเพชรบุรีฝั่งขาออกตอนนี้น่าจะเริ่มหมดปัญหาแล้วนะครับราชเทวีมาทางประตูน้ำก็มีสะสมช่วงเข้าแยกประตูน้ำนะครับตรงนี้ก็มีการทำงานด้วยบนสะพานข้ามแยกประตูน้ำฝั่งที่มาจากทางด้านของใต้ทางด่วนในฝั่งขาเข้าเพชรบุรีเข้ามาทางด้านของแยกประตูน้ำถือว่าเคลื่อนตัวได้นะครับมีรอสัญญาณไฟที่แยกประตูน้ำก็ประมาณสัก100เมตรนะโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเคลื่อนตัวได้ดีนะครับณเวลานี้ส่วนทางด้านพระราม2ก่อนหน้านี้ที่ยังมีปริมาณรถอยู่ณตอนนี้เนี่ยสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะครับก็ยังมีปริมาณรถมากนะครับผู้ฟังในฝั่งขาเข้านะแต่ท้ายแถวเนี่ยก็อยู่เลยปากทางนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครมาเล็กน้อยนะครับนะตรงช่วงแสมดำเข้ามาทางด้านของต่างระดับพระราม2ตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับการเคลื่อนตัวส่วนกลับการขาออกก็คล่องตัวดีนะครับครูฟังครับ4ทุ่มที่ผ่านมาพื้นที่กรุงเทพไม่พบกลุ่มฝนนะครับอุณหภูมิที่สำนักงานระบายน้ำลดลงมาอีก1องศานะครับอยู่ที่30องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัสอยู่ที่77% นะครับก็ยังคงต้องจับตานะครับเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้4ทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยอาจจะมีฝนอาจจะนะครับอาจจะมีฝนก่อตัวขึ้นได้อีกในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลแต่ว่าตอนนี้ไม่มีกลุ่มฝนแต่ถ้าเราไปดูทางด้านของชลบุรีมีกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่เหมือนกันนะครับนะทางด้านของบ้านบึงทางด้านของบ่อทองเกาะจันทร์ชลบุรีเนี่ยพนัสนิคมนี่ก็ตกแล้วนะครับเนี่ยทิศทางเคลื่อนตัวมาทางด้านของทิศตะวันออกนะครับแล้วก็ด้านบนก็ยังตกอยู่ทางปราจีนบุรีนาดีทางนครราชสีมาวังน้ำเขียวตรงเนี้ยนะครับก็ยังมีกลุ่มฝนกระจายอยู่นะครับเดี๋ยวติดตามกันว่ากรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลในช่วงค่ำคืนนี้จะเป็นอย่างไรนะส่วนกรณีของเหตุการณ์นะครับที่มีผู้เสียชีวิตนะครับถูกทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธขวานนะครับฟันเข้าไปที่บริเวณศีรษะนะครับซึ่งเราได้เพิ่มเติมนะครับว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นคนไทยนะคุณผู้ฟังอายุประมาณ24ปีเป็นชาวจังหวัดชัยภูมินะครับซึ่งผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยสันนิษฐานว่าเป็นชาวเมียนมานะครับก็เรียกได้ว่าบอกว่าเป็นเหมือนเป็นแรงงานเถื่อนด้วยนะจากการอัปเดตล่าสุดเนี่ยนะครับเหมือนเป็นแรงงานเถื่อนที่ก่อเหตุนะครับฆาตกรรมนะฮะทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับที่จังหวัดระยองนะครับซึ่งเกิดเหตุที่บริเวณภายในบ้านนะครับของหมู่บ้านสมานมิตรตำบลกระเฉดอำเภอเมืองจังหวัดระยองแล้วก็ผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ขับรถนะครับหลบหนีนะคุณผู้ฟังซึ่งเราเพิ่มเติมข้อมูลกันไปนะครับว่ารถที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยใช้หลบหนีเป็นรถกระบะ Isuzu ตอนเดียวสีเทานะครับทะเบียน3ทอผู้เท่าสอเสือ644หมวดจังหวัดกรุงเทพมหานครนะฮะซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานการสอบสวนนะครับผู้ที่เห็นเหตุการณ์รวมไปถึงนะครับกรณีของญาติของผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ทางเจ้าของบริษัทด้วยนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่ามาอยู่ที่เกิดเหตุนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุสะเทือนขวัญ นะครับคุณผู้ฟังสำหรับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาที่เรามีความคืบหน้ากันไปนะครับซึ่งรายละเอียดล่าสุดเนี่ยนะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เดี๋ยวผมดูนิดนึงนะล่าสุดเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสภ.สำนักทองมีการตรวจสอบเหตุฆาตกรรมนะครับบริเวณบ้านพักคนงานพื้นที่หมู่2ตำบลกระเฉดอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับบริเวณเก้าอี้ผ้าใบ
นะซึ่งเป็นลักษณะเหมือนเก้าอี้ชายหาดคุณผู้ฟังหน้าบ้านเนี่ยพบศพนายศักดิ์สิทธิ์อายุ24ปีสภาพเนี่ยไม่สวมเสื้อสวมกางเกงขาสั้นนะครับมีบาดแผลชะกันและมีเลือดไหลออกมาเป็นจำนวนมากบริเวณศีรษะตรวจสอบบริเวณป่าหญ้าข้างบ้านพบขวานที่มีรอยคราบเลือดติดอยู่ซึ่งเพื่อนร่วมงานของผู้เสียชีวิตเนี่ยให้ข้อมูลนะครับว่าบ้านหลังนี้เจ้านายเนี่ยเช่าให้คนงานพักอาศัยรวมกัน5คนก่อนที่จะเกิดเหตุนะครับทางเพื่อนร่วมงานคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยออกไปเที่ยวเห็นผู้ตายนอนคุยโทรศัพท์อยู่ในห้องส่วนผู้ก่อเหตุเนี่ยบอกว่าเป็นแรงงานชาวกัมพูชานะครับบอกว่านั่งอยู่ด้านนอกจนกระทั่งเนี่ยกลับมาเมื่อช่วงบ่ายก็พบว่านายศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับโดยทางด้านของนายจ้างนะครับนายอนุชิตอายุ54ปีเปิดเผยนะครับบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยคือนายหนูอายุ24ปีนะครับเป็นแรงงานกัมพูชาไม่มีเอกสารประจำตัวทำงานวางท่อระบายน้ำได้ประมาณ1เดือนบอกว่าตอนแรกเนี่ยบอกว่าเป็นคนเมียนมาทีนี้ภายหลังเนี่ยเจ้าตัวออกมายอมรับนะครับว่าเป็นชาวกัมพูชาอ้างว่าตำรวจเนี่ยนำมาปล่อยไว้ทางนายอนุชิตซึ่งเป็นนายจ้างก็เลยรู้สึกสงสารเลยเข้ารับทำงานด้วยนายหนูกับผู้ตายเนี่ยทำงานอยู่ทีมเดียวกันและไม่เคยเห็นว่ามีการทะเลาะเบาะแว้งกับใครมาก่อนนะทีนี้หลังจากเกิดเหตุเนี่ยก็พบว่านายหนูเนี่ยได้ขับรถกระบะของตนนะครับก็คือของนายจ้างเนี่ยหลบหนีไปด้วยนะครับซึ่งเบื้องต้นนะครับตำรวจคาดว่าอาจจะเกิดจากความขัดแย้งส่วนตัวหรือมีอาการมึนเมาโดยตอนนี้มีการเร่งสกัดจับรถกระบะคันดังกล่าวที่คนร้ายใช้หลบหนีนะครับเพื่อจะติดตามตัวนายหนูมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนต่อไปนะครับอันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดสำหรับเหตุการณ์นี้ครับคุณผู้ฟังนะโดยสรุปแล้วนี่เป็นแรงงานชาวเมียนมานะแต่ว่าก่อนหน้านี้ให้การว่าตัวเองเนี่ยเป็นแรงงานชาวกัมพูชาแต่ก่อนหน้านี้ให้การว่าเป็นคนชาวพม่านะครับก็ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งติดตามคนร้ายรายนี้นะครับย้ำนะครับว่าขับรถกระบะอีซูซูตอนเดียวนะครับสีเทาทะเบียน3ทอผู้เท่าสอเสือ644กรุงเทพนะครับขับหลบหนีไปนี่คือภาพของคนร้ายนะครับคุณผู้ฟังนายหนูอายุ24ปีเป็นคนกัมพูชานะครับท่านใดพบเห็นเบาะแสยังไงช่วยเพิ่มเติมทางเจ้าหน้าที่ได้นะครับกด191แจ้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้เลยฟังแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจเนาะเป็นชาวต่างด้าวแล้วมาก่อเหตุมาฆ่าคนไทยนะครับส่วนเรื่องของกรณีความคืบหน้านะครับที่ตำรวจเข้าไปจับกุมนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีซึ่งเป็นสัญชาติจีนกับนางสาวเอยูชินอายุ33ปีสัญชาติไต้หวันนะครับหลังจากประสบอุบัติเหตุขับรถเก๋งไปพลิกคว่ำที่สภ.นาจอมเทียนโดยระหว่างการตรวจสอบภายในรถหลายท่านทราบตามข่าวนะครับก็พบอาวุธปืนพร้อมแมกกาซีนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็มีการขยายผลตรวจค้นบ้านพักนะครับภายในซอยห้วยใหญ่ก็ปรากฏว่าไปพบคลังแสงขนาดย่อมเลยนะครับทั้งอาวุธปืนสงครามวัตถุระเบิดชนิดร้ายแรงทำลายล้างสูงวัตถุระเบิดสังหารบุคคลระเบิดขว้างโอ้ก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวช็อกเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังล่าสุดเนี่ยมีความคืบหน้านะครับการติดตามจับกุม5คนไทยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลังแสงขนาดย่อมของนายหมิงเฉินซันชาวจีนวัย31ปีนะครับที่เช่าบ้านเช่าหรูที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นที่สะสมอาวุธสงครามและระเบิดอนุภาพทำลายร้างสูงนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีเอี่ยวกับ
อาชญากรข้ามชาตินะครับซึ่งคนไทยทั้ง5คนทำหน้าที่ในการจัดหาอาวุธปืนให้กับชายชาวจีนรายนี้โดยก่อนหน้านี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้รวบได้ควบคุมตัวนายคเชนเสียงล้ำครูฝึกยิงปืนสนามพัทยาและทางด้านของพันจ่าเอกเมธีนารมสังกัดกรมสารวัตรฐานเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีไปสอบปากคำเพิ่มเติมรวมทั้งควบคุมตัวนายจำลองสุทธิรำอายุ51ปีเป็นเจ้าของบัญชีที่นายหมิงเฉินซันเนี่ยโอนเงินจำนวน 200,000 บาทเพื่อซื้ออาวุธปืน M4 หรือ M4 นี่นะฮะแล้วก็ยังเหลืออีก2คนซึ่งเป็นทหารเรือที่ทำหน้าที่จัดหาอาวุธและยังอยู่ระหว่างการตามตัวนั้นนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยมีเพิ่มเติมนะครับว่าตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพัทยาเนี่ยได้ควบคุมตัวในหมิงเฉินซันออกจากเรือนจำเมืองพัทยามาสอบสวนเพิ่มเติมที่ทางด้านของตม.ชลบุรีนะครับนะเพื่อที่จะสอบถามข้อมูลต่างๆรวมทั้งที่มาของอาวุธและวัตถุประสงค์ในการเก็บอาวุธแต่ปรากฏว่าไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ต้องหารายนี้มากนักนะครับเช่นเดียวกับทางด้านของนางสาวเอยูชินชาวไต้หวันนะครับที่นั่งรถมากับนายหมิงเฉินซันในวันที่ประสบอุบัติเหตุที่ถูกคุมตัวมายังสภ.นาจอมเทียนนะเพื่อสอบสวนหาข้อมูลนะครับว่ามีความเกี่ยวข้องกับอาวุธสงครามหรือไม่นะก็ไม่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เช่นกันครับอย่างไรก็ตามนะครับตม.พัทยาได้ทำการสั่งเพิกถอนวีซ่าของหญิงชาว

เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นความคืบหน้านะครับวันนี้นะฮะเมื่อช่วงบ่ายๆที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่เจ้าหน้าที่ก็มีการควบคุมตัวทั้งจ่าเมแล้วก็จ่าแหบนะครับมาสอบสวนซึ่งทั้งหมดก็เป็นผู้จัดหาปืนให้กับชาวจีนรายนี้ก็เรียกได้ว่าสอบสวนกันนานหลายชั่วโมงนะครับนะโดยทางจ่าแหบเนี่ยได้เปิดเผยนะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยได้เดินทางเข้ามาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจบอกว่ายังยอมรับว่าตนรู้จักกับจ่าเมธีเพราะว่าทหารเรือก็รู้จักกันทุกคนอยู่แล้วแต่ก็บอกว่าตนเนี่ยไม่ได้เป็นคนจัดหาปืนและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนจีนกลุ่มนี้แต่อย่างใดนี่คือคำให้การของจ่าแหบนะครับก็ยังคงต้องติดตามนะครับในทางคดีนะคุณผู้ฟังส่วนทางด้านของเจ้าหน้าที่เองเนี่ยนะครับทางด้านของพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศนะครับท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีก็มีการเรียกประชุมชุดคลี่คลายคดีในการสางปมดังกล่าวนะครับนะซึ่งความคืบหน้าเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่าจากการจับกลุ่มนะผู้ต้องหานะครับซึ่งเป็นทั้งชาวจีนแล้วก็ชาวไต้หวันเนี่ยนะครับนะล่าสุดเองเนี่ยนะครับทางท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีก็มีการเรียกประชุมชุดคลี่คลายคดีเพื่อติดตามความคืบหน้านะโดยระหว่างก่อนเริ่มประชุมได้มีการเปิดโอกาสให้ทางผู้สื่อข่าวก็สอบถามความคืบหน้าของคดีด้วยนะครับซึ่งกรณีการจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีนในความผิดฐานมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดไว้ในการครอบครองโดยผิดกฎหมายขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องโดยสามารถเชื่อมโยงไปกับกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการครอบครองและจัดหาอาวุธปืนให้แก่ผู้ต้องหาได้แล้วนะครับทั้งผู้รับเงินและผู้จัดหาปืนด้วยส่วนกรณีของวัตถุระเบิดบอกว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานข้อมูลทางเทคนิคและติดตามความเชื่อมโยงไปยังผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะทั้งนี้ครับบอกว่าในส่วนที่พบความเกี่ยวข้องกับบุคคลในหน่วยราชการนะได้มีการส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องนะครับนอกจากนี้ทางผบ.ตร.ก็ได้กำชับให้พนักงานสอบสวนฝ่ายสืบสวนเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทุกด้านทั้งพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์รวมถึงข้อมูลทางดิจิทัลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงและตรวจสอบพฤติการของผู้ต้องหาอย่างรอบด้านพร้อมขยายผลไปยังเครือข่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องตลอดจนที่มาของอาวุธและวัตถุอันตรายต่างๆรวมถึงประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการก่อวินาศกรรมหรือการปฏิบัติการในลักษณะสายลับโดยบอกว่าจะเร่งติดตามตัวผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยอย่างเด็ดขาดแล้วก็ยืนยันบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งทั้งประเด็นเรื่องข้อสงสัยว่าผู้ต้องหามีแผนจะก่อการร้ายหรือก่อวินาศกรรมหรือไม่หรือจะเป็นเพียงแค่ป่วยโรคซึมเศร้าส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับอาการป่วยทางจิตของผู้ต้องหาทางผบ.ตร.ได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านสุขภาพจิตอย่างละเอียดโดยให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักจิตวิทยาร่วมประเมินอาการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินการเนี่ยเป็นไปตามหลักกฎหมายและก็หลักการแพทย์นะครับอย่างไรก็ตามบอกว่าจากลักษณะของการครอบครองอาวุธสงครามวัตถุระเบิดและอุปกรณ์อันตรายจำนวนมากเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของประเทศแม้ว่าผู้ต้องหามีอาการป่วยใดๆก็ไม่ใช่ข้อยุติแห่งการกระทำผิดโดยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าจะเดินหน้าสืบสวนสอบสวนขยายผลและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดต่อเนื่องพร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจในการดูแลรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับซึ่งขณะเดียวกันนะครับทางด้านของพลตำรวจตรีทิติวัฒน์สุริยฉายรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2นะครับได้เปิดเผยว่าในส่วนของอาวุธปืนและวัตถุสงครามตอนนี้เนี่ยยังไม่อยากให้ระบุว่าเป็นของหน่วยงานไหนซึ่งหากมีหลักฐานปรากฏแน่ชัดก็จะเปิดเผยออกมาคงไม่สามารถปกปิดได้ตอนนี้ไม่ได้ปักใจเชื่อในคำให้การ

0: การของผู้ต้องหาบอกว่าเพราะว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องสืบสวนให้ครบทุกมิติหากประชาชนมีเบาะแสก็สามารถแจ้งมาได้ในทางลับส่วนเรื่องของสัญชาตินั้นเนี่ยนะครับบอกว่าเจ้าตัวถือสองสัญชาติถือสองสัญชาติทั้งจีนและโดมินิกันเนี่ยซึ่งก็เป็นไปได้นะครับในลักษณะของคนจีนที่มักจะถือสองสัญชาติแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการหลบเลี่ยงส่วนบัตรชมพูที่เป็นบัตรต่างด้าวก็เหมือนคนต่างด้าวทั่วไปที่เซ็นรับรองเป็นล็อตไม่ได้มีกรณีพิเศษแต่อย่างใดส่วนที่แชร์กันในโลกออนไลน์บอกว่าเป็นข่าวเฟกนิวส์นะครับทีนี้ทางด้านของสถานทูตจีนเนี่ยนะครับก็มีการเร่งตรวจสอบนายหมิงเฉินซันนะครับชาวจีนรายนี้นะครับคุณผู้ฟังซึ่งวันนี้นะครับทางด้านของเพจ Chinese Embassy Bangkok นะครับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยก็รายงานนะครับว่าโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยตอบคำถามผู้สื่อข่าวในกรณีพลเมืองจีนรายหนึ่งต้องสงสัยว่าครอบครองอาวุธโดยผิดกฎหมายนะก็มีคำถามนะครับจากสื่อมวลชนบอกว่าเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้ทางตำรวจของประเทศไทยระบุว่ามีพลเมืองจีนรายหนึ่งในประเทศไทยเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีครอบครองอาวุธโดยผิดกฎหมายและอยู่ระหว่างการสอบสวนถามว่าสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยมีความเห็นอย่างไรนะก็มีคำตอบนะครับบอกว่าสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเนี่ยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อกรณีดังกล่าวบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายจีนอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องบอกว่ารัฐบาลจีนยึดมั่นมาโดยตลอดในการกำชับให้พลเมืองจีนที่พำนักอยู่ในต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายและก็ระเบียบข้อบังคับของประเทศที่พำนักอยู่อย่างเคร่งครัดและไม่ปกป้องการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือความผิดในอาญาในต่างประเทศของพลเมืองจีนโดยพร้อมสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามความเหมาะสมตามกฎหมายบอกว่าฝ่ายจีนยินดีจะเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและงานด้านตำรวจร่วมกับฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติตลอดจนส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อความร่วมมือฉันมิตรและการติดต่อประสานงานตามปกติระหว่าง2ประเทศนะครับนี่ก็เป็นการออกมาแถลงจากทางโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยที่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีดังกล่าวนะครับก็เดี๋ยวต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปส่วนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
6: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
7: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
5: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
7: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
8: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉิน

เหมือนไปก่อนเพิ่มแข็งรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร021500888

คุณผู้ฟังครับกรณีของอุบัติเหตุพหลโยธินด้านขาออกตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับซึ่งมีผู้เสียชีวิตนะครับคุณผู้ฟังกรณีของรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่มาด้วยกัน2คนนะครับแล้วพอมาถึงตรงจุดกลับรถนะครับรถมอเตอร์ไซค์คันนี้เนี่ยเหมือนกับหักกลบนะรถที่กำลังกลับรถนะครับแล้วก็มีรถเรียกได้ว่ามาทางซ้ายเนี่ยนะครับก็คือไปหักกลบรถทางซ้ายนะครับแต่ก่อนที่จะพุ่งชนกับรถเมย์นะครับที่เป็นคู่กรณีทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นชาย1รายแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยมีอาการสาหัส1รายด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีภาพนาทีชีวิตนะครับคุณผู้ฟังเหตุเนี้ยเกิดเมื่อช่วงก่อน2ทุ่มนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็พลเมืองดีเนี่ยนะที่เขาโดยสารมากับรถประจำทางในที่เกิดเหตุมาช่วยกันปั๊มหัวใจนะครับเพื่อที่จะยื้อชีวิตนะให้กับผู้ที่ประสบเหตุรถจักรยานยนต์ที่หักกลบรถที่กลับรถบริเวณจุดกลับรถนะครับตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยรถก็ไปปีนขอบฟุตบาทนะครับเห็นบอกว่าเข้าไปชนกับเสาไฟฟ้าข้างทางด้วยส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บณตอนนั้นนะ2รายโดยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1รายแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาอีก1รายนะครับนะก็เป็นผู้ขับขี่แล้วก็ผู้ที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวนะซึ่ง

ก็เป็นอุบัติเหตุหนักที่เกิดขึ้นนะครับโดยปรากฏว่ามีพลเมืองดีนะครับที่เขาให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์นี้ครับคุณผู้ฟังเนี่ยครับที่ขึ้นในภาพให้ดูนั่นคือนางสาวสุริการธรรมรสซึ่งเจ้าตัวมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้อาสาเข้าให้การช่วยเหลือนะครับในการกู้ชีพให้กับผู้ที่บาดเจ็บในทันทีนะครับโดยบอกว่ามีความรู้สึกทันทีหลังจากที่เห็นผู้บาดเจ็บว่าตัวเองเนี่ยต้องเข้าไปช่วยนะตนเป็นคนหนึ่งเป็นหนึ่งคนที่อาจจะช่วยยื้อชีวิตของเขาได้นะครับก็ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ 1% ก็ตามนะครับแล้วก็ได้เข้าช่วยเหลือพร้อมกับทีมกู้ภัยจนถึงนาทีสุดท้ายครับก็ขอแสดงความชื่นชมนะครับพลเมืองดีรายนี้ด้วยนะครับแต่ก็เอาละท้ายที่สุดก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถยื้อชีวิตของทั้ง2รายไว้ได้จสร้อยขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวด้วยนะครับซึ่งเบื้องต้นที่เราได้เพิ่มเติมข้อมูลไปก่อนหน้านี้คุณผู้ฟัง1รายเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแต่อีก1รายเนี่ยมีอาการบาดเจ็บสาหัสที่เราได้คุยกับทางด้านของอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดรายนี้ต่อมาก็เสียชีวิตนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับนะก็เป็นอุบัติเหตุรายล่าสุดเลยนะครับที่จสร้อยเราได้รับแจ้งนะฮะส่วนภาพนะครับขอบคุณเครดิตภาพจากทางเอกลักษณ์ไม่น้อยด้วยนะครับนะก็เป็นภาพที่เราขึ้นให้ดูนะครับภาพของพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ก่อเหตุผู้ที่ประสบเหตุนะครับขอบคุณทางด้านของเพจไทยรัฐออนไลน์ด้วยนะครับนี่นะฮะก็ไม่อยากจะให้เกิดนะสำหรับอุบัติเหตุโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ก็อย่างที่บอกนะครับเรื่องของการขับขี่ด้วยความปลอดภัยเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเอาเป็นว่าเป็นอุทาหรณ์แล้วกันเนาะสำหรับหลายๆท่านที่ใช้รถใช้ถนนไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลากลางคืนแบบนี้กลางวันก็เช่นเดียวกันไม่เฉพาะมอเตอร์ไซค์นะครับรถทุกชนิดต้องใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเลยนะครับคุณผู้ฟังครับมาที่ข่าวนี้กันหน่อยมีการเปิดรายงานกองทัพภาคที่2นะครับจากชาวบ้านจากกรณีเหตุที่มีการไล่ยิงคนไทยนะครับซึ่งทางกองทัพภาคที่2เนี่ยมีรายงานนะครับเหตุที่ชาวบ้านที่เขาหาอึ่งกันบริเวณชายแดนท้ายเขื่อนอำเภอบ้านกลวดจังหวัดบุรีรัมย์แล้วเจอชายชะกันยิงปืนไล่นะครับนะก็เปิดเผยจุดที่เกิดเหตุบอกว่าเคยเป็นเส้นทางลักลอบทำผิดกฎหมายบอกว่าชาวบ้านเนี่ยอาจจะเจอกลุ่มที่ทำผิดโดยบังเอิญหรืออาจจะเป็นทหารกัมพูชาเข้ามาหาของป่านะครับแล้วก็เกิดเหตุดังกล่าวความคืบหน้าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับในวันนี้ทางกองทัพภาคที่2รายงานเหตุการณ์ในพื้นที่จันปกเพชรนะครับอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเมื่อช่วงระหว่างวันที่8และ9พฤษภาคมโดยเมื่อวันที่8พฤษภาคมเวลา 20:00 นนายอภิรักษ์บุตรเพชรนะครับอายุ64ปีนะครับซึ่งเป็นชาวบ้านหมู่7บ้านสายโทตำบลปราสาทอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์และเพื่อนอีก1รายนะครับซึ่งทราบชื่อก็คือนายประยูนบุญค้ำบราษฎรบ้านสายโท2ตำบลปราสาทอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ได้ชักชวนกันไปหาของป่าก็คือจับอึ่งบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนบ้านสายโทโดยนายอภิรักษ์นะครับให้ข้อมูลว่าได้จอดรถจักรยานยนต์ของตนและเพื่อนทั้งสองคนนะครับก็ได้เดินหาของป่าบริเวณโดยรอบและในระหว่างที่หาของป่าเนี่ยทั้งคู่ก็ได้อ้างว่าได้ยินเสียงคนพูดคุยกันเป็นภาษากัมพูชาจึงได้หยุดเดินแล้วก็มองเห็นเป็นกลุ่มชายชะกันอายุเป็นกลุ่มชายชะกันเนี่ยประมาณ 6-8 คน
มีการถือก็คือมีดนะครับวงไฟขออภัยมีดวงไฟนะมีดวงไฟประมาณ 2-3 ดวงทีนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นทหารกัมพูชาที่มาเดินอยู่หรือเปล่าก็เลยเกิดความหวาดกลัวนะครับจึงได้วิ่งออกมาบริเวณดังกล่าวโดยได้ทิ้งยานพาหนะซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีแดงดำจำนวน2คันนะครับไว้ที่บริเวณป่าท้ายเขื่อนสายโทสามใต้ซึ่งในระหว่างที่หนีนั้นเนี่ยนะครับก็เห็นแสงไฟเนี่ยฉายมาประมาณ 2-3 ดวงเคลื่อนที่ตามมาด้วยนะครับทีนี้เนี่ยก็บอกว่าพวกตนก็เลยทำการดับไฟฉายแล้วก็ซ่อนตัวนะครับทิ้งของป่าแล้วก็ได้ยินเสียงคล้ายอาวุธปืนจำนวน1นัดในทิศทางที่พบกลุ่มชายชะกันดังกล่าวเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าเมื่อพวกตนได้พ้นแนวป่าออกมาจึงได้โทรให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมารับนะครับแล้วพวกตนก็ได้กลับมาถึงประมาณ 23:00 น.โดยปลอดภัยทางกองทัพภาคที่2ได้มอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ประสานงานกำนันเข้าพบกับนายอภิรักษ์บุตรเพชรนะครับหรือว่านายอู๊ดอายุ64ปีนะซึ่งเป็นผู้ประสบเหตุเพื่อสืบสภาพข้อมูลขั้นต้นนะครับและนำฝ่ายความมั่นคงเข้าชี้จุดบริเวณที่พบฐานกัมพูชาดังกล่าวหลังจากนั้นได้บูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงเข้าพื้นที่ตามที่ชาวบ้านให้ข้อมูลเพื่อนำรถจักรยานยนต์มาคืนราษฎรตามที่ได้รับแจ้งแล้วเมื่อเข้าพื้นที่ดังกล่าวได้ตรวจพบรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านจำนวน2คันจึงได้ดำเนินการปฏิบัติการตามขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยจนนำรถจักรยานยนต์ส่งคืนให้กับประชาชนเรียบร้อยนะครับทั้งนี้ครับจากข้อมูลด้านความมั่นคงในพื้นที่ก็ทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเคยถูกใช้เป็นเส้นทางการลักลอบการกระทำผิดกฎหมายชายแดนเช่นลำเลียงยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆจึงมีความเป็นไปได้ว่าชาวบ้านอาจเข้าไปใกล้กับบริเวณที่มีกลุ่มผู้กระทำความผิดมีความเคลื่อนไหวโดยไม่รู้ตัวหรืออาจจะเป็นทหารกัมพูชาที่เดินเข้ามาหาของกินในพื้นที่เนื่องจากความอดอยากในพื้นที่กัมพูชานั่นเองทางกองทัพภาคที่2จึงได้สั่งให้หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่นะครับเพิ่มมาตรการป้องกันพื้นที่แล้วก็ลาดตระเวนเฝ้าตรวจในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจในการปฏิบัติของทางเจ้าหน้าที่ที่กำลังทำงานอย่างเข้มแข็งต่อไปทางนี้กองทัพภาคที่2ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ช่วยเป็นหูเป็นตาแจ้งข่าวสารอันเป็นประโยชน์ให้กับทางราชการได้รับทราบเพื่อให้การดำเนินการดูแลพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไปนะครับก็เป็นโพสต์จากทางด้านของเพจกองทัพภาคที่2นั่นเองนะฮะ 21:55 นาทีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ดูข้อมูลอื่นๆนิดนึงนะตอนนี้นะครับอุบัติเหตุก็ยังอยู่ที่23รายนะครับณเวลานี้การจราจรก็เรียกได้ว่าหลายจุดก็เข้าสู่ภาวะปกติบนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับจะมีรถสะสมเคลื่อนตัวช้านิดหน่อยเท่านั้นด้านบนสะพานนะครับก็ไม่ได้เป็นปัญหาแล้วนะครับณเวลานี้ส่วนทางด้านของเซนทันมหาชัยตรงนี้อาจจะมีปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามได้นะครับสมแดำต่างระดับพระราม2ต่างระดับดาวคะนองก็ไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวณเวลานี้นะครับบางจุดอาจจะยังดูมีปริมาณรถไม่แน่ใจเหมือนมีเหตุอะไรหรือเปล่าขาเข้านะครับของวงแหวนตนตกการจนาพิเศษในฝั่งขาเข้าช่วงตรงข้ามกับไทยวัสดุบางใหญ่นะครับแถวๆตรงช่วงเนี้ยดูเหมือนน่าจะมีเหตุหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเพราะรถเคลื่อนตัวช้านะครับช่วงหน้าวัดศรีบุญเรืองนะครับมีท้ายเนี่ยสะสมอยู่นะครับประมาณ1กิโลนะครับตรงนี้นะครับก็ท่านไหนที่ใช้เส้นทางถ้าทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับฝั่งกลับกันขาออกคล่องตัวดีนะครับไม่ติดนะแล้วก็บริเวณช่วงรามอินทรานะครับด้านขาออกแถวๆสถานีรถไฟฟ้าคูบอนนะครับนะก่อนถึงกม8เนี่ยดูเหมือนมีการจราจรเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับก็มีสะสมนะครับตั้งแต่
เนี่ยทางด้านของซอยรามินทรา67เข้ามานะครับส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับอาจจะมีเหตุอะไรหรือเปล่าอ่ะท่านใดที่อยู่ตรงนั้นรามินทราด้านขาออกนะครับก็เพิ่มเติมข้อมูลได้แถวๆตรงบริเวณซอยรามินทรากม6นะครับแถวรามินทรา67ตรงเนี้ยนะครับเข้ามาทางสายรถไฟฟ้าคูบอนนะครับเพิ่มเติมข้อมูลได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ

0: มาติดตามกันต่อนะครับช่วงนี้23:12 นกับจอสร้อยนะครับสวัสดีทักทายหลายๆท่านเลยนะครับก่อนหน้านี้มีทางคุณวันบางรักด้วยนะครับมาทักทายกันในช่วงค่ำเลยคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะครับมาทักทายเมื่อช่วง4 ทุ่มด้วยคุณอภิชาติด้วยนะครับแล้วก็มีคุณระพีนะครับบอกว่าทีมฟุตบอลเมืองทองยูไนเต็ดแพ้สุโขทัยคือไปแพ้คาบ้านโน้นนะสุดท้ายด้วยอ่ะ0-3ตกชั้นนะครับเรียกได้ว่าในรอบเท่าไหร่17 ปีคุณผู้ฟังเมืองทองยูไนเต็ดตกชั้นไปเล่นดิวิชั่น1นะครับก็ด้วยผลที่เรียกได้ว่าแพ้ให้กับสุโขทัยไป0-3นะครับคือถ้าสุโขทัยแพ้นี่เขาก็ตกเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าเป็นการชิงเพื่อที่จะให้อยู่ในลีกสูงสุดนะครับในนัดสุดท้ายแหมก็ปรากฏว่าสุโขทัยนี่ก็เฉียดฉิวนะครับเขามี28 คะแนนนะส่วนทางเมืองทองเนี่ยมี26 คะแนนนะครับก็ตกชั้นไปเล่นในดิวิชั่น1นะครับก็คือตกจากไทยลีก1ไปไทยลีก2อ่ะเขาเรียกกันว่าเป็นไทยลีก2นะครับในฤดูกาลหน้าก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่นะครับที่หลายๆคนก็ติดตามข่าวกันลุ้นกันวันนี้ทราบมาว่าแฟนของทีมเมืองทองยูไนเต็ดนี่ก็เข้าไปชมการแข่งขันที่สนามสุโขทัยกันเยอะหนาแน่นมากนะครับแต่ก็แพ้ไปขาดลอยเหมือนกันนะส่วนอีก2ทีมที่ตกชั้นนะครับไปเล่นไทยลีก2ในฤดูกาลหน้านะครับก็คือนครราชสีมามาสเตอร์ FC มี24 แต้มจาก30 นัดนะครับแล้วก็ทางด้านของพลังการ FC นะครับที่ก็เรียกได้ว่ามีแข้งที่เคยค้าแข้งในพรีเมียร์ลีกนะครับมาร่วมทีมกันเยอะมากนะครับทั้งแอนดรอสทาวเซนใช่ไหมที่ผมคุ้นเคยนะก็เคยเป็นอดีตทีมชาติอังกฤษด้วยนะสำหรับแอนดรอสทาวเซนแต่ท้ายที่สุดก็ไม่สามารถช่วยได้นะครับทำให้พลังการ FC นี่จมบวยอยู่ท้ายตารางไทยลีก1ก็ตกไปในฤดูกาลหน้านะครับไปเล่นไทยลีก2แต่ว่านักเตะชื่อดังต่างๆที่อยู่ในทีมเนี่ยก็เห็นมีข่าวว่าจะได้รับความสนใจจากทีมไทยลีก1มากมายรวมไปถึงแอนดรอสทาวเซนด้วยนะครับเดี๋ยวคงต้องติดตามนะครับว่าเห็นแว่วๆมาว่ามีทีมหัวตารางนะครับของไทยลีก1จะขอซื้อตัวเพราะว่าเขามีสัญญากับทางทีมพลังการแค่1ปีเท่านั้นก็จบฤดูกาลพอดีนั่นแหละนะครับก็เป็นอัปเดตเนาะนะไหนๆก็เกริ่นมาจากทางคุณระพีแล้วก็เลยขยายความให้นิดนึงเพราะว่าเป็นข่าวช็อคเหมือนกันสำหรับเมืองทองที่ตกชั้นไปเล่นไทยลีก2นะครับในฤดูกาลหน้าแหมก็ยังคงให้กำลังใจนะสำหรับทีมเมืองทองยูไนเต็ดด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่ที่อยู่กับไทยลีก1มาโอ้นานมากนะครับเป็นทีมเก่าของชนาธิปของกวินธรรมสัจจานันท์ใช่ไหมของแม้กระทั่งธีรธรก็เคยเล่นอยู่ที่นี่ด้วยหลายคนเลยนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่เขาสร้างทีมได้ดีนะครับแล้วก็มีนักเตะชื่อดังมากมายนะครับก็ส่งกำลังใจให้กับทีมเมืองทองด้วยก็แล้วกันนะครับเนาะส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังมาติดตามกันวันพรุ่งนี้นะยังคงย้ำนะฮะสำหรับใครที่จะเดินทางไปทางด้านของงามวงวานฝั่งขาออกผ่านหน้าเรือนจำคลองเปรมคุณผู้ฟังต้องวางแผนการเดินทางเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีรายงานนะครับว่ากลุ่มมวลชนมาจับจองพื้นที่กันริมทางเท้าหน้าเรือนจำคลองเปรมปักหลักค้างคืนนะครับรอรับอดีตนายกทักษิณที่มีกำหนดปล่อยตัวจากการพ้นโทษในวันพรุ่งนี้ในช่วง 7:50 นะครับท่ามกลางการดูแลอำนวยความสะดวกดูแลความเรียบร้อยของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับคุณผู้ฟังก็ยังย้ำนะสำหรับการแนะนำให้เลี่ยงเส้นทางถนนงามวงวานด้านขาออกบริเวณช่วงหน้าเรือนจำคลองเปรมนะครับหลีกเลี่ยงนะครับให้คุณผู้ฟังใช้งามวงวานด้านขาออกพอมาถึงแยกบางเขนก็ให้เลี้ยวซ้ายนะครับไปทางวิภาวดีนะครับแล้วก็ไปขึ้นต่างระดับราชวิภานะครับนะใช้ทางด้านของประชาชื่นนะครับก็ต่อเนื่องมาทางด้านของพงเพชรนะครับก็คือง่ายๆเนี่ยงามวงวานขาออกบริเวณแยกบางเขนก็ใช้ถนนกำแพงเพชรในฝั่งขาเข้านะครับขวาที่วัดเสมียนนารี ถนนประชาสงเคราะห์ก็ได้ขวาที่แยกประชานิเวศนะครับก็จะมาออกทางประชาชื่นขาออกแยกพงเพชรนะครับใช้งามวงวานขาออกได้ต่อไประยะทางก็รวมจากแยกบางเขนถึงแยกพงเพชรเนี่ยนะครับถ้าเลี่ยงเส้นทางนี้เนี่ยก็ระยะเวลาระยะทางรวม 4.55 กิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเส้นทางแนะนำเลี่ยงนะครับจากทางด้านของสน.ทุ่ง2ห้องเนื่องด้วยพรุ่งนี้ก็จะมีการชุมนุมมีการรวมตัวของกลุ่มมวลชนนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าๆเลยนะครับก็ให้หลีกเลี่ยงการจราจรงามวงวานด้านขาออกบริเวณหน้าเรือนจำคลองเปรมด้วยก็เดี๋ยวเราคงจะต้องติดตามการจราจรกันตั้งแต่ช่วงเช้าๆเลยนะครับท่านใดที่ตื่นเช้ามาก่อนออกจากบ้านก็อาจจะสำรวจตรวจสอบข้อมูลกับทางจสร้อยก็ได้โทรมาถามหลังไมค์เราก็ได้นะครับดอกจัน1808หรือ1137แต่เชื่อเหลือเกินว่าการจราจรติดขัดอย่างแน่นอนเพราะอย่างที่เราคุยกันไว้เมื่อช่วงหัวค่ำนะครับปกติฝั่งขาออกนะถ้าเป็นช่วงเวลาเช้าๆเนี่ยรถก็จะติดโดยเฉพาะผ่านหน้าเรือนจำไปข้ามคลองลาดยาวปริมาณรถมากอยู่แล้วนะครับแต่วันพรุ่งนี้ก็น่าจะมีปัญหาผลกระทบนะฮะก็ให้วางแผนการเดินทางเผื่อเวลากันนะครับหลีกเลี่ยงเส้นทางด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะต้องติดตามเพิ่มเติมกันต่อไปนะครับคุณผู้ฟังอีกจะเรียกว่าไม่กี่วันก็ไม่ใช่ก็น่าจะตีกลมๆ ก็เดือนหน้าแล้วกันเป็นเดือนหน้าก็แล้วกันที่ก็จะมีการเลือกตั้งนะครับผู้ว่ากทม.คนใหม่ด้วยล่าสุดเนี่ยทางสวนดุสิตโพนะครับเผยผลสำรวจนะครับความคิดเห็นของคนกรุงเทพเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คนที่18นะครับเนี่ยก็เป็นการทำการสำรวจครั้งที่1กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,073 คนสำรวจทั้งทางออนไลน์และภาคสนามด้วยนะครับระหว่างวันที่6ถึง8พฤษภาคมผลสำรวจก็พบว่าสิ่งที่คนกรุงเทพอยากเห็นกรุงเทพมหานครมากที่สุดคือเมืองที่รถไม่ติดขนส่งมวลชนดีค่าโดยสารไม่แพงนะครับรองลงมาก็คือเมืองสะอาดทางเท้าเป็นระเบียบเดินง่ายนะครับก็เป็นผลโพลนะครับนะทีนี้เนี่ยก็มีกลุ่มที่ตอบแบบสำรวจนะครับที่บอกว่าอยากจะให้กรุงเทพเป็นเมืองที่รถไม่ติดขนส่งมวลชนดีค่าโดยสารไม่แพงร้อยละ 28.82 นะครับรองลงมาคือเมืองสะอาดทางเท้าเป็นระเบียบเดินง่ายร้อยละ 23.86 สำหรับผู้ว่ากทม.คนต่อไปที่อยากจะให้เป็นก็คือผู้ว่าคนเดิมนายชาชาติสิทธิพันธ์ร้อยละ 56.70 นั่นเองเมื่อถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งสก.นะอันนี้ก็น่าสนใจกลุ่มตัวอย่างตอบว่าจะเลือกพรรคประชาชนร้อยละ 40.13 รองลงมาคือผู้สมัครอิสระที่ร้อยละ 21.33 นะครับโดยทางด้านของดร.พรพันธ์บัวทองประธานสวนดุสิตโพนะครับระบุว่าผลโพสะท้อนว่าคะแนนความนิยมของผู้ว่าชัชชาตินะครับยังค่อนข้างชัดเจนนะจากภาพจำด้านการบริหารเมืองที่ยังคงครองใจคนกรุงขณะที่โจทย์สำคัญของผู้สมัครคือการตอบความหวังนะครับและการเปลี่ยนเสียงสะท้อนของประชาชนให้เป็นการแก้ไขในพื้นที่ได้จริงเพื่อให้ทำให้กรุงเทพเป็นเมืองหลวงที่อยู่ได้จริงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกอนงศรีสำอางผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมืองมหาวิทยาลัยสวนดุสิตก็ได้เปิดเผยนะครับว่าคนกรุงเทพวันนี้ไม่ได้ต้องการเมืองที่แค่ดูดีแต่ต้องเป็นเมืองที่อยู่แล้วสบายใช้ชีวิตได้จริงสิ่งที่คนอยากเห็นมากที่สุดคือเมืองที่รถไม่ติดเดินทางสะดวกมีระบบขนส่งมวลชนที่ดีและค่าโดยสารไม่แพงตามมาด้วยเมืองที่สะอาดทางเท้าเป็นระเบียบเดินง่ายคือไม่ต้องลุ้นว่าทุกวันจะต้องสะดุดหลบหลุมบ้างหรือเบียดกับรถนะครับแล้วก็ชื่อของชัชชาติสิทธิพันธ์ที่คะแนนนำโดดแสดงว่าคนกรุงเทพยังมองว่าเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ ปัญหาเมืองได้เป็นอย่างดีต่อเนื่องบอกว่าคนกรุงเทพเนี่ยให้ความสำคัญกับผลงานที่เห็นได้จริงมากกว่าคำพูดหรือกระแสการเมืองระยะสั้นนะส่วนการเลือกสกที่ไปทางพรรคประชาชนและผู้สมัครอิสระจำนวนไม่น้อยสะท้อนว่ากรุงเทพอยากได้ตัวแทนที่ทำงานในพื้นที่ของตนเองได้จริงไม่ได้อยากจะผูกพันกับพรรคการเมืองเดิมๆมากนักโดยรวมนะโพลนี้สะท้อนถึงเสียงของคนกรุงเทพว่าต่อจากนี้ผู้ว่าแล้วก็ทางด้านของสก.คนไหนก็ตามหากไม่ลงมือแก้ปัญหาพื้นที่อย่างเรื่องการเดินทางทางเท้าความสะอาดและความเป็นระเบียบของเมืองอย่างจริงจังก็อาจจะต้องเผชิญกับความไม่พอใจจากประชาชนในอนาคตอันใกล้นะครับเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นผลโพลนะครับส่วนนอกจากคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ที่คนกรุงเทพอยากให้เป็นผู้ว่าคนต่อไปที่ 56.70% จากโพลรองลงมาก็คือนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับอยู่ที่ 18.90% นะครับส่วนอีก 13.13 บอกว่ายังไม่ตัดสินใจนะครับก็นอกเหนือจากนั้นนะครับก็เรียกได้ว่านอกจากอยากจะเห็นเมืองที่รถไม่ติดขนส่งมวลชนดีค่าโดยสารไม่แพงรวมถึงอันดับ2ก็คือเมืองสะอาดทางเท้าเป็นระเบียบเดินง่ายอันดับ3เนี่ยนะครับร้อยละ 18.10 ก็บอกว่าอยากให้กรุงเทพเป็นเมืองที่ปลอดภัยปลอดอาชญากรรมและยาเสพติดส่วนอันดับ4บอกว่าอยากเห็นกรุงเทพน้ำไม่ท่วมนะอยู่ที่ร้อยละ 14.75 และร้อยละ 14.47 นี่บอกว่าอยากเห็นกรุงเทพเป็นเมืองเศรษฐกิจประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นผลโพลนะครับจากทางสวนดุสิตโพลที่เขาทำการสำรวจล่าสุดในเมื่อช่วงระหว่างวันที่8และ9พฤษภาคมที่ผ่านมานั่นเองก็เดี๋ยวคงจะต้องติดตามนะครับนะสำหรับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมในเดือนหน้านี้แล้วนะครับก็ต้องติดตามต้องดูกันนะครับส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังมาดูที่เรื่องของข่าวสารในต่างประเทศกันบ้างดีกว่านะครับคุณผู้ฟังครับสถานการณ์ในตะวันออกกลางล่าสุดอิหร่านเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลเตหะรานทรงคำตอบสำหรับข้อเสนอยุติสงครามฉบับล่าสุดของสหรัฐแล้วนะครับขณะที่ประธานาธิบดีอิหร่านยืนยันการเจรจาไม่ได้หมายถึงการยอมจำนนนะครับโดยทางด้านของสื่อรัฐบาลอิหร่านเปิดเผยนะครับว่าอิหร่านเนี่ยได้ส่งคำตอบต่อข้อเสนอล่าสุดของสหรัฐอเมริกาเพื่อยุติความขัดแย้งที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วโดยส่งผ่านปากีสถานซึ่งทำหน้าที่เป็นประเทศตัวกลางบอกว่าคำตอบของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านต่อร่างข้อเสนอล่าสุดของสหรัฐซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยุติสงครามได้ถูกส่งมอบทางผ่านทางตัวกลางจากประเทศปากีสถานในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะครับอย่างไรก็ตามอิหร่านไม่ได้เปิดเผยถึงรายละเอียดของคำตอบนอกเหนือจากการระบุว่าตามกรอบการทำงานที่เสนอมานั้นการเจรจาในขั้นตอนนี้จะมุ่งเน้นไปที่ประเด็นการยุติสงครามในภูมิภาคทั้งนี้ครับแม้ว่าอิหร่านจะส่งคำตอบสำหรับข้อเสนอล่าสุดของสหรัฐแล้วแต่กลุ่มผู้นำระดับสูงกลับออกแถลงการในเชิงท้าทายเกี่ยวกับแนวโน้มการเจรจาในครั้งนี้นะครับก็มีทางด้านของประธานาธิบดีอิหร่านเนี่ยโพสต์ข้อความผ่านทางแพลตฟอร์ม X นะครับโดยทางด้านของนายมาชูสเปเชสเคียนได้ระบุในข้อความนะครับบอกว่าเราจะไม่มีวันก้มหัวให้ศัตรูและหากมีการพูดถึงเรื่องการพูดคุยหรือการเจรจานั้นไม่ได้หมายถึงการยอมจำนนหรือการล่าถอยในทางตรงกันข้ามเป้าหมายของเราคือการรักษาไว้ซึ่งสิทธิของชาติอิหร่านและเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติด้วยความเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวนี่ก็คือโพสต์จากทางด้านของนายมาชูสเปเชสเคียนประธานาธิบดีของอิหร่านผ่านทางข้อความบนแพลตฟอร์ม X นะครับส่วนทางด้านของนายอิบราฮิม เรซาอีนะครับสมาชิกคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐสภาอิหร่านได้โพสต์ข้อความนะครับบอกว่าเวลาเหลือน้อยลงทุกทีสำหรับชาวอเมริกันมันเป็นผลประโยชน์ของพวกเขาเองที่จะไม่ทำอะไรบุ่มบามและจมดิ่งลงไปในปลักที่พวกเขาตกลงไปเองให้ลึกกว่าเดิมบอกว่าทางเลือกที่ดีที่สุดคือการยอมแพ้และยอมอ่อนข้อให้คุณต้องปรับตัวให้เข้ากับระเบียบภูมิภาคใหม่ได้แล้วนะครับส่วนเรื่องของเรือขนส่ง LNG กาตาครับคุณผู้ฟังก็มีข่าวมาว่าเรือขนส่ง LNG ลำแรกแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้สำเร็จนะครับหลังจากหยุดชะงักมานานหลายสัปดาห์ทีเดียวข้อมูลการติดตามเส้นทางเดินเรือในวันนี้นะครับเปิดเผยให้เห็นว่าเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG จากประเทศกาตาได้แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเข้าสู่ทะเลโอมานเป็นที่เรียบร้อยโดยจุดหมายปลายทางมุ่งหน้าไปยังประเทศปากีสถานครับเรือขนส่ง LNG ที่ชื่อว่าเอาคารายติยาดได้ส่งสัญญาณระบุตำแหน่งผ่านระบบระบุตัวตนอัตโนมัติเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นว่ากำลังเข้าสู่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซก่อนที่ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นจะยืนยันว่าเรือลำดังกล่าวเนี่ยแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซและเข้าสู่เขตน่านน้ำของทะเลโอมานได้สำเร็จรายงานระบุนะครับว่าเรือลำนี้ถือเป็นเรือขนส่งก๊าซ LNG ลำแรกของกาตาร์ที่เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซนับตั้งแต่สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเริ่มปฏิบัติการโจมตีทางทหารต่ออิหร่านตั้งแต่เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์นอกจากนี้ข้อมูลการเดินเรือยังแสดงให้เห็นว่าเรือลำดังกล่าวนะครับได้ใช้ระเบียบการเดินเรือแห่งใหม่นะที่อิหร่านเพิ่งเปิดใช้งานเมื่อไม่นานมานี้นะครับขณะที่นักวิเคราะห์บางรายเชื่อว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจเชื่อมโยงกับความพยายามในการเป็นตัวกลางประสานงานของหลายประเทศซึ่งรวมถึงปากีสถานด้วยเพื่อมุ่งหวังในการที่จะผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านอีกด้านหนึ่งทางด้านของรัฐบาลกาตาร์นะครับก็ยืนยันว่ามีเรือบรรทุกสินค้าถูกโดรนโจมตีกลางหน้าน้ำของประเทศจนไฟลุกไหม้พร้อมประณามผู้ก่อเหตุมีเจตนายกระดับความรุนแรงในภูมิภาคนะครับโดยทางสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโดฮาประเทศกาตาร์ว่ากระทรวงกลาโหมกาตาร์นะครับออกแถลงการว่าเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งซึ่งเดินทางมาออกมาจากกรุงอาบูดาบีเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถูกโจมตีด้วยโดรนขณะลอยลำอยู่ในน่านน้ำของกาตาร์ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้แต่อยู่ในวงจำกัดซึ่งสามารถควบคุมได้โดยไม่มีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บและเรือสามารถเดินทางต่อไปได้ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของกาตาร์ออกแถลงการอีกฉบับนะครับระบุว่าการโจมตีเรือดังกล่าวถือเป็นการยกระดับความรุนแรงอย่างร้ายแรงซึ่งคุกคามต่อความปลอดภัยของการเดินเรือและอุปทานสินค้าที่สำคัญในภูมิภาคโดยก่อนหน้านี้ครับศูนย์ปฏิบัติการด้านการเดินเรือของสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นผู้ประสานงานการเดินเรือนานาชาติในภูมิภาคตะวันออกกลางรายงานว่าเรือบรรทุกสินค้าได้ลำหนึ่งถูกวัตถุปริศนาพุ่งเป้าโจมตีระหว่างกำลังลอยลำอยู่ห่างจากกรุงโดฮาประเทศกาตาร์ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ23ไมล์ทะเลเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้เล็กน้อยแต่สามารถควบคุมเพลิงได้สำเร็จกัปตันเรือรายงานว่าไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใดก็เรียกได้ว่านับตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านประทุขึ้นนะครับเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์เรื่อยมาทาง UKMTO ของทางสหราชอาณาจักรนะครับมีการรายงานเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเรือพาณิชย์ในอ่าวอาหรับช่องแคบฮอร์มุซและอ่าวโอมานรวมอย่างน้อย46ครั้งณวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาบอกว่าแบ่งเป็นรายงานการโจมตีโดยตรงแล้ว26ครั้งมีความน่าสงสัย18ครั้งและยึดเรืออย่างน้อยได้2ลำ ทางนี้ทาง UKMTO เตือนด้วยนะครับบอกว่าเรือที่จอดท่อสมอหรือลอยลำอยู่นิ่งๆในพื้นที่เสี่ยงมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายสูงสุดกว่าเรือที่กำลังเดินทางและแนะนำให้เรือทุกลำเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดหากพบเรือของอิหร่านและสหรัฐกำลังเผชิญหน้ากันส่วนทางด้านของอิสราเอลนะครับก็มีรายงานนะครับคุณผู้ฟังจากทางกระทรวงสาธารณสุขเลบานอนเปิดเผยว่ามีการเสียชีวิตนะครับจากการถูกอิสราเอลโจมตีอย่างน้อย39รายจากการโจมตีทางอากาศเมื่อวันเสาร์ที่9พฤษภาคมตามเวลาท้องถิ่นรวมถึงการโจมตีในเมืองซักซากิเยทางตอนใต้ของเลบานอนมีผู้เสียชีวิต7รายรวมถึงเด็กหญิง1รายและผู้ได้รับบาดเจ็บ15รายโดยในจำนวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วย3รายที่ได้รับบาดเจ็บทางการเลบานอนระบุด้วยนะครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลมากกว่า120รายมีทั้งผู้หญิงเด็กและกระทรวงไม่ได้แยกนับระหว่างพลเรือนกับสมาชิกกองกำลังฮิซบอลเลาะซึ่งกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดเผยว่ากองทัพกำหนดเป้าหมายไปที่กลุ่มฮิซบอลเลาะเป็นกลุ่มติดอาวุธผู้ก่อการร้ายฮิซบอลเลาะที่ปฏิบัติการอยู่ภายในโครงสร้างซึ่งใช้เพื่อเป็นวัตถุประสงค์ทางทหารก่อนการโจมตีได้มีการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงต่อพลเรือนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้รวมถึงการใช้กระสุนที่มีความแม่นยำสูงและการเฝ้าระวังทางอากาศด้วยอย่างไรก็ตาม IDF ระบุด้วยนะครับบอกว่ารับทราบรายงานเกี่ยวกับการทำร้ายพลเรือนที่ไม่เกี่ยวข้องและกำลังตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งนี้นะครับทางกองกำลังอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยังปะทะกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศข้อตกลงหยุดยิงระหว่างรัฐบาลอิสราเอลและเลบานอนเมื่อวันที่16เมษายนโดยอิสราเอลระบุก่อนหน้านี้ว่าข้อตกลงไม่ได้ครอบคลุมถึงกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งเป็นกลุ่มก่อการร้ายก็ยังคงมีความตึงเครียดนะครับสำหรับสถานการณ์ระหว่างอิสราเอลกับทางด้านของฮิซบอลเลาะห์นั่นเองยังอยู่ที่อิสราเอลนะครับมีรายงานจากเมืองเยรูซาเล็มประเทศอิสราเอลว่านักเคลื่อนไหวทั้งสองคนได้แก่นายซาอิฟอาบูเคเช็กชาวสเปนและนายทิอาโกอาวิล่าชาวบราซิลนะครับเป็นส่วนหนึ่งของกองเรือโคบอลซูมุตขบวนที่2นะครับที่ออกเดินทางจากสเปนเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมาและพยายามฝ่าปิดล้อมการปิดล้อมของอิสราเอลเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาทีนี้ในเวลาต่อมาพวกเขาถูกทางการอิสราเอลควบคุมตัวเมื่อวันที่29เมษายนและถูกนำตัวไปยังประเทศอิสราเอลทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลระบุว่าอาบูเคเช็กต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรก่อการร้ายส่วนอาวิล่าถูกตั้งข้อสงสัยว่าเขามีส่วนร่วมในการทำผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามทั้งสองคนให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาข้างต้นโดยกล่าวว่าพวกเขาปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือพลเรือนในฉนวนกาซาและการจับกุมพวกเขาในหน้าน้ำสากล นั้นถือว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายครับอันหนึ่งนะครับการโจมตีของกลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์ต่ออิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566ถือเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของสงครามในฉนวนกาซาส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ไร้ที่อยู่อาศัยและต้องพึ่งพาความช่วยเหลือซึ่งหน่วยงานด้านมนุษยธรรมหลายแห่งนะครับก็ยื่นความช่วยเหลือเข้ามาทางฉนวนกาซาเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยนะก็เป็นกรณีที่ทางอิสราเอลก็เนรเทศนะครับนักเคลื่อนไหว2คนหลังจากจับกุมนะครับเข้าสู่ประเทศอิสราเอลเมื่อช่วงก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับซึ่งทางการอิสราเอลก็มีการเนรเทศทั้ง2คนนะครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยถูกจับกุมบนเรือที่มุ่งหน้าสู่ฉนวนกาซาในหน้าน้ำสากล นั่นเองส่วนทางด้านของผู้นำรัสเซียนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียได้เปิดเผยถึงความสัมพันธ์ของรัสเซียและจีนนะครับถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการสร้างเสถียรภาพ ให้กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับในระหว่างการแถลงข่าวเมื่อวันเสาร์ที่9พฤษภาคมตามเวลาท้องถิ่นผู้นำรัสเซียได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างรัฐต่างๆเช่นจีนกับรัสเซียว่าเป็นปัจจัยในการป้องปรามและการสร้างความมั่นคงให้กับกิจการต่างๆของโลกโดยปูตินระบุนะครับว่าจีนเป็นพันธมิตรทางการค้าและเศรษฐกิจร้ายใหญ่ที่สุดของรัสเซียพร้อมเสริมด้วยนะครับว่าการกระจายความหลากหลายทางการค้าระหว่าง2ประเทศยังคงดำเนินต่อไปผ่านอุตสาหกรรมไฮเทคซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากนอกจากนี้ปูตินยังได้กล่าวนะครับว่ารัสเซียและจีนได้บรรลุข้อตกลงในระดับสูงเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสำหรับประเด็นวิกฤตในยูเครนปูตินได้เปิดเผยนะครับว่าเขาพร้อมที่จะพบกับประธานาธิบดีวโรดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำของยูเครนไม่ว่าจะที่กรุงมอสโกหรือในประเทศที่3อย่างไรก็ตามการพบปะดังกล่าวจะต้องเกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงนามสนธิสัญญาสันติภาพขั้นสุดท้ายเท่านั้นนะครับก็เป็นท่าทีของทางผู้นำรัสเซียนะครับก็ติดตามกันนะครับนี่ก็คือข่าวสารจากต่างประเทศนะครับส่วนหนึ่งเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ายังมีให้ติดตามเพิ่มเติมกันด้วยพักกันครู่เดียวครับ
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: 5:44 นะครับคุณผู้ฟังครับมาติดตามกรณีของเรือสำราญนะครับที่เรียกได้ว่ามีการแพร่เชื้อไวรัสฮันตานะครับล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าผู้โดยสารกลุ่มแรกอพยพจากเรือสำราญนะครับซึ่งสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะครับว่าเรือสำราญ MS Condius นะครับที่กำลังเผชิญกับการระบาดของไวรัสฮันตาเข้าเทียบท่าที่เกาะเตเนริเฟ่นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะคาเนรีของสเปนนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะครับก่อนที่ผู้โดยสารชาวสเปนจำนวน14คนจะถูกอพยพออกจากเรือและโดยสารเครื่องบินเช่าเหมาลำนะกลับกรุงมาดริดของสเปนต่อไปนะครับก่อนจะขึ้นเครื่องบินนะครับเจ้าหน้าที่นะที่เกี่ยวข้องเนี่ยกับการปฏิบัติงานได้ให้ผู้อพยพนะครับสวมชุดป้องกันสารอันตรายสีขาวทับชุดปกติและมีการฉีดพ่นน้ำในการทำความสะอาดบนลานจอดของเครื่องบินนะครับโดยผู้โดยสารทั้ง14คนเนี่ยก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวภาคบังคับนะครับที่โรงพยาบาลทหารในเมืองหลวงของสเปนรายงานข่าวระบุนะครับว่าการอพยพผู้โดยสารจะดำเนินการแยกตามสัญชาติโดยมีรายงานว่ากลุ่มชาวฝรั่งเศสจะเป็นกลุ่มที่2ที่ได้เดินทางออกจากเกาะและคาดว่าผู้โดยสารที่จะถูกส่งตัวกลับโดยเครื่องบินของเนเธอร์แลนด์ซึ่งประกอบด้วยชาวดัตช์กรีซเยอรมนีและลูกเรือบางส่วนนะครับก็จะเป็นกลุ่มถัดไปที่จะถูกอพยพส่วนเที่ยวบินอื่นๆก็เตรียมความพร้อมด้านการเดินทางหลังจากนั้นซึ่งรวมไปถึงเที่ยวบินที่จะมุ่งตรงไปยังสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาโดยคาดว่าเที่ยวบินอพยพเที่ยวสุดท้ายจะออกเดินทางไปยังออสเตรเลียในวันจันทร์ทางด้านของนางโมนิก้ากาเซียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสเปนได้เปิดเผยนะครับว่าปฏิบัติการครั้งนี้กำลังดำเนินไปอย่างปกติและผู้โดยสารทุกคนบนเรือนะครับยังไม่แสดงอาการของโรคอย่างไรก็ตามผู้โดยสารเรือสำราญเหล่านี้ยังคงเผชิญกับการที่จะต้องถูกแยกกักตัวหลังจากเดินทางออกจากเตเนริเฟ่ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าหนักใจอย่างยิ่งเนื่องจากไวรัสชนิดนี้ยังเรียกได้ว่ามีระยะฟักตัวนานถึง9สัปดาห์นะครับโดยองค์การอนามัยโลกก็ได้แนะนำนะครับให้ผู้โดยสารเรือสำราญกักตัวเป็นระยะเวลา42วันนับจากตั้งแต่การสัมผัสเชื้อครั้งล่าสุดด้วยทั้งนี้นะครับเรือMV Hondius ได้เข้าเทียบท่าเรือกรานาดิยา นะครับในช่วงเช้ามืดของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นเวลา1เดือนพอดีนะครับหลังจากที่มีผู้โดยสารรายแรกเสียชีวิตบนเรือนะครับก็เรียกได้ว่าภาพปรากฏก็คือเรือทอดสมอนะครับอยู่นอกชายฝั่งนะครับโดยมีเรือของตำรวจทหารลาดตระเวนอยู่รอบๆและมีการระดมกำลังปฏิบัติการครั้งใหญ่บนฝั่งเพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารและลูกเรือกว่า100คนในการลงจากเรือโดยมีทีมแพทย์ขึ้นไปบนเรือเพื่อตรวจร่างกายทุกคนเพื่อหาความเสี่ยงหรือสัญญาณของการติดเชื้อไวรัสปฏิบัติการที่เรียกได้ว่าซับซ้อนนะครับเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดิสซึ่งพบได้ยากครับแต่มันสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้โดยทางด้านของเจ้าหน้าที่นะครับก็เรียกได้ว่าเปิดเผยนะครับว่ามีความเสี่ยงในการที่จะแพร่เชื้อจากคนนะครับจากประชากรทั่วไปนะในระดับที่เรียกได้ว่ายังคงมีผลนั่นเองกับการแพร่เชื้อนะครับก็เรียกได้ว่าต้องติดตามนะครับสำหรับสถานการณ์ดังกล่าวด้วยนั่นเองก็ทั่วโลกก็ให้ความสนใจนะครับส่วนช่วงนี้นะครับมาดูเรื่องของกรณีทางปตท.สผ.นะครับมีการหารือครับกับทางรัฐมนตรีพลังงานของเมียนมาครับคุณผู้ฟังในการเพิ่มกำลังผลิตก๊าซจากแหล่งยาดานานะครับทางด้านของนายมนตรีลาวันชัยกุลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตท.สำรวจและผลิตภัณฑ์ผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนนะครับหรือ PTTEPนำคณะเข้าพบและหารือกับทางด้านของอูโกโกสวินนะครับรัฐมนตรีกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมานะครับที่กรุงเนปิดอ หัวข้อในการหารือครั้งนี้นะครับบอกว่าเป็นเรื่องของการขยายความร่วมมือด้านพลังงานและไฟฟ้าระหว่างไทยกับเมียนมาโดยเฉพาะการเพิ่มกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ำมันจากแหล่งนอกชายฝั่งรวมถึงการเสริมสร้างความปลอดภัยตามแนวท่อก๊าซเมียนมาไทยซึ่งเป็นการขยายผลจากประเด็นการพูดคุยระหว่างนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับกับทางด้านของนายอูมินอ่องหลายประธานาธิบดีเมียนมาที่กรุงเนปิดอเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมานะครับโดยมีการหารือในรายละเอียดการแก้ปัญหาทางเทคนิคเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานาซึ่งที่ผ่านมาปริมาณก๊าซธรรมชาติจากแหล่งนี้เนี่ยบอกว่าผลิตได้น้อยลงนอกจากนี้ยังได้พูดคุยถึงความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งก๊าซบล็อก M3 นะหรือโครงการอ่องเต็งคะในอ่าวเมาะตะมะนะครับเพื่อนำก๊าซขึ้นมาใช้เป็นเชื้อเพลิงนะครับสำหรับการผลิตไฟฟ้าในเมียนมานะรวมถึงการขยายโอกาสการลงทุนในแหล่งก๊าซอื่นๆในเขตน้ำลึกนอกชายฝั่งเมียนมาเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับก็เป็นการหารือนะครับกับทางด้านของรัฐมนตรีพลังงานของเมียนมาในเรื่องของการเพิ่มกำลังการผลิตก๊าซของแหล่งยาดานานั่นเองเดี๋ยวคงต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะครับสำหรับเรื่องนี้ส่วนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามข้อมูลการแจ้งของหายก็มีหลายรายการตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นนะครับมีคุณวิทยาครับตามหาถุงบอกว่าลักษณะเป็นถุงผ้าสีดำข้างในมีวุฒิการศึกษาของโรงเรียนเพชรวิทยาคารจังหวัดชัยภูมินะครับมีใบผ่านการเกณฑ์ทหารมีพระเครื่องนะครับนะหลายองค์เลยนะครับลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองครับนั่งมาจากแยกลำสาลีมาลงที่ซอยสุวินทวงศ์37เมื่อช่วงเช้านะครับ8:15 น.นะเป็นถุงผ้านะครับสีดำก็ฝากผู้ขับขี่รถแท็กซี่ด้วยนะครับส่วนทางคุณวิทูลตามหากระเป๋าสตางค์สีดำเป็นกระเป๋าสตางค์หนังผู้ชายนะครับมีเงินสดประมาณ 4,000 กว่าบาทเลยนะครับบัตรประชาชนคีย์การ์ด ATM นั่งรถแท็กซี่ไม่ทราบสีทะเบียนนะครับจากสุโขทัยซอย 9มาลงที่ถนนวิทยุเมื่อช่วง 11:00 น.ที่ผ่านมานะครับคุณชูตระกูลตามหาโทรศัพท์มือถือซัมซุงสีเทาลืมไว้บนรถแท็กซี่นะครับก็จำทะเบียนไม่ได้นะครับสีกับทะเบียนจำไม่ได้นั่งมาจากเซ็นทรัลปิ่นเกล้ามาลงที่คอนโดลุมพินีบรมราชชนนี35นะครับคนขับชื่อว่านายเทวันเปลี่ยนคารมนะเป็นโทรศัพท์มือถือซัมซุงสีเทาอยู่ในเคสนะครับเป็นเคสใสนะแบตเตอรี่หมดนะครับโทรเข้าเครื่องก็ไม่ติดด้วยนั่งรถแท็กซี่มาเมื่อช่วง 17:44 น.ครับคุณอรัญญาตามหาโทรศัพท์มือถือ Google Pixel สีน้ำเงินอยู่ในเคสสีดำนะครับลืมไว้บนแท็กซี่สีชมพูขาวทะเบียนจำไม่ได้ครับนั่งมาจากสนามบินสุวรรณภูมิชั้น4ไปที่รัชดา17 1:30 เมื่อคืนนี้นะครับนะเป็นโทรศัพท์มือถือสีน้ำเงินนะครับยี่ห้อ Google Pixelแล้วก็ทางด้านของคุณกฤตซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โรงแรมอันนี้แจ้งแทนชาวจีนนะครับผู้โดยสารชาวจีนเขาลืมกางเกงกับรองเท้านะครับก็อยู่บนรถแท็กซี่นะครับจุดที่ขึ้นเนี่ยไม่ทราบแต่ว่าลงที่โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์สุรวงศ์แท็กซี่สีเขียวเหลือง1มม.คควาย5585นะครับนั่งมาเมื่อช่วง 5:00 น.ครับถ้าผู้ขับขี่ฟังอยู่ก็เพิ่มเติมได้เขียวเหลือง1มม.คควาย5585นะครับคุณนงนภัทรตามหากระเป๋า Adidas เป็นกระเป๋าคาดอกสีขาวมีเอกสารบัตรประชาชนใบขับขี่นะครับบัตรเครดิตเงินสดจำนวน1นั่งรถแท็กซี่ไม่ทราบสีทะเบียนจากสุขุมวิท53มาลงที่ทองหล่อซอย13นะครับผู้โดยสารมากัน2คนช่วงเย็นเมื่อวานนี้16:00 น.นะครับส่วนทางคุณพิชนันตามหาถุงนะครับยี่ห้อฟาราทอล์กนะครับเป็นถุงของงานที่ระลึกนะก็คือไปร่วมงานมาลักษณะของถุงเนี่ยเป็นสีใสๆขุ่นๆหูหิ้วสีแดงนะครับขึ้นรถแท็กซี่นะครับจาก BTS หมอชิตมาลงที่สวนจตุจักรแล้วก็มาต่อที่ CDC ขออภัยคือขึ้น BTS หมอชิตฝั่งสวนจตุจักรมาลงที่ CDC เลียบทางด่วนรามอินทราเนี่ยนะครับเมื่อช่วง ห้าโมงครึ่งแท็กซี่ชมพูจำทะเบียนไม่ได้อีกรายหนึ่งคุณชวนพิษตามหาถุงยานะครับของโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ก็มียาสำหรับเด็กนะครับ5เดือนจำเป็นต้องใช้นะครับหรือไว้บนรถอีซูซู5ขอไข่สอเสือ3817กทมก็น่าจะเป็นรถที่เรียกจากแอปพลิเคชันนะครับเรียกมาจากทางโรงแรมเดอะไนท์เรสซิเดนซ์ไปที่โรงแรมชาเทียมนะครับเมื่อช่วงประมาณบ่ายโมงที่ผ่านมานะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการแจ้งมาจากทางผู้โดยสารทั้งนั้นเลยนะครับยังไงฝากด้วยนะครับใครที่พบเจอนะสิ่งของเหล่านี้นะครับก็ช่วยเพิ่มเติมส่งข่าวกันดอกจัน1808หรือ1137แจ้งจสร้อยด้วยขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามเลยนะครับคุณฟังคุณผู้ชมทาง YouTube ด้วยเช่นเดียวกันขอบคุณคุณกุดมิวด้วยนะครับบอกว่าถนนโล่งความเร็วใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดนะครับถูกต้องที่สุดครับขอบคุณคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณวันบางรักคุณอภิชาติพี่จุกระเบียบคุณโกศลด้วยนะครับคุณรพีนะคุณ AA นะครับขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบวันครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: อุบัติเหตุที่จสร้อยได้รับแจ้งนะครับวันที่10พฤษภาคมมีอุบัติเหตุรับแจ้งเข้ามา23รายครับมีผู้เสียชีวิต3รายต่างจังหวัด1คนกรุงเทพ2คนขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับรายงานอุบัติเหตุประจำวันครับขอบคุณมูลนิธิเมาไม่ขับครับ
1: Update Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับคุณผู้ฟังผมพัฒน์อภิธนการนะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับที่ติดตามกันด้วยพบกันใหม่พรุ่งนี้ช่วงเย็นนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัดกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่น

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตริตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจากสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไร้ไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

เป็นสัญลักษณ์ของพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ทรงสืบราชสันตติวงศ์ปกครองแผ่นดินมาโดยลำดับและในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489คนไทยและแผ่นดินไทยก็ได้รับการปกเกล้าคุ้มครองด้วยพระบารมีของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่9แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นพระโอรสองค์ที่สองในสมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบรมอัยการที่ราชสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยการเจ้าเป็นพระอัยการตามกฎมณเทียนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงสละราชสมบัติในปี2477และไม่มีพระราชโอรสธิดาประกอบกับในเวลานั้นสมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกซึ่งอยู่ในลำดับการรับราชสมบัติเสด็จสวรรคตแล้วสภาผู้แทนราษฎรจึงได้กราบทูลอัญเชิญพระโอรสพระองค์แรกคือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์เสด็จสวรรคตสมเด็จพระอนุชาธิราชจึงเสด็จขึ้นครองราชสืบต่อตามราชประเพณีที่ถือกันมาแต่โบราณเมื่อพระเจ้าแผ่นดินเสด็จขึ้นครองราชยังไม่ถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์จนกว่าจะได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งมีความหมายถึงพิธีการแต่งตั้งองค์พระประมุขของราชอาณาจักรหลังจากเสด็จนิวัตพระนครในปี2493พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นการพระราชพิธีในเบื้องต้นคือการทำน้ำสงพระมุรธาภิเษกน้ำอภิเษกและการจารึกพระสุพรรณบัตรน้ำสงพระมุรธาภิเษกเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์อันเจือด้วยน้ำจากปัญจมหานาถีในมัธยมประเทศและตักจากแหล่งน้ำสำคัญ5แห่งในประเทศไทยคือแม่น้ำเพชรบุรีแม่น้ำราชบุรีแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำบางปะกงพร้อมทั้งน้ำจากสระศักดิ์สิทธิ์4แห่งในจังหวัดสุพรรณบุรีอันได้แก่สระเกศสระแก้วสระขาและสระยมนาเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในการสงมุรธาสนานณมณฑปพระกระยาสนานพระที่นั่งไพศาลทักษิณน้ำอภิเษกคือน้ำซึ่งตักจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในพระราชอาณาจักรแล้วนำมาประกอบพิธีเป็นน้ำอภิเษกณพุทธเจดีย์สำคัญตามภูมิภาค18แห่งเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณพระที่นั่งอัฏฐทิศภายในพระที่นั่งไพศาลทักษิณพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรพระปรมาภิไธยรวมถึงดวงพระบรมราชสมภพและแก่พระราชลัญจกรพระครุฑผ้าประจำแผ่นดินนั้นเป็นการเตรียมการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2493เพื่อเตรียมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณพระที่นั่งไพศาลทักษิณในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หน้าพระบรมมหาราชวังในเขตพระราชฐานชั้นในส่วนที่เรียกว่าหมู่พระมหามนเทียนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีในวันเวลาอันเป็นพระมงคลฤกษ์ซึ่งตรงกับวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493ในวันที่4พฤษภาคมก่อนหน้าวันพระฤกษ์บรมราชาภิเษกมีพระราชพิธีเจริญพระพุทธมนต์แห่พระสุพรรณบัตรจุดเทียนทองฉนวนบูชาพระมหาเสวตฉัตรและปูชนียสถาน13แห่งพระราชาคณะอ่านประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่5พฤษภาคมซึ่งเป็นวันบรมราชาภิเษกมีการพระราชพิธีส่วนที่สำคัญยิ่งคือการทรงพระมุรธาภิเษกเมื่อได้เวลาพระฤกษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปประทับเหนืออุทุมพรราชอาณณมณฑปพระกรยาสนานเจ้าพนักงานไขสหัสธาราโปรยน้ำสงฆ์พระมุรธาภิเษกอันเจือด้วยน้ำปัญจมหานาถีในมัธยมประเทศน้ำเบญจสุทธคงคาจากแม่น้ำสำคัญ5สายและน้ำในสระโบราณ4แห่งในราชอาณาจักรไทยจากนั้นสมเด็จพระสังฆราชและพระบรมวงศ์ถวายน้ำด้วยพระครอบพระเต้าพระมหาสังตามลำดับลำดับต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องขัตติยราชภูสิตาภรณ์เสด็จสู่พระที่นั่งไพศาลทักษิณประทับณพระที่นั่งอัฏฐทิตภายใต้พระบวรมหาเสวตฉัตรทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิธีถวายน้ำอภิเษกนี้มีความหมายว่าเพื่ออัญเชิญให้ทรงแผ่พระราชอาณาปกครองประชาชนทั่วทั้ง8ทิศภายหลังจากทรงรับน้ำอภิเษกแล้วเสด็จประทับณพระที่นั่งพัทรบิดภายใต้นพประดลมหาเสวตฉัตรพระราชครูวามเทพมุนีกราบบังคมทูลถวายเครื่องราชกกุฏภัณฑ์เครื่องขัตติยราชาภรณ์เครื่องประดับพระอิสริยยศและพระสุพรรณบัตรซึ่งจารึกพระปรมาภิไธยว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอันเป็นพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการปฏิบัติพระราชกิจดูแลราชอาณาจักรสืบต่อไปณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกมหาสมาคมประทับเหนือพระที่นั่งพุทธาลกาญจนสิงหาพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะรัฐมนตรีทูตานุทูตสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลหลังจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีในตอนบ่ายวันเดียวกันนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนราบใหญ่ไปทรงประกอบพิธีประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามอันเป็นพระราชพิธีลำดับท้ายในวันบรมราชาภิเษก

0: ลำดับพระราชพิธีสำคัญยิ่งอีกพิธีหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงปฏิบัติสืบทอดกันมาในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคือพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนซึ่งมีนัยยะหมายถึงการเสด็จมาประทับในพระราชมนเทียนในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนในวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานวันนั้นทรงเครื่องสีวันเสาร์ฉลองพระองค์ไหมดิ้นทองสีน้ำเงินเข้มพระภูษาเขียนทองและฉลองพระบาทไหมทองสลับสีกรมท่ารัดพระองค์ด้วยประคตกรองทองเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชวงศ์ฝ่ายในเชิญพระแสงเครื่องเฉลิมพระราชมนเทียนและเครื่องราชูปโภคตามเสด็จไปยังพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานเมื่อได้เวลาพระฤกษ์พระบรมวงศ์ผู้ใหญ่ฝ่ายในกราบบังคมทูลเชิญเสด็จเข้าสู่ห้องพระบรรทมทั้งสองพระองค์ได้ประทับแรมในพระบรมมหาราชวังเป็นเวลาหนึ่งคืนตามราชประเพณีณท้องพระโรงกลางภายในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทแห่งนี้เมื่อวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูตานุทูตและกงสุลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในวันเดียวกันนั้นเองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกสีหบัญชรณพระที่นั่งสุทไธสวรรค์ปราสาทการเสด็จออกสีหบัญชรให้ประชาชนเฝ้าเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้นับเป็นธรรมเนียมใหม่ที่มีขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบันยังความปลื้มปิติชุ่มชื่นให้แก่หัวใจคนไทยทั่วกัน
1: ก็พอทราบข่าวว่าท่านจะพิเศษและจะออกสีหบัญชรก็ดีใจพวกเราดีใจกันมากชวนกันไปหลายๆคนเลยไปเฝ้าไปคอยเฝ้าไปตั้งแต่เช้าคอยนั่งคอยกันอยู่จนกระทั่งเสด็จออกก็แหมดีใจน้ำตาไหลเพราะว่าท่านงามหมดทั้งสองพระองค์อ่ะ
0: และในการพระราชพิธีนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระนามสมเด็จพระสังฆราชทรงตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะและสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมราชวงศ์เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลในสิริราชสมบัติและเป็นราชธรรมานุสรณ์

ที่เห็นนี้คือสิ่งของที่พระราชทานเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอันประกอบด้วยดอกพิกุลทองดอกพิกุลเงินและเสมาพระบรมรูปชนิดทองและเงินชุบทองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามขัตติยราชประเพณีแห่งพระมหากษัตริย์ไทยโดยสมบูรณ์และเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าพระองค์ได้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขอาณาประชาราษฎร์ทั่วทั้งแผ่นดินให้มีความร่มเย็นผาสุขใต้ร่มพระบารมีสมดังพระปฐมบรมราชองการอันเป็นพระราชสัตยาธิษฐานที่ทรงยึดมั่นมาตลอดเวลายาวนานนับ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
5: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
6: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
7: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
8: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
9: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
7: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
9: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจอสรคะวันนี้วันที่11พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับดิฉันอนัชชานะคะพร้อมด้วยทีมงานหลังไม้ทีมสารคดีแล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณขวัญ นะคะเรายังมีความคืบหน้าเกี่ยวกับสันติภาพนะคะในอิหร่านนะซึ่งตามรายงานของ CNN เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้อิหร่านตอบรับข้อเสนอสันติภาพของสหรัฐแล้วแต่ว่าความตึงเครียดในเส้นทางน้ำของภูมิภาคก็ยังมีความรุนแรงมากขึ้นนะคะก็คือเขาบอกว่าสหรัฐเนี่ยกำลังพิจารณาคำตอบของฝ่ายอิหร่านเกี่ยวกับข้อเสนอล่าสุดเพื่อที่จะยุติสงครามนะซึ่งสหรัฐเนี่ยเขาก็มีการกำหนดเส้นแดงที่ชัดเจนมากสำหรับเงื่อนไขสันติภาพตามที่นายไมค์วอลส์นะคะเอกอัครราชทูตของสหรัฐที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยเขาก็พยายามที่จะสร้างแรงผลักดันไปสู่ข้อตกลงสันติภาพระยะยาวนะแต่เขาบอกว่าถ้าเป็นระยะยาวเนี่ยก็คงยากอยู่นะเพราะว่าพอไปทางฝั่งของอิสราเอลเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูก็ยังบอกว่ายังมีงานที่ต้องทำในปฏิบัติการโจมตีอิหร่านร่วมกันนะเขาบอกว่าอิหร่านเนี่ยยังไม่ยอมละทิ้งยูเรเนียมเสริมสมรรถนะหรือรื้อถอนโรงงานนิวเคลียร์ของตนซึ่งอิหร่านเขาก็บอกว่ายูเรเนียมเสริมสมรรถนะเนี่ยรวมไปถึงโรงงานนิวเคลียร์เนี่ยเขาใช้เพื่อสันติก็มีรายงานที่ยืนยันของทางทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศที่เป็นของสหประชาชาติก็ยืนยันอยู่แต่ว่าก็เลยเป็นที่คาดหมายกันมาตั้งแต่แรกเริ่มที่สงครามนี้เริ่มขึ้นว่าเป้าหมายจริงๆที่ต้องการก็คือยูเรเนียมของอิหร่านนั่นแหละค่ะทีนี้อิหร่านเขาก็ยังไม่ละทิ้งยูเรเนียมแล้วก็ยังไม่รื้อถอนโรงงานนิวเคลียร์ด้วยแต่ก็มีการเจรจากันอยู่นะคะส่วนในช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยกองทัพของอิหร่านเองก็เตือนว่าประเทศที่บังคับใช้มาตรการข้อบังคับของอิหร่านจะต้องเจอกับปัญหาถ้าหากว่าเรือของพวกเขาเนี่ยใช้เส้นทางเดินเรือที่สำคัญแห่งนี้นะแล้วก็เตือนว่าจะโจมตีต่อทรัพย์สินของสหรัฐในตะวันออกกลางด้วยหากว่าเรือของอิหร่านเนี่ยถูกโจมตีอีกนะคะในส่วนของสหรัฐเองเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าเพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยสูงขึ้นมากในสหรัฐทางกระทรวงพลังงานเขาก็เลยมีการพิจารณาว่าอาจจะต้องระงับภาษีน้ำมันนะคะก็อันนี้เป็นข้อเสนอที่ออกมาในวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ที่ UAE นะคะสหรัฐอาหรับเอมิเรสเขาบอกว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศเนี่ยสกัดโดรน2ลำที่มาจากอิหร่านนะคะเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ว่าUAE ยังเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นคือ UAE เนี่ยในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยถูกโจมตีด้วยโดรนหลายครั้งมากนะคะทั้งที่สถานการณ์ในสงบลงไปแล้วนะประมาณ1เดือนหลังที่สหรัฐเนี่ยเขาประกาศหยุดยิงในอิหร่านแล้วก็รวมๆแล้วนะคะนับตั้งแต่อิหร่านเนี่ยเริ่มโจมตีประเทศเพื่อนบ้านเพื่อตอบโต้การโจมตีของสหรัฐและอิสราเอลในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย UAE เนี่ยเขาบอกว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของเขาเนี่ยสกัดขีปนาวุธไปแล้ว550ลูกแล้วก็มีขีปนาวุธร่อนอีกเกือบ30ลูกแล้วก็โดรนอีกมากกว่า 2,200 ลำนะคะส่วนคูเวตเองเขาก็บอกว่ามีโดรนจำนวนหนึ่งที่ลุกล้ำน่านฟ้าของเขาเหมือนกันนะคะ

แล้วก็มีของประธานาธิบดีอิหร่านนะคะประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเกียนแห่งอิหร่านก็แถลงข่าวที่กรุงเตหะรานนะคะบอกว่าแม้อิหร่านจะตอบรับข้อเสนอล่าสุดของสหรัฐในการยุติความขัดแย้งแต่ไม่ได้หมายความว่าจะยอมแพ้นะคะก็คือหากมีการพูดหรือเจรจาหรือการพูดคุยก็คือการรักษาสิทธิ์ของอิหร่านและปกป้องผลประโยชน์ของชาตินะคะคือเขาบอกว่าตอนนี้เวลาไม่ได้เป็นใจกับชาวอเมริกันแล้วการไม่กระทำการใดๆอย่างประมาทและจมดิ่งลงไปในบึงโคลนที่พวกเขาตกอยู่นั้นเป็นผลประโยชน์ของพวกเขาเองอันนี้เป็นความเห็นของอิบราฮิมเรซาอีสมาชิกคณะกรรมการนุ่งคงของรัฐสภาอิหร่านนะคือเรซาอีเนี่ยบอกว่าทางเลือกที่ดีที่สุดก็คือการยอมจำนนแล้วก็ประนีประนอมคุณต้องปรับตัวเข้ากับระเบียบภูมิภาคใหม่นะคะแล้วก็รายงานของสื่อในรัฐบาลอิหร่านเขาก็บอกว่าการรายงานที่อิหร่านส่งกลับไปที่ปากีสถานที่เป็นคนกลางในการเจรจาเนี่ยไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดแต่จะเน้นไปที่การยุติสงครามในภูมิภาคนะคะ

ราคาน้ำมันในตลาดโลกตอนนี้ก็ยังผันผวนอยู่เหมือนกันเพราะว่าพอไปรวมๆสรุปรวมแล้วเนี่ยไม่แน่ใจเลยว่าจะไปทางไหนนะคะราคาน้ำมันก็เลยค่อนข้างที่จะยุ่งอยู่เหมือนกันของเราเนี่ยของประเทศไทยเรานะคะถือว่าในวันที่11เนี่ยราคายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะตามที่ตั้งแต่เมื่อวันที่8พฤษภาคมเนี่ยกบน.เขาสั่งปรับลดราคาทุกชนิดลง85สตางค์ต่อลิตรเพื่อตอบรับทิศทางตลาดโลกนะคะ

แต่ว่าถ้าไปดูอันของที่เป็นนักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็มองว่าทิศทางคือจะปรับลดราคาลงเพราะมีความหวังเรื่องการเจรจาระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านแล้วก็เรื่องของข่าวหยุดยิงระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยนะคะในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยนะก็มีการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจนะคะนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าในปัจจุบันในเศรษฐกิจโลกมีความไม่แน่นอนสูงคือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องของมาตรการภาษีสหรัฐพอมาปีนี้ก็เป็นสงครามตะวันออกกลางการประเมินเศรษฐกิจก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าราคาน้ำมันที่มีความผันผวนค่าเงินบาทการขยายตัวทางเศรษฐกิจและภาคธุรกิจราคาพลังงานที่สูงขึ้นเนี่ยส่งผลให้เงินเฟ้อสูงขึ้นนะคะคือเมษายนเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.89 เพิ่มขึ้นจากเมื่อเดือนมีนาคมมาร้อยละ 0.9 แต่ถ้าไปเทียบกับช่วงที่หนักที่สุดก็คือโควิดเพราะว่าตอนโควิดเนี่ยปิดทุกสิ่งอย่างนะแต่ว่าถ้าเป็นสงครามตอนนี้มันจะเป็นเรื่องของต้นทุนนะคะสิ่งที่เป็นห่วงก็คือ6ปีไทยเผชิญวิกฤตมาแล้ว4ครั้งทั้งโควิดการสู้ระหว่างรัสเซียยูเครนมาเรื่องภาษีสหรัฐตอนนี้คือสงครามตะวันออกกลางความสามารถของเราในการรองรับแรงกระแทกก็เริ่มบางลงนะคะทีนี้ก็บอกว่าเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็ต้องปรับเปลี่ยนเหมือนกันทั้งในเรื่องของดับเบิ้ลนโยบายแล้วก็มาตรการเฉพาะทางการเงินนะคะทุกคนต้องปรับตัวนะในเรื่องของเศรษฐกิจตอนนี้แล้วก็มีรายงานในข้อมูลการติดตามเส้นทางเดินเรือของวันที่10พฤษภาคมนะเผยเห็นว่าเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG จากกาตาร์เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซเข้าสู่ทะเลโอมานเป็นที่เรียบร้อยแล้วปลายทางคือปากีสถานนะคะเรือลำนี้นะคะส่งสัญญาณระบุตำแหน่งผ่านระบบตัวตนอัตโนมัติในวันเสาร์บอกว่ากำลังจะเข้าสู่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซและพอมาวันอาทิตย์ก็ยืนยันว่าเรือเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซเข้าสู่เขตหน้าน้ำทะเลโอมาแล้วนะคะถือเป็นเรือขนส่งก๊าซ LNG ลำแรกของกาตาร์ที่เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซตั้งแต่สหรัฐกับอเมริกาเริ่มโจมตีอิหร่านในวันที่28กุมภาพันธ์นอกจากนี้ข้อมูลการเดินเรือยังแสดงถึงการใช้ระเบียงการเดินเรือแห่งใหม่ที่อิหร่านเพิ่งเปิดใช้งานเมื่อไม่นานมานี้ด้วยนะคะส่วนศูนย์ปฏิบัติการการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักรบอกว่าเกิดเหตุเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งถูกวัตถุไม่ทราบชนิดพุ่งชนขณะอยู่กลางอ่าวอาหรับห่างจากกรุงโดฮากาตาร์ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ23ไมล์ทะเลก็มีไฟไหม้เล็กน้อยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้สำเร็จไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะขณะเดียวกันทางกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านก็เผยแพร่รายงานบอกว่าอับบาสอาลักชีนะรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านมีการสนทนาทางโทรศัพท์กับนายฮาคานฟิดานรัฐมนตรีต่างประเทศของตุรกีเกี่ยวกับความพยายามทางการทูตอาลักชีบอกว่าปฏิบัติการทหารของสหรัฐในอ่าวเปอร์เซียเมื่อไม่นานมานี้รวมถึงถ้อยคำต่างๆที่เป็นการไร้สาระแล้วก็ดูหมิ่นถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรียกร้องให้สหรัฐยุติการกระทำที่ผิดกฎหมายรวมถึงแนวทางแบบสุดโต่งและไร้เหตุผลต่ออิหร่านนะคะแล้วก็มีรายงานของธนาคารอิรักด้วยนะคะเกี่ยวกับการส่งออกน้ำมันดิบเขาบอกว่าลดลงอย่างมากนะตั้งแต่ปิดช่องแคบฮอร์มุซนะคะคือในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเขาส่งออกที่เกือบประมาณ100ล้านบาร์เรลพอมาถึงมีนาคมเหลือแค่18ล้าน6แสนบาร์เรลขณะที่ประเทศเนี่ยต้องพึ่งพารายได้มากถึงร้อยละ90จากการส่งออกน้ำมันดิบตอนนี้ก็เลยมีการทำข้อตกลงเพื่อขนส่งน้ำมันผ่านซีเรียนะเป็นการขนส่งผ่านเส้นทางทางบกไปที่ท่าเรือบาดิยาสอยู่ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจากนั้นก็จะขนไทยลงเรือบรรทุกน้ำมันเพื่อที่จะส่งออกต่อไปจะมีการทดลองใช้เส้นทางเนี่ยถึงมิถุนายนถ้าว่าเรียบร้อยดีก็อาจจะนำไปสู่ข้อตกลงระยะยาวได้นะคะส่วนเรื่องของพนันออนไลน์นะตำรวจอินโดนีเซียนะรายงานการบุกตรวจค้นอาคารสำนักงานแห่งหนึ่งในย่านใจกลางจุกกรุงจาการ์ตาที่นี่มีหลักฐานชัดเจนว่า
เป็นที่ดำเนินการของเว็บพนันออนไลน์ผู้ที่อยู่ในอาคารเนี่ยเป็นชาวต่างชาติจำนวนมากเป็นชาวเวียดนามมากถึง228คนมีชาวจีน57คนเมียนมา13คนลาว11คนกัมพูชา3คนแล้วก็ไทยอีก5คนทั้งหมดทำงานอยู่ที่เนี่ยมานาน2เดือนแล้วทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีอาญาโทษสูงสุดคือจำคุก9ปีนะคะเจ้าหน้าที่ของอินโดนีเซียบอกว่าชาวต่างชาติกลุ่มนี้ตั้งใจเดินทางมาอินโดนีเซียเพื่อทำธุรกิจผิดกฎหมายเป้าหมายของพวกเขาคือลูกค้าชาวต่างชาตินะอินโดนีเซียกำลังเป็นจุดหมายใหม่ของชาวต่างชาติที่หลบหนีการกวาดล้างธุรกิจผิดกฎหมายมาจากกัมพูชานะคะส่วนที่ศรีลังกาก็มีการทลายศูนย์สแกมเมอร์เหมือนกันนะอยู่ในเขตเวราเฮราชานกรุงโคลัมโบชาวต่างชาติที่เนี่ยที่ถูกจับกุมนะคะ261คนส่วนใหญ่เป็นชาวจีนแล้วก็มี74คนเป็นชาวเวียดนามทั้งหมดมีอายุระหว่าง19ถึง39ปีศาลของศรีลังกามีคำสั่งให้ควบคุมตัวทั้งหมดเอาไว้จนถึงวันที่14พฤษภาคมนี้เพื่อที่จะสอบปากคำนะคะสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าทั้งหมดเนี่ยเดินทางมาศรีลังกาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแต่ว่าบางคนเนี่ยอยู่มาเกินวีซ่าแล้วนะเจ้าหน้าที่ยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากไว้ตรวจสอบด้วยนะคะที่นี่สถานทูตจีนประจำกรุงโคลัมโบมีการประสานงานกับทางรัฐบาลศรีลังกาแล้วแล้วก็มีมาตรการร่วมกันที่จะป้องกันไม่ให้ชาวจีนเข้ามาทำงานหลอกลวงออนไลน์ในศรีลังกาได้อีกนะคะทั้งที่อินโดนีเซียแล้วก็ศรีลังกาในกลายเป็นว่าชาวเวียดนามนี่มาแรงเหมือนกันนะแต่ว่าที่อินโดเนี่ยมีคนไทยด้วยนะที่ถูกจับนะคนไทย5คนนะสำหรับช่วงนี้นะคะขอขอบคุณคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยนะคะที่ทักทายผ่านมาทาง YouTube แล้วก็ติดตามชมสารคดีอยู่ด้วยกันนะติดตามฟังข่าวด้วยกันด้วยนะคะทุกคืนสำหรับช่วงนี้นะคะไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ

ำนานแล้งบนแผ่นดินผืนนี้เล่าขานกันมานานกระนั้นภาพของความพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติก็ไม่เคยเลือนหายไปความอยู่รอดของผู้คนเกือบ20ล้านชีวิตอันนับได้ว่ามากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเป็นภาระอันหนักหน่วงของแผ่นดินแต่จะมีใครบ้างที่รู้ว่ากำเนิดแห่งแผ่นดินนี้ยิ่งใหญ่และยาวนานเพียงใดด้วยพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลกินบริเวณกว้างถึง106ล้านไร่ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยหรือภาคอีสานนี้มีเนื้อที่ครอบคลุมถึง1ใน3ของประเทศลักษณะภูมิประเทศที่ค่อนข้างราบเรียบยกตัวสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ140เมตรนักธรณีวิทยาจึงเรียกแผ่นดินผืนนี้ว่าที่ราบสูงโคราชทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบสูงโคราชมีกลุ่มเทือกเขาสูงใหญ่ทอดตัวเรียงรายอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเลยเป็นที่รวมของความงดงามความอุดมสมบูรณ์ของป่าและพันไม้นานาชนิด

0: ด้วยปัจจัยที่เป็นที่ราบบนยอดเขาสูงถูกปกคลุมด้วยอากาศหนาวเย็นตลอดปีจึงทำให้พันธุ์พืชบนภูหลวงภูกระดึงและภูเรือมีสภาพคลอดไปทางเขตอบอุ่นเหนือทั้งที่ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้นภูหลวงหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงมีเนื้อที่กว้างใหญ่และสูงที่สุดเมื่อเทียบกับภูอื่นๆยอดที่สูงที่สุดวัดได้ 1,571 เมตรจากระดับน้ำทะเลความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นานาชนิดทำให้ภูหลวงกลายเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติที่สำคัญจึงไม่น่าแปลกใจนักที่นักพฤกษศาสตร์ได้พบพันธุ์พืชแปลกๆอยู่เสมอรวมทั้งพันธุ์พืชที่อยู่ในตระกูลเดียวกันกับพืชโบราณเช่นสนเฟิร์นจนน่าจะตั้งข้อสมมุติฐานว่าบริเวณนี้อาจจะเคยมีสัตว์ในสมัยดึกดำบรรพ์อาศัยอยู่ข้อสมมุติฐานนี้ไม่เกินจริงเลยเมื่อมีการพบรอยเท้าของสัตว์โบราณชนิดหนึ่งในบริเวณทางช้างผ่านซึ่งอยู่ห่างจากผาตะเลินไปไม่ไกลนัก
1: จากรอยเท้าที่เห็นนะฮะเราจะเห็นรอยชัดของอันนี้นะฮะมันเป็นนิ้ว3นิ้วเป็นรอยของพวกไดโนเสาร์ซึ่ง เดินด้วย2เท้านะฮะมีเล็บเท้าขนาดใหญ่ชี้ไปข้างหน้าเนี่ย3นิ้วแล้วก็รอยเนี้ยลักษณะค่อนข้างจะแคบนะฮะแล้วก็มีส่วนยาวมากกว่าส่วนกว้างแสดงลักษณะของพวกไดโนเสาร์กินเนื้อพวกคาร์โนซอร์แล้วก็เรายังพบว่าในรอยเท้าเนี่ยถ้าเราดูชิดๆมันจะมีรอยเล็บครูดอยู่นะฮะอันนี้เป็นตอนที่ก้าวเดินเนี่ยยกเท้าขึ้นมาเนี่ยก็จะมีรอยเล็บครูดอันนี้แสดงแน่ชัดว่าพวกนี้เป็นพวกคาร์โนซอร์ซึ่งกินเนื้อเป็นอาหาร
0: รอยเท้าที่พบมีทั้งหมด15รอยปรากฏอยู่บนหินทรายในบริเวณเดียวกันขนาดของรอยมีแตกต่างกันแสดงว่ามีไดโนเสาร์มากกว่า1ตัวและลักษณะรอยที่เดินไปทางเดียวกันมีเพียง2รอยที่เดินย้อนกลับมาจึงสันนิษฐานได้ว่าไดโนเสาร์คาร์โนซอร์นี้มีนิสัยการออกหากินเป็นกลุ่มจากขนาดของรอยเท้าที่ชัดที่สุดนี้นักธรณีวิทยาสามารถคำนวณได้ว่าคาร์โนซอร์ตัวนี้มีความสูงจากเท้าถึงสะโพกประมาณ 1.7 เมตรและจากระยะห่างของรอยเท้าที่พบ2รอยซึ่งเป็นรอยเท้าซ้ายข้างเดียวกันของไดโนเสาร์ตัวเดียวกันอยู่ห่างกันประมาณ 2.2 เมตรก็สามารถคำนวณได้ว่าไดโนเสาร์พวกนี้มีความเร็วในการเดิน8กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อปีพุทธศักราช2519นักธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณีได้ขุดพบกระดูกขนาดใหญ่ชิ้นหนึ่งโดยบังเอิญในระหว่างการสำรวจข้อมูลแร่ยูเรเนียมที่ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นหลังจากส่งไปวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศสผลปรากฏว่าเป็นกระดูกหัวเข่าด้านซ้ายของโซโรพอดไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่โตมากหากพบโครงกระดูกทั้งตัวคาดว่าจะมีความยาวถึง15เมตรหลังจากการพบกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกในประเทศไทยในครั้งนั้นกรมทรัพยากรธรณีได้เริ่มให้ความสำคัญในการสำรวจและขุดหาซากไดโนเสาร์โดยได้รับความร่วมมือจากประเทศฝรั่งเศสจนได้พบกระดูกอีกหลายท่อนวราวุธสุธีธรเป็นผู้หนึ่งที่ได้ร่วมสำรวจและขุดค้นฟอสซิลของสัตว์โบราณเขาได้รับทุนจากรัฐบาลฝรั่งเศสและแคนาดาไปฝึกอบรมและดูงานด้านการขุดและอนุรักษ์ฟอสซิลไดโนเสาร์เมื่อกลับมาประเทศไทยเขาได้เริ่มทำการสำรวจอย่างจริงจัง

0: คณะสำรวจตระเวนไปทั่วภาคอีสานเพื่อเก็บตัวอย่างฟอสซิลที่โผล่มาเหนือชั้นดินและชั้นหินพวกเขาต้องทุ่มเทเวลาไปเป็นเดือนเป็นปีและในที่สุดการค้นหาฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์ในปี2534ก็ประสบความสำเร็จอีกครั้งเดือนมีนาคมปี2534ที่บริเวณวัดภูผาโงอำเภอกุชินารายคณะสำรวจได้พบฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์โซโรพอดพวกเดียวกับที่เคยพบที่ภูเวียงมีกระดูกคอกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงกระดูกสะโพกกระดูกนิ้วเท้าและกระดูกหางรวมทั้งหมด28ชิ้นน่าเสียดายที่กระดูกอีกจำนวนมากถูกรถแทรกเตอร์บดทับเสียหายไปในระหว่างการปรับพื้นที่เพื่อสร้างศาลาวัดก่อนหน้าที่คณะสำรวจจะมาถึงต่อมาในเดือนมิถุนายนปีเดียวกันคณะสำรวจได้กลับไปที่ภูเวียงอีกครั้งหนึ่งเพราะแน่ใจว่ายังมีกระดูกไดโนเสาร์อีกมากซ่อนตัวอยู่ที่นั่นคณะสำรวจมุ่งตรงไปยังภูประตูตีหมาที่ซึ่งเคยพบฟอสซิลไดโนเสาร์และตัดสินใจขุดบริเวณเนินที่อยู่ห่างออกมาเล็กน้อยแต่ครั้งนี้พวกเขาเสียเวลาไป1สัปดาห์ก็ไม่สามารถจะเอาชนะชั้นหินนี้ไปได้ด้วยอุปกรณ์เพียงแค่ค้อนกับสิวในที่สุดก็ต้องยอมลามือแล้วหันไปสำรวจบริเวณอื่นคราวนี้โชคเข้าข้างพวกเขากระดูกไดโนเสาร์กลุ่มนี้นอนรอให้พวกเขามาพบอยู่บริเวณที่เรียกว่าซัมยาคาทางด้านใต้ของภูประตูตีหมาก
1: ระดูกที่เราพบนะฮะส่วนนี้จะเป็นส่วนของสะโพกนะฮะอย่างชิ้นนี้จะเห็นชัดแล้วก็ครบนะฮะนอกจากนี้ก็มีอันนี้จะเป็นกระดูกสันหลังนะฮะสามท่อนเรียงติดกันแล้วก็มีกระดูกซี่โครงหลายชิ้นอันนี้ชิ้นหนึ่งซึ่งจะครบแล้วก็หลายๆชิ้นเรียงกันไปทางด้านนู้นนะฮะอันนี้จะเป็นกระดูกสันหลังปลายหางนะฮะส่วนโคนหางแล้วก็จะมีกระดูกส่วนคอในที่ไกลอยู่นู่น 3-4 ชิ้นเรียงกันอยู่นะฮะกระดูกทั้งหมดที่เราเห็นที่นี่เนี่ยเป็นกระดูกของไดโนเสาร์ตัวเดียวกันซึ่งพวกนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะฮะพวกนี้เป็นไดโนเสาร์อยู่ในตระกูลโซโรพอดซึ่งมีสะโพกคล้ายกับสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็กินพืชเป็นอาหารนะฮะพวกนี้มีขนาดใหญ่มากเดินด้วยสี่เท้ามีคอยาวแล้วก็หางยาวนะฮะเป็นไดโนเสาร์ที่เรารู้จักกันดีมากอยู่ในช่วงอายุของปลายจูราสสิกคือประมาณ150ล้านปีนะครับ
0: นอกจากกระดูกไดโนเสาร์แล้วยังพบฟันจระเข้ชิ้นส่วนกระดองเต่าเกล็ดปลาและฟันของไดโนเสาร์ประเภทกินเนื้อปะปนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงทำให้นักธรณีวิทยาสามารถจินตนาการสภาพแวดล้อมบริเวณภูเวียงเมื่อ150ล้านปีได้ว่าบริเวณนี้เคยเป็นทะเลสาบน้ำจืดมีเต่าจระเข้และปลาอาศัยอยู่รวมกันตรงชายน้ำคาโนซอกำลังไล่ล่าซอโรพอดเจ้าตัวโตที่มักจะกลายเป็นเหยื่ออันโอชะเพราะความอุ้ยอ้ายของมันแต่ไม่ว่าจะตายเพราะถูกล่าหรือด้วยอายุไขซากของสัตว์พวกนี้จะเน่าสลายไปเหลือแต่โครงกระดูกเมื่อถูกตะกอนทับถมเป็นเวลานานเข้าน้ำหนักของตะกอนที่เพิ่มความหนาขึ้นเรื่อยๆนี้จะกดทับกันทำให้ตะกอนแน่นแข็งตัวต่อมากระดูกจะถูกแทนที่ด้วยน้ำแร่จากชั้นหินจนในที่สุดกระดูกก็จะกลายเป็นหินอย่างสมบูรณ์โดยจะยังคงโครงสร้างเดิมเอาไว้ทุกประการนักธรณีวิทยาเรียกซากดึกดำบรรพ์เหล่านี้ว่าฟอสซิลสำหรับรอยเท้าไดโนเสาร์ก็เช่นกันเมื่อไดโนเสาร์ประทับรอยเท้าลงบนทรายหรือดินนุ่มๆบริเวณชายน้ำหากไม่มีสิ่งใดมาลบเลือนหรือทำลายรอยเหล่านี้ไปด้วยกระบวนการทางธรณีวิทยาทำให้ดินแข็งตัวเมื่อแม่น้ำพัดพาตะกอนมาปิดทับและทับถมต่อมาเรื่อยๆเป็นเวลาหลายล้านปีตะกอนเหล่านี้จะกลายเป็นชั้นหิน ต่อมาด้วยขบวนการทางธรณีวิทยาอีกเช่นกันที่ทำให้แผ่นดินบริเวณนี้ยกตัวขึ้นและชั้นหินที่ทำหน้าที่เป็นเสมือนผู้ปกปักรักษาร่องรอยดึกดำบรรพ์ได้ถูกน้ำฝนกัดเซาะทำลายไปทำให้ร่องรอยเหล่านี้ปรากฏออกมาให้เราได้รับรู้ถึงสภาพความเป็นไปของโลกยุคดึกดำบรรพ์อีกครั้งหนึ่งในบรรดาฟอสซิลของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่พบในภาคอีสานที่บริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์นี้เป็นแหล่งที่พบฟอสซิลที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดคือประมาณ220ล้านปีฟอสซิลที่พบได้แก่ฟันของปลามีปอดกระดูกของไฟโตซอสัตว์เลื้อยคลานที่มีรูปร่างคล้ายจระเข้และบริเวณริมถนนสายอุดรหนองบัวลำพูก็ได้พบฟอสซิลขากรรไกรล่างของจระเข้น้ำจืดขนาดใหญ่จากความยาวของขากรรไกรที่ยาวกว่า1เมตรนี้ประมาณความยาวทั้งตัวของจระเข้ชนิดนี้ว่ามีความยาวถึง8เมตรเป็นจระเข้ในตระกูลซูโนซูคัสตระกูลเดียวกับที่พบในแคว้นกังสูประเทศจีนจากการศึกษาซากฟอสซิลเหล่านี้และอีกหลายๆชิ้นที่พบทำให้นักธรณีวิทยาได้รู้ถึงสภาพชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของพืชสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ในแผ่นดินอีสานในยุคสมัยดึกดำบรรพ์เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับฟอสซิลที่พบในประเทศอื่นในช่วงอายุเดียวกันทำให้ได้หลักฐานมาสนับสนุนสมมติฐานเรื่องการเกิดแผ่นดินอีสานโดยเชื่อว่าประเทศไทยเกิดจากสองแผ่นดินเคลื่อนตัวมาชนกันแผ่นดินหนึ่งเรียกว่าแผ่นดินอินโดจีนประกอบด้วยที่ราบสูงโคราชประเทศเขมรลาวเวียดนามส่วนอีกแผ่นดินหนึ่งเรียกว่าฉานไทยประกอบด้วยรัฐฉานของประเทศพม่าและส่วนของภาคตะวันตกของไทยจนถึงมาเลเซีย

ริเวณหมู่บ้านชมน้อยอำเภอเมืองจังหวัดเลยนักธรณีวิทยาได้พบหลักฐานที่สำคัญจากภูเขาหินปูนเล็กๆลูกนี้ซากปะการังที่แทรกเป็นเนื้อเดียวกันกับหินปูนที่คำนวณอายุได้ประมาณ400ล้านปีบอกให้ทราบว่าในช่วงเวลานั้นแผ่นดินอีสานจมอยู่ใต้ทะเลต่อมาเมื่อประมาณ240ล้านปีมาแล้วน้ำทะเลได้ถอยออกไปอีสานกลายเป็นแผ่นดินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินอินโดจีนการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกทำให้แผ่นดินฉานไทยเคลื่อนมาชนกับแผ่นดินอินโดจีนและแผ่นดินลอเรเซียซึ่งปัจจุบันคือตอนใต้ของประเทศจีนผลของการเคลื่อนตัวมาชนกันนี่เองทำให้แผ่นดินยกตัวขึ้นเป็นแนวเทือกเขาตะกอนที่เกิดจากการทลายผุพังจะทับถมลงสู่แม่น้ำและทะเลสาบอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นชั้นหินที่หนากว่า 4,000 เมตรนักธรณีวิทยาให้ชื่อชั้นหินนี้ว่ากลุ่มหินโคราช

ด้วยเหตุนี้อีสานจึงเป็นแผ่นดินที่มีสภาพการสะสมตัวของชั้นหินที่เกิดบนแผ่นดินเมื่อ200กว่าล้านปีมาแล้วซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไดโนเสาร์และสัตว์เลื้อยคลานครองโลกหรือที่นักธรณีวิทยาเรียกว่ายุคมีโซโซอิกเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงพบร่องรอยไดโนเสาร์เฉพาะในภาคอีสานเท่านั้น

่วงชีวิตของไดโนเสาร์ดำเนินมาตั้งแต่205ล้านปีจนถึง65ล้านปีมาแล้วจึงได้สูญพันธุ์ไปจนหมดรวมเวลาที่ไดโนเสาร์มีชีวิตครอบครองโลกอยู่นานถึง140ล้านปีเหตุใดไดโนเสาร์จึงสูญพันธุ์คำถามนี้นักธรณีวิทยาทั่วโลกพยายามตั้งทฤษฎีเพื่อหาคำตอบมาโดยตลอดเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้และได้รับการยอมรับจากนักธรณีวิทยาส่วนใหญ่มี2ทฤษฎีทฤษฎีแรกเชื่อว่ามีอุกาบาตขนาดใหญ่มากพุ่งชนโลกจนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันต่อสภาพบรรยากาศทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปอย่างรวดเร็วทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่าเกิดจากการขาดแคลนอาหารและการเปลี่ยนแปลงของอากาศเนื่องจากไดโนเสาร์เป็นสัตว์เลือดเย็นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยที่ไม่ว่าจะสูงขึ้นหรือต่ำลงก็มีผลกระทบต่อไดโนเสาร์

และการที่อากาศเปลี่ยนแปลงนี้ยังทำให้พืชที่มีอยู่ตายไปเกิดพืชชนิดใหม่ๆขึ้นมาแทนไดโนเสาร์ที่กินพืชเป็นอาหารปรับตัวให้เข้ากับพืชชนิดใหม่ไม่ได้จึงล้มตายไปพลอยทำให้ไดโนเสาร์ที่กินเนื้อขาดแหล่งอาหารไปด้วยในที่สุดจึงตายและสูญพันธุ์ตามกันไปไม่ว่าไดโนเสาร์จะสูญพันธุ์ไปด้วยสาเหตุใดก็ตามดูเหมือนว่ามันได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความน่าพิศวงน่ากลัวและน่ารักอยู่ในจิตใจของมนุษย์ตลอดมาและความพยายามในการหาร่องรอยของไดโนเสาร์ก็ยังคงดำเนินต่อไปการเข้ามาอีกครั้งของน้ำทะเลเมื่อประมาณ100 ล้านปีมาแล้วทำให้แผ่นดินอีสานกลายเป็นทะเลปิดเป็นคำตอบที่ว่าทำไมใต้ดินอีสานจึงเต็มไปด้วยเกลือและในอีก60 ล้านปีต่อมาผลจากการเคลื่อนตัวมาชนกันของทวีปอินเดียทำให้เกิดแผ่นดินไหวและเกิดการยกตัวขึ้นเป็นขอบที่ราบสูงโคราชของเทือกเขาเพชรบูรณ์ดงพญาเย็นสันกำแพงและพนมดงรักรวมทั้งเทือกเขาภูพานที่ขวางตัวเป็นแนวแบ่งภาคอีสานให้ออกเป็น2 ส่วน

ากเปรียบแผ่นดินอีสานเป็นดังชีวิตคนมาจนถึงวันนี้ชีวิตที่ผ่านโศกนาฏกรรมมาอย่างโชคโชนนี้ได้พบกับความสงบอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าร่องรอยของการผุพังทำลายจะยังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็ได้กลายเป็นประติมากรรมธรรมชาติอันงดงามให้มนุษย์ได้ชื่นชม

ชื่อกันว่าต้นตระกูลของมนุษย์มีชีวิตขึ้นมาในโลกนี้เมื่อประมาณ 500,000 ปีมาแล้วพวกเขามีรูปร่างหน้าตาอย่างไรมีการดำรงชีวิตแบบไหนเป็นปริศนาที่จะหาผู้ใดตอบได้แม้ว่าร่องรอยโบราณที่พวกเขาทิ้งเอาไว้ในดินแดนแห่งนี้จะทำให้เราย้อนอดีตไปได้ไกลเพียงแค่หมื่นกว่าปีแต่ร่องรอยอารยธรรมเหล่านี้เองที่บอกให้โลกได้รับรู้ว่าดินแดนภาคอีสานของไทยเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก

ที่หมู่บ้านคำอ้อจังหวัดอุดรธานีชาวบ้านมีอาชีพปั้นหม้อทำภาชนะดินเผามาแต่ครั้งอดีตแม้ว่าในปัจจุบันรูปทรงของภาชนะดินเผาจะดัดแปลงไปบ้างไม่ได้ทำเพื่อใช้สอยในครัวเรือนเท่านั้นแต่เป็นการทำลอกเลียนแบบของโบราณโดยจะย่อส่วนลงมาทำเป็นของที่ระลึกขายให้นักท่องเที่ยวหากวิธีการที่ใช้ยังคงแบบดั้งเดิมที่เรียกกันว่าการตีหม้อมีอุปกรณ์สำคัญ2ชิ้นคือหินดุสำหรับหนุนรองดินเหนียวแล้วใช้ไม้ตีให้บางแต่งเป็นรูปทรงที่ต้องการหินดุซึ่งทำมาจากดินเผานี้มีพบอยู่ตามแหล่งโบราณคดีทั่วไปในภาคอีสานเป็นวัฒนธรรมที่คนโบราณใช้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์

ลานดินเผานี้พบอยู่ในแหล่งโบราณคดีเมืองฟ้าแดดสูงอย่างมีร่องรอยของเศษขี้เถ้าถ่านเศษภาชนะดินเผาลูกดินวัดอุณหภูมิและหินดุอยู่รวมกันหลายอันแสดงว่าบริเวณนี้เคยเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่เจริญมากเมื่อประมาณกว่าพันปีมาแล้วร่องรอยโบราณเหล่านี้อยู่ลึกลงไปในแผ่นดินอาจจะมีบางชิ้นลอยขึ้นมาเหนือผิวดินเพราะผลจากการถากถางเพื่อทำการเกษตรของมนุษย์ยุคปัจจุบันซึ่งมันจะเป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้นักโบราณคดีตัดสินใจพลิกฟื้นแผ่นดินบริเวณนั้นขึ้นมาอีกครั้งเพื่ออ่านความเป็นมาของอดีตกาลการขุดค้นแหล่งโบราณคดีจะกระทำอย่างมีระบบมีการวางแผนผังบริเวณที่จะทำการขุดและจะต้องขุดลึกชั้นละ10เซนติเมตรดินที่ขุดออกมาจะถูกนำมาร่อนเพื่อหาเศษภาชนะดินเผาหรือซากวัตถุโบราณที่จะบอก

0: ได้ว่าในดินแต่ละชั้นมีร่องรอยวัฒนธรรมอะไรเหลืออยู่บ้างจนถึงชั้นดินที่ไม่พบร่องรอยการทำกิจกรรมใดๆของมนุษย์อยู่เลยหรือเมื่อถึงดินธรรมชาติชั้นสุดท้ายซึ่งจะเป็นดินทรายหรือหินดินด่านจึงหยุดทำการขุดเพราะหากขุดต่ออาจจะพบแหล่งน้ำบาดาลได้โดยปกติการขุดค้นแหล่งโบราณคดีเมื่อพบโครงกระดูกหรือโบราณวัตถุนักโบราณคดีจะนำขึ้นมาศึกษาและเก็บไว้แสดงในพิพิธภัณฑ์จากนั้นจะปิดหลุมไว้ดังเดิมแต่ที่แหล่งขุดค้นโบราณคดีบ้านปราสาทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางโบราณคดีโดยจะจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้ประชาชนได้ชมหลักฐานทางโบราณคดีที่พบส่วนมากจึงยังคงอยู่ตามสภาพเดิมที่เป็นมาครั้งถูกฝังในอดีตเมื่อประมาณ 3,000 ปีที่ผ่านมาหลังจากการขุดแต่งทำความสะอาดจะมีการอนุรักษ์โดยการฉีดสารเคมีที่ชื่อว่าอะคาลิกอิมัลชั่นเข้าไปในโครงกระดูกและทาผิวโดยรอบของวัตถุโบราณทุกชิ้นรวมทั้งดินภายในหลุมเพื่อรักษาสภาพให้คงทนแข็งแรงไม่ถูกอากาศฝุ่นและน้ำทำลายเสียหายไปในขณะเดียวกันนักโบราณคดีจะทำการวิเคราะห์หลักฐานที่พบทั้งหมดเพื่อนำมาเป็นข้อมูลสรุปสภาพความเป็นอยู่ความเชื่อและพัฒนาการต่างๆของชุมชนโบราณแห่งนี
1: ้อยากจะให้อธิบายลักษณะที่บอกถึงเพศหรืออายุของศพเนี่ยนะ
2: สิ่งแรกที่เราจะพูดถึงก็คืออายุนะคะเราดูจากฟันซึ่งเป็นลักษณะเดียวที่จะบอกอายุได้ค่อนข้างจะแน่นอนถึงแม้ว่าจะไม่ทีเดียวนะคะจากการที่ฟันกรามของโครงนี้ขึ้นแล้ว3ซี่เนี่ยซึ่งหมายความว่าอายุ21เกินขึ้นไปแล้วและมีรอยสึกของฟันแสดงถึงการกินอาหารการใช้งานเราก็ตีว่าโครงนี้อายุประมาณ35ปีขึ้นไปนะคะสำหรับเพศที่เราดูส่วนแรกที่เราดูคือที่ตรงบริเวณสันคิ้วนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็ค่อนข้างจะเรียบถ้าเป็นผู้ชายก็จะนูนเด่นมาเราสังเกตเห็นได้เลยหลังจากนี้เราก็จะมาดูที่คางถ้าคางผู้หญิงเราจะเห็นว่าเป็นรูปไข่นะคะลักษณะรูปไข่ขึ้นมาแต่ถ้าเป็นเพศชายจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นคางค่อนข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วสิ่งสำคัญอีกอันนึงที่สำคัญที่สุดก็คือกระดูกเชิงกรานกระดูกเชิงกรานนี่จะบอกได้เป็นเพศหญิงเพศชายได้มากที่สุดในเพศหญิงนี่จะค่อนข้างกว้างแต่เพศชายนี่จะแคบลงมาหน่อยนะคะอันนี้คือการบอกเพศซึ่งเราสรุปแล้วก็คือโครงนี้เพศหญิงอายุ35ปีขึ้นไปนะคะหลังจากนั้นเราจะรู้ส่วนสูงของโครงนี้อีกเราก็จะวัดจากกระดูกยาวทั้งหมดคือกระดูกต้นแขนกระดูกปลายแขนกระดูกต้นขาและกระดูกปลายขาหลังจากนั้นเราจะมาคำนวณหาความสูงของโครงนี้แล้วก็ไปเทียบกับคนไทยปัจจุบันว่าแตกต่างกันที่ไหนสำหรับอันนี้ที่น่าสังเกตก็คือที่ข้อมือนะคะเขาหักข้อมือค่ะหักข้อมือเสร็จแล้วมาขัดกันไม่ให้แยกออกจากกันนี่คือเป็นพิธีของเขาเลยนะคะแล้วมาวางไว้ที่หน้าท้องสำหรับข้อเท้าก็เช่นกันนะคะก็จะมัดไว้นี่คือประเพณีของเขานะคะ
0: จากจำนวนโครงกระดูกที่พบถึง60โครงจึงสันนิษฐานได้ว่าบริเวณนี้เป็นสุสานที่ใช้ฝังศพของชุมชนในสมัยนั้นโดยมีประเพณีการฝังเครื่องใช้เครื่องประดับรวมไปกับผู้ตายเป็นคติความเชื่อที่ว่าแท้จริงแล้วไม่มีความตายเกิดขึ้นหากสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือการเปลี่ยนสภาพของคนผู้หนึ่งไปสู่สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ในอีกภพหนึ่งและไหนไม่ช้าเขาจะฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาใหม่จึงจำเป็นต้องมีสิ่งของเพื่อใช้ในการทำมาหากินต่อไปและอีกในหนึ่งเป็นการแสดงสถานภาพของผู้ตายซึ่งหากเป็นผู้นำหรือเศรษฐีจำนวนสิ่งของต่างๆจะมีมากตามฐานะดังเช่นโครงนี้มีภาชนะดินเผาฝังรวมเท่าที่นับได้มีถึง49ใบ ภาชนะดินเผาที่พบที่บ้านปราสาทนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวคือมีปากกว้างคล้ายปากแตรเคลือบด้วยน้ำโคลนสีแดงภาชนะที่เป็นลายเขียนสีลายเชือกทาบเช่นเดียวกับที่พบที่บ้านเชียงก็มีบ้างแต่ไม่มีลวดลายมากนักเชื่อว่าภาชนะดินเผาเหล่านี้ถูกทำขึ้นใหม่เพื่อใช้ในพิธีฝังศพเพราะเป็นภาชนะที่เผาด้วยอุณหภูมิต่ำไม่เหมาะที่จะนำไปใช้เนื่องจากดินเผาจะละลายทันทีเมื่อถูกน้ำและลวดลายที่บรรจงทำขึ้นมาหลากหลายบางลายก็วิจิตรพิสดารเกินกว่าที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันสีที่ใช้เขียนลวดลายได้มาจากดินเทศหรือแร่ฮีมาไทต์โดยมีส่วนผสมที่ทำให้สีเกาะเนื้อดินเผาได้แน่นและอยู่ทนนานเป็นเวลาหลายพันปีแต่ส่วนผสมที่ว่านี้ยังเป็นปริศนาสำหรับนักโบราณคดีความน่าพิศวงอีกอย่างหนึ่งก็คือคนในสมัยนั้นใช้อุปกรณ์อะไรเขียนลวดลายได้ออกมาอย่างแม่นยำงดงามโดยไม่มีการร่างหรือลบรอยแก้ไขแต่อย่างใดนับเป็นงานศิลปะที่เกิดจากช่างฝีมือผู้ชำนาญโดยแท้

ศิลปินในสมัยโบราณยังได้ฝากฝีมือไว้ตามผนังถ้ำหรือแผ่นหินตามหน้าผาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวการดำเนินชีวิตและวิถีความเชื่อที่เป็นมา

ภาพของกลุ่มคนบนผนังถ้ำเขาจันงามนี้มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่รวม11คนผู้หญิง2คนกำลังนั่งคุยกันคนหนึ่งเป็นหญิงมีครรภ์และท่าทางที่แสดงว่ากำลังเต้นรำอย่างสนุกสนานของคนกลุ่มนี้บอกให้รู้ว่ามีพิธีกรรมบางอย่างเกิดขึ้นที่นั่น

ภาพปลาบึกขนาดใหญ่มีภาพมือคนประทับอยู่มากมายที่ผาแต้มนี้นักวิชาการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการแสดงพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการล่าสัตว์นอกจากการล่าสัตว์ซึ่งเป็นวิถีดำรงชีพของกลุ่มชนเจ้าของงานศิลปะเหล่านี้แล้วพวกเขายังรู้จักการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์

ที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีและแหล่งโบราณคดีโนนนกทาจังหวัดขอนแก่นมีการค้นพบเมล็ดข้าวในชั้นดินและแกลบข้าวซึ่งเป็นส่วนผสมหนึ่งในการทำเครื่องปั้นดินเผาบอกอายุถึง 5,000 ปีทำให้นักโบราณคดีทั่วโลกเริ่มให้ความสนใจประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสานและที่แหล่งโบราณคดีเดียวกันนี่เองได้พบขวานสำริดที่ทำจากทองแดงและดีบุกมีอายุประมาณ 4,000 ปีซึ่งนับได้ว่าเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุดในโลกรวมทั้งการพบเบ้าหลอมสำริดแม่พิมพ์ขวานและหอกสำริดในบริเวณเดียวกันทำให้นักโบราณคดีชาวต่างชาติเริ่มยอมรับว่าประเทศไทยมีวัฒนธรรมเป็นของตนเองโดยมีแหล่งวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดอยู่ในภาคอีสาน

การตั้งหลักแหล่งของชุมชนโบราณในภาคอีสานนั้นแต่เดิมอาศัยอยู่ตามที่สูงบนภูเขาดำรงชีพด้วยการล่าสัตว์และมีบางกลุ่มอาศัยอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำทางตอนบนของภาคอีสานหรือที่เรียกว่าแอ่งสกลนครจุดกำเนิดของวัฒนธรรมบ้านเชียงเมื่อเริ่มมีจำนวนประชากรมากขึ้นแหล่งอาหารไม่เพียงพอจึงมีการอพยพโยกย้ายลงมาสมทบกับกลุ่มชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบตอนล่างของเทือกเขาภูพานที่เรียกว่าแอ่งโคราชนักโบราณคดีได้พบร่องรอยของเมืองโบราณใหญ่น้อยกว่า200แห่งในบริเวณแอ่งโคราชนี้ฟ้าแดดสูงอย่างคือชื่อเมืองโบราณหนึ่งในแอ่งโคราชปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเสมาในเขตอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเมืองโบราณที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบเช่นเดียวกับเมืองโบราณอื่นๆลักษณะของผังเมืองเป็นรูปใบเสมามีการขุดพบซากศาสนสถานเก่าแก่ถึง14แห่งการขุดค้นทางโบราณคดีบอกให้ทราบว่ามีการเข้ามาอยู่อาศัยของชุมชนโบราณตั้งแต่พุทธศตวรรษที่3หรือประมาณ 2,000 กว่าปีมาแล้วซึ่งร่วมสมัยกับวัฒนธรรมบ้านเชียงตอนปลายต่อมาในราวพุทธศักราช1200ถึง1600มีประเพณีการฝัง

ิ่งที่ทำให้เมืองฟ้าแดดสูงอย่างเป็นที่สนใจของนักวิชาการคือจำนวนเสมาหินที่มีมากกว่า100ชิ้นและมีขนาดใหญ่โตจนไม่น่าเชื่อว่าทั้งหมดนี้จะใช้ปักบอกเขตศาสนสถานในเมืองโบราณที่มีขนาดเล็กเช่นนี้เสมาหินเป็นคติความเชื่อที่มาจากวัฒนธรรมหินตั้งซึ่งเป็นเรื่องการแสดงความเคารพต่อผีบรรพบุรุษต่อมาเมื่อรับพุทธศาสนาได้มีการเผยแพร่ความรู้ทางพุทธศาสนาผ่านความเชื่อแบบพื้นบ้านโดยการสลักลวดลายเป็นกลีบบัวบ้างเป็นภาพเล่าเรื่องชาดกบ้างพุทธประวัติบ้างนับเป็นความชาญฉลาดอย่างยิ่งของคนโบราณที่ประสานความเชื่อเก่ากับใหม่เข้าด้วยกันเมื่อพุทธศาสนารุ่งเรืองมีการสร้างเสมาหินถวายเป็นพุทธบูชามากขึ้นเมืองโบราณฟ้าแดดสูงอย่างจึงได้กลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาพุทธ

0: ในราวตอนปลายของพุทธศตวรรษที่15ภาคอีสานโดยเฉพาะบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลตกอยู่ภายใต้อำนาจของอาณาจักรขอมซึ่งแพร่อิทธิพลเข้ามาทั้งทางการเมืองศาสนาและวัฒนธรรมศาสนสถานในรูปแบบปราสาทหินของศาสนาฮินดูจึงปรากฏขึ้นมากมายรวมทั้งวิทยาการใหม่ๆเช่นการสร้างบารายหรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนแต่อาณาจักรขอมก็รุ่งเรืองอยู่ได้นานเพียงแค่ปลายพุทธศตวรรษที่18ก็เสื่อมอำนาจไป
1: โดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนมักจะบอกว่าหลังจากที่ขอมเสื่อมอำนาจไปราวๆปลายพุทธศตวรรษที่18เนี่ยนะฮะอีสานล้างแล้วก็มีกลุ่มลาวจากหลวงพระบางลงมาแทนที่ผมคิดว่าอันนั้นเป็นการมองอย่างเผินๆอย่างผิวเผินมากเพราะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยอีสานไม่ได้ล้างไปนะฮะยังมีคนพื้นเมืองที่อยู่ที่นั่นมานมนานแล้วเนี่ยยังสืบทอดอยู่แล้วก็มีคนใหม่เข้ามาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่พบเนี่ยเราอาจจะมองการรวมกลุ่มของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยในช่วงพุทธศตวรรษที่18 19เนี่ยออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะฮะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่อยู่ในเขตสกลนครกับเวียงจันทน์มีเมืองสำคัญอยู่คือเมืองสกลนครเมืองนอหันหลวงกับเมืองเวียงจันทน์อันนี้มักจะได้รับการมักจะรู้จักกันในนามของโคตบูรหรือสีโคตบูรนะฮะและอีกกลุ่มนึงคือทางเมืองพิมายมีเมืองพิมายเมืองพนมรุ้งเนี่ยเป็นอีกกลุ่มที่สองและอีกกลุ่มหนึ่งคือทางเมืองจำปาสักลาวลงจริงๆเนี่ยพุทธศตวรรษที่23แล้วลาวที่เข้ามาอยู่แพร่หลายไปทั่วไปในอีสานมากเนี่ยเป็นลาวทางจำปาสักมากกว่านะส่วนทางเขตพิมายก็สืบมาก็มีเกี่ยวกับเมืองนครศรีราชสีมาเข้ามาแทนนะแล้วก็มีกลุ่มคนไทย อยู่ด้วยเพราะนั้นพอมาถึงรัชกาลที่5ถึงมีการแบ่งออกมาเป็น3เขตด้วยกันใช่ไหมฮะคือเขตพวกลาวทางอีสานพวกหนึ่งแล้วก็มีเขตเขมรป่าดงคือเขตตั้งแต่โคราชพิมายบุรีรัมย์ไปนะฮะนั่นเป็นเขตไทยและเขตพวกเขมรป่าดงนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มทางจำปาสักเนี่ยก็มันก็เป็นแบบนี้แล้วจำปาสักนี่ก็สืบทอดมาเป็นอุบลราชธานี

ประวัติศาสตร์อีสานเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในราวพุทธศตวรรษที่23หรือในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นต้นมาทรงเปลี่ยนชื่อจากมณฑลลาวกาวมาเป็นมณฑลอีสานเพื่อรวมจิตสำนึกของความเป็นไทย

และต่อมาการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลได้ถูกยกเลิกไปในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมืองต่างๆได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น17จังหวัดภาคอีสานในปัจจุบันความหลากหลายของอารยธรรมบนผืนแผ่นดินนี้บอกเล่าความเป็นมาอันยิ่งใหญ่แห่งอดีตอีสานซึ่งไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมใดจะยังคงรุ่งเรืองหรือเสื่อมสลายไปหากคุณค่าของศรัทธาและความเชื่อนั้นเป็นนิรันดร์

รรค์และความหลากหลายของงานบุญประเพณีที่จัดให้มีขึ้นในแต่ละเดือนสะท้อนแรงศรัทธาของพุทธศาสนาและความละเอียดอ่อนจากจิตใจจนทำให้ชาวอีสานได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ร่ำรวยทางวัฒนธรรมประเพณียิ่งกว่าภาคใดๆ

เมื่อมีงานบุญขึ้นคราวใดภาพของการร่วมแรงร่วมใจอย่างแข็งขันของชาวบ้านในการตระเตรียมงานนั้นจะมีให้เห็นอยู่เสมอ

ชาวอีสานยึดมั่นในพุทธศาสนาและปฏิบัติตนตามจารีตประเพณี12เดือนหรือที่เรียกในภาษาอีสานว่าฮีด12อย่างเคร่งครัด

0: เมื่อถึงวันแรม14ค่ำเดือน10หรือในราวเดือนกันยายนชาวบ้านที่หมู่บ้านหนองแก่นทรายและตามหมู่บ้านต่างๆในภาคอีสานจะจัดเตรียมงานบุญข้าวสากซึ่งเป็นงานบุญงานหนึ่งในประเพณีฮีด12เพราะเชื่อกันว่าในเช้าวันรุ่งขึ้นคือวันเพ็ญเดือน10นั้นวิญญาณของญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วจะได้รับการปลดปล่อยให้ออกมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย
1: ์อ้าวมาแล้วครับโอ้ก็สีไม่คือหมูแท้เผื่อเสื่อมหน่อยครับพ่อได้ตลาดถึงวะ
0: พ่อบ้านจะพร้อมใจกันแต่งพาข้าวหรือถาดบรรจุอาหารคาวหวานนำมาถวายที่วัดตั้งแต่เช้ามืดก่อนที่วิญญาณจะกลับไปเมื่อรุ่งสางมาถึงหากครอบครัวใดหมดบุญพ่อบ้านแม่บ้านในฐานะผู้นำครอบครัวจะต้องทำหน้าที่นี้แทนหลังจากพระฉันอาหารเรียบร้อยแล้วชาวบ้านจะนำอาหารนั้นมากินต่อพอเป็นพิธีแล้วนำอาหารที่เหลือทั้งหมดไปเทไว้ตามที่ต่างๆเพื่ออุทิศให้แก่วิญญาณที่ไม่มีญาติได้มารับเอาไป
2: สิได้เ
3: ฮ้ยสิได้สิได้เนี่ย
0: จากนั้นจึงกลับบ้านเพื่อเตรียมตัวมาใส่บาตรอีกครั้งหนึ่งในตอนสายของวันเดียวกันการทำบุญใส่บาตรและฟังเทศตลอดทั้งวันในวันเพ็ญเดือน10นี้ชาวบ้านถือว่าเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาและญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วและเชื่อว่าผลบุญที่ได้จะเป็นสิริมงคลต่อไปในการดำเนินชีวิตในระหว่างการฟังเทศซึ่งมักจะเป็นการเทศเรื่องราวของนิทานชาดกหากพระรูปใดเทศเสียงเบาลงไปหรือเทศผิดตอนไหนชาวบ้านจะโยนข้าวต้มขนมที่ทำมาขึ้นไปเป็นการตักเตือนด้วยความเคารพและแสดงถึงการเอาใจใส่ต่อการเทศของพระรูปนั้นการเทศเป็นทํานองไพเราะอ่อนหวานของพระอีสานนี้มีตำนานเล่าว่ามีนกกระเรียนคู่หนึ่งเมื่อตัวผู้ถูกนายพรานยิงตายตัวเมียได้ร่ำร้องหาด้วยเสียงอันโหยหวนจนได้ยินไปถึงพระรูปหนึ่งซึ่งบำเพ็ญพรตอยู่พระรูปนั้นได้จดจำลีลาทำนองเสียงร้องของนกกระเรียนมาดัดแปลงเป็นทำนองบทสวดใช้สั่งสอนชาวบ้านเรื่อยมาและจากบทสวดอันไพเราะนี้เองต่อมาได้กลายเป็นบทเพลงที่ถูกถ่ายทอดโดยศิลปินพื้นบ้านกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าหมอลำ

หมอลำจะเป็นมหรสพอย่างแรกที่พวกเขานึกถึงยามมีงานบุญคณะหมอลำชุดหนึ่งมีเพียงหมอลำชายหญิงหนึ่งคู่หมอแคนหนึ่งคนก็สามารถตรึงผู้ฟังให้นั่งอยู่กับที่ได้ตั้งแต่พลบค่ำจนถึงรุ่งสางหมอลำแต่ละคนมีครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ก่อนการแสดงจึงต้องทำพิธียกครูเพื่อระลึกถึงบุญคุณและขอพรให้การแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัดพ่อเคนดาเหลาแม่บุญเพ็งไฝผิวชัยคือหมอลำรุ่นเก่าที่ยังได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลายคำว่าหมอในภาษาอีสานหมายถึงผู้ชำนาญในการใช้ส่วนคำว่าลำคือการขับลำนำหรือการขับร้องนั่นเองในอดีตหมอลำเป็นศิลปะการขับร้องที่ดัดแปลงมาจากการอ่านหนังสือในงานมหรสพสมโภชเรือนที่มีคนตายหรือเรือนที่มีหญิงคลอดลูกซึ่งผู้อ่านมักจะเป็นพระที่สึกออกมาแล้วบางคนท่องจำได้โดยไม่ต้องดูหนังสือต่อมาจึงแต่งเป็นกลอนและใส่ทำนองเช่นเดียวกับทำนองที่พระใช้เทศในปัจจุบันมักจะนิยมนำหมอลำมาแสดงในงานบุญแจกข้าวซึ่งเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายหลังจากเผาครบ1ปีและแสดงตามงานประเพณีต่างๆแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยโดยนำเอากลองชุดมาใช้ในคณะหมอลำรุ่นใหม่แต่เนื้อหาของกลอนลำยังคงรักษาแนวเดิมคือการให้ความรู้ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ศาสนาวัฒนธรรมหลักการครองเรือนตลอดจนข่าวสารบ้านเมืองความไพเราะของทำนองที่อ้อยซ้อยกินใจสลับกับทำนองสนุกสนานเร้าใจสอดแทรกมุกตลกอยู่เป็นระยะนี่เองหมอลำจึงยังคงยืนหยัดอยู่บนความนิยมเสมอมาในสมัยรัชกาลที่4หมอลำในชื่อที่รู้จักกันว่าแอวลาวและลาวแคนได้รับความนิยมสูงสุดโด่งดังไปถึงในราชสำนักแม้แต่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงโปรดถึงขนาดทรงเป่าแคนได้จนเป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่พอพระราชหฤทัยทรงออกประกาศห้ามมิให้เล่นลาวแคนดังมีความตอนหนึ่งว่าการบัดนี้เห็นแปลกไปนักชาวไทยทั้งปวงละทิ้งการเล่นสำหรับเมืองตัวคือปี่พาทย์มโหรีเสภาครึ่งท่อนปรบไก่สักวาเพลงไก่ป่าเกี่ยวข้าวและละครร้องเสียหมดพากันเล่นแต่ลาวแคนไปทุกหนทุกแห่งทุกตำบลทั้งผู้ชายผู้หญิงแม้ว่าอิทธิพลของลาวแคนหรือหมอลำนี้จะยังครองใจชาวอีสานเรื่อยมาและแคนโดยฝีมือช่างทำแคนพื้นบ้านก็ยังเป็นเครื่องดนตรีที่อยู่คู่กับหมอลำตลอดมาแต่การเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเวลาอนาคตของหมอลำจะยังคงสดใสอีกนานเพียงใด

0: เด็กหนุ่มเด็กสาวผู้มีความรักในเสียงดนตรีและหลงไหลในอาชีพหมอลำจะพากันมาที่สำนักงานแห่งนี้ด้วยความเชื่อว่าแม่ครูราตรีจะทำให้ความฝันของพวกเขาเป็นจริงได
1: ้ในสายตาคนอื่นๆส่วนมากแต่ก่อนเขามองหมอลำอย่างหมอลำอาชีพที่ถ้าจะพูดภาษาทั่วๆไปอาชีพที่ไร้ปริญญาไร้ปริญญาอาชีพที่ต่ำๆเพราะหมอลำแต่ก่อนไม่ค่อยประยุกต์ลำพ่อแม่สอนมายังไงก็ลำอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้ดิฉันประยุกต์ขึ้นมาชาวบ้านเขายอมรับแบบมีกลองชุดมีอะไรพวกดนตรีมาเพิ่มสักหน่อยเป็นประยุกต์เขาเรียกหมอลำกรซิ่งลำกรสตริงนี่ชาวบ้านยอมรับก็มองหมอลำดูดีขึ้นนะดีขึ้นเด็กถึงได้มาเรียนเยอะ
0: นักเรียนหมอลำที่นี่จะต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่มาท่องจำกลอนตามหลักสูตรที่ครูกำหนดให้จนกระทั่งถึงเวลาประมาณ6โมงเช้าจึงแยกย้ายกันไปทำงานบ้านตามเวรประจำของแต่ละคนผู้ที่จะเข้าเรียนเป็นหมอลำจะต้องจบการศึกษาชั้นประถมปลายและเสียค่าใช้จ่ายรวม 10,000 บาทเป็นค่าที่พักและอาหารตลอดเวลาที่เรียนซึ่งจะต้องใช้เวลาประมาณ1ปีจึงสามารถออกแสดงได้

0: จะมาโยกมาโยย
1: พาเก่งกับปัญญา
2: แม้ว่าจะยังตื่นเวทีแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีอมราคงจะต้องฝึกฝนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกสักพักกว่าจะคุ้นเวทีหากเธอได้แสดงบ่อยขึ้นบางทีอาจจะมีผู้ชมชื่นชอบและติดตามมาว่าจ้างให้เธอไปแสดงเหมือนเช่นรุ่นพี่คนอื่นๆซึ่งจะได้รับค่าจ้างครั้งละ 1,000 บาทขึ้นไป

0: สำหรับผู้ที่จบออกไปเป็นหมอลำเต็มตัวออกงานเดี่ยวได้นั้นในการแสดงตั้งแต่3ทุ่มจนถึงตี2อัตราค่าจ้างจะอยู่ในราว 3-8,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และระยะทางของสถานที่ที่ต้องไปแสดงนับว่าเป็นรายได้ที่ดีทีเดียวตราบใดที่ยังมีงานบุญและงานประเพณีก็คงจะไม่น่าวิตกเลยว่าอาชีพหมอลำจะสูญสลายไปหากสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือความเป็นหมอลำแบบแท้ๆอาจจะถูกกลืนหายไปเพราะการปรับเปลี่ยนให้ทันยุคสมัยและเพื่อความอยู่รอดของศิลปินหมอลำเองอย่างไรก็ตามด้วยจิตสำนึกต่อความรักและความศรัทธาที่ชาวอีสานมอบให้กลุ่มศิลปินหมอลำเหล่านี้จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขออกรณรงค์ให้ชาวอีสานเลิกพฤติกรรมบางอย่างที่มีผลร้ายต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิต
1: คือหมอลำนี่มันจากความรู้สึกคนอีสานแล้วมันแสดงถึงความรู้สึกว่ามีความหักแกนกันแล้วก็มีความจริงใจต่อกันแล้วจึงเอาความเป็นหมอลำนี่สอดแทรกเข้าไปในกรเรื่องหลักวิชาต่างๆที่ได้รับทราบข่าวจากสาธารณสุขมาว่าพยาธิใบไม้ตับนี่มันมีความร้ายกาจมากขาคนอีสานมาแล้วหลายต่อหลายพ่อเพิ่นได้ข้อมูลที่แท้จริงว่าเครื่องตรวจเพิ่นน่ะละพ่อแล้วและสาเหตุที่แท้จริงของมันคือมาจากปลาดิบคือกินก้อยปลาลาบปลาสมปลาจอมปลาหยังล่ะมันเฮ็ดให้แพร่เชื้อไปเรื่อยๆเพราะนั้นพี่น้องก็ยังบ่ทันเชื่อคักปานใดถ้าหากกลุ่มศิลปินมายืนยันอีกว่าความร้ายกาจของมันนี่มีมากหลายขนาดใดก็เลยรวบรวมนักแสดงขึ้นมาเอาพวกเฮาไปยืนยันให้กับพี่น้องเฮาได้รับทราบผลอันร้ายกาจของพยาธิใบไม้ตับว่ามันดับชีวิตพี่น้องเฮามาหลายแล้วเฮาก็เลยเอาศิลปินกลุ่มนี้ล่ะครับมาแสดงบทบาทร่วมกับสาธารณสุขบอกให้พี่น้องเลิกพฤติกรรมการกินปลาดิบเพื่อสิได้ทำลายพยาธิใบไม้ตับไปในตัวอีกน้ำครับ

0: เสียงขับขานบทกลอนที่ขอร้องแกมตักเตือนด้วยความหวังดีนี้ดูเหมือนจะได้รับความสนใจและปฏิบัติตามอย่างดีเป็นความห่วงใยและความผูกพันซึ่งกันและกันของผู้คนบนผืนแผ่นดินนี้นี่เราเป็นคนต้นสาเหตุมาเล่นกับด้วยแก่เนื้อจุดจุดสองน้องทับคู่สู่คนสาวบ้านไก่ใส่เตียงมาได้ล่ะเสียงผู้หงามเลยล่ะเฮ้ยเสียงยามให้มันได้ได้ล่ะบทกลอนที่ร้องอ้อนวอนต่อผีฟ้าของแม่ครูผู้นี้เชื่อกันว่าสามารถบรรเทาอาการเจ็บป่วยให้หายขาดได้หมอลำผีฟ้าไม่ได้ทำหน้าที่ให้ความบันเทิงเช่นเดียวกับหมอลำทั่วไปแต่พวกเขาจะต้องทำพิธีเชิญให้ผีฟ้ามาเข้าสิงในร่างของตนเองแล้วทำหน้าที่รักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วย
1: โอ้แม่ป่วยที่ถึงสาขะ3ปีก็ไปโรงพยาบาลไปโรงไหนโรงไหนก็หมอว่าไม่เป็นอะไรเพราะว่าความดันก็ปกติอะไรก็ปกติไปไหนโรงพยาบาลไหนก็หมอก็ไม่รับจะให้นอนโรงพยาบาลเพราะว่าตัวว่าแม่ไม่เป็นอะไรแม่เป็นวันอยู่ไม่ได้เป็นตั้งแต่ปันนี้มันสิตายเนาะปันนี้เราก็มักจะว่ามันสิตายเลยกันเพิ่นก็ว่าอุ้ยไปหาที่ว่ามาซองเบิ่งซะก่อนกับพ่อเสือว่ามันโอ้ยผีที่ไหนที่มาเห็ดแม่ได้แล้วแม่บ่ได้ไปทำลายผีใสแม่ก็คิดว่าจังซั่นมันสิมาทำของเฮาได้จังได๋แม่ก็คิดว่าพ่อเลยเพิ่นว่าพ่ออยู่บ้านเพิ่นว่าว่าเสือบ่เสือกับไปเอาล่องมึงดูก็มีดีหลายคนแล้วเพิ่นก็ว่าจังซั่นเลยบอกพี่น้องเขากลับไปหาอันแม่นี่ล่ะมาซองเบิ่งซองเบิ่งเบิดทุกอันทุกเนี่ยแล้วก็เฮ็ดเบิดตักขอเก็บขอไข่เฮ็ดจังมื้อแล้วก็เพิ่นก็ว่าพี่ว่ายังมาอยู่นำก็เลยว่าเพิ่นสิเอาบ่เพิ่นถามกับแม่ก็บ่คิดว่าสิเอาแล้วบัดหายเพิ่นแก่โตแล้วก็มาเฮ็ดให้เด็กน้อยหัวคิดว่าจังซั่นนี่แหละกับพอมันว่าเอาลองเบิ่งคันมันดีก็เอาคันมันบ่ดีก็ทิ้มเพิ่นก็ว่าจังซั่นแต่ก่อนทีแรกกับบัดนี้แม่ก็ตัดให้ว่า15มื้อมันสิเซาคันมันเซานี่เจ้าสิเฮ็ดเอาบ่คันมันเซาก็จะสิเฮ็ดเอาถึง15มื้อแม่ก็หายไปเลยแม่ก็มาทำพิธีลงชื่อจังซี่เลยหายมาทุกวันนี่ก็ได้10ปีแล้วก็เลยมีลูกศิษย์ลูกหาลูกน้องทั้งนี้คนเลยตายทั้งหมดก็เป็นป่วยท่านสิป่วยทั้งไหนคนมีเย็บมีไขมีป่วยเนาะกับมาทำลงคือจังดีก็เหลือมากจังสิบาท
2: เรื่องผีฟ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องไร้สาระหรอกนะฮะเป็นระบบความเชื่อที่เกี่ยวกับผีที่มีความหมายในการจันลงสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหมือนกันนะฮะมองง่ายๆคือเวลาคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไปขอให้เขารักษาเนี่ยคนที่เป็นหมอผีที่รักษาเนี่ยเขาจะดูว่าโรคนี้รักษาได้หรือไม่ได้นะฮะถ้าหากว่าเป็นโรคที่เกิดจากการกระทำของผีหรือเป็นเรื่องของจิตใจเนี่ยเขายอมรักษานะแล้วเขาก็มีกฎเกณฑ์ว่าเขาจะเรียกค่าตอบแทนเกินที่กำหนดตามประเพณีไม่ได้สมมติว่าเรียกได้20บาทก็ต้องเรียกได้แค่นั้นนะแต่เมื่อรักษาหายแล้วเนี่ยผู้ที่เป็นคนไข้จะตอบแทนมากกว่านั้นคือหมายว่าจะให้ของขวัญมากกว่านั้นก็ได้แต่เขาไม่มีสิทธิ์ถ้าคือหมายว่าเมื่อไม่ให้ก็ได้นะฮะอันนั้นเป็นคุณธรรมที่เห็นนะแล้วทีนี้เมื่อไอ้โรคที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นโรคที่เกี่ยวกับจิตใจโดยตรงซึ่งคิดว่าหมอธรรมดาก็รักษาไม่ได้นะเป็นโรคที่สัมพันธ์กับสังคมนะเพราะนั้นเมื่อเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยคนที่เป็นคนไข้เนี่ยก็ต้องทบทวนว่าตัวนี้ทำอะไรผิดบ้างผีถึงลงโทษเอาใช่ไหมฮะเพราะนั้นเห็นไหมระบบผีเนี่ยมันคุมอยู่เพราะนั้นเวลาคนมีเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยที่มันเกี่ยวกับเรื่องจิตใจเป็นส่วนมากเนี่ยก็ต้องไปหาหมอผีฟ้าแล้วมันก็รักษาหายเพราะเรื่องเกี่ยวกับจิตใจซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ต้องใช้จิตแพทย์
0: แม้ว่าผู้ที่ได้รับการรักษาจนหายป่วยจากพิธีลำผีฟ้าจะต้องเป็นสานุศิษย์สืบทอดพิธีกรรมนี้ต่อไปเพื่อช่วยเหลือผู้ที่สิ้นหวังแต่การดำเนินชีวิตของพวกเขาก็จะไม่แตกต่างไปจากเดิมยังคงยึดมั่นในพุทธศาสนาและจารีตประเพณีไม่เสื่อมคลาย

บนพื้นฐานของความศรัทธาที่สร้างสมกันมาแต่อดีตพิธีกรรมและความห่วงใยที่มีให้แก่กันและกันคือภาพสะท้อนชีวิตจิตวิญญาณของชาวอีสานโดยแท้

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื
2: ่อคุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สวัสดีค่ะสำหรับคาดการสภาพอากาศในช่วงวันที่5ถึง11พฤษภาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่และมีลมกระโชกแรงโดยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงสำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ปกคลุมทะเลจีนใต้ส่งผลให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดสำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่5ถึง9พฤษภาคมจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายตัวเพิ่มขึ้นและตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในขณะที่ในวันที่10ถึง11พฤษภาคมจะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่เนื่องจากลมตะวันออกที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่7ถึง9พฤษภาคมขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยส่วนในช่วงวันที่6ถึง9พฤษภาคมขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งกลับมาอัปเดตสภาพอากาศกับจอสอร้อยได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ

ความไม่แน่นอนของดินฟ้าอากาศชีวิตที่ต้องฝากความหวังไว้กับธรรมชาติและการเวลาที่ผ่านเลยโดยไม่อาจล่วงรู้อนาคตคือสิ่งที่ชาวอีสานคุ้นชินอยู่บนแผ่นดินอันไพศาลหากแต่ลึกลงไปใต้พื้นพิภพนี้คือขุมพลังงานอันล้ำค่าที่จะนำมาซึ่งความหวังอันเรืองรองของแผ่นดินอีสาน

แม้ว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกในภาคอีสานจะมีปริมาณที่ไม่แตกต่างไปจากภาคอื่นๆเท่าใดนักและในบางปีด้วยอิทธิพลของพายุดีเพรสชันที่พัดจากทะเลจีนใต้ผ่านเข้ามาในช่วงปลายฤดูฝนจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่แต่เมื่อย่างเข้าฤดูแล้งแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่ก็กลับลดปริมาณลงจนไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้และในบางแห่งก็เหือดแห้งไปจนหมดเสมือนกับไม่เคยได้รับน้ำฝนมาเป็นเวลานานชาวบ้านจะต้องเดินเท้าไปตักน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ห่างไกลออกไปในบางหมู่บ้านแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้ที่สุดต้องใช้เวลาเดินเท้าไปเป็นวันแต่มันก็เป็นวิถีธรรมชาติที่ชาวอีสานเคยคุ้นมาแต่อดีต

ทเพลงที่ร้องขอฝนต่อฟ้านี้คงจะเป็นที่พึ่งแห่งสุดท้ายเมื่อฤดูทำนาใกล้จะเวียนมาถึงอีกครั้งย่างเข้าเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมชาวอีสานตามหมู่บ้านต่างๆจะเริ่มจัดงานบุญบั้งไฟเพื่อบูชาพญาแถนที่เชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าผู้บันดาลฝนงานจะเริ่มจากการเซิ้งขอบริจาคโดยขบวนเซิ้งเหล่านี้จะตระเวนไปตามบ้านเพื่อขอเรียรายปัจจัยมาร่วมทำบุญบางบ้านจะเตรียมเหล้าและข้าวหมากเอาไว้แจกผู้ร่วมขบวนเซิ้งเป็นการเพิ่มบรรยากาศความคลึกครื้นสนุกสนานเมื่อได้รับของบริจาคแล้วก็ต้องมีการอวยพรให้แก่เจ้าของบ้านเป็นการขอบคุณวรรณกรรมอีสานหลายเรื่องได้กล่าวถึงตำนานของการทำบุญบั้งไฟมีอยู่เรื่องหนึ่งกล่าวถึงการทำสงครามระหว่างพญาคันคากกับพญาแถนด้วยเหตุที่พญาแถนเทพเจ้าแห่งฝนสั่งพญานาคไม่ให้ส่งน้ำลงมายังโลกมนุษย์เป็นเวลา7ปี7เดือนก่อความทุกข์เข็ญเดือดร้อนไปทั่วพระโพธิสัตว์ซึ่งเสวยชาติเป็นพญาคันคากครองโลกมนุษย์ในขณะนั้นจึงประกาศสงครามและทำศึกจนชนะจับพญาแถนได้และทำสัญญาตกลงกันว่าพญาแถนจะต้องสั่งให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลโดยมนุษย์จะเป็นผู้จุดบั้งไฟขึ้นไปเตือนเมื่อถึงเวลาทุกปีถึงแม้ว่าพญาแถนจะปฏิบัติตามสัญญาทุกปีแต่เมื่อผ่านพ้นฤดูฝนสภาพของความแห้งแล้งก็จะหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากสภาพดินของแผ่นดินอีสานมีลักษณะเป็นดินทรายไม่มีคุณสมบัติของการอุ้มน้ำไว้ในเม็ดดินจึงไม่สามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ได้น้ำฝนที่ตกลงมาจึงซึมลงใต้ดินอย่างรวดเร็วและบางส่วนจะระเหยกลายเป็นไอท้องทุ่งกว้างไกลสุดตากลางแดนอีสานนี้คือภาพรวมที่บอกเล่าถึงความร้อนแล้งแห่งแผ่นดินได้อย่างชัดเจนทุ่งกุลาร้องไห้มีเนื้อที่กว้างถึง2ล้าน1แสนไร่ครอบคลุมพื้นที่ถึง5จังหวัดได้แก่ร้อยเอ็ดสุรินทร์มหาสารคามศรีสะเกษและยโสธรลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นาเมื่อเกิดภาวะฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันจึงไม่มีทางระบายน้ำคันนาที่มีเป็นล้านล้านคันเหล่านี้จะเป็นแนวกั้นทำให้น้ำท่วมขังเป็นเวลานานก่อความเสียหายเป็นอย่างมากต่อพืชไร่เมื่อเกิดภาวะฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันจึงไม่มีทางระบายน้ำคันนาที่มีเป็นล้านล้านคันเหล่านี้จะเป็นแนวกั้นทำให้น้ำท่วมขัง

0: ได้ตลอดแรงเราทำเกษตรทำนาเราดึงขึ้นดึงขึ้นทำไปมันก็ไหลมาขังอีกมันก็สบาย
1: โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ของกรมพัฒนาที่ดินได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อหาทางเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524โดยการก่อสร้างระบบคลองระบายน้ำในพื้นที่นาซึ่งจะเป็นคลองที่จมดินทอดยาวเป็นตาข่ายเชื่อมโยงถึงกันโดยตลอด

เป็นคลองที่มีวัตถุประสงค์หลักในการระบายน้ำที่เกินความต้องการและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามขาดแคลนทั้งยังเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ดินที่ได้จากการขุดคลองสร้างฝายเหล่านี้จะนำมาถมเป็นถนนให้การคมนาคมที่สะดวกสบายจนมาถึงวันนี้ความพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติของหน่วยงานหลายหน่วยงานรวมกับพลังกายพลังใจจากชาวทุ่งกุลาร้องไห้ภาพของทุ่งนาเขียวขจีและรวงข้าวสีทองอารามของข้าวหอมมะลิพันดีก็ปรากฏขึ้นบนพื้นที่นากว้างถึง 200,000 ไร่โดยมีแนวคลองระบายน้ำที่เปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ของท้องทุ่งยาวถึง400กิโลเมตรนับเป็นความสำเร็จขั้นหนึ่งหลังจากที่ต้องทุ่มเทหยาดเหงื่อไปเป็นเวลาถึง10ปีและในอนาคตอีก5ปีข้างหน้าคือในปีพุทธศักราช2539พื้นที่อีกประมาณ 500,000 ไร่ของทุ่งกุลาร้องไห้ก็จะสะพรั่งพราวไปด้วยพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่จะมีสายเลือดหล่อเลี้ยงเป็นทางไกลนับรวมได้ 1,000 กิโลเมตรเหล่านี้จะเป็นผลจากโครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ระยะที่3ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่7ที่จะเริ่มดำเนินการในต้นปีพุทธศักราช2535นี้พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกในทุ่งกุลาร้องไห้ร้อยละ80เป็นข้าวขาวดอกมะลิ105ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์และมีดินเค็มบางส่วนอยู่ซึ่งตรงกับลักษณะดินของทุ่งกุลาร้องไห้จึงทำให้ได้ผลผลิตสูงและขายได้ราคาดีแต่ปัญหาเรื่องดินเค็มและน้ำใต้ดินเค็มนี้ยังมีพบอยู่ทั่วไปในภาคอีสานเกล็ดเกลือที่เห็นอยู่บนผิวดินนี้เป็นผลิตผลทางธรรมชาติที่เกิดจากการที่น้ำใต้ดินละลายเอาเกลือหินซึมขึ้นมาบนผิวดินแล้วถูกแดดแผดเผาระเหยไปเป็นที่แน่ชัดว่าใต้พื้นแผ่นดินอีสานเป็นแหล่งสะสมเกลือหินที่มีพื้นที่กว้างถึง 32,700,000 ไร่หรือมีเนื้อที่เป็นร้อยละ35ของพื้นที่ทั้งหมดจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ดินและน้ำบาดาลที่อยู่เหนือบริเวณชั้นเกลือเหล่านี้มีความเค็มไปด้วยการผลิตเกลือสินเทาโดยวิธีการสูบน้ำจากใต้ดินขึ้นมาต้มหรือตากได้กระทำกันมาตั้งแต่สมัยอดีตหากปัญหาของกากเกลือที่กลายเป็นน้ำขมทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะเป็นผลทำให้ระบบนิเวศถูกทำลายไปชาวบ้านขาดแหล่งอาหารและไม่อาจนำน้ำที่มีความเค็มสูงเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ใดๆได้การสูบน้ำเกลือขึ้นมาอย่างไม่มีการควบคุมขนาด

ของโพรงเกลือใต้ดินยังมีผลทำให้เกิดแผ่นดินทรุดและหากโพรงเกลือนั้นอยู่กลางหนองน้ำก็จะทำให้น้ำในหนองทั้งหมดไหลลงใต้ดินจนหมดสิ้นแต่กระนั้นเพราะความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจการผลิตเกลือสินเทาของชาวบ้านจึงยังคงดำเนินต่อไปจากผลการสำรวจปริมาณเกลือหินที่มีอยู่ในภาคอีสานปรากฏว่ามีอยู่มากถึง10ล้านล้านตันซึ่งนับได้ว่ามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและยังพบว่ามีแร่เศรษฐกิจที่สำคัญหลายชนิดอยู่รวมกับชั้นเกลือที่อาจนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทจึงเป็นที่คาดหวังว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากทรัพยากรเกลือเหล่านี้น่าจะมีค่ามหาศาลแต่การจะนำออกมาใช้จะต้องมีวิธีการควบคุมและป้องกันอย่างรัดกุมในอันที่จะพิทักษ์คุณภาพของสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมปลอดภัย

0: เปลวไฟที่ลุกโชติช่วงอยู่ตลอดวันตลอดคืนนี้บ่งบอกถึงพลังงานที่ซ่อนเร้นอยู่ใต้พิภพอันจะเอื้อประโยชน์อนันต์แก่ชาวอีสานการสำรวจปิโตรเลียมในภาคอีสานนั้นเริ่มมีมานานกว่า60ปีมาแล้วโดยสมเด็จกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินผู้ว่าการการรถไฟในขณะนั้นได้ทรงว่าจ้างนายวอลเลซเอ็มลีนักธรณีวิทยาชาวอเมริกันให้เข้ามาสำรวจหาแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงในประเทศไทยเพื่อใช้ในกิจการรถไฟนายวอลเลซเอ็มลีได้เดินทางไปสำรวจถึงภาคอีสานและได้ตั้งข้อสังเกตว่าโครงสร้างของชั้นหินในบริเวณเทือกเขาภูพานน่าจะเป็นแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมหลังจากนั้นก็ได้มีบริษัทต่างชาติเข้ามาขอสำรวจหลายต่อหลายบริษัทด้วยกันจนเมื่อบริษัทเอสโซได้เข้ามารับสัมปทานการขุดสำรวจแหล่งปิโตรเลียมในปีพุทธศักราช2522ภาคอีสานของไทยก็ได้เริ่มเปิดศักราชของแหล่งพลังงานอันมหาศาลใต้แผ่นดินด้วยวิธีวัดคลื่นความไหวสะเทือนของชั้นหินทำให้ทราบว่ามีปริมาณของเหลวภายใต้โครงสร้างชั้นหินที่มีลักษณะของการกักเก็บปิโตรเลียมอยู่หลายโครงสร้างในบริเวณอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงเนื่องจากแอ่งสะสมปิโตรเลียมในภาคอีสานอยู่ในระดับความลึกถึงกว่า3กิโลเมตรและอยู่ใต้ชั้นหินที่มีอายุมากกว่า200ล้านปีซึ่งมีความแข็งแกร่งมากจึงต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูงในการขุดเจาะแต่ละหลุมปิโตรเลียมที่พบในภาคอีสานส่วนมากจะแปรสภาพจากน้ำมันไปเป็นก๊าซธรรมชาติด้วยผลจากความร้อนความกดดันที่ทับถมเป็นเวลานานหลายล้านปีก๊าซธรรมชาติที่ได้จากหลุมก๊าซน้ำพองทั้งหมด4หลุมนี้จะถูกส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันแล้วถูกส่งต่อไปยังโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมน้ำพองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติที่ได้วันละ65ล้านลูกบาศก์ฟุตนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้242เมกะวัตต์ซึ่งได้ช่วยแบ่งเบาภาระของการไฟฟ้าที่จะต้องผลิตกระแสไฟฟ้าถึงวันละ840เมกะวัตต์สำหรับแจกจ่ายไปทั่วภูมิภาคอีสาน
1: ครับอันนี้ก็คงรู้กันนะว่าอีสานเรามันเป็นบริเวณที่มีพื้นที่กว้างขวางมากนะครับการสำรวจเท่าที่ทำมาเนี่ยคิดว่ายังคงไม่ทั่วถึงหรือครอบคลุมทั้งหมดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็พบแหล่งก๊าซธรรมชาติที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วผลการศึกษาของกรมทรัพย์ธรณีที่เราทำไว้ก็พบว่าแนวโน้มที่จะพบแหล่งก๊าซธรรมชาติใหม่นี่มีสูงมากส่วนแหล่งน้ำมันนั้นก็ถึงแม้จะมีน้อยนะแต่เราก็หวังว่าเราคงจะพบเหมือนกันนะแล้วในปี2534นี้เราก็มีผู้รับสัมทานรายใหม่ในภาคออกเฉียงเหนืออีกถึง4รายนะครับแล้วก็ในเวลาใกล้นี้ก็จะมีอีก4บริษัทที่จะเข้ามาร่วมดำเนินการด้วยอีกก็จึงเป็นที่คาดหมายได้อย่างสูงมากว่าเราจะพบแหล่งก๊าซธรรมชาติหรือแหล่งน้ำมันเพิ่มเติมในภาคออกเฉียงเหนืออีกมากเลยนะครับ
0: บ้างไฟหมื่นบ้างไฟแสนลำแล้วลำเล่าถูกจุดขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อร้องเตือนพญาแถนให้บันดาลฝนลงมายังโลกมนุษย์แต่บ้างไฟบางลำก็ไม่สามารถแหวกฟ้าขึ้นไปจนถึงพญาแถนได้ การบรรจุมือหรือดินปืนลงไปในบั้งไฟให้ได้สัดส่วนอย่างพอดิบพอดีเป็นเคล็ดลับเฉพาะตัวของช่างทำบั้งไฟแต่ละคนความชำนาญและการปรับปรุงแก้ไขประสบการณ์ครั้งแล้วครั้งเล่าจนลงตัวนี้เองจะนำบั้งไฟลำนั้นพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างสวยงามและสูงกว่าใครการก้าวไกลไปข้างหน้าของมนุษย์ไม่เคยมีขอบเขตจำกัดอีสานในวันนี้เพียบพร้อมไปด้วยแหล่งทรัพยากรอันล้ำค่าและสมองอันชาญฉลาดของบุคลากรหลายแขนงแต่คงจะไม่มีอะไรสำคัญมากไปกว่าความที่ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวงของชาวอีสาน

ไผว่าเมืองอีสานห่างสิจูงแขนมั่นไปเบิ่งศิลปะวัฒนธรรมยั่งโจโกสิไปห่างบอนจังไหน

คำว่ากล้วยไม้ที่เรียกกันอยู่ในทุกวันนี้จะมีที่มาอย่างไรไม่มีหลักฐานแน่ชัดแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2หรือราว200ปีล่วงมาแล้วคำว่ากล้วยไม้ได้ปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์เรื่องอีเหนาอันเป็นเหตุให้สันนิษฐานได้ว่ากล้วยไม้เป็นพันธุ์พืชเก่าแก่ของโลกจึงปรากฏคำว่ากล้วยไม้ในภาษาไทยมาแต่ไหนแต่ไร

พื้นแผ่นดินที่มีรูปร่างเปรียบได้ดังขวานทองอันเป็นที่ตั้งของราชอาณาจักรไทยแห่งนี้เป็นที่ยอมรับในวงการพฤกษศาสตร์โลกมาช้านานแล้วว่าเป็นแหล่งที่มีสภาพป่าเก่าแก่และอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความหลากหลายของชนิดป่าในแผ่นดินไทยซึ่งแตกต่างกันออกไปตามสภาพภูมิประเทศและลักษณะอากาศได้เอื้ออำนวยให้บุพชาตินานาพันธุ์ประชันกันผลิดอกชูช่อเสมือนดั่งอัญมณีประดับแผ่นดิน

ความบริบูรณ์ของผืนป่าเมืองไทยยังได้ให้กำเนิดพันธุ์ไม้ป่าชนิดหนึ่งซึ่งมีปรากฏในผืนป่าโบราณเพียงไม่กี่แห่งในโลกและในการต่อมาได้กลายเป็นตัวแทนแห่งมวลดอกไม้ของชาติไทยและคนไทยที่ทั่วโลกต่างชื่นชม

หตุใดจึงเรียกว่ากล้วยไม้เหตุที่เรียกว่ากล้วยไม้น่าจะเป็นเพราะมีลักษณะคล้ายผลกล้วยซึ่งเรียกตรงๆว่าลำลูกกล้วยและหากพิจารณาเทียบเคียงกับคำว่าออคิดในภาษาอังกฤษก็ดูเหมือนจะมีความหมายใกล้เคียงกันโดยคำว่าออคิดนั้นมาจากคำในภาษากรีกซึ่งแปลความหมายได้ว่ามีลักษณะโป่งคล้ายต่อมซึ่งก็หมายถึงลำลูกกล้วยนั่นเองแม้จะมีกล้วยไม้บางสกุลที่ไม่มีลำลูกกล้วยแต่ก็เรียกออคิดหรือกล้วยไม้เช่นกันสันนิษฐานได้ว่าเมื่อครั้งที่พบกล้วยไม้ใหม่ๆนั้นคงจะพบกล้วยไม้สกุลที่มีลำลูกกล้วยก่อนมาภายหลังเมื่อนักพฤกษศาสตร์ได้พิสูจน์ว่าแม้จำพวกที่ไม่มีลำลูกกล้วยก็รวมเข้าในตระกูลกล้วยไม้ด้วยจึงเรียกรวมต้นไม้ในตระกูลนี้ว่ากล้วยไม้กล้วยไม้เป็นพันธุ์ไม้ชั้นสูงซึ่งมีอวัยวะต่างๆครบสมบูรณ์มีรากลำต้นใบและมีดอกสมบูรณ์เพศเมล็ดจากฝักที่เกิดจากการผสมตัวเองเหล่านี้หากนำมาเพาะแล้วได้ต้นกล้วยไม้ที่ให้ดอกคล้ายกัน

ในสภาพธรรมชาติมักพบกล้วยไม้ป่าขึ้นตามต้นไม้แต่ไม่ใช่เป็นพวกเดียวกับกาฝากที่ใช้อวัยวะดูดอาหารจากต้นไม้มีชีวิตเพื่อแย่งอาหารแต่กล้วยไม้ที่เห็นเกาะอยู่ตามคาคบไม้นั้นเป็นเพียงอาศัยเกาะอยู่เฉยๆเพียงผิวนอกมิได้แทงเข้าไปในลำต้นกล้วยไม้มีระบบรากที่ทำหน้าที่ดูดธาตุอาหารเหมือนรากต้นไม้ทั่วไปกล้วยไม้เพียงอาศัยอาหารที่ได้จากเปลือกไม้ผุๆโดยเชื้อราไมโครไรซาที่มีอยู่ภายในเซลล์ผิวของรากจะช่วยเปลี่ยนแปลงเปลือกไม้เหล่านั้นให้กลายสภาพเป็นอาหารแล้วรากกล้วยไม้ก็จะนำไปใช้อีกทีหนึ่งเป็นการเจริญเติบโตที่ต้องอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างเชื้อราและกล้วยไม้โดยอาศัยต้นไม้ใหญ่เป็นที่ยึดเกาะอาศัยอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีต้นไม้ใหญ่ๆขึ้นอยู่ทั่วไปแต่เรามักจะพบมีกล้วยไม้บางชนิดขึ้นอยู่บนต้นไม้ชนิดหนึ่งโดยเฉพาะทั้งนี้อาจเป็นเพราะคุณสมบัติของเปลือกต้นไม้นั้นสามารถยึดให้เมล็ดกล้วยไม้ซึ่งมีขนาดเล็กมากติดค้างอยู่ได้โดยไม่ถูกชะล้างไปกับน้ำฝนหรือเปลือกต้นไม้นั้นสามารถดูดความชุ่มชื้นไว้ได้พอเพียงแก่การงอกของเมล็ดหรือเป็นเพราะเปลือกต้นไม้นั้นมีเชื้อราซึ่งช่วยสนับสนุนการงอกของเมล็ดกล้วยไม้ตามธรรมชาติหรือเปลือกต้นไม้นั้นไม่มีสารที่เป็นพิษเป็นภัยต่อเชื้อราที่มีประโยชน์ต่อการงอกของเมล็ดกล้วยไม้รวมทั้งลักษณะของต้นไม้ไม่หนาทึบบังแสงอันเป็นสิ่งสำคัญในการงอกและการเจริญของกล้วยไม้ดังนั้นแม้จะพบว่าแหล่งกำเนิดของกล้วยไม้ป่าตามธรรมชาตินั้นมีอาณาเขตแผ่กระจายตามแหล่งต่างๆแทบทุกแห่งในโลกที่ต้นไม้ธรรมดาสามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้แต่แหล่งกำเนิดกล้วยไม้ป่าที่สำคัญของโลกก็มีอยู่เพียง2แหล่งใหญ่ๆคือแถบลาตินอเมริกาตั้งแต่อเมริกากลางไปจนถึงตอนเหนือของอเมริกาใต้กับแถบเอเชียและแปซิฟิกสำหรับแหล่งกำเนิดกล้วยไม้ป่าในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกพบว่าไทยเป็นประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ใจกลางของแหล่งกำเนิดกล้วยไม้ป่าที่สวยงามแหล่งใหญ่ของโลกจากการสำรวจปรากฏว่าประเทศไทยมีพันธุ์กล้วยไม้ป่าในธรรมชาติไม่ต่ำกว่า 1,000 ชนิดทั้งประเภทที่พบอยู่บนต้นไม้บนพื้นผิวของภูเขาและบนพื้นดินสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของประเทศไทยเอื้ออำนวยให้แก่การเจริญงอกงามของกล้วยไม้เป็นอย่างมากเทือกเขาทางภาคเหนือของประเทศที่อยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่เทือกเขาที่มียอดสลับซับซ้อนมีลำธารซึ่งคดเคี้ยวมีนกและสัตว์ป่าต่างๆรวมทั้งมีพันธุ์กล้วยไม้ป่าที่สวยงามนานาชนิดดอย 30,000 ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตรดอกฟ้ามุ้ยกำลังบานอยู่บนต้นกอกซึ่งล้อมรอบไปด้วยสนเกี้ยต้นใหญ่ฟ้ามุ้ยเป็นกล้วยไม้ตระกูลแวนด้ามีแหล่งกำเนิดในป่าแถบภาคเหนือของไทยที่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,000 เมตรแม้จะมีการสำรวจพบฟ้ามุ้ยในประเทศพม่าด้วยก็ตามแต่จากการสำรวจก็ยืนยันว่าฟ้ามุ้ยที่สวยๆก็พบได้เฉพาะจากป่าในประเทศไทยเท่านั้นฟ้ามุ้ยต้นแรกของไทยค้นพบโดยเซอร์โจเซฟฮุกเกอร์ที่ได้ส่งนักสำรวจมาค้นหาฟ้ามุ้ยแถบภาคเหนือของไทยเมื่อปีพุทธศักราช2392จากความงามของดอกสีฟ้าซึ่งหาได้ยากมากจากกล้วยไม้ทั่วไปทำให้ฟ้ามุ้ยมีความสำคัญอย่างยิ่งในแง่พฤกษศาสตร์เพราะเป็นแวนด้าป่าชนิดเดียวในโลกที่มีสีฟ้าและถือกันว่าเป็นต้นกำเนิดของสีฟ้าฟ้ามุ้ยเป็นภาษาพื้นเมืองของภาคเหนือคำว่ามุ้ยแปลว่าม่วงฟ้ามุ้ยจึงหมายถึงสีฟ้าอมม่วงตามธรรมดาทั่วไปฟ้ามุ้ยมีฟอร์มดอกกลมลักษณะของกลีบใน2กลีบที่บิดและหงายหลังไปครึ่งหนึ่งบ่งชี้ความเป็นกล้วยไม้ป่าอย่างชัดเจน
ลักษณะเด่นที่ไม่อาจพบได้ในกล้วยไม้อื่นใดในโลกคือบนพื้นกลีบดอกมีลายร่างแหเป็นเส้นตัดกันทั้งดอกที่เรียกว่าลายสมุกแต่อย่างไรก็ตามนอกจากฟ้ามุ่ยจะมีสีฟ้าแล้วจากการสำรวจในป่าแถบภาคเหนือของไทยก็ยังพบฟ้ามุ่ยเผือกซึ่งกลีบดอกมีสีขาวและฟ้ามุ่ยแดงซึ่งมีกลีบดอกสีชมพู

ภาคเหนือของประเทศไทยเป็นดินแดนที่เรียกกันว่ามีกล้วยไม้งามจนคำว่าเอื้องซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นภาคเหนือเป็นที่รู้ทั่วไปว่าหมายถึงกล้วยไม้เช่นเอื้องคำเอื้องม่อนไข่เอื้องมัชชานุเอื้องเหล่านี้จัดอยู่ในกล้วยไม้สกุลหวายหรือเดนโดรเบียมลักษณะโดยทั่วไปคือลำลูกกล้วยยาวเป็นปล้องซึ่งเป็นลักษณะที่ทำให้เรียกว่าหวายกล้วยไม้สกุลหวายนับเป็นกล้วยไม้ดอกสวยสกุลใหญ่ที่สุดที่พบในประเทศไทยโดยได้มีผู้ค้นพบในป่าเมืองไทยมากชนิดที่สุดในโลกโดยพบแล้วถึง618ชนิด

ภายใต้สายหมอกที่ปกคลุมแสดงถึงความชุ่มเย็นของดอยอินทนนท์ณที่แห่งนี้เป็นแหล่งกำเนิดแห่งหนึ่งของกล้วยไม้แปลกตาร้องเท้านารีอินทนนท์เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นตามถิ่นกำเนิดที่พบครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2396เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์จะพบรองเท้านารีอินทนนท์มีดอกสะพรั่งอยู่บนเทือกเขาสูงตั้งแต่ 1,200 เมตรถึง 1,700 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลลักษณะดอกที่เป็นถุงคล้ายรองเท้าผู้หญิงนี่เองเป็นเอกลักษณ์ประจำสกุลและเป็นที่มาของชื่อสกุลรองเท้านารีหรือชื่อในภาษาอังกฤษว่าLady Slipper สำหรับประเทศไทยสำรวจพบว่ามีกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีพันธุ์แท้อยู่ถึง16ชนิดจาก80ชนิดในแหล่งกำเนิดทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองเท้านารีบางชนิดมักจะพบขึ้นตามซอกหินบนภูเขาหินปูนรองเท้านารีเหลืองพังงามีถิ่นกำเนิดอยู่บนภูเขาหินปูนแถบชายฝั่งทะเลทางภาคใต้

และนี่คือรองเท้านารีปีกแมลงปอเป็นรองเท้านารีชนิดล่าสุดที่พบในประเทศไทยมีถิ่นกำเนิดบนยอดภูหลวงจังหวัดเลยเพียงแห่งเดียวเท่านั้น

นับจากยอดดอยบนคาคบไม้หรือแม้แต่หน้าผาสูงชันเรื่อยลงมาจนถึงตามแอ่งซอกหินและตามพื้นดินในป่าใหญ่ไม่ว่าจะเป็นป่าดิบชื้นป่าสนเขาหรือป่าแล้งก็ล้วนแต่มีกล้วยไม้ป่าแทรกตัวอยู่ทั้งสิ้นพื้นป่าหลายประเภททำให้เกิดชนิดของกล้วยไม้หลากหลายพันผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันให้เห็นตลอดปีกล้วยไม้จึงไม่ใช่เป็นเพียงชีวิตชีวาของผืนป่าแต่ยังทรงคุณค่าประดุจอัญมณีประดับแผ่นดินซึ่งผูกพันอยู่กับวิถีวัฒนธรรมไทยและคนไทยอย่างแนบแน่นมาเป็นเวลาช้านาน

0: สถานีวิทยุจส.ร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีครับพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้มน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ถามกินไร่ลาก็มีหมดเอี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเอี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเอี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกิดผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆ เลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำเพื่อขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

ากจะวัดระยะทางของการเวลาในประวัติศาสตร์ก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นเวลานานนับพันปีมาแล้วที่มนุษยชาติได้ค้นพบและประจักษ์ในความงามอันเป็นเลิศของกล้วยไม้

นับย้อนไปตั้งแต่ก่อนคริสตกาลมีหลักฐานบันทึกไว้ว่ามนุษย์ได้เริ่มรู้จักนำเอากล้วยไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติมาทำเป็นพืชสมุนไพรรักษาความป่วยไข้ต่อมาได้มีบันทึกว่าชาวจีนเป็นชนชาติแรกในโลกที่รู้จักวิธีปลูกเลี้ยงกล้วยไม้โดยมีหลักฐานจากภาพวาดที่ปรากฏมีต้นหลันซึ่งเป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งวางประดับไว้ในบ้านในภาคพื้นยุโรปได้มีการรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้จากป่าเขตร้อนมาปลูกเลี้ยงและขยายพันธุ์จนได้กล้วยไม้ลูกผสมคู่แรกในราวปีพุทธศักราช2396อันเป็นช่วงเวลาไล่เลี่ย กันกับการที่กล้วยไม้พันฟ้ามุ่ยจากป่าเมืองไทยไปปรากฏภาพความงดงามสู่สายตาชาวตะวันตกและได้ถูกใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในการผสมพันธุ์เพื่อให้ได้ดอกสีฟ้าในรุ่นลูกเป็นรุ่นแรก

สำหรับในเมืองไทยกล้วยไม้ป่าอย่างฟ้ามุ่ยได้เข้ามาผสมผสานอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยมานานดังจะเห็นได้จากการนำเอากล้วยไม้ป่ามาเลี้ยงเรียนแบบธรรมชาติซึ่งเป็นที่นิยมในท้องถิ่นภาคเหนืออันเป็นแหล่งที่มีกล้วยไม้ป่าอยู่มากโดยเฉพาะเอื้องแซะชาวพื้นเมืองเหนือถือเป็นพันไม้สูงค่าและถือว่าในชีวิตหนึ่งควรได้ถวายพระด้วยเอื้องแซะเป็นพุทธบูชาสักครั้งแต่กระนั้นก็ไม่ปรากฏว่าคนไทยจะนิยมปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ขึ้นเองจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2416เมื่อนายเฮนรี่อาลาบาสเตอร์ชาวอังกฤษเดินทางเข้ามารับราชการเป็นที่ปรึกษาส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นต้นสกุลเสวศิลาได้ริเริ่มปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เป็นงานอดิเรกโดยได้สั่งกล้วยไม้จากต่างประเทศหลายชนิดเข้ามาปลูกเลี้ยงในเมืองไทยนับแต่นั้นบรรดาเจ้านายชั้นสูงและข้าราชการที่ใกล้ชิดจึงหันมาสนใจการเลี้ยงกล้วยไม้โดยเฉพาะพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นทิวากรวงประวัติพระราชโอรสในรัชกาลที่5นับเป็นคนไทยคนแรกที่ใส่ใจการเลี้ยงกล้วยไม้อย่างจริงจังอย่างไรก็ตามการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ในช่วงเวลานั้นยังจำกัดอยู่ในวงแคบและถือเป็นเคล็ดลับเฉพาะตนของชนชั้นสูงและผู้มีเงินเท่านั้นอีกทั้งลักษณะการปลูกเลี้ยงก็ยังเป็นการสั่งกล้วยไม้มาจากต่างประเทศเสียเป็นส่วนใหญ่

ี่คือตำราเล่นกล้วยไม้เล่มแรกที่ปลุกความตื่นตัวให้วงการกล้วยไม้เมืองไทยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตทรงเรียบเรียงขึ้นจากตำราต่างประเทศทำให้นักเล่นกล้วยไม้มีแหล่งค้นคว้าทางวิชาการอันมีส่วนผลักดันให้การเลี้ยงกล้วยไม้พัฒนาไปอย่างมาก

นักนิยมกล้วยไม้รวมกลุ่มเป็นสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยแต่กระนั้นแวดวงของคนรักกล้วยไม้ก็ยังอยู่ในวงจำกัดพุทธศักราช2498ชมรมกล้วยไม้บางเขนก่อกำเนิดขึ้นเป็นสโมสรของประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจกล้วยไม้ด้วยแรงผลักดันของศาสตราจารย์รพีสาคริกผู้เชี่ยวชาญพฤกษศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้แต่งตำรากล้วยไม้อันถือเป็นหนังสือเทคนิคการปลูกและขยายพันธุ์กล้วยไม้จากประสบการณ์ของคนไทย

ส่งผลให้แนวความคิดในการพัฒนาวงการกล้วยไม้ไทยขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางจนกระทั่งในปีพุทธศักราช 2501ได้มีการเปิดสอนวิชากล้วยไม้ขึ้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นครั้งแรกเพื่อผลิตนักวิชาการและพัฒนางานวิจัยกล้วยไม้ของประเทศนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ขยายวงกว้างออกไปจากชมรมกล้วยไม้บางเขนซึ่งเป็นเพียงกลุ่มคนจำนวนน้อยพัฒนาขึ้นเป็นสมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทยพร้อมๆกับมีการจัดตั้งชมรมสโมสรของนักกล้วยไม้ขึ้นในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศบัดนี้กล้วยไม้ก็มิได้เป็นพันธุ์พืชที่มีการแบ่งชั้นวรรณะอีกต่อไปแล้ว

นี่คือช้างแดงกล้วยไม้ป่าที่ในสมัยหนึ่งเคยเป็นที่นิยมของนักเล่นกล้วยไม้แต่ก็เป็นพันธุ์ที่หายากถึงขนาดมีคำกล่าวว่าต้องขี่ช้างไปหาช้างสะท้อนถึงความมานะพยายามดั้นด้นไปค้นหาในป่าลึกเพื่อนำมาสะสมไว้เป็นความภาคภูมิใจส่วนบุคคลเล่าขานกันว่าใครมีช้างแดงไว้ในครอบครองก็จะต้องหวงแหนขนาดต้องเอาเข้าไปนอนในมุ้งด้วยกันเลยทีเดียวอันที่จริงช้างแดงที่หายากนี้โดยเนื้อแท้แล้วเป็นชนิดเดียวกับช้างกระที่พบดาดเดินทั่วไปและก็เป็นชนิดเดียวกับช้างเผือกช้างพลายและช้างประหลาดซึ่งล้วนแล้วแต่พัฒนาพันธุ์มาจากช้างกระทั้งสิ้นโดยช้างเผือกก็คือช้างกระที่ไม่มีจุดประเลยช้างพลายคือช้างกระที่จุดประสีม่วงโตจนดูเป็นแต้มทั้งที่กลีบดอกและปากและนี่คือช้างประหลาดที่พบแต้มสีม่วงเฉพาะที่ปากเท่านั้นส่วนลักษณะอื่นทั้งขนาดดอกฟอร์มดอกจะเหมือนช้างกระทุกประการ

่นเดียวกับช้างแดงซึ่งแท้ที่จริงก็คือช้างกระที่มีจุดประสีม่วงโตจนปกคลุมสีขาวของดอกไว้ทั้งหมดด้วยเหตุนี้จึงเกิดแนวความคิดที่พัฒนากล้วยไม้ช้างที่หายากให้มีแพร่หลายมากขึ้นโดยการนำเอากล้วยไม้ป่าชนิดเดียวกันมาผสมกันนับแต่นั้นช้างแดงจากป่าต้นแล้วต้นเล่าก็ถูกนำมาผสมกันเองเกิดเป็นช้างแดงที่งดงามกว่าช้างแดงป่าและเมื่อปีพุทธศักราช2507ช้างแดงพันธุ์แท้ที่ผสมขึ้นจากช้างแดงป่าก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกจากผลงานการผสมของศาสตราจารย์รพีสาคริกโดยได้รับประกาศนียบัตรเกียรตินิยมคุณภาพจากสมาคมกล้วยไม้อเมริกันและได้รับการขนานนามว่าช้างแดงสาคริกสเตรนหรือช้างแดงสายพันธุ์สาคริกสร้างความตื่นเต้นให้กับวงการกล้วยไม้ชั้นนำของโลกและทำให้นักนิยมกล้วยไม้ของไทยตื่นตัวที่จะนำกล้วยไม้ป่ามาผสมเพื่อปรับปรุงพันธุ์กันขนาดใหญ่เกิดเป็นกล้วยไม้พันธุ์ผสมขึ้นมากมาย

กล้วยไม้พันผสมหมายถึงกล้วยไม้ซึ่งเกิดจากการผสมชนิดเดียวกันและผสมข้ามชนิดรวมถึงการผสมต่างสกุลปกติจะเกิดจากการผสมโดยมนุษย์ทั้งนี้เพราะการผสมโดยธรรมชาติเป็นไปได้ยากมากด้วยเหตุเพราะฤดูดอกบานไม่ตรงกัน

ามุ่ยซึ่งโดยธรรมชาติจะถ่ายทอดสายเลือดแห่งสีฟ้าไปสู่ลูกหลานตลอดไปเมื่อนำมาผสมเข้ากับแวนด้าแซนเดเรียนาก็จะได้ลูกผสมซึ่งมีสีฟ้าเป็นหลักคือแวนด้าโรสชัยเดียนาคริมสันคลาวด์เมื่อผสมกับฟ้ามุ่ยจะได้ลูกผสมชื่อเชียงใหม่บลูซึ่งมีดอกใหญ่ลายสมุกชัดเจนและที่สำคัญคือยังคงสีฟ้าไว้เด่นชัด

นี่คือเข็มแสดเป็นกล้วยไม้ป่าสกุลเข็มที่มักมีผู้นิยมนำไปผสมข้ามสกุลเช่นกับสกุลแบนด้าได้เป็นกล้วยไม้พันธุ์ใหม่เรียกว่าสกุลแอสโคเซนด้าซึ่งจะมีสายเลือดเข็มและแวนด้าอย่างละครึ่งกล่าวคือมีลักษณะเด่นที่ดอกสีสดใสสะดุดตาแต่จุดประที่มักปรากฏบนแวนด้าจะเลื่อนลงไปขนาดดอกก็ไม่ใหญ่อย่างแวนด้าและไม่เล็กเหมือนเข็มแต่สิ่งที่สำคัญคือแอสโคเซนด้านี้เลี้ยงง่ายโตเร็วและให้ดอกตลอดปี

จากจุดเล็กๆของความพยายามผสมเพื่อพัฒนาปรับปรุงพันธุ์เพียงเพื่อความสุขใจของนักนิยมกล้วยไม้ในเวลาต่อมาก็ได้ขยายขายงานออกไปประสานกับวงการกล้วยไม้สากลชื่อเสียงของวงการกล้วยไม้ไทยขจรกระจายออกไปทั่วโลกนักนิยมกล้วยไม้นานาชาติกล่าวขวัญว่าไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญโดดเด่นอยู่ในวงการกล้วยไม้โลกสมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทยได้รับเชิญให้เข้าเป็นสมาชิกในเครือสมาคมกล้วยไม้อเมริกันซึ่งนับเป็นสมาคมกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดของโลก

ต่อมาได้มีการขยายตลาดไปยังประเทศญี่ปุ่นโดยมีการส่งกล้วยไม้เดนโดรเบียมโซเนียหรือบอมซึ่งเป็นหวายลูกผสมจากฝีมือของนักกล้วยไม้ไทยและได้กลายเป็นที่นิยมอย่างสูงในตลาดญี่ปุ่นในเวลาต่อมาสามารถสร้างรายได้และนำเงินตราเข้าประเทศอย่างเป็นที่น่าชื่นชมยิ่งพร้อมๆกับการพัฒนาของวงการกล้วยไม้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการขยายพันธุ์ก็ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งจากเดิมที่การขยายพันธุ์ต้องใช้วิธีเพาะเมล็ดหรือแยกหน่อก้าวสู่เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพียงส่วนเจริญคือตายอดจากต้นที่ผ่านการคัดเลือกแล้วเพียงชิ้นเล็กๆก็จะได้ต้นกล้วยไม้นับแสนนับล้านต้นจนทำให้เกิดคำศัพท์ขึ้นในวงการกล้วยไม้ว่าเทคนิคนี้คือการปั่นตาหมายถึงการคัดต้นมาทำการเพิ่มปริมาณทวีคูณจากสถิติการส่งออกกล้วยไม้เมื่อปีพุทธศักราช2516เป็นจำนวนเพียงไม่กี่พันต้นคิดเป็นมูลค่าไม่กี่แสนบาทบัดนี้ประเทศไทยมีผู้เลี้ยงกล้วยไม้กว่า 2,000 รายพื้นที่ปลูกกล้วยไม้ทั่วประเทศกว้างขวางถึงกว่า 13,000 ไร่ผลิตดอกกล้วยไม้ได้ถึงปีละ 20,000 ตันหรือประมาณ 720-780 ล้านบาทต่อปีและเป็นการส่งออกต้นกล้วยไม้ถึงกว่า 10,000 ตันทำรายได้เข้าประเทศถึง500กว่าล้านบาท

หากมองย้อนกลับไปในอดีตเมื่อกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาการเลี้ยงกล้วยไม้ในเมืองไทยยังอยู่ในวงแคบปัจจุบันประเทศไทยกลายเป็นประเทศผู้ผลิตกล้วยไม้รายใหญ่ของโลกแต่กระนั้นการพัฒนากล้วยไม้ของไทยก็ยังไม่หยุดยั้งทั้งในด้านการวิจัยเพื่อให้ได้พันธุ์กล้วยไม้ใหม่ๆและเทคนิคการปลูกแบบใหม่เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่วงการกล้วยไม้และต่อเศรษฐกิจของชาติในอนาคต

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยาม

แม้บรรยากาศยามเช้าบนถนนสีลมจะไม่ต่างไปจากวิถีชีวิตของคนกรุงเทพบนถนนสายอื่นแต่นอกเหนือไปจากสวนลุมพินีแหล่งพักผ่อนของชาวกรุงแล้วบนถนนสายเล็กใจกลางมหานครแห่งนี้ยังมีลักษณะเฉพาะที่เห็นได้อย่างเด่นชัด

ด้วยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพื้นที่บริเวณทุ่งลำพองถูกขุดคลองสร้างถนนขึ้นตามแบบของยุโรปเพื่อให้บ้านเมืองงดงามเป็นระเบียบเรียบร้อยมีชื่อว่าสีลมและเมื่อสัมปทานรถรางเปิดใช้ในสมัยรัชกาลที่6ความเจริญของถนนสีลมก็เริ่มต้นขึ้นรถรางสายบางรักประตูน้ำสร้างขึ้นเพื่อให้การเดินทางระหว่างถนนเจริญกรุงแหล่งธุรกิจในสมัยนั้นไปจนถึงคลองเตยเป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้สีลมซึ่งอยู่ระหว่างย่านชุมชนนี้เป็นย่านที่พักอาศัยที่มีความสะดวกในด้านการคมนาคม

พื้นที่เพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ปรับเปลี่ยนเป็นบ้านพักอาศัยของเจ้านายชั้นสูงรวมทั้งชาวต่างประเทศที่เข้ามาทำการค้าซึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นชุมชนของคนหลากเชื้อชาติเข้าอยู่ร่วมกันสถาปัตยกรรมในศาสนสถานแห่งนี้บรรจงสร้างขึ้นตามแบบศิลปะอินเดียตอนใต้ตัวอาคารได้รับการตกแต่งขึ้นใหม่ตามสมัยนิยมดังเช่นที่สร้างในประเทศอินเดียวัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าวัดแขกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เพื่อบูชาพระอุมาเทวีตามคำสอนของศาสนาฮินดูซึ่งลัทธิความเชื่อนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะชาวอินเดียบนถนนสีลมเท่านั้นสีลมเป็นที่อาศัยอยู่ของคนต่างชาติหลากวัฒนธรรมมาตั้งแต่ครั้งอดีตและเริ่มมีการตั้งรกรากเพิ่มมากขึ้นภายหลังสนธิสัญญาเบาริ่งรวมทั้งสนธิสัญญาพระราชไมตรีกับนานาประเทศซึ่งอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถครอบครองที่ดินได้การซื้อที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเริ่มมีขึ้นนอกเหนือไปจากการซื้อเพื่อสร้างที่พักอาศัย

สถานศึกษาก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มสอนศาสนาลัทธิต่างๆแม้ว่าค่าเล่าเรียนในสมัยนั้นจะมากกว่าค่าเล่าเรียนของโรงเรียนหลวงชั้นดีถึง3เท่าแต่โรงเรียนฝรั่งก็ยังเป็นที่นิยมของเจ้านายชั้นสูงและผู้มีอันจะกินเพื่อให้บุตรหลานได้รับความรู้ด้านภาษาอังกฤษการอบรมระเบียบวินัยและความสะอาดเรียบร้อย

รูปปั้นและภาพวาดของพระแม่มารีแสดงถึงช่วงเหตุการณ์หนึ่งของท่านซึ่งกำลังเสด็จขึ้นสวงสวรรค์คือที่มาของคำว่าอัสสัมชัญ

โบสถ์อัสสัมชัญเป็นศาสนสถานของชาวโรมันคาทอลิกสำหรับพวกเขาพระแม่มารีเป็นองค์นิจจานุเคราะห์ผู้มอบความหวังสร้างกำลังใจยามท้อแท้กับอุปสรรคที่ประสบอยู่

และเมื่อถึงวันคริสต์มาสซึ่งเป็นวันที่พวกเขาจะประกอบพิธีมิสซาเพื่อเฉลิมฉลองพระเยซูเจ้ากลับมาบังเกิดเป็นพระกุมารและถือว่าเป็นปีใหม่ครบรอบการหมุนเวียนของช่วงปีสำหรับคริสตชน

หลังจากที่รัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์มีมติให้ยกเลิกรถรางและถมคลองสีลมเพื่อเพิ่มผิวการจราจรสีลมกลายเป็นถนนที่มีขนาดกว้างกว่าถนนธุรกิจสายอื่นในบริเวณนั้นเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของกรุงเทพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กระจายอยู่ตลอดถนนสายนี้อาคารสำนักงานตึกอันทันสมัยก่อร่างขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจการโรงแรมเวลาถึง5ปีใช้ไปกับการสร้างโรงแรมดุสิตธานีอาคารที่สูงสุดของประเทศในครั้งนั้นเพื่อรองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจวบจนถึงปัจจุบันบนถนนสีลมเป็นที่รวมของโรงแรมสำคัญหลายแห่งซึ่งผลพวงจากธุรกิจท่องเที่ยวที่เจริญเป็นเงาตามตัวก็คือธุรกิจห้างสรรพสินค้าและร้านขายของที่ระลึก

8สำนักงานสาขา2สำนักงานใหญ่คือจำนวนของธนาคารพาณิชย์ไทยรวมไปถึง32สำนักงานตัวแทนธนาคารต่างประเทศและสถาบันทางการเงินอื่นๆอีก23แห่งตั้งอยู่บนถนนที่มีความยาวไม่ถึง3กิโลเมตรแห่งนี้ด้วยจำนวนสถาบันการเงินที่มีมากเช่นนี้ทำให้ถนนสีลมก้าวเข้าสู่การเป็นเส้นทางของธุรกิจจนได้รับการเปรียบเทียบให้เป็น Wall Street ของประเทศไทยจากข้อมูลของธนาคารกรุงเทพจำกัดเฉพาะที่สำนักงานใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2535ยอดเงินสินเชื่อ 572,320 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 14.9% รวมทั้งยอดเงินฝากที่เพิ่มขึ้นถึง 11.2% สามารถบ่งชี้ถึงความมั่นคงของสถาบันทางการเงินและความสะพัดของเงินที่หมุนเวียนบนถนนธุรกิจนี้ได้เป็นอย่างดี

ช่วงเวลาพักเที่ยงถนนสายนี้จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนอีกครั้งช่วงเวลาที่เหลือจากกิจวัตรประจำวันเพียงพอสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจซอยสุรเสนาหรือที่รู้จักกันดีว่าซอยละลายทรัพย์แหล่งจับจ่ายใช้สอยของทุกชนชั้นห้างสรรพสินค้ากลางแจ้งนี้เปิดให้บริการแก่ผู้นิยมของดีราคาไม่แพงนักจนถึงช่วงเย็นของทุกวัน

สีลมไม่เคยร้างผู้คนแม้พลบค่ำจะเป็นเวลาที่เหล่าพนักงานประจำจะได้ออกจากถนนสายนี้เพื่อพักผ่อนสำหรับภาระในวันรุ่งขึ้นแต่สำหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งงานของพวกเขาเพิ่งจะเริ่มขึ้น

นี่คือพัดพงซอยที่คุ้นเคยของนักเที่ยวกลางคืนเสียงเชิญชวนลูกค้าผสมผสานกับการต่อรองราคาสินค้าท่ามกลางแสงไฟหลากสีมีให้เห็นอยู่ทุกค่ำคืนจากบาร์อาโกโก้ของทหารอเมริกันเพียงร้านเดียวในซอยพัดพงเวลาไม่ถึง30ปีธุรกิจสถานเริงรมยามราตรีนี้ได้ขยายไปรวมซอยใกล้เคียงอย่างซอยธนิยะเข้าไว้ด้วยทุกวันนี้ชื่อของพัดพงยังคงเป็นถนนที่ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่เข้ามารู้จักและอยากสัมผัสอยู่เสมอมาไม่มีใครสามารถระบุได้ว่าแต่ละคืนจะมีเงินหมุนเวียนในย่านบันเทิงนี้เป็นจำนวนเท่าไหร่

นถนนสายเล็กๆใจกลางมหานครของประเทศทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ต่างร่วมกันสะท้อนเรื่องราวเสนอภาพชีวิตของสังคมเมืองหลวงไว้อย่างชัดเจน

0: เช้าของสีลมจะไม่แตกต่างไปจากถนนสายอื่นก็ตาม
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์ที่สะท้อนภาพของสังคมไทยในอีกมุมหนึ่งที่ยังคงงดงามและทั้งหมดนี้มีจอสอร้อยเป็นศูนย์กลางในการประสานงานจนเรื่องราวต่างๆจบลงได้ด้วยดีเริ่มต้นกันที่เหตุการณ์แรกเมื่อช่วงค่ำของวันที่14เมษายนเวลาประมาณ23นาฬิกานักเรียนชายรายหนึ่งพบกระเป๋าสตางค์สีดำตกอยู่บริเวณถนนย่านรังสิตภายในมีเงินสดกว่า 5,000 บาทพร้อมเอกสารสำคัญของเจ้าของครบถ้วนหลังตั้งสติเขาตัดสินใจเก็บรักษาไว้และพยายามติดต่อเจ้าของทันทีนอกจากการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วยังได้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจแจ้งเรื่องผ่านจอสอร้อยหลังการประสานงานสามารถติดตามเจ้าของกระเป๋าได้สำเร็จแม้กระเป๋าจะมีร่องรอยความเสียหายเล็กน้อยแต่ทรัพย์สินภายในยังอยู่ครบถ้วนต่อกันที่เหตุการณ์ที่สองนักร้องชื่อดังเอกสุรเชษฐ์เผลอลืมโทรศัพท์มือถือไว้ในรถโดยสารผ่านแอปพลิเคชันซึ่งโทรศัพท์เครื่องดังกล่าวมีข้อมูลสำคัญจำนวนมากเมื่อทราบเรื่องเพื่อนร่วมงานได้รีบประสานไปยังจอสอร้อยพร้อมให้รายละเอียดเส้นทางและช่วงเวลาอย่างชัดเจนเจ้าหน้าที่สามารถติดตามและติดต่อไปยังคนขับรถได้สำเร็จตรวจสอบพบโทรศัพท์อยู่ภายในรถโดยคนขับได้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีและนำส่งคืนให้กับเจ้าของโดยตรงเหตุการณ์นี้ใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงและเหตุการณ์สุดท้ายจากความผิดพลาดเล็กๆที่เกือบกลายเป็นเรื่องใหญ่ผู้โดยสารรายหนึ่งโอนเงินค่าแท็กซี่ผิดจาก75บาทเป็น 7,575 บาทหลังทราบข้อผิดพลาดได้รีบแจ้งธนาคารเพราะดำเนินการตามขั้นตอนขณะเดียวกันได้ประสานข้อมูลผ่านจอสอร้อยเพื่อช่วยติดตามตัวคนขับข้อมูลเส้นทางและช่วงเวลาถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบต่อมาคนขับแท็กซี่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบจากการประกาศและติดต่อกลับเพื่อดำเนินการคืนเงินทั้งสองฝ่ายได้นัดพบกันก่อนโอนเงินคืนครบถ้วนทั้ง3เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความซื่อสัตย์และน้ำใจที่ยังคงมีอยู่ในสังคมจากเรื่องที่อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่กลับจบลงได้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายนี่คืออีกหนึ่งภาพของสังคมไทยที่ยังคงน่าภูมิใจและควรถูกส่งต่อกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะ

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยาม

ภายหลังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าพระยาจักรีเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติสถาปนาราชวงศ์จักรีขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2325ทรงย้ายพระนครจากฝั่งธนบุรีตั้งราชธานีให้พระราชทานนามว่ากรุงรัตนโกสินทร์อินทอยุธยาการสร้างเมืองเป็นไปตามแบบของกรุงศรีอยุธยารวมทั้งการวางผังของพระบรมมหาราชวังที่สร้างชิดลำน้ำและสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามในเขตพระราชฐานดังเช่นวัดพระศรีสันเพชรในพระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยาภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิเนื้อหยกบนบุษบกทองคำนามพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือที่เรียกอีกนามหนึ่งว่าพระแก้วมรกตพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศนอกจากอิฐกำแพงของกรุงศรีอยุธยาที่รื้อมาสร้างกำแพงเมืองและป้อมปราการที่กรุงเทพแล้วงานทางสถาปัตยกรรมในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นส่วนใหญ่ยังคงได้รับอิทธิพลการออกแบบจากศิลปะสมัยกรุงเก่าเรื่อยมา

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตัวอย่างสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาสร้างขึ้นแทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่สร้างขึ้นตามแบบพระที่นั่งสันเพชรปราสาทซึ่งถูกฟ้าผ่าส่วนยอดเกิดเพลิงไหม้หมดทั้งองค์ภายหลังการใช้เป็นพระราชพิธีมณฑลในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่สองยอดปราสาทเป็นเครื่องไม้ทรงมนดบซ้อน7ชั้นที่มุมไม้12ของยอดมีครุฑยุทนาครองรับอยู่ทั้ง4มุมช่อฟ้าใบรากาและหางหงซึ่งทำเป็นนาค3เสียนซ้อนติดกันเรียกว่านาคเบือนประดับขึ้นพร้อมกับการมุงกระเบื้องเคลือบสีเมื่อคราวซ่อมใหม่ในสมัยรัชกาลที่3

จนเมื่อประเทศไทยเริ่มมีการค้าสำเภากับประเทศจีนมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่3สิ่งหนึ่งที่นอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนสินค้าก็คือการผสมผสานทางศิลปะวัฒนธรรมที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดในงานสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะในการสร้างวัด

พระอุโบสถก่อทรงแบบจีนมีเสาพาลัยสี่เหลี่ยมรอบไม่มีช่อฟ้าใบระกาหลังคามุกสองชั้นหน้ามุกใช้กระเบื้องสีจานเบญจรงค์ประดับเป็นลวดลาย

การเปิดรับศิลปะวัฒนธรรมใหม่ๆแล้วนำมาประยุกต์สรรสร้างงานสถาปัตยกรรมที่มีรูปแบบเฉพาะขึ้นมากมายในรัชสมัยนี้

โลหะปราสาทวัดราชนัดดารามที่มีองค์เดียวในประเทศได้นำเอาการสร้างบันไดวนโอบเสาไม้แก่นใหญ่เวียนไปสู่ฐานประทักษิณชั้นแรกและชั้นบนเป็นวิธีการสร้างตามแบบยุโรปซึ่งเข้ามาติดต่อการค้าในช่วงปลายรัชสมัยในยุคที่มีการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกเพื่อให้คนไทยมีความรู้เพิ่มขึ้นพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้วัดโพเป็นที่รวมของวิชาการด้านต่างๆเพื่อเป็นแหล่งความรู้แก่คนทั่วไปโดยจารึกตำราบนแผ่นศิลาประดับไว้รอบพระระเบียงวัด

ภายในวัดโพนอกจากเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสายญาติซึ่งพื้นพระบาทมีลวดลายประดับมุกเป็นภาพมงคล108ประการล้อมรอบภาพวงจักรอยู่ตรงกลางแล้วภายในพระอุโบสถยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธปฏิมากรเทวรูปที่เชื่อกันว่าเทวดาเป็นผู้สร้างขึ้น

แม้ว่าในรัชสมัยนี้ประเทศไทยจะเริ่มเปิดรับวัฒนธรรมจากต่างชาติเพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งก่อสร้างภายในพระบรมมหาราชวังยังคงได้รับอิทธิพลจากศิลปะอยุธยาอยู่ไม่เสื่อมคลายพระศรีรัตนเจดีย์สร้างขึ้นตามแบบเจดีย์3องค์จากวัดพระศรีสรรเพชรเป็นเจดีย์ทรงกลมแบบทรงลังกาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายในบริเวณด้านตะวันออกของพระศรีรัตนเจดีย์สร้างพระพุทธปรางปราสาทขึ้นซึ่งได้รับพระราชทานนามในรัชกาลที่6ว่าปราสาทพระเทพบิดรภายในประดิษฐานพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีแทนพระราชดำริเดิมที่จะใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต

ครั้นถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ศาสนาเข้ามามีบทบาทอย่างมากไม่ใช่เพียงพุทธศาสนาเท่านั้นการติดต่อกับชาวยุโรปนอกเหนือจากความรู้ทางการแพทย์ที่นำมาให้ความช่วยเหลือแล้วพวกเขายังนำเอาคริสตศาสนาเข้ามาเผยแพร่ในเมืองไทยอีกด้วยด้านพุทธศาสนาท่านทรงตั้งคณะสงฆ์ธรรมยุทธนิกายขึ้นเป็นครั้งแรกที่วัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเดิมใช้เป็นที่ครองวัดเมื่อครั้งพระองค์ทรงผนวดจนกระทั่งขึ้นครองราชเมื่อปีพุทธศักราช2394และเป็นวัดซึ่งรัชกาลที่6ที่7และที่9ทรงผนวดในเวลาต่อมาภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน2องค์คือพระโตและพระพุทธชินสีห์ที่อัญเชิญจากวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกรอบผนังตกแต่งด้วยภาพเขียนของขัวอินโคงจิตรกรเอกที่เขียนเป็นภาพปริศนาธรรมภาพฝรั่งและบ้านเมืองแบบยุโรป

ผนังของวัดจึงไม่ได้มีเพียงเรื่องในวรรณคดีโบราณเท่านั้นแต่ยังสามารถที่จะสะท้อนสภาพสังคมบันทึกเหตุการณ์ในแต่ละยุคสมัยรวมถึงการเขียนขึ้นเพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์อีกด้วยภาพบนผนังวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามเป็นภาพบันทึกให้น้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของรัชกาลที่4ในด้านการเป็นนักดาราศาสตร์ที่ทรงสามารถคำนวณศูนย์กลางของสุริยุปราคาได้ณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานที่ซึ่งพระองค์ทรงได้รับเชื้อไข้มาลาเรียเป็นผลให้เสด็จสวรรคตภายหลังจากนั้นเพียง14วันตลอดรัชสมัยของพระองค์ทรงศึกษาวิทยาการทางตะวันตกเริ่มการทูตกับต่างชาติจนเป็นที่ยอมรับนับถือของชาวตะวันตกทั้งในและนอกประเทศและได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งการวิทยาศาสตร์ไทยการเลิกระบบทาสในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ได้รับการยอมรับจากชาวต่างชาติรอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมดังเช่นประเทศใกล้เคียง

พระองค์ทรงนำประสบการณ์ที่ได้จากการประพาสชาติมหาอำนาจต่างๆปรับปรุงความเจริญในทุกด้านตั้งกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยดูแลความสงบภายในประเทศสร้างโรงเรียนเพื่อพัฒนาคนไทยให้มีความรู้วางผังเมืองสร้างสาธารณูปการโดยศึกษารูปแบบจากนานาอารยประเทศพระราชกรณูปการมากมายนี้ทำให้ปวงชาวไทยทูลถวายพระราชสมัญญานามให้พระองค์ว่าสมเด็จพระปิยมหาราชภายนอกของวัดประจำรัชกาลที่5แห่งนี้ตกแต่งและจัดวางอย่างวิจิตรบรรจงตามลักษณะสถาปัตยกรรมแบบไทยลายประดับมุกจำลองเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่หน้าต่างและบานประตูพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้รับการยกย่องว่าเป็นงานศิลปะที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ระพุทธอังคีรสพระประธานในพระอุโบสถประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีหินอ่อนจากประเทศอิตาลีประดับรูปปั้นพระราชลัญจกรประจำราชการไว้เหนือซุ้มประตูกลาง

พระที่นั่งสำคัญในพระบรมมหาราชวังที่สร้างขึ้นในรัชสมัยนี้ก็คือพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเพื่อใช้เป็นที่ประทับตลอดรัชกาล

ชั้นบนเป็นหอพระบรมอัฐิชั้นกลางเป็นท้องพระโรงหน้าห้องโถงตอนในของมุกกระสันตะวันออกเป็นห้องรับรองทูตานุทูตต่างแดนผนังประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว7รัชกาล

ระแท่นทำด้วยไม้หุ้มเงินลงยาทองเรียกว่าถมตะทองผนังเบื้องหลังทำเป็นซุ้มจรนำกลางซุ้มเขียนตราจักรี

ในปีพุทธศักราช2457ประเทศไทยเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรประกาศสงครามกับฝ่ายอักษะในสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งชัยชนะเป็นของฝ่ายสัมพันธมิตรในที่สุดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดเกล้าให้สร้างอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่1เพื่อบรรจุอัฐิของเหล่าทหารอาสาที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติการรบในทวีปยุโรปเป็นอนุสรณ์แก่เหล่าวีรชนผู้กล้าของประเทศแม้ผลของสงครามจะทำให้เกิดการหยุดชะงักในหลายๆด้านแต่หน้าที่แห่งนี้ยังมีการก่อเกิดและผลิงามทางศิลปะของไทยที่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบันคอราโดเฟโรจีหรือศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีผู้ก่อเกิดยุคสำคัญของศาสตร์ทางศิลปะไทยจนได้ชื่อว่ายุคศิลป์พีระศรีขึ้นศิลปินอิตาเลียนผู้นี้เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนศิลปากรในปีพุทธศักราช2467เพื่อดำเนินการสอนแก่คนไทยนับแต่นั้นงานสถาปัตยกรรมของไทยจึงมีการเปลี่ยนแปลงแม้จะยังนำเอารูปแบบทางตะวันตกเข้ามาแต่เป็นฝีมือการออกแบบก่อสร้างของช่างศิลป์ไทยความเป็นมาของราชธานีแห่งนี้สะท้อนผ่านผลงานทางศิลปะในแต่ละยุคสมัยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรกรุงเทพมหานครยังคงมีเรื่องราวเขียนตำนานบันทึกที่มาของแผ่นดินเอาไว้สมกับความเป็นมหานครเมืองหลวงของประเทศไทย

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยาม

้ามาก็มาอยู่นี่เลยในเรือฉันจำอะไรไม่ได้หรอกในเรือเพราะมันเมาเป็นเด็กมันเมานั่งเรือนั่งรถไม่ค่อยจะได้พอลงก็เมาแล้ว

0: เข้าไปอยู่เรือพี่เคยก็ไปอยู่เรือผมก็ตอนนั้นอายุสัก8 7 8ขวบก็เรียนเสริมประมาณสัก62ปีเต็มๆ62ปี
1: นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงมีพระราชประสงค์ที่จะย้ายราชธานีจากฝั่งธนบุรีมายังฝั่งพระนครทรงโปรดเกล้าให้ชาวจีนซึ่งอาศัยอยู่บริเวณที่จะสร้างพระบรมมหาราชวังย้ายมาอยู่รวมกันในย่านที่เรียกกันในปัจจุบันว่าสำเพ็ง

จากคนจีนเพียงไม่กี่ร้อยพร้อมๆกับการเติบโตของกรุงรัตนโกสินทร์ชุมชนแห่งนี้ขยายตัวเติบโตอย่างต่อเนื่องกระทั่งกลายสภาพบ่งบอกเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของตนเองสายสัมพันธ์และการประสานกลมกลืนระหว่างชาวไทยและชาวจีนมีมาเนิ่นนานโดยผ่านทางความเชี่ยวชาญในการค้าสำเภาทางทะเลของชาวจีนนับตั้งแต่สมัยสุโขทัยกระทั่งสมัยกรุงศรีอยุธยาชาวจีนมีบทบาททั้งในด้านการค้าและสายสัมพันธ์ทางเชื้อชาติต่อคนไทยเรื่อยมาชุมชนชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดในสมัยกรุงธนบุรีตั้งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเมื่อเจ้าพระยามหาจักรีทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทรงเลือกบริเวณชุมชนจีนแห่งนี้เป็นที่สร้างพระบรมมหาราชวังใหม่และโปรดให้จีนย้ายหลักแหล่งไปอยู่รวมกันบริเวณคลองวัดสามปลื้มไปจนถึงคลองวัดสำเพ็งเนื่องจากสถานภาพที่เป็นคนต่างด้าวอยู่นอกระบบศักดินาในแผ่นดินไทยชาวจีนจึงประกอบอาชีพทุกประเภทที่พอจะทำได้เพื่อหาเลี้ยงชีพการขุดคลองพดุงกรุงเกษมและถนนที่ตัดใหม่อีกหลายเส้นในระหว่างสมัยรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5มีส่วนทำให้ย่านสำเพ็งเติบโตและกลายสภาพเป็นแหล่งค้าขายในเวลาต่อมาแม้ว่าจุดประสงค์หลักจะเป็นไปเพื่อการแก้ปัญหาไฟไหม้และระบายความแออัดของชุมชนจีนก็ตามการค้าที่ยิ่งเฟื่องฟูขึ้นหลังการลงนามในสัญญาทางการค้ากับนานาอารยประเทศทุนนิยมตะวันตกในสมัยรัชกาลที่4มีผลให้เรือสินค้าจำนวนมากหลั่งไหลเข้าสู่ประตูการค้าของไทยพร้อมๆกับการเปิดฉากการลงทุนของชาวตะวันตกในกรุงรัตนโกสินทร์ชาวจีนเข้าร่วมสานรับในทุกกลไกของระบบอย่างกระตือรือร้น

พียงชั่วเวลาไม่กี่สิบปีนับจากถนนสายหลักตัดขึ้นย่านการค้าที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของพระนครก็ปรากฏพร้อมกับวิถีชีวิตที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตนไว้ได้อย่างน่าประหลาดใจ

0: นาตลาดา
1: คงเป็นเรื่องยากที่จะปฏิเสธคำพูดที่ว่าเราสามารถหาซื้อทุกอย่างได้ในสำเพ็งพื้นที่ทุกตารางนิ้วสามารถสร้างผลกำไรได้เสมอบนเส้นทางของการค้าสินค้าหลายชนิดอาจหาซื้อได้จากแผงลอยเล็กๆซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีเช่นเดียวกับถนนเยาวราชและการค้าทองซึ่งต่างก็หลอมรวมเป็นสัญลักษณ์ของกันและกันแม้จะมีความยาวเพียง 1,650 เมตรแต่ถนนสายนี้เป็นย่านธุรกิจค้าทองคำที่มีร้านค้าแม้จะมีความยาวเพียง 1,650 เมตร

0: นี้มีมากกว่า20ล้านบาทต่อวัน
1: เพิ่มอีก3อันที่2 3
0: ในขณะเดียวกันธุรกิจเล็กๆบนถนนเจริญกรุงก็ยังคงอยู่เวลาอาจจะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ชุมชนจีนแห่งนี้ต้องหยุดพักลงแต่อีกหลายชีวิตก็ยังคงต้องเคลื่อนไปตามกระแสการค้าด้วยปัจจัยของเวลาเช่นกันชื่อเสียงของการเป็นศูนย์รวมที่มีอาหารนานาชนิดในยามค่ำคืนคงไม่น้อยกว่าการเป็นแหล่งค้าขายที่รู้จักกันดีในยามกลางวัน

สิ่งหนึ่งซึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ที่โด่งดังของย่านนี้มาเนิ่นนานคงเหลือเพียงร่องรอยซึ่งสามารถดึงดูดได้ก็เพียงผู้ที่มีสตางค์อยู่ในกระเป๋าไม่มากนัก

ชีวิตการค้าของชุมชนจีนแห่งนี้เริ่มขึ้นจากชุมชนเล็กด้วยความประจวบเหมาะในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ที่ชาวจีนซึ่งเป็นคนต่างด้าวเชี่ยวชาญทางการค้าขณะที่คนไทยอยู่ในจารีตของระบบศักดินาซึ่งทำให้รับราชการก็ถือเป็นไพร่รับใช้หลวงชุมชนชาวจีนที่นี่จึงปรากฏขึ้นจากความอุตสาหะบากบั่นของชาวจีนสารรับช่องว่างในวิถีชีวิตของคนไทยการที่ชุมชนตั้งอยู่ริมฝั่งเจ้าพระยาจุดซึ่งเป็นหัวใจของการขนส่งลำเลียงสินค้าทำให้อาชีพพ่อค้าคนกลางเฟื่องฟูขึ้นซึ่งชาวจีนสามารถครอบครองสินค้าอุปโภคบริโภคได้เกือบทั้งหมดขณะที่การคมนาคมทางบกที่เกิดขึ้นใหม่ก็เอื้อให้การขนส่งสินค้าสะดวกมากขึ้นในช่วงถัดมาสินค้าชนิดเดียวกันที่รวมกันอยู่เป็นย่านยิ่งมีผลต่อการดึงดูดผู้ซื้อด้วยราคาที่ต่ำสินค้าแทบทุกชนิดจากทั่วสารทิศจึงต้องทยอยเข้าสู่ร้านค้าในย่านนี้ก่อนที่จะถูกส่งต่อไปยังพ่อค้ารายย่อยอีกทอดหนึ่งด้วยรูปแบบของการเป็นแหล่งการค้าส่งที่เด่นชัดมายาวนานด้วยเหตุนี้ชุมชนเล็กๆจึงเติบโตและกลายเป็นหัวใจของระบบเศรษฐกิจของพระนครเมื่อหลายทศวรรษก่อนและยังคงมีบทบาทสำคัญต่อกระแสเงินหมุนเวียนของระบบต่อเนื่องมากระทั่งปัจจุบัน

่ามกลางกระแสคลื่นแห่งธุรกิจอารามดอกบัวแห่งธรรมของชาวมังกรหรือวัดเล่งเนยยี่เปรียบเสมือนดอกบัวที่เบิกบานอยู่อย่างสงบ

ไม่เพียงแค่เป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงจิตใจของชาวจีนในย่านนี้เท่านั้นวัดมังกรกมลาวาสยังเป็นอารามจีนที่ได้รับพระราชทานที่ดินจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกด้วย

พุทธศาสนาที่เบ่งบานบนแผ่นดินจีนที่เรียกว่านิกายมหายานนับถือพระพุทธองค์แยกเป็น3ภาคเช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์และเทพเจ้าซึ่งแต่ละองค์ต่างก็มีคุณสามารถอำนวยผลให้แก่ผู้ศรัทธาในด้านที่แตกต่างกันไป

อารามจีนใจกลางเมืองแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนสายน้ำที่ชโลมจิตใจให้ผุดพองและเปรียบดังแสงเทียนนำทางไปสู่พระธรรมของพระพุทธองค์อย่างแท้จริง

การประกอบอาชีพและความนิยมศรัทธาในเทพเจ้าที่แตกต่างกันทำให้ศาลเจ้าปรากฏอยู่ทั่วไปการไหว้เจ้าไม่ได้เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นจากโลกในปัจจุบันหากแต่เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับอาชีพและชีวิตที่ดำเนินไปทุกๆวันเมื่อครั้งที่ยังเป็นชุมชนเล็กๆศาลเจ้ายังเป็นที่สอนภาษาให้กับลูกหลานจีนในย่านนี้อีกด้วยแต่แล้วหน้าที่นี้ก็สิ้นสุดลงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพุทธศักราช2475สมาคมชาวจีนต่างก็ตั้งโรงเรียนจีนขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่ลูกหลานชาวจีนทั้งในด้านความรู้และวัฒนธรรมเผยอิงโรงเรียนในชุมชนชาวจีนแห่งนี้ก็ก่อตั้งขึ้นโดยเหตุผลเดียวกันในวันนี้โรงเรียนเผยอิงก็ยังคงสอนวัฒนธรรมจีนผสมผสานไปกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการให้กับลูกหลานจีนที่เกิดและเติบโตเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์

0: ลูกมีหลานก็เป็นคนไทยหมดแล้ว
1: ขอเป็นแบบอาสมใจ

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยาม

ในความหลากหลายของกรุงเทพมหานครเมืองหลวงที่เติบโตมากว่า200ปีหลายสิ่งที่ปรากฏอาจเป็นเพียงความชินตาขณะเดียวกันก็อาจนำไปสู่ความเข้าใจในรากฐานของวัฒนธรรมที่แตกต่างซึ่งรวมกันอยู่อย่างกลมกลืนในกรุงเทพแห่งนี้

หลังการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เพียง2ปีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเทวสถานและเสาชิงช้าขึ้นเมื่อวันพุธที่8เมษายนพุทธศักราช2327ตามคำกราบบังคมทูลของพราหมณ์เมืองสุโขทัยท่านหนึ่งคติที่แฝงไว้ในพิธีตรียัมพวายหรือที่รู้จักกันในชื่อประเพณีโลชิงช้าคือการเปรียบเทียบความแข็งแกร่งของโลกที่พระพรหมทรงสร้างขึ้นกับการตั้งพระนครใหม่เสาชิงช้าเทียบได้กับภูเขาสองภูซึ่งพญานาคขนดตัวดึงไว้หากโลกแข็งแกร่งพอก็จะไม่สั่นไหวในทำนองเดียวกันการโลชิงช้าก็สื่อถึงการทดสอบเพื่อยืนยันว่ากรุงรัตนโกสินทร์นี้มีความมั่นคงถาวรเป็นที่ร่มเย็นแก่อาณาประชาราษฎร์โดยทั่วไป

ชั่วเวลาของกรุงใหม่แห่งนี้เสาชิงช้าซึ่งเดิมตั้งอยู่หน้าโบสถ์พราหมณ์ย้ายมาอยู่ด้านหน้าวัดสุทัศน์และได้รับการซ่อมบำรุงหลายครั้งแม้ในปัจจุบันจะไม่มีการประกอบพิธีตรียัมปวาอีกแต่เสาชิงช้าซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณวัตถุสถานสำคัญของชาติแห่งนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงประวัติและพิธีในการสร้างพระนครทั้งยังเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันยาวนานของชาวฮินดูในสังคมไทย

เทวสถานโบสถ์พราหมณ์สร้างขึ้นควบคู่กับเสาชิงช้าตามประเพณีพระนครโบราณเพื่อใช้ในการประกอบพระราชพิธีและเป็นศูนย์กลางของชุมชนพราหมณ์ในยุคต้นรัตนโกสินทร์ปัจจุบันคงเหลือเพียงพราหมณ์พิธี8ท่านจากเดิมจำนวนกว่า100เนื่องจากลูกหลานพราหมณ์ไม่รับการบวชต่อชุมชนบ้านพราหมณ์จึงถูกกลืนหายไปคงเหลือไว้แต่เทวสถานและพิธีกรรมที่ยังคงมีบทบาทอย่างกลมกลืนในวิถีชีวิตของความเป็นไทย

เมื่อชาวอินเดียเผ่าทราวิดอพยพจากทางตอนใต้ของประเทศไทยเข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่5ได้สร้างศาลาสีมารีอัมมันไว้บริเวณทางสีลมในครั้งนั้นเจ้าแม่อุมาเทวีซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาเล็กๆเป็นจุดเริ่มต้นของความศรัทธาที่ปรากฏในปัจจุบันเมื่อชาวอินเดียทมิฬเข้ามาตั้งรกรากในย่านสีลมเพิ่มขึ้นจึงได้ร่วมกันสร้างเทวาลัยแทนที่ศาลาหลังเดิมและนำองค์เจ้าแม่อุมาขึ้นเป็นพระประธานตามความศรัทธาในนิกายสักติณแต่นั้นเจ้าแม่อุมาเทวีก็เป็นที่ศรัทธาของผู้คนทั่วไปแม้จะนับถือนิกายสักติซึ่งเป็นลัทธิบูชาชายาของพระศิวะชาวอินเดียใต้ก็ยังนับถือเทวะองค์อื่นในศาสนาฮินดูด้วยซึ่งเทวรูปภายในเทวาลัยล้วนนำมาจากประเทศอินเดียแทบทั้งสิ้น

ศิลปะการก่อสร้างวัดรวมทั้งการบูรณะในครั้งหลังล้วนเป็นไปตามสกุลศิลปะของเผ่าทราวิตอันสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยปาละวะและโจละวัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือวัดแขกแห่งนี้จึงมีความวิจิตรงดงามไม่ต่างไปจากเทวาลัยทางตอนใต้ของภารตะประเทศแม้แต่น้อยในระยะแรกชาวอินเดียจากรัฐอุตรประเทศซึ่งทยอยเข้าสู่กรุงเทพในช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับชาวอินเดียทมิฬก็ได้ใช้วัดแขกในการประกอบศาสนกิจร่วมกันชาวฮินดูที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นในภายหลังเป็นเหตุให้วัดวิษณุและสมาคมฮินดูธรรมสภาก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2458ไม่เพียงเพราะวัดแขกไม่สามารถรองรับชาวฮินดูที่เพิ่มขึ้นได้เท่านั้นวัดวิษณุยังเกิดจากความร่วมมือกันของชาวอุตรประเทศในกรุงเทพซึ่งนับถือในนิกายสมาธิในภารตะประเทศเมื่อวันนาคปัญจมีหรือวันบูชาพญานาคเวียนมาถึงจะมีการแสดงยุทธวิธีในการต่อสู้แขนงต่างๆซึ่งชาวอุตรประเทศในกรุงเทพได้จำลองเทศกาลนี้ขึ้นการปล้ำคงเป็นกีฬาประเภทเดียวที่พอจะจัดได้ด้วยไม่ต้องใช้อุปกรณ์และเงินทุนมากนักแม้จะดูเป็นจริงเป็นจังแต่ก็ให้ความเบิกบานจากการได้ซึมซับวัฒนธรรมของตนและที่สุดก็คือความสนุกสนานและน้ำใจที่มีให้กันตามอัตภาพ

หลายสิบปีก่อนกล่าวกันว่าหากชาวปัญจาบในประเทศอินเดียมีลูกสองคนจะต้องให้คนหนึ่งนับถือศาสนาฮินดูส่วนอีกคนหนึ่งนับถือซิกโดยวิถีชีวิตแล้วชาวปัญจาบไม่ว่าจะเป็นซิกหรือฮินดูต่างก็มีความผูกพันโดยที่ศาสนาไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดในระยะแรกเมื่อประมาณพุทธศักราช2447ชาวปัญจาบซึ่งตั้งรกรากอยู่เป็นชุมชนเล็กๆย่านพาหุรัฐได้ร่วมกันซื้อบ้านหลังหนึ่งเพื่อใช้ประกอบศาสนกิจร่วมกันกระทั่งอาคารถาวรคูรุฑวานสร้างขึ้นเป็นวัดซิกโดยตรงบริเวณตลาดพาหุรัฐเมื่อราวพุทธศักราช2475ทั้งเป็นศูนย์กลางของชาวซิกในประเทศไทยภายใต้การดูแลของสมาคมสีคุรุสิงสภาซึ่งจดทะเบียนในภายหลังขณะที่ชาวปัญจาบซึ่งนับถือฮินดูก็ได้ตั้งสมาคมฮินดูสมาร์และอาคารเทพมนเทียนเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ถนนสิริพงษ์บริเวณเสาชิงช้าเช่นกัน

กิเลสนั้นอยู่ร่วมกันได้กับการหัวเราะการกินการเล่นและการแต่งตัวด้วยความเชื่อนี้ศาสนาซิกจึงไม่มีสมณะเพศหรือพระสงฆ์การอ่านพระคัมภีร์อาทิกรันทุกเช้าก่อนปฏิบัติหน้าที่ในชีวิตประจำวันถือเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำเป็นกิจวัตรเพื่อน้อมรับศีลจากพระเป็นเจ้าในการดำเนินชีวิตบนแนวทางที่ดีงามการประชุมสังสรรค์ยังประโยชน์ให้เกิดการเกื้อหนุนปรองดองในหมู่ชาวซิกนอกเหนือจากการเป็นกิจวัตรทางศาสนาจากพ่อค้าคนแรกที่นำธุรกิจการค้าผ้าอันเป็นอาชีพสำคัญของชาวปัญจาบเข้าสู่กรุงเทพร้านแขกที่ตั้งขึ้นในครั้งนั้นเป็นที่รู้จักกันทั่วไปการช่วยเหลือระหว่างชาวซิกที่มีฐานะมั่นคงแล้วที่มีต่อชาวซิกรุ่นหลังซึ่งยังขาดเงินทุนก็คือการให้ผ้าไปเร่ขายและหักคืนเพียงราคาทุนเท่านั้นเมื่อเริ่มมีเงินทุนจึงตั้งร้านขายผ้าของตนขึ้นบ้างและช่วยเหลือชาวซิกที่ยังด้อยโอกาสต่อไปเป็นอยู่เช่นนี้กระทั่งพาหุรัตเติบโตเป็นย่านการค้าผ้าแหล่งใหญ่เช่นในปัจจุบัน

ความสัมพันธ์ของชาวมุสลิมในสังคมไทยมีหลักฐานปรากฏให้เห็นตั้งแต่สมัยสุโขทัยแต่ละเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นมลายูเปอร์เซียอินเดียหรืออื่นๆต่างก็มีชุมชนตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ทั่วไปในกรุงเทพชุมชนชาวไทยมุสลิมบริเวณฝั่งธนบุรีส่วนหนึ่งมาจากบรรพบุรุษที่เป็นชาวเปอร์เซียซึ่งถอยร่นลงมาจากกรุงเก่าเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาหนหลัง

จริญพาดเป็นย่านของมุสลิมนิกายชีอะสืบเชื้อสายมาจากพ่อค้าชาวเปอร์เชียที่ชื่อเชคอาหมัดซึ่งรับราชการในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยากระทั่งได้รับพระราชทานตำแหน่งสมุหนายกอัครมหาเสนาบดี

้าเซนเป็นชื่อที่เรียกกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตามเสียงโห่ร้องในการประกอบพิธีกรรมซึ่งหมายถึงอิหม่ามฮุเซนผู้มีศักดิ์เป็นหลานของท่านนบีมูฮัมมัดความหมายที่แฝงอยู่ในพิธีกรรมคือการย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางศาสนาซึ่งเป็นทั้งความศรัทธาและประเพณีของชาวชีอะห์

แขกคำซึ่งหมายรวมถึงคนต่างถิ่นที่มาจากประเทศทางซีกตะวันตกของไทยต่างกันทั้งเชื้อชาติและศาสนารากฐานของวัฒนธรรมที่แตกต่างเปรียบเสมือนกรอบที่ขีดวงให้เห็นถึงความเป็นมาและวิถีชีวิตของชุมชนซึ่งทุกชุมชนต่างก็เป็นหนึ่งในวิถีแห่งความเป็นไทย

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
5: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
6: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
5: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
6: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
5: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
6: มีประโยชน์มากแอปถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้อ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
5: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS100 แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ั้งอยู่ท่ามกลางสวนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์พฤกษ์เขียวชอุ่มตลอดกาลมองแล้วงามตานักเราเห็นยอดนพศูนย์เจดีย์ปรางสูงพุ่งขึ้นไปในท้องฟ้าเป็นแบบสถาปัตยกรรมอันน่าชื่นชมประกอบภาพประดิษฐ์ด้วยกระเบื้องเคลือบหลากสีบทบรรยายความงามกรุงรัตนโกสินทร์ของปาลากัวบาทหลวงชาวฝรั่งเศสผู้เข้ามาแผ่นดินสยามเมื่อรัชกาลที่3พาให้ย้อนระลึกไปถึงความรุ่งโรจน์ของงานศิลป์ในอดีตเพียงแต่ชั่วระยะเวลาห่างไปกว่า100ปีความเปลี่ยนแปลงตามกระแสวิทยาการตะวันตกก็ได้ผันแปรวิถีชีวิตไทยไปมากมายพร้อมกับสายทานแห่งการสืบทอดงานศิลป์ก็พลอยหืดหายไปด้วยและแล้วในรัชกาลปัจจุบันประวัติศาสตร์ศิลป์บทใหม่ก็ได้เกิดขึ้นข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยที่ทำให้ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า40ปีในการฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศหัตถกรรมหลากหลายเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่งานศิลป์สวยงามฝีมือชาวนาชาวไร่แต่นี่คือบทบรรยายถึงชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของผลงานและคำมั่นสัญญาว่ามรดกศิลป์ของบรรพชนจะได้รับการสืบสานไว้ไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย
1: บอกลูกๆหลานๆที่เราได้มาอย่างนี้จะเป็นของมาจากบรรพบุรุษก็จริงแต่ถ้าท่านไม่มายกมาส่งเสริมหมายถึงเพชรอยู่ในโคนตมท่านมาคุยขึ้นมามาขัดเกลาแล้วเป็นของดีขึ้นมานี่เราอยู่กินได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่าน
2: จากผมเด็กบ้านนอกชาวไร่ชาวนาคือไม่รู้เรื่องแบบความเป็นมาของยาถมตัวผลงานของศิลปาชีพก็มีสมเด็จพระนางเจ้าที่ท่านทรงพระกรุณาที่ให้ผมมาเรียนผมจะสอนคนรุ่นต่อไปไม่ให้ศิลปะของประเทศไทยสืบหายไป
3: ก็ดีใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ซึ่งงานเนี่ยงานศิลปะงานทำยะริเภาเนี่ยใกล้จะสูญหายไปแล้วสมเด็จเนี่ยทรงคิดทรงเห็นก็ทรงเอามาให้ทำขึ้นมาใหม่เพื่อให้งานเนี่ยให้ได้คนไทยรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นต่อไป
4: ของเครื่องค้ำเนี่ยมีเยอะแยะเลยถ้าไม่มีคนรู้จักแล้วเมื่อผมทำได้เนี่ยทีหลังก็มีมากกันเองวินทาชั้นสูงท่านไม่มีคนเป็นเราเป็นแล้วมาขยายให้ได้เนี่ยแล้วก็ภูมิใจพอสบายแล้วผมจำตายก็ตายตาหลับ
0: วันนี้ณศูนย์ศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคสมาชิกศิลปาชีพทั้งครูและนักเรียนนับหมื่นคนกำลังเรียนรู้ฝึกหัดและถ่ายทอดศิลปะหัตถกรรมกันอย่างคร่ำเคร่งตั้งใจสิ่งที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงปลูกฝังไว้กับพวกเขาเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์ที่เชื่อมโยงความเรืองรองของศิลปะหัตถกรรมในอดีตมาสู่ปัจจุบันและสืบทอดไปสู่อนาคตของศิลป์แผ่นดินไทย

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยามก่อร่างสร้างฐานเกี่ยวร้อยเรื่องราวทางอารยธรรมประเพณีหลากเชื้อชาติ

ยุคสมัยที่ไทยจำต้องก้าวตามความเจริญของชาติตะวันตกเพื่อปกป้องเอกราชของตนไว้ทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงคุมบังเหียนของชาติในครั้งนั้นต้องทรงเร่งปรับปรุงบ้านเมืองและสังคมสยามให้เป็นประเทศซิวิไลซ์ในเร็ววันการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกของพระองค์ในปีพุทธศักราช2440จึงเป็นดั่งประตูเปิดสู่มิติใหม่อันจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงนานาประการบนแผ่นดินสยามก่อนหน้านั้นที่ใจกลางเกาะรัตนโกสินทร์มีถนนสายสำคัญ3สายคือเจริญกรุงบำรุงเมืองและเฟื่องนครซึ่งนับเป็นย่านธุรกิจการค้าแหล่งใหญ่ทว่าถนนนั้นออกจะคับแคบทรงดำริว่ากลางพระนครนั้นยังไม่มีถนนอันกว้างขวางร่มครึ้มด้วยไม้ใหญ่สองข้างทางที่จะดูสง่างามเหมาะแก่การประกอบพิธีของรัฐเฉกเช่นที่มีอยู่ในประเทศตะวันตกเหตุดังนี้ถนนสายหนึ่งจึงบังเกิดขึ้นแก่แผ่นดินเป็นเส้นทางที่ทอดผ่านใจกลางเมืองอย่างงดงามมีนามว่าราชดำเนิน

ถนนราชดำเนินนับเป็นถนนที่กว้างขวางใหญ่โตที่สุดสายหนึ่งของกรุงเทพตราบจนปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำแบบอย่างของถนนที่พระองค์ทรงพบเห็นเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปมาสร้างถนนราชดำเนินทางสัญจรสายนี้จึงร่มรื่นเขียวขจีด้วยหมู่ต้นมะฮอกกานีที่ปลูกเป็นแนวตลอดสองฝากฝั่งเป็นเส้นทางที่งดงามอย่างยิ่งแม้จนทุกวันนี้ระยะทางที่ทอดยาวของราชดำเนินแบ่งปันออกเป็น3ช่วงนับแต่ที่เชื่อมต่อกับถนนหน้าพระลานมาสุดที่หน้ากรมประชาสัมพันธ์เดิมเป็นบริเวณซึ่งอยู่ในเขตพระนครเมื่อครั้งก่อนจึงเรียกกันว่าถนนราชดำเนินในถัดจากนั้นไปจนถึงหน้าโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยเดิมเรียกกันว่าถนนราชดำเนินกลางและส่วนที่3คือถนนราชดำเนินนอกนั้นเชื่อมต่อจากถนนราชดำเนินกลางไปจนสุดทางที่ลานพระบรมรูปทรงม้าอันถือเป็นบริเวณนอกชานพระนครในการก่อนระหว่างเส้นทางกว้างใหญ่ยังแต่งแต้มไว้ด้วยสะพาน3แห่งเป็นสถาปัตยกรรมที่อยู่คู่ถนนสายนี้มานับแต่ต้นเริ่มจากสะพานผ่านพิภพลีลาสร้างข้ามคลองหลอดและเชื่อมต่อระหว่างถนนราชดำเนินในและถนนราชดำเนินกลางเหนือคลองโอ่งอ่างคือสะพานผ่านฟ้าลีลาดที่เชื่อมถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินนอกบนสะพานอันกว้างขวางยิ่งแห่งนี้มีความละเอียดละออของสถาปัตยกรรมโบราณที่ยังคงปรากฏอยู่อย่างเด่นชัดแต่สะพานที่กล่าวกันว่างดงามที่สุดนั้นสร้างขึ้นบนถนนราชดำเนินนอกทอดข้ามคลองพดุงกรุงเกษมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างสะพานแห่งนี้ขึ้นอย่างวิจิตรกระทั่งเสร็จสิ้นเมื่อพระองค์มีพระชนมายุครบ50พรรษาทรงพระราชทานนามว่าสะพานมัคควานรังสรรค์ถนนโอ่อ่าสายนี้ถือกำเนิดในยามที่กรุงเทพและตลอดทั้งเมืองสยามกำลังเริ่มเติบโตและขยายตัวการประกาศตนว่าเป็นสังคมซีวิไลนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องดังเช่นที่ได้เกิดขึ้นบนถนนราชดำเนินในเวลาต่อมาหัวถนนราชดำเนินดูวิจิตรสง่างามด้วยเขตพระราชฐานและหมู่พระมหาราชวังหากแต่ในยามนั้นเขตพระราชฐานเป็นที่พำนักของพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนเหล่าข้าราชบริพารมากหน้าหลายตาหมู่ปราสาทราชมณฑลและเรือนพักต่างๆปลูกสร้างกันอย่างแออัดกระทั่งที่ประทับดูจะร้อนอบอ้าวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงดำริที่จะมีที่ประทับใหม่ซึ่งมีอาณาบริเวณกว้างขวางขึ้นดังเช่นที่ทอดพระเนตรพระราชวังต่างๆในยุโรปพระราชประสงค์อีกประการหนึ่งก็เพื่อจะขยายเขตพระนครให้กว้างขวางออกไปหากพระองค์เสด็จไปประทับที่ใหม่นอกพระนครเหล่าข้าราชการก็จะพากันมาปลูกสร้างบ้านเรือนในบริเวณดังกล่าวด้วยอันจะช่วยกระจายความแออัดภายในเมืองหลวงได้

องค์จึงโปรดให้ซื้อที่ชายทุ่งระหว่างคลองพดุงกรุงเกษมกับคลองสามเสนพระทรงเห็นว่าเป็นที่โล่งเย็นสบายให้สร้างพระพลาสำหรับประทับแรมขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2442และพระราชทานนามที่แห่งนี้ว่าตำบลสวนดุสิตเกาะรัตนโกสินทร์จึงมีพระราชวังแห่งใหม่ตั้งอยู่ณสุดถนนราชดำเนินมีชื่อในภายหลังว่าพระราชวังสวนดุสิตกระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้เรียกเสียใหม่ว่าพระราชวังดุสิต

เคียงข้างถนนราชดำเนินเขตพระราชฐานแห่งนี้เริ่มปรากฏความสง่างามเมื่อมีการสร้างที่ประทับถาวรองค์แรกขึ้นโดยโปรดให้รื้อพระที่นั่งมัณฑาตรัตนโรธบนเกาะสีชังซึ่งยังสร้างไม่เสร็จมาสร้างเป็นที่ประทับขนาดใหญ่แล้วพระราชทานนามใหม่ว่าพระที่นั่งวิมานเมฆสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ทรงกำกับการออกแบบที่ประทับแห่งนี้ที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังซึ่งนับว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมีการจัดสัดส่วนที่ประทับแบบห้องชุดนั้นถูกแบ่งสรรเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ต่างๆกันตลอดจนเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์และเหล่าข้าราชบริพาร

ห้องท้องพระโรงนี้จัดเป็นห้องซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าห้องใดๆในพระที่นั่งพระองค์ทรงใช้เป็นที่ออกราชการกับบรรดาข้าราชการทั้งมวลที่จะเข้าเฝ้าอยู่โดยรอบ

นับแต่ได้สร้างพระที่นั่งวิมานเมฆเสร็จสิ้นลงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประทับอยู่ณที่นี้เป็นการถาวรเรื่อยมาในระหว่างนี้ทรงใช้ถนนราชดำเนินเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินระหว่างพระราชวังเดิมกับพระราชวังดุสิตอยู่เป็นระยะ

พร้อมๆกับการสร้างพระที่นั่งวิมานเมฆเรือนไทยหลังหนึ่งก็ได้รับการก่อสร้างอยู่เคียงข้างมีชื่อเรียกว่าเรือนต้นสำหรับให้เพื่อนต้นซึ่งพระองค์ทรงรู้จักมักคุ้นเมื่อคราวเสด็จประพาสต้นได้มาเข้าเฝ้าณเรือนหลังนี้ทั้งยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งอภิเษกดุสิตตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ประดับประดาด้วยลวดลายขนมปังขิงอันละเอียดละออสำหรับเป็นที่ประชุมสภาเสนาบดีรอบพระที่นั่งวิมานเมฆยังรายล้อมด้วยตำหนักอีกมากมายที่พระองค์โปรดให้สร้างพระราชทานแก่พระมเหสีและพระราชธิดาปีพุทธศักราช2449การสร้างพระที่นั่งองค์ใหม่ก็เสร็จสมบูรณ์อีกองค์หนึ่งมีนามว่าพระที่นั่งอัมพรสถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงย้ายจากพระที่นั่งวิมานเมฆมาประทับอยู่เป็นการถาวรตราบกระทั่งเสด็จสวรรคตณพระที่นั่งแห่งนี้

มาถึงปลายรัชสมัยพระราชวังดุสิตยิ่งดูงดงามอยู่เบื้องหน้าถนนราชดำเนินเมื่อพระองค์ทรงดำริให้สร้างพระที่นั่งอันโอฬารโดยนำพระนามของพระที่นั่งองค์เดิมในพระบรมมหาราชวังซึ่งสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ทรุดโทรมจนต้องรื้อทิ้งไปให้พระนามเดิมนั้นคงอยู่กับพระที่นั่งองค์ใหม่นี้ว่าพระที่นั่งอนันตสมาคมแต่กว่าการสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมจะเสร็จสมบูรณ์ต้องใช้เวลากว่า8ปีจึงเสร็จสิ้นในปีพุทธศักราช2458ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสีขาวก่อขึ้นด้วยหินอ่อนซึ่งสั่งซื้อจากเมืองคาราราประเทศอิตาลีองค์นี้สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมแบบอิตาเลียนเรเนซองส์จึงปรากฏหลังคารูปโดมใหญ่เล็กเหลื่อมซ้อนกันอยู่7ยอดทั้งยังผสมผสานรูปแบบงานในยุคบาโรกและร็อกโคโคอยู่ในตัวอาคารไว้อย่างกลมกลืนพระราชดำริที่สร้างพระที่นั่งองค์นี้ก็เพื่อเป็นที่เสด็จออกมหาสมาคมประกอบพระราชพิธีและต้อนรับทูตานุทูตบุคคลสำคัญจากประเทศตะวันตก

รูปลักษณ์ภายในจึงตกแต่งอย่างวิจิตรตามแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกจนพระที่นั่งดูยิ่งใหญ่อลังการยิ่งกว่าพระที่นั่งองค์ใดๆที่เคยมีมาในพระนครใต้ยอดโดมใหญ่ใจกลางพระที่นั่งสุขสว่างด้วยภาพประดับพระปรมาภิไธยย่อจปร.ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกับที่เพดานท้องพระโรงซึ่งมีพระปรมาภิไธยย่อจปร.และวปร.ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสลับกันไปโดยตลอดบนเพดานของโดมทั้ง6ยอดแต่งแต้มไว้ด้วยงานศิลปกรรมโดยฝีมือจิตรกรชาวอิตาเลียนนามริโกลี่และกินนี่ได้วาดภาพสีน้ำมันขนาดใหญ่ซึ่งแสดงถึงพระราชกรณียกิจในเหตุการณ์สำคัญสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชจักรีวงศ์นับแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่6

ภาพลักษณ์ที่สัมผัสได้ขององค์พระที่นั่งได้แสดงให้เห็นถึงความงามของงานสถาปัตยกรรมและในขณะเดียวกันก็สะท้อนถึงความพยายามอย่างยิ่งยวดของเมืองสยามที่จะพลิกฟื้นตนให้เป็นชาติทันสมัยและมีอารยธรรมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านานาประเทศ

สุดถนนราชดำเนินนอกในวันนี้ยังคงมีอาคารทรงยุโรปสร้างบนพื้นที่สวนปารุษกวันให้เป็นที่ประทับของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรียกกันว่าพระตำหนักปารุษกวัน

ในครั้งนั้นพระตำหนักและอาคารในลักษณะดังกล่าวได้รับการปลูกสร้างกระจายอยู่โดยรอบถนนราชดำเนินให้เป็นที่พำนักของพระโอรสพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตามรอยการสร้างพระราชวังดุสิตจนราชดำเนินดูงามสง่าไปตลอดทั้งเส้นทาง

เขตพระราชวังดุสิตขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางแม้แต่บริเวณรัฐสภาตลอดจนสวนจิตรลดาสวนสัตว์ดุสิตวิทยาลัยครูสวนสุนันทาและวิทยาลัยครูสวนดุสิตในปัจจุบันก็เป็นส่วนหนึ่งในเขตพระราชฐานแห่งนี้และรวมไปถึงพระอารามหลวงที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงออกแบบสร้างเป็นอุโบสถหินอ่อนนามวัดเบญจมบพิตรแห่งนี้ด้วยเดิมทีที่นี่คือวัดเล็กๆมีชื่อว่าวัดแหลมต่อเมื่อมีเจ้านาย5พระองค์ร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์จึงได้เปลี่ยนชื่อวัดเสียใหม่ว่าวัดเบญจบพิตรครั้นเมื่อสร้างพระราชวังดุสิตจะต้องอาศัยพื้นที่วัดเพื่อตัดถนนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้สร้างวัดใหม่ขึ้นทดแทนแล้วสถาปนาเป็นพระอารามหลวงมีนามว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นวัดหลวงเคียงคู่พระราชฐานใหม่ของพระนคร

ตราบเมื่อการผ่านไปสรรพสิ่งย่อมเปลี่ยนแปลงพระราชวังดุสิตก็เช่นกันที่พลิกผันไปตามกาลเวลาบ้างทรุดโทรมผุพังและบ้างก็ยังเสมือนมีลมหายใจพระที่นั่งอนันตสมาคมพลิกผันบทบาทไปตามยุคสมัยเมื่อประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงใช้พระที่นั่งแห่งพระที่นั่งอนันตสมาคมพลิกผันบทบาทไปตามยุคสมัยเมื่อประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยในรัชสมัยพระบาท

0: การทำงานใดๆมีทั้งงานประจำมีทั้งอุปสรรคมีทั้งปัญหามีทั้งการปรับปรุงขอให้ใช้สมองพิจารณาเรามีสมองอยู่ในกรรมสิทธิ์ของแต่ละคนและมีสิทธิ์ของเราที่จะใช้สมองในทางที่ดีเพื่อตนเองเพื่อสร้างชีวิตให้ก้าวหน้าเพื่อหาความดีใส่ตัวเพื่อสร้างความดีและเพื่อเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญามีความคิดที่รอบคอบเพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ที่มั่นคงที่ปลอดภัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27สิงหาคม2516
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: หน้าร้อนนี้การประปานครหลวงชวนประชาชนดื่มน้ำให้เพียงพอป้องกันฮีทสโตรกยืนยันพร้อมผลิตและจ่ายน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยและเพียงพอได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลกสู่ทุกครัวเรือนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
3: คุณตา

ที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: จุน
1: น้ำเราปอกินกัน
2: น
1: ้
2: ำน้ำไม่พอ
3: แบบว่าเนื้อไฟขึ้นเหมือนเตะข้อเนื้อไฟขึ้นเหมือนทำมาหากินเลี้ยงตัว
2: นี่ก็คน
3: ญาติจุงไปทุกปีเนี่ยของเราเหมือนแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
4: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: แล้วก็ชิ้นน้ำ
2: น้ำน้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 6:14 น.ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามจสร้อยกันในทุกช่องทางนะทั้งช่องทาง FM 100นะคะแล้วก็ในช่องทางของ YouTube ด้วยนะคะที่ JS 100 Radio Official ค่ะส่วนใน TikTok นะคะก็ที่ JS 100 Radio นะคะสำหรับในเช้านี้นะคะวันจันทร์11 พฤษภาคมค่ะกับเรียนวินาเสรีอรุโนแล้วก็ทีมงานจสร้อยนะคะที่เรายังอยู่กันตลอด24 ชั่วโมงนะเพื่อทั้งรายงานทั้งสภาพการจราจรแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะตลอด24 ชั่วโมงเลยค่ะนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะนะคะในวันนี้นะคะในช่วงเช้าค่ะติดตามสภาพการจราจรกันนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพนะคะทางด้านของถนนงามวงศ์วานนะคะในฝั่งขาออกนะคะที่ก็มีเป็นผู้ชุมนุมกันอยู่นะคะนะคะเดี๋ยวมาติดตามเพิ่มเติมกันนะคะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะนะคะจำนวนผู้คนที่ชุมนุมกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ในช่องทางด้านซ้ายนะคะตรงหน้าเรือนจำคลองเปรมนะคะว่าในช่วงเช้านี้การจราจรนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมาเริ่มต้นกันนะคะเรื่องของอุบัติเหตุนะคะสำหรับในเช้านี้นะคะที่รับแจ้งอุบัติเหตุบนทางหลวงหมายเลข331นะคะเป็นช่วงของแยกหัวสำโรงมาที่แยกนาน้อยนะคะจุดเกิดเหตุนี้อยู่ตรงกิโลเมตรที่119ค่ะใกล้กับโรงเรียนสุวรรณคีรีจังหวัดฉะเชิงเทราที่พนมสารคามนะคะเป็นรถปิกอัพเสียหลักตกข้างทางค่ะแล้วเห็นว่ามีคนเจ็บถึง6 คนนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่กำลังให้ความช่วยเหลือกันอยู่นะคะจุดนี้คือตกลงไปข้างทางอะค่ะนะคะไม่ยังไม่เห็นคู่กรณีนะคะเป็นเหตุน่าจะตั้งแต่ช่วงตอนเช้ามืดที่ผ่านมานะคะยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันการจราจรนั้นไม่มีปัญหาค่ะเคลื่อนตัวได้ทั้ง2 ฝั่งค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ค่ะแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศกันนะคะจากทางกรมพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากับคุณพรศิริรักสัญชาติสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้ภาพรวมของประเทศไทยอะค่ะ
2: โดยรวมประเทศไทยก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องนะคะ
1: ค่ะ
2: อย่างตัวกรุงเทพกับภาคกลางเองก็ยังติดฝนไว้40%นะคะกับมีลมกระโชกแรงได
1: ้ค่ะ
2: นะคะแต่ก็อาจจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันด้วยนะคะส่วนภาคอีสานช่วงนี้ฝนน้อยนะคะให้20%ภาคเหนือเองก็วันนี้ลดเรื่องฝนหนักไปนะคะแต่ก็ยังให้ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง60%ของพื้นที่อยู่ค่ะ
1: ค่ะ
2: ส่วนที่ต้องเฝ้าระวังอาจจะเป็นโซนภาคใต้นะคะก็ให้ฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะ
1: ค่ะ
2: ทางโซนภาคใต้ตอนล่างนะคะ
1: ค่ะภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นอิทธิพลจากลมด้านไหนเข้ามาคะ
2: ฝนภาคใต้อะนะคะก็จะเป็นลมฝ่ายตะวันออกที่ปกคลุมอ่าวไทยอะค่ะมีกำลังแรงขึ้นค่ะ
1: ค่ะส่วนกรุงเทพมหานครเป็นเรื่องมณฑลในวันนี้ล่ะคะภาพรวมเป็นไงบ้างคะ
2: ที่บอกไปเมื่อกี้นะคะก็จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่อะนะคะ
1: ค่ะ
2: โดยรวมก็จะเป็นฝนช่วงบ่ายค่ำอะค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ยังเป็นแบบนี้ต่อเนื่องเลยใช่ไหมคะแน่ๆ
2: ใช่ค่ะแต่วันนี้พื้นที่ฝนก็ลดลงมาเหลือประมาณ30-40%นะคะค่ะแล้วก็ความรุนแรงอาจจะน้อยลงกว่าเมื่อวัน2 วันที่ผ่านมานะคะแต่ก็อาจจะยังมีลมกระโชกแรงได้อยู่นะคะ
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: ได้ค่ะค่ะ
1: อากาศร้อนในตอนกลางวันสำหรับกรุงเทพมหานครเป็นเรื่องมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะโอกาสที่จะคล้ายกับเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะอุณหภูมิสูงสุด36-37องศาเซลเซียสนะคะสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเรากลับมาติดตามสภาพการจราจรแล้วก็เหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ เมื่อตอนกลางคืนที่ผ่านมานะคะประมาณก่อนตี3นะคะ2ทุ่มขออภัยตี 2:50 นาทีนะคะก็รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้อาคารภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์วาสนมหาเถรนะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอนครหลวงนะคะซึ่งพบกลุ่มควันเนี่ยตอนแรกพบกลุ่มควันที่ห้องแลบนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ไปควบคุมนะคะแล้วก็สงบในเวลาต่อมาช่วงประมาณตี30นาทีนะคะจะสอบถามเพิ่มเติมไปทางสภ.นครหลวงค่ะก็ทราบว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ตัวเบรกเกอร์ของห้องปฏิบัติการนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถที่จะควบคุมได้ค่ะในที่เกิดเหตุนั้นไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเป็นอะไรมากกว่านั้นนะคะส่วนในขณะที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทางกู้ภัยก็เรียกว่าต้องระดมกันไปนะคะเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะคะในอาคารตรงกะที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะไปอาคารข้างเคียงนะคะแล้วก็สามารถที่จะควบคุมได้เมื่อตอนตี30นาทีนะคะส่วนความเสียหายก็คงจะเป็นตรงช่วงของตัวเบรกเกอร์นะคะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะเมื่อช่วงตี 2:50 นาทีอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะไปเพิ่มเติมกันนะคะกับอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข331ที่แจ้งว่ามีอุบัติเหตุเป็นปิกอัพเสียหลักตกข้างทางทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ6คนนะคะซึ่งเกิดเหตุที่ทางหลวงหมายเลข331นะคะเป็นพื้นที่ของอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะที่เกิดเหตุแล้วก็จากคลิปที่เราได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็รู้สึกว่าจะไม่เห็นคู่กรณีนะคะไม่มั่นใจว่าในจุดที่เกิดเหตุตอนนั้นมีฝนตกไหมถนนลื่นหรือว่าไม่ชินทางอย่างไรนะคะ331ก็จะเป็นเส้นทางเขาหินซ้อนนะคะที่ไปทางนั้นนะคะในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอพนมสารคามนะคะกับเหตุที่เกิดขึ้นค่ะนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะติดตามจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ไปให้ความช่วยเหลือกันค่ะคิดว่าเจ้าหน้าที่คงจะขอช่วยเหลือคนเจ็บก่อนนะคะเพราะว่าเจ็บถึง6คนทีเดียวค่ะกับเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะส่วนเรื่องของสภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้อุณหภูมิ28องศาเซลเซียสนะคะแต่ว่าความรู้สึกที่เรารู้สึกได้มันน่าจะร้อนมากกว่านั้นนะคะความชื้นสัมผัสอยู่ที่ 89% ค่ะนะคะส่วนสภาพการจราจรนะคะตรงจุดที่ทางด้านของถนนงามวงวานในฝั่งขาออกนะคะที่กลุ่มคนเสื้อแดงค่ะได้เดินทางมานะคะแล้วก็ชุมนุมกันค่ะปักหลักตรงถนนงามวงวานในฝั่งขาออกตรงหน้าเรือนจำคลองเปรมนะคะเพื่อรอให้กำลังใจกับนายทักษิณชินวัตรนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยมีกำหนดได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำนะคะในช่วงตอนเช้าละค่ะนะคะแล้วก็กลุ่มคนเสื้อแดงนะคะที่มานะคะค้างคืนกันที่นั่นเลยนะคะก็จะเสียไปในช่องทางด้านซ้ายนะคะช่องทางด้านซ้ายของถนนงามวงวานในฝั่งขาออกค่ะนะคะในฝั่งขาออกตรงหน้าเรือนจำคลองเปรมนะคะยังไงสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางในช่วงของเช้านี้นะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลสภาพการจราจรกันได้นะคะหรือว่าในช่วงของหลัง7โมงนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจทางบชน.นะคะก็แนะนำค่ะนะคะในเส้นทางว่าถ้าหากว่าสามารถที่จะเลี่ยงกันได้หรือว่าเผื่อเวลาในการเดินทางกันนะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยในช่วงตอนเช้านะคะสภาพการจราจรในพื้นที่ตรงถนนงามวงวานในฝั่งขาออกนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะก็จะมีชะลอตัวบ้างนิดหน่อยนะคะตรงจุดที่กลุ่มของเสื้อแดงค่ะที่ชุมนุมกันนะคะในช่องทางด้านซ้ายค่ะนะคะท้ายแถวก็จะค่อนข้างยาวแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยท้ายแถวก็จะมาทางด้านของที่มาทางด้านของบางเขนนะคะส่วนในฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันค่ะฝั่งกลับกันก็จะมีรถนั้นชะลอตัวค่ะนะคะส่วนในจุดท่าเลยเรือนจำคลองเปรมไปแล้วนะคะการจราจรทั้งสองฝั่งนั้นไม่มีปัญหานะคะการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ค่ะในเช้านี้นะคะโรงเรียนน่าจะยังไม่เปิดเทอมนะคะอาจจะเป็นช่วงของกลางสัปดาห์ที่เริ่มมีเปิดเทอมกันนะคะสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางค่ะก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยได้นะคะหมายเลขของจสร้อยค่ะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงกับหมายเลขของจสร้อยนะคะก็แจ้งได้ทั้งเรื่องราวการจราจรบัติเหตุสภาพอากาศนะคะหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นหรือว่ากรณีขอความช่วยเหลือนะคะก็ใช้ดอกจัน1808ของจสร้อยโทรฟรีค่ะส่วนอุบัติเหตุที่เมื่อสักครู่นี้รายงานกันไปนะคะบนทางหลวงหมายเลข331นะคะเป็นเส้นทางเขาหินซ้อนนะคะจุดเกิดเหตุนั้นกิโลเมตรที่119เป็นช่วงของแยกหัวสำโรงมุ่งหน้ามาที่แยกนาน้อยอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเป็นรถปิกอัพเสียหลักตกข้างทางค่ะเจ้าสารสอบถามไปนะคะทราบว่าผู้บาดเจ็บ6คนในรถคันนี้เนี่ยเป็นชาวเมียนมานะคะสันนิษฐานว่าคนขับอาจจะหลับในทำให้รถเสียหลักตกข้างทางนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ชีพก็ได้ทยอยช่วยเหลือผู้บาดเจ็บกันแล้วก็อยู่ระหว่างนำส่งโรงพยาบาลค่ะที่โรงพยาบาลพนมสารคามและโรงพยาบาลแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะตกลงไปข้างทางก็ข้างทางยังมีเป็นพวกต้นไม้ที่ทำให้รถเนี่ยไม่กลิ้งลงไปไกลไปกว่านั้นนะคะมีต้นไม้ที่แบบช่วยชะลอความแรงของตัวรถนะคะซึ่งเป็นชาวเมียนมาที่เข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายนะคะคงจะมาทำงานกันอย่างถูกต้องนะคะตัวนี้ก็ได้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแต่ว่ารถที่ตกข้างทางเนี่ยยังไม่ได้นำขึ้นมานะคะแล้วก็ไม่ได้กีดขวางการจราจรแต่อย่างใดค่ะในจุดที่เกิดเหตุนะคะไม่ทราบว่าเกิดเหตุกี่โมงคงจะเป็นตอนเช้ามืดล่ะค่ะนะคะที่เกิดอุบัติเหตุนะคะทีนี้เรากลับมาติดตามสภาพการจราจรกันต่อนะคะในเส้นทางต่างๆที่ได้รับแจ้งเข้ามานะคะมีแจ้งอุบัติเหตุนะคะคุณยุทธไฟฟ้าค่ะแจ้งอุบัติเหตุที่ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ค่ะเป็นฝั่งพระราม2มุ่งหน้ามาทางบางนานะคะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่บนสะพานกาญจนาภิเษกค่ะแจ้งว่าเป็นอุบัติเหตุระหว่างรถกระบะกับรถเก๋งค่ะชนกันในช่องทางด้านขวาจุดนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะการจราจรนั้นชะลอตัวค่ะนะคะถ้าหากว่าเลยจุดเกิดเหตุไปแล้วการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันนั้นการจราจรเคลื่อนตัวได้นะคะเป็นประเทศที่คุณยุทธไฟฟ้าแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้เองค่ะบนทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะเป็นฝั่งพระราม2มุ่งหน้ามาทางบางนาจุดนั้นอยู่บนสะพานกาญจนาภิเษกที่กระบะกับรถเก๋งค่ะชนกันขวางอยู่ในช่องทางด้านขวานะคะไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะในขณะนี้ก็แจ้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทางกู้ภัยของด่วนบางพลีไปเรียบร้อยแล้วนะคะการจราจรชะลอตัวในจุดที่เกิดเหตุถ้าเลยมาแล้วการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้ค่ะมาดูสภาพการจราจรนะคะทางด้านของถนนรัตนาธิเบศรนะคะรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้านะคะก็วิ่งกันยาวๆกันเลยค่ะนะคะข้ามสะพานพระนั่งเกล้ามานะคะทั้ง2สะพานในขณะนี้เนี่ยการจราจรไม่มีปัญหานะคะเคลื่อนตัวกันได้ค่ะนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาทางด้านของถนนงามวงวานนะคะไปเพิ่มเติมกันว่าหน้าเรือนจำคลองเปรมนะคะกับพันตำรวจตรีสุริศหลวงวงสารจราจรสอนอทุ่ง2ห้องสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะตอนนี้หน้าเรือนจำคลองเปรมเป็นยังไงบ้างคะสารวัตรคะ
3: ตอนนี้แยกเป็นถนนงามวงวานด้านขาออกบริเวณด้านเรือนจำนะครับตอนนี้ก็รถชะลอตัวนะครับมวลชนเนี่ยประมาณเกือบ 2,000 นะครับตอนนี้ก็รถเยอะครับแต่ว่ารถเนี่ยยังจอด1เลนอยู่ครับยังสามารถควบคุมปริมาณรถได้แต่ว่ามวลชนเนี่ยก็อาจจะมีทะลักออกมาบ้างสามารถวิ่งได้เต็มๆเนี่ย2ช่องทางนะครับเต็มๆเนี่ย2ช่องทางแล้วก็อีกเลนนึงปิดใช่ไหมครับแล้วก็อีกครึ่งเลนครับเพราะว่าอาจจะมีมวลชนบางส่วนที่ ลงมาบนพื้นที่นะคร
1: ับ
3: จะชะลอจะกระจุกตัวตรงหน้าเรือนจำเลยนะครับอาจจะมีบางส่วนที่ลงมาก็สามารถวิ่งได้สองช่องทางเต็มๆนะครับตอนนี้ท้ายแถวก็ยังอยู่บนสะพานอยู่ครับยังถือว่ายังมีปัญหานะครับ
1: ค่ะ
3: ก็ชะลอตัวเล็กน้อยครับเท่านั้นเองครับ
1: ค่ะ
3: ส่วนนะครับด้านงามวอลนั่นขาเข้าไม่มีปัญหาครับช่วงนี้ก็ไม่มีรถจอดนะครับเพราะว่าเราได้ยึดพื้นที่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับแล้วก็ไม่อนุญาตให้จอดฝั่งงามวอลนั่นขาเข้านะครับแล้วก็วันนี้ไม่ในส่วนของช่วงที่ลงมารัตนาไม่มีการเปิดช่องทางพิเศษนะครับเพรา
1: ะ
3: ถ้าเกิดเปิดเนี่ยเดี๋ยวท้ายแถวมันจะมาชนกันแล้วก็ทำให้ยิ่งชะลอตัวครับอีกบริเวณงามวอลนั่นขาออกนะครับ
1: ค่ะค่ะแล้วเท่าที่ดูในฝั่งขาเข้าฝั่งตรงข้ามกับเรือนจำคลองเปรมรู้สึกเหมือนมันมีชะลออะไรบ้างนิดหน่อยหรือเปล่าคะสารวัตรคะ
3: อาจจะชะลอดูเฉยๆครับเพราะว่าใช่ครับเพรา
1: ะ
3: ช่วงนี้ยังไม่มีปัญหาครับยังเคลื่อนตัวได้ดีครับแต่อาจเวลาคนผ่านมาอาจจะชะลอดูอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ
3: ก็มีอะไรอะไรเงี้ยครับแค่นั้นเองครับ
1: ค่ะแล้วก็ช่วงที่พีค่ะคือช่วงที่จะปล่อยตัวเนี่ยนะคะ
3: ค่ะใช่ครับน่าจะประมาณเจ็ดโมง7 โมงครึ่ง 8 โมงนี่แหละครับจะเป็นช่วงพีคละ
1: ครับ
3: เริ่มตั้งแต่จุดเขาจะมียังมีรถบางส่วนที่มาจากต่างจังหวัดที่จะมาถึงเช้าอีกประมาณ20คันอย่างเงี้ยครับรถบัส
1: ค่ะ 20 คันแล้วเขาจะจอดกันตรงไหนแล้วก็ส่งคนยังไงอะคะ
3: อ๋อเบื้องต้นเนี่ยคงให้จอดถลายไหลไปด้านหน้าหน่อย
1: ค่ะ
3: ก็คือไม่ได้ให้จอดตรงหน้าประตูเลยครับก็เลยให้ลากยาวมาหน่อยครับเพราะว่าพอเลยจากจุดชุมนุมหน้าประตูไปแล้วเนี่ยมันเคลื่อนตัวได้ดีครับยิ่งได้เต็มเลยได้เต็มพื้นที่เลยอะไรเงี้ยครับแต่อาจจะชะลอตัวด้านหน้าเท่านั้นเองครับ
1: ประมาณกี่โมงนะคะสำหรับ20คันที่จะมาเติม
3: ประมาณ7โมงถึง7โมงครึ่งครับเหลือไปนิดนึงครับประมาณนี้ครับ
1: 7โมงครึ่งนะคะแล้วก็ตอนนั้นจะต้องมีการแบบจัดการจราจรหรือว่ารองรับยังไงบ้างไหมคะเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่า
3: ต่อครับก็สำหรับมวลชนที่จะมาเราก็คงห้ามเขาไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว
1: ่
3: าเราที่เราจัดก็คงจะให้เลยมาหน่อยใช่ไหมครับแล้วก็จอดทางด้านซ้ายแล้วก็ควบคุมโดยให้วิ่งสองเลนช่องทางขวาก็ยังวิ่งได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าให้จอดตรงหน้าจุดชุมนุมเลยเนี่ยโอ้โหจับแน่นอนอย่างเงี้ยครับก็ใช่เขาจอดมาหน่อยแล้วก็อำนวยการจราจรเพราะว่านี้เราสนับสนุนจากบก.จร.มาช่วยด้วยนะครับก
1: ็
3: จราจรแล้วจากนี้20นายครับก็ย
1: ัง
3: พอครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ยังยืนยันว่ายังไม่มีปัญหาสภาพการจราจรครับยังวิ่งได้ครับ
1: ตอนนี้ในพื้นที่สภาพอากาศเป็นไงบ้างอะคะร้อนดีไหมคะ
3: ครับท้องฟ้าสดใสครับวันนี้ก็ยังไม่มีกลุ่มฝนนะครับก็ยังดีครับ
1: ร้อนอบอ้าวนะคะน่าจะคล้ายกัน
3: ใช่ครับก็เดี๋ยวรอดูช่วงประมาณ7 โมงครึ่ง
1: ค่ะ
3: 7 โมงครึ่งอีกทีนึงครับจะถึง8 โมงอีกทีนึงก็แล้วกันว่าจะเป็นยังไงครับวันนี้คร
1: ับ ได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ก็วันนี้นะคะทางด้านของรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้านะคะเมื่อสักครู่นี้ที่ทางสน.ทุ่งสองห้องรายงานไปว่าวันนี้จะงดในช่วงเช้าดีที่จะงดเปิดช่องทางพิเศษ1วันนะคะเพราะว่าปกติก็จะมีช่องทางพิเศษในช่วงตอนเช้านะคะที่รถจากทางสะพานพระนั่งเกล้านะคะที่จากศูนย์ราชการมานะคะแล้วก็เปิดเป็นช่องทางพิเศษวิ่งกันยาวๆนะคะในฝั่งขาเข้าเนี่ยสามารถวิ่งเป็นฝั่งขาออกได้อีก1ช่องนะคะตั้งแต่ทางศูนย์ราชการเข้ามานะคะมาต่อเนื่องมาแครายพงเพชรนะคะในวันนี้เนี่ยจะงดเปิด1วันก็เลยทำให้ณขณะนี้เนี่ยสภาพการจราจรนะคะทางด้านของรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้านะคะมีเมื่อลงสะพานพระนั่งเกล้ามานะคะผ่านทางเลี่ยงเมืองนนทบุรีเข้ามานะคะต่อเนื่องมาทางด้านของในฝั่งขาเข้าเนี่ยรถเริ่มมีท้ายแถวยาวๆแล้วก็ค่อนข้างจะหนาแน่นมากนะคะเพราะว่าไม่ได้เปิดช่องทางพิเศษค่ะนะคะก็อันเนื่องมาจากว่าหน้าเรือนจำคลองเปรียบที่มีกลุ่มเสื้อแดงค่ะที่มารอรับนายทักษิณชินวัตรนะคะที่จะได้รับการปล่อยตัวจากการพักโทษนะคะพันตำรวจโทพระสินทิพย์ขำสารจราจรสน.บางซื่อนะคะวันนี้โรงเรียนสำเสริมเปิดเรียนวันแรกแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
1: โอ้โหวันนี้โรงเรียนเปิดเทอมวันแรกเป็นไงบ้างคะหนาแน่นหรือยังอะคะ
4: ยังครับเช้ายังเช้าอยู่สัก7โมงครับ
1: ค่ะค่ะ
4: ครับผม
1: ค่ะ
4: ก็ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนิดนึงเพราะว่านักเรียนน่าจะเยอะแล้วเป็นนักเรียนใหม่ที่คือม.1กับม.4อ่ะจะมีนักเรียนใหม่เพิ่มมานะ
1: ค่ะ
4: ปกครองก็อาจจะยังไม่ใช่ระบบเป็นระเบียบอะนะหมายความว่าย ังไม่รู้ว่าจะจอดรถตรงไหนจอดแล้วลงเลยอะไรยังไงเงี้ยครับผมก็พยายามสัมพันธ์ทางสมาคมผู้ปกครองแล้วก็ทางผู้ปกครองทางคุณครูนะคืออย่างม.1ก็ใหม
1: ่
4: บางคนก็อาจจะส่งแล้วอาจจะยืนดูอะไรเงี้ยยืนดูยืนขออนุญาตส่งแล้วรีบกลับรีบส่งรีบกลับครับผม
1: ค่ะแล้วทางสารวัตรจัดจราจรยังไงคะว่าผู้ปกครอง
4: ก็มีจราจรบกอยู่2นายครับส่วนมากผมจะประจำเลยก็จะเป็นหมวดกรกฎก็จะประจำอยู่ที่นั่นเลย
1: ค่ะ
4: ครับเพราะว่าต้องเป็นอย่างนี้สักอาทิตย์นึงอ่ะ
1: ค่ะถึงจะเข้าที
4: ่ผู้ปกครองเขารู้แล้วว่าจอดปุ๊บส่งปุ๊บกลับไปอะไรเงี้ยมันก็จะเข้าที่เข้าทางครับผม
1: อ๋อค่ะแต่ว่าพูดถึงม.1ก็โตแล้วนะคะไม่ใช่แบบเด็กเล็กอะไร
4: ก็เราก็ความที่เป็นพ่อแม่สามารถเข้าใจนะ
1: ค่ะ
4: คือถึงจะโตแล้วม.1แล้วส่งแล้วก็ยังไม่ได้ออกอ่ะคือส่งแล้วคือลงถนนหลักพอถนนใหญ่รถติดเนี่ยส่งแล้วต้องไปส่งก็ต้องไป
1: ค
4: ่
1: ะ
4: แต่บางท่านก็ส่งแล้วก็ยังรอดูลูกเดินเข้าลงประตูโรงเรียนไปอะไรเงี้ยครับเพราะว่าไม่ได้ส่งในโรงเรียนครับต้องส่งหน้าโรงเรียนนะครับ
1: อ๋อต้องเดินไปนิดนึง
4: ค่ะก็รอจนกว่าจะพ้นสักสิบเมตรยี่สิบเมตรอะไรเงี้ยพอลูกเข้าโรงเรียนประตูไปแล้วถึงจะขยับรถอย่างเงี้ยครับผม
1: ค่ะค่ะ
4: ก็ผมก็ประชาสัมพันธ์ให้ส่งรีบไปรีบส่งแล้วก็ไปเลยครับไม่ต้องรอเขาโตแล้ว
1: ค่ะ
4: ครับผมครับผม
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
4: ครับครับครับ
1: แบบนี้น่าจะมีเหมือนเป็นโครงการที่แบบพี่ช่วยน้องเหมือนกับโรงเรียนอื่นๆนะคะที่ก็จะจัดเป็นรุ่นพี่ที่มาช่วยรับตรงประตูนะคะพาเดินไปอะไรก็ว่ากันไปนะคะเพื่อเป็นการสร้างความอุ่นใจนะคะให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็น้องใหม่นะน้องใหม่น้องม.1นะม.4เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาละเพราะว่าโตแล้วนะคะน่าจะที่จะปรับตัวได้นะคะวันนี้โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยนะคะที่เปิดเทอมเป็นวันแรกค่ะนะคะซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านของสามเสนนะคะการจราจรก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะคะยังแบบสบายๆกันอยู่ค่ะนะคะต้องเป็นช่วงสัก7โมงอ่ะ7โมงที่จะเป็นช่วงพีคนะคะที่รถผู้ปกครองก็จะมาส่งนักเรียนกันนะคะส่วนในเส้นทางเพิ่มเติมนะคะเมื่อสักครู่นี้รายงานกันไปทางด้านของรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้านะคะในวันนี้เนี่ยไม่ได้เปิดช่องทางพิเศษค่ะรถที่มาผ่านทางถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีมานะคะซึ่งปกติก็จะมีช่องทางพิเศษตั้งแต่ช่วงของศูนย์ราชการนนทบุรีไปนะคะวันนี้เนี่ยไม่ได้เปิดช่องทางพิเศษก็เลยทำให้รถนั้นค่อนข้างจะหนาแน่นนะคะก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางกันนะคะส่วนทางด้านของถนนงามวงวานในฝั่งขาออกค่ะตรงหน้าเรือนจำคลองเปรมนะคะที่กลุ่มคนเสื้อแดงนั้นค้างคืนกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะที่มาชุมนุมกันก็จะเสียไป1ช่องทางซ้ายประมาณซ้ายครึ่งนะคะคือกลุ่มคนอยู่ประมาณซ้ายนะคะแต่ว่าอาจจะแบบมีเดินล้ำออกมาในอีกครึ่งช่องนะคะก็เลยส่งผลทำให้ในขณะนี้เนี่ยการจราจรของถนนงามวงวานในฝั่งขาออกค่ะนะคะก็เรียกว่าจะเริ่มชะลอตัวนะคะตั้งแต่ทางด้านของโรงพยาบาลวิภาวดีไปนะคะเรื่อยไปเลยค่ะนะคะที่ชะลอตัวนะคะหัวแถวอยู่ตรงหน้าเรือนจำคลองเปรมนะคะทีนี้แนะนำเป็นเส้นทางหลีกเลี่ยงสำหรับท่านที่ใช้ถนนงามวงวานนะคะปกติเคยใช้ประจำนะคะวันนี้เนี่ยก็จะแนะนำให้เลี่ยงกันนะคะโดยไปใช้ถนนกำแพงเพชรในฝั่งขาเข้าแล้วก็เลี้ยวขวาตรงแยกวัดเสมียนนารีนะคะหรือว่าไปใช้แล้วก็มาทางด้านถนนประชาสงเคราะห์ขวาที่แยกประชานิเวศนะคะแล้วใช้ประชาชื่นในฝั่งขาออกมุ่งหน้ามาทางแยกพงเพชรก็ได้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นเส้นทางที่เลี่ยงตรงหน้าเรือนจำคลองเปรมนะคะสำหรับท่านที่กำลังจะเดินทางกันนะคะส่วนในขณะนี้เนี่ยการจราจรในฝั่งขาเข้าก็จะมีชะลอตัวตรงหน้าของ กฟผ.นะคะหรือว่า PEA นะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยรถก็ชะลอดูกันนะคะถ้าเลยไปแล้วการจราจรเคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะคะสำหรับในเส้นทางตอนนี้นะคะทางด้านของถนนงามวงวานในฝั่งขาออกนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ค่ะส่วนเส้นทางอื่นๆนะคะคุณฟังคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามจสร้อยค่ะก็เพิ่มเติมกันได้ที่จสร้อยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขนี้ของจสร้อยโทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขดอกจัน1808ส่วนกรณีที่เป็นเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินนะคะใช้ SOS ค่ะกด SOS โทรออกมาได้เลยนะคะจาก JSRI Application นะคะเพราะว่า SOS อันนี้ค่ะเมื่อคุณโทรออกนั้นก็จะมีรหัส2หลักขึ้นที่หน้าจอก็แจ้งรหัส2หลักนี้กับเจ้าหน้าที่จสร้อยที่รับสายซึ่งรหัส2หลักอันนี้ค่ะมันจะแทนค่าตำแหน่งพิกัดของจุดที่โทรมานะคะว่าตรงนั้นนี่คือที่ไหนเพราะว่าทำให้จสร้อยทราบว่าพิกัดที่เกิดเหตุนั้นอยู่บริเวณไหนนะคะซึ่งก็จะทำให้การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆนั้นก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะ SOS นั้นสามารถใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ทั่วประเทศไทยด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะเดินทางอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรนะคะสามารถที่จะแจ้งได้นะคะใช้ได้ค่ะในกรณีที่เป็นเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินไม่รู้ว่าจะไปขอความช่วยเหลือที่ไหนอย่างไรนะคะก็ใช้ SOS ใน JSRI Application ได้เลยค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งค่ะ
5: โทรคุยต่างประเทศแบบ International ใครว่ายาก
6: เขามีแต่ Inter เปล่า
5: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับ Inter ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
10: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
11: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
10: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับ1ของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
12: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
13: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
12: แล้วฤดูฝนเล่า
13: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
12: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
13: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
12: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
13: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
14: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
15: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อ ร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
3: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
4: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
2: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
5: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
5: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 708 7501 ถึง 10

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะสภาพการจราจรนะคะทางด้านของงามวงวานนะคะอาจจะตอนนี้การจราจรก็มีรถมากขึ้นแล้วนะคะคุณหนุ่มไฟฟ้าค่ะแจ้งว่าถนนงามวงวานในฝั่งขาเข้านะคะตอนนี้รถเริ่มเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวไปที่พันตำรวจโทบุญส่งเสมเถื่อนสารจราจรสน.บุพผารามนะคะสภาพการจราจรในพื้นที่ก็มีโรงเรียนตั้งอยู่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้ในพื้นที่มีโรงเรียนเริ่มทยอยเปิดเทอมกันหรือยังอะคะ
1: ในพื้นที่ตอนนี้โรงเรียนในพื้นที
0: ่
1: ยังไม่มีการเปิดเรียนนะครับก
0: ็
1: จะเปิดส่วนใหญ่ก็จะเปิดวันพฤหัสที่14
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแต่วันนี้วันที่11ก็จะมีประถมนิเทศ
0: ค่ะ
1: นักเรียนชั้นม.4โรงเรียนศึกษานารี
0: ค่ะ
1: นะครับของศึกษานารีมีม.4ประถมนิเทศแล้วก็เราจะเป็นม.1วันอังคารพรุ่งนี้นะครับของศึกษานารี
0: ค่ะ
1: นะครับในส่วนโรงเรียนอื่นๆยังไม่มีการเปิดเรียนแล้วก
0: ็
1: ประถมนิเทศครับผม
0: ค่ะประถมนิเทศนี่กี่โมงคะสารวัตร
1: เริ่มตอนเช้าครับผมที่เขาแจ้งมาก็จะเป็นในช่วงเช้าประมาณ8 โมงมีตามครับทั้ง2วันทั้งวันนี้กับวันพรุ่งนี
0: ้ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมครับ
0: ค่ะแล้ว
1: ก็จะเปิดเรียนในวันที่14
0: ค่ะ
1: ครับผมแต่สภาพการจราจรในช่วงนี้ก็หน้าโรงเรียนยังไม่มีปัญหาการจราจรเนื่องจากเป็นส่วนน้อยเป็นนักเรียนเพียงแค่ชั้นม.4
0: ค่ะ
1: ชั้นเดียวแต่ก็อาจจะชะลอตัวนิดนึงนะครับในเรื่องเมื่อส่งบุตรหลานเสร็จก็จะขึ้นสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าแต่ก็เนื่องจากปริมาณรถน้อยนะครับทั้งยังไม่มีปัญหาการจราจรในส่วนนี
0: ้
1: นะครับในส่วนของถนนสายอื่นการจราจรในพื้นที่ก็รถยังน้อยคล่องตัวอยู่นะครับยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องนะครับก็อาจจะมีชะลอตัวตรงแยกบ้านแขกนิดนึงนะครับจากแนวเบรเออร์การก่อสร้างนะครับส่วนถนนสายรองอื่นๆนะครับก็รถน้อยคล่องตัวรอบวงเวียนใหญ่ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องนะครับรถน้อยคล่องตัวเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณหนุ่มไฟฟ้านะคะแจ้งว่าถนนงามวงวานในฝั่งขาเข้าค่ะพงเพชรมุ่งหน้ามาที่บางเขนค่ะตอนนี้เนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวช้าแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นฝั่งขาเข้าคือผู้ชุมนุมเนี่ยอยู่ขาออกนะคะแต่ว่าฝั่งขาเข้าคือก็ส่วนหนึ่งเนี่ยรถชะลอดูกันนะคะแล้วก็คุณหนุ่มไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มเติมบอกว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนั้นก็จะมีจำนวนมากขึ้นนะคะท้ายแถวนั้นในฝั่งขาเข้านะคะเกือบถึงแยกพงเพชรแล้วนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่คอยทั้งอำนวยการจราจรแล้วก็ดูแลในเรื่องราวต่างๆค่ะหลายๆนายเลยล่ะค่ะนะคะมีทั้งทางบกจร.นะคะที่อำนวยการจราจรอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ทางพื้นที่ด้วยทางสน.ทุ่ง2ห้องด้วยนะคะที่ดูแลการจราจรกันอยู่ค่ะในขณะนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าทั้ง2ฝั่งขึ้นในฝั่งขาเข้าเนี่ยท้ายอยู่เกือบถึงพงเพชรนะคะส่วนในฝั่งขาออกนะคะที่ชุมนุมกันตรงหน้าเรือนจำคลองเปรมนะคะแล้วก็ที่ทางที่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยว7 โมงก็จะมีมาเติมอีกค่ะเป็นรถบัสมาอีก20 คันที่จะมาเติมนะคะเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ทำให้ถนนงามวงวานในฝั่งขาออกนะก่อนหน้านี้เรารายงานกันไปว่าท้ายแถวอยู่ประมาณโรงพยาบาลวิภาวดีตอนนี้เนี่ยท้ายนั้นเริ่มยาวออกไปมากขึ้นนะคะก็อยู่โน่นเลยค่ะนะคะประมาณท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตสาขาเกษตรแล้วนะคะการจราจรในฝั่งขาออกท้ายแถวก็เริ่มยาวส่วนทางด้านบนถนนวิภาวดีรังสิตนะคะบนถนนวิภาวดีรังสิตในขณะนี้เนี่ยการจราจรตรงช่วงของบางเขนมาเนี่ยการจราจรยังคงเคลื่อนตัวกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าท่านใดที่เดินทางนะปกติใช้ทางด้านของถนนงามวงวานนะคะก็เลี่ยงกันได้ค่ะนะคะโดยรถที่ใช้งามวงวานในฝั่งขาออกถ้าหากว่ามาจากแยกเกษตรก็ให้เลี้ยวซ้ายเข้าวิภาวดีรังสิตที่ตรงแยกบางเขนค่ะขึ้นสะพานกลับรถหน้าโตชิบ้าแล้วก็กลับมาเลี้ยวซ้ายตรงแยกวัดเสมียนนารีใช้ถนนเทศบาลสงเคราะห์นะคะเลี้ยวขวาเข้าประชานิเวศเพื่อมุ่งหน้าไปทางแยกพงเพชรนะคะอาจจะดูอ้อมหน่อยแต่ว่าการจราจรนั้นดีกว่านะคะเพราะว่าถ้า รอตรงไปทางด้านงามวงวานในฝั่งขาออกซึ่งในขณะนี้เนี่ยมันก็จะเหลือช่องกลางกับช่องขวานะคะซึ่งช่องกลางอาจจะไม่เต็มเลนด้วยซ้ำไปเพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมที่ชุมนุมกันก็อาจจะมีเดินล้ำออกมาจากช่องทางซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจราจรชะลอตัวก็แนะนำเส้นทางเลี่ยงอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะใช้การได้ดีกว่าดูอ้อมนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าสามารถทำความเร็วกันได้ดีกว่าค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: วันนี้ก็มีโรงเรียนสามเสมที่ยาลัยนะคะที่เปิดเทอมเป็นวันแรกนะคะทั้งคือทุกระดับเลยนะคะแล้วก็อาจจะทำให้มีรถมากขึ้นนะคะหรือว่ามีชะลอบริเวณก่อนถึงหน้าโรงเรียนนะคะในช่วง7โมงเป็นต้นไปนะคะเพราะว่าน้องม.1ที่เข้าใหม่เนี่ยบางทีผู้ปกครองก็อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยเส้นทางกันนะคะอะไรแบบนี้ก็จะทำให้จำนวนรถนั้นมีชะลอตัวในช่วงสัก7โมงกว่าๆนะคะส่วนในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีนะคะทางสพเมืองนนทบุรีสพปักเกร็ดบอกว่าโรงเรียนนั้นจะเริ่มเปิดเทอมเปิดภาคเรียนกัน14พฤษภาคมนะคะซึ่งเป็นการเปิดเทอมใหญ่นะคะวันนั้นก็ช่วงของกลางสัปดาห์นะคะที่รถก็จะเริ่มติดกันละนะคะเนื่องจากว่าเป็นการเปิดเทอมใหญ่นะคะลิขถ้าหากว่าโรงเรียนที่มีเป็นเด็กเล็กนะคะอย่างป.1แบบเนี้ยนะคะรถก็น่าจะมีชะลอมากขึ้นเพราะว่าผู้ปกครองก็มือใหม่เด็กเล็กๆก็มือใหม่เหมือนกันนะคะอาจจะแบบยังแบบไม่ค่อยคุ้นไม่ค่อยอะไรการปรับตัวเพราะนั้นเนี่ยก็ในสัปดาห์นี้ช่วงปลายสัปดาห์นะคะที่การจราจรน่าจะมีรถเริ่มติดขัดนะคะตอนนี้เราก็ต้องเริ่มซ้อมกันที่จะออกจากบ้านให้เร็วกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าเข้าสู่เตรียมนับถอยหลังเข้าสู่โหมดของการเปิดเทอมใหญ่กันแล้วนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเรากลับมาติดตามกันต่อนะคะสภาพการจราจรรวมทั้งอุบัติเหตุที่แจ้งเข้ามาก่อนหน้านี้คุณยุทธไฟฟ้าที่แจ้งไว้บนทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์เป็นฝั่งพระราม2มุ่งหน้ามาทางบางนานะคะจุดเกิดอุบัติเหตุนั้นอยู่บนสะพานกาญจนาพิเศษค่ะซึ่งเป็นรถกระบะกับรถเก๋งค่ะชนกันขวางอยู่ในช่องขวานะคะยังไงท่านใดที่ผ่านจุดนี้นะหรือว่าใช้ฝั่งตรงข้ามนะคะฝากดูความคืบหน้านะคะว่าเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายพ้นการขีดขวางแล้วนะคะหรือยังนะคะแล้วก็สภาพการจราจรในจุดที่ก่อนจะถึงอุบัติเหตุนั้นนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเท่าที่ดูภาพรวมในขณะนี้ก็ยังมีรถชะลอตัวกันอยู่นะสำหรับอุบัติเหตุบนทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะเป็นฝั่งพระราม2มุ่งหน้าออกไปทางบางนานะคะจุดนั้นอยู่บนสะพานกาญจนาพิเศษค่ะนะคะตอนนี้รู้สึกว่าคงยังมีรถสะสมอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยท้ายแถวนั้นเกือบจะถึงตรงช่วงของทางขึ้นมาจากทางสุขสวัสดิ์นะคะส่วนในฝั่งกลับกันค่ะในฝั่งกลับกันเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะคะไม่ได้มีรถชะลอตัวแต่อย่างใดนะคะการจราจรนั้นยังคงใช้การกันได้นะคะไปติดตามเส้นทางอื่นๆกันต่อนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะทางด้านของถนนกรุงธนบุรีนะคะช่วงของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินค่ะนะคะสำหรับในตอนนี้นะคะสภาพการจราจรค่ะนะคะรถที่มาจากถนนกรุงธนบุรีนะคะการจราจรก็เรียกว่ายังเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะจะมาเริ่มชะลอบ้างเล็กน้อยค่ะนะคะก่อนที่จะขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินค่ะลงสะพานมาได้แล้วนะคะการจราจรก็ยังคงหนาแน่นกันอยู่นะคะต้องผ่านทางด้านเจริญกรุงมานะคะลงสาทรเหนือมานะคะการจราจรก็ไปกันได้ตามรอบสัญญาณไฟนะคะจะมีรอสัญญาณไฟตรงแยกสุรศักดิ์นะคะผ่านไปแล้วค่ะก็เคลื่อนตัวกันได้นะคะแล้วก็จะมาเริ่มชะลอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงของตรงทางตัดกับทางสีลมนะคะแล้วก็ต่อเนื่องออกไปนะคะตรงแยกวิทยุนะคะก็จะมีรถค่อนข้าง มากขึ้นนะคะเพราะว่ารถบนถนนพระราม4ตรงแยกวิทยุโดยเฉพาะถนนพระราม4ในฝั่งขาเข้านะคะที่ก็จะมีรถมากขึ้นนะคะตั้งแต่ช่วงของ3แยกคลองเตยนะคะหน้าบ้านจสร้อยเลยนะคะที่รถนั้นเริ่มเยอะมากขึ้นค่ะต่อเนื่องไปทางใต้ด่วนพระราม4นะคะต่อเนื่องมาที่แยกวิทยุนะคะออกไปทางด้านของสาระแดงค่ะที่รถนั้นเยอะมากขึ้นก็เลยทำให้ตรงแยกวิทยุนะคะจากสาทรเหนือที่จะเข้าพระราม4ก็จะมีรอสัญญาณไฟกันนะคะส่วนในฝั่งกลับกันถนนสาทรใต้นะคะวิ่งกันได้ยาวๆต่อเนื่องไปจนข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินออกไปการจราจรไม่มีปัญหาอะไรนะคะไปกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะหลัง7 นาฬิกานะคะกลับมาติดตามที่จอสร้อยกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมีบรรยากาศกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงปักหลักหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมรอรับทักษิณหลังได้รับการพักโทษสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได
2: ้ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113 ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113 ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1 ปีและ 2 ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3 ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15 กรกฎาคม 69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาม
1: วลชนเสื้อแดงจากหลายจังหวัดทยอยปักหลักหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมรอรับทักษิณชินวัตรหลังได้รับการพักโทษด้านทนายบัญญัติชาติมนตรีและสมาชิกพรรคเพื่อไทยเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้าเช่นกันคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
10: บริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมถนนงามวงวานตั้งแต่ช่วงเช้ากลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงและประชาชนที่เดินทางมาให้กำลังใจนายทักษิณชินวัตรซึ่งได้รับการพักโทษปล่อยตัวชั่วคราวยังคงทยอยเดินทางมารวมตัวอย่างต่อเนื่องบางส่วนเดินทางมาปักหลักค้างคืนตั้งแต่เมื่อช่วงวานขณะที่อีกจำนวนมากทยอยเดินทางมาสมทบในช่วงเช้าวันนี้เพื่อรอต้อนรับอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางออกจากเรือนจำท่ามกลางบรรยากาศคึกคักโดยประชาชนต่างจับจองพื้นที่ทั้งบริเวณหน้าประตูเรือนจำและริมถนนซึ่งเป็นเส้นทางขบวนรถจะเคลื่อนตัวออกจากพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนกองบังคับการตำรวจนครบาล2เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เทศกิจรวมถึงตำรวจจราจรจากสน.ประชาชื่นได้ระดมกำลังกว่าหลายร้อยนายดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรหลังปริมาณรถบนถนนงามวงวานขาออกเริ่มชะลอตัวบริเวณหน้าพื้นที่ชุมนุมขณะที่ในช่วงเช้านายวินยัติชาติมนตรีทนายความประจำตัวของนายทักษิณได้เดินทางมาถึงโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนที่จะเดินทางเข้าไปด้านในพงษ์ณพีประพฤติดีรายงาน
1: ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
11: ฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายช่วงกลางปีนี้ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเตรียมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ต่อจากการที่มี48ทีมเข้าร่วมฟาดแข้งโดยล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้สร้างความฮือฮาด้วยการนำชุดการแสดงระดับโลกมาร่วมในพิธีเปิดอย่างคับคั่งซึ่งหนึ่งในนั้นได้แก่ลิซ่าลาริสามโนบาลศิลปินสาวชาวไทยสมาชิกวง Blackpink ทั้งนี้ฟีฟ่าได้วางตัวลิซ่าขึ้นโชว์ที่สังเวียนโซฟาสเตเดียมใกล้นครลอสแองเจลิสวันที่12มิถุนายนนี้ก่อนเกมประเดิมทัวร์นาเมนต์คู่เปิดสนามระหว่างทีมชาติสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมดวลกับทีมชาติปารากวัยผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมซูเปอร์ซันเดย์คริสตัลแพเลสเสมอเอเวอร์ตัน2-2นอตติงแฮมฟอร์เรสเสมอนิวคาสเซิลยูไนเต็ด1-1เบอร์ลีย์เสมอแอสตันวิลล่า2-2เวสต์แฮมยูไนเต็ดแพ้อาร์เซนอล0-1ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าสเปนคู่ที่น่าสนใจบาร์เซโลน่าชนะรอัลมาดริด2-0ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีคู่ที่น่าสนใจเอฟซีโคโลน